0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเวียนวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: ก็
3: ไปโอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อย
1: นะ
3: ครับ
1: ไปบ่อย
3: ครับชอบมากครับ
1: อยุธยาก
3: ็มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหาลัก
1: ล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหาลักคุณได้รับร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารักครับ
3: คุ้นๆครับอาจารย
1: ์อาจารย์ลองขึ้นมาสักหนึ่งนิดนึงสักหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: เรือมาหาลักสัก
1: โอ้ค่ะ
2: ยอดนักสนักใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสนักใจค่ะค่ะ
2: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของครูเอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละเวลาต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงครูเอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
1: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
1: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้เนาะในปี2310ค่ะ
2: ก็เลยเนี่ยมันเย็นหรือแล้วโรงแรมนี้วิวสวย
1: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
2: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: โอ้โห
3: โอ
1: ้
3: โห
1: นึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วย
2: ก็เขื่อนมนต์ไหว้พระอยู่นะครับมาสีสุดโทปู่สีสุดโทอยู่ไหม
1: โอ้ค่ะ
2: เรามา
1: เรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะค่ะ
2: ก็ที่อาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลูกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
1: ใช่ค่ะ
2: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห้วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาคมอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีเพราะว่าถ้าปีหน้าก็คือ60
1: ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค่ะ
2: ครับก็ปีหน้าก็ครบ60เกษียณพอดีเลย
1: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
2: มันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่แบกอยู่ข้างหลังนะฮ
1: ะ
2: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: นะฮะทฤษฎีทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโนเทียรี
1: อ่าใช่โดมิโน
2: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่าเออมันจะเป็นโดมิโนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับอเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือลึกนะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮ
1: ะ
2: เวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
2: นะครับใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: นะพออาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมที่ยังคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
2: ก็โดยใช้กำลังทหาร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่านะหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรในอะไรนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นึกออกไหมฮะพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
1: ฮ
2: ะแบ่งบานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะนะครับสงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
1: ค่ะ
2: นะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้ามันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
1: ค่ะ
2: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
1: โอ้ฮะ
2: ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
1: โอ้ฮะค่ะ
2: 70กว่าแล้วก็คือโรคมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ยเคยไปทริปแรกกับผมที่เวียดนาม
1: ค่ะ
2: เมื่อปี2015นานไหม
1: โอ้ฮะ
2: เป็นไปทริปแรกเลยนะฮะที่อสมทจัดทริปไปที่เวียดนามคู่นี้พร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะฮะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์กับเราเนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ80แล้ว
1: ก็ตอนนี้ก็90
2: ตอนน
1: ี้
2: 90กว่าจะ100แล้วคร
1: ับ
2: ค่ะครับก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องความหลังก็พี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงพี่กินนะฮะพี่กินเนี่ยจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ตอนปีที่พี่กินเข้าไปอยู่ในป่าก็คือภูหินร่องกล้าเนี่ยเดือนแพทย์46แล้ว
1: โอ้ฮะ
2: นะฮะแต่ก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดทางอะไรต่าง
1: ๆ
2: แกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนพี่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เรียกให้ฟังแต่เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะฮะอยากจะไปตรงนี้นะก็เล็กออกนะฮะเพราะว่ามันมีไมล์แมปอยู่แล้วแต่อย่างนี้ก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆนะโอ้ค่ะ
2: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริงๆมันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดชนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดตัวนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปจัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก
1: ็
2: จับจัดนะ
1: ครับ
2: เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
1: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องต้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะอาจารย์ว่ามะ
2: โอ้ใช
1: ่
2: ฮะโอ้ตัวนั้นสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับเพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจการเมืองกำจัด
1: นั่นสิ
2: ครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่มีเลยฮะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
1: เข้าป่ากันไปเลย
2: เข้าป่ากันเยอะมากนะฮะทั้งที่พวกเขาเนี่ยคือสมองของประเทศชาติ
1: ใช่ใช่เสียดายจริงๆค
2: ่ะแต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังก็ล้วนแล้วแต่กระด้างกระเดี่ยวต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทัน
1: อาจารย์ค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย
2: ์นั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังป่วนโลกอยู่เช่นในภาพว่าโดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย
2: ์โดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครจะทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
1: เออฮะค่ะ
2: มันปิดไม่ได
1: ้
2: ค่ะนะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะการจะเบรกนะ
1: ค่ะ
2: ไอคนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟพีซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะโ
2: อ้แล้วมันพีซตรงไหน
1: มันพีซตรงไหนนะอาจารย์ใช่ไหม
2: เอาระบงแล้วเบิดจีปนาวุธเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้ตั้งบอร์ดออฟพีซขึ้นมา
1: แล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานปราศรัยไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างนี้โอ้ค่ะ
2: แล้วมันพีซตรงไหนจริง
1: นะ
2: ครับ
1: ยังไงสิอาจารย์โอเคอาจารย์ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยนะค่ะ
2: เป็นครับเชิญครับ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะคะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นํา2คนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมันเนตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยนะไปเพื่อจะผลประโยชน์ของตัวเองชัดชัดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปเนี่ยนะว่าอาเซียนตอนนี้มันแตกหลังแล้วหรือยังนะอาจารย์ค่ะ
4: คือจริงๆอาเซียนนะฮะที่ต้องโยงกลับไปถึงวันที่ก่อตั้งขึ้นมา
3: ค่ะ
4: มันคือเมื่อ 5-9 ปีที่แล้ว
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซิกเนตก็เสียสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งน
3: ะ
4: ในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตนะครับใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนามแต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห่วงเวลานั้นเนี่ยเจ็บใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห่วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้งครับ
3: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
4: รูสเวลล์นะฮะรูสเวลล์เนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
3: อ๋อคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้ไป
4: แต่อย่าลืมนะฮะว่าในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปถล่มจีน
3: ใช่ใช่
4: ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
3: ที่แมนจูเรียใช่ไหมอ๋อนานกิง
4: ครับก็คือบางถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานกิงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: ไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
3: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นอ่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบกรี๊ดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
4: นั่นแหละครับผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะ
3: ฮะโอ้แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
4: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเร
3: อ
4: นะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นน
3: ั่
4: นแหละฮะมันคือภาพอัปลักษณ์มากนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ลองนึกดูนะฮะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
3: ชาติใช่ค่ะ
4: ก็มินตั๋งเจียงไคเช็กนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อชงและเจียงไคเช็กเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ่น
3: ตอนหลักก็มาร่วมมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อนนะ
4: คนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกาท่านเหมาท่านเจียงหยุดยิงกันก่อนนะครับไปสู้กับโจ
3: พลเอกโจ
4: ก่อนนะครับถ้าลองนึกดูนะฮะในห้วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้ๆกับโตโจเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ย ยังไคเชสบทขยี้เหมาเจ๋อซุงอย่างหนักนะครับปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มต้อมตุ้มต้อมนั่นแหละครับมันก็เลยมีการกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมีคำว่าการเดินทับทางไกล
3: ที่บอกลองมาร์ชนะฮะ
4: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กนะฮะแต่พอมีศัตรูร่วมนึกภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการนึกตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทับทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเชกแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเชกไม่ได้แต่จะถอยยังไงอย่างสง่านะก็เลยเป็นคำที่มาของคำว่าลองมาร์ชนะฮะ แต่ในวันที่รุสเวลไปถึงปุ๊บนะฮะรุสเวลก็บอกว่าอ้าวไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเชกกับเมาเจ๋อตุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะถ้าคอมมิวนิสต์มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของก๊กมินตั๋งแต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อสู้กับโซโจนะฮะจริงๆญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะแพ้เพราะระเบิดปรมาณู
3: ปรมาณูใช่ค่ะ
4: นะฮะที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับ
3: พอโดนถล่ม
4: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะคร
3: ับ อ๋อเก็บไว้
4: เก็บไว้แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเจียงไคเช็ก
3: เจียงไคเช็กต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
4: ค่ะนะฮะนึกภาพออกเลย
3: นึกภาพออก
4: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
3: ค่ะ
4: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเอง
3: เน
4: ี่
3: ย
4: ไม่น่าเอาอาวุธ
3: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
4: ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก๊กมินตั๋งที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะพอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวันลองในภาพตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93นายพลต้วนมาอยู่ที่ดอยแม่สลองเพราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะมันในบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาได้ก็พอมาถึงพม่าก็บดขยี้อีกเนี่ยนะฮะไอ้คนเพื่อนก็เลยมาจบอยู่ที่ดอยแม่สลองเราก็เลยมีอะโวคาโดนะครับก็เลยมีลูกท
3: ้อ
4: แต่นายคนเพื่อนเอามาด้วยเยอะที่สุด
3: เลยมาปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
4: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือพืชเมืองหนาวมาจากจีนคือฝิ่น
3: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็เนี
4: ่
3: ย
4: แล้วคนที่เสริมให้กองพล 9.3 ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
3: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
4: คือ CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล 9.3 เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่ 9.3 ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกัน
3: ค
4: ่ะพอปาดพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดู น่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับในปัจจุบันนี
3: ้
4: นะฮะแต่ฝิ่นที่เอาเข้ามาครับฝิ่นที่นายพลต้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกป๊อปปี้บานก็ท่านนะสวยนะครับจริงๆ
3: ดอกฝิ่นสวยค่ะใช่ค่ะ
4: สวยมากนะฮะ บานสะพรั่งนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มีปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีนนะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนคนนั้นก็คือขุนสา
3: ขุนสานี่เองค่ะ
4: จริงๆรากของการผลิตแปลงร่างฝิ่นเป็นเฮโรอีนนะครับคือไต้หวันนะครับ
3: โอ้นี่เอง
4: พอมันเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอมันเป็นเฮโรอีนแล้วมันเป็นห่วงของสงครามเวียดนามในภาพ
3: อ
4: าหารGOGIเนี่ยมาเต็มบ้านเราหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐาน
3: แล้วก็สร้างไอเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนั้นนะ GI เดินเกลือนเลยฮะค
4: ่
3: ะ
4: นิสภาพด้วยนะฮะถึงสระบุรีแล้วเลี้ยว
3: คว
4: นสำหรับมิตรภาพก็คืออเมริกาสร้างนะครับชื่อมิตรภาพครับแต่มันเป็นเส้นทางที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปถล่มสามชาติอินโดจีนนะครับแล้วเป็นที่มาของการทิ้งระเบิดตามเส้นทางโฮจิมินห์20 ปีนะครับ
3: ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรล
4: ถ้าอเมริกาที่ตายในสมรภูมิสงครามเวียดนามนะครับตายทุกวันทุกวันทุกวันก็ใส่ลงศพใส่ส่งกลับบ้านนะฮะใส่ลงศพแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินส่งกลับไปที่อเมริกาคุณสาหวังดีครับบอกว่าฉันฝากเฮโรอีนไปด้วย
3: ใส่เข้าไปในลงศพ
4: นั่นแหละ
3: ค่ะ
4: แล้วฝิ่นที่เอาไว้เพื่อที่จะทำลายคนอื่น มันก็กลับไปเป็นเฮโรอีนเพื่อทำลายที่อเมริกา
3: ทำลายตัวเองเลย
4: นั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาของหน่วยงานปราบยาเสพติดของอเมริกากลับมาเพื่อป้องกันปัญหาให้กับตัวเองท
3: ัน
4: ทีที่รากของปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้างไว
3: ้โอ้นี่เองนี่นะ
4: เห็นไหมครับเรา to be continued
3: เราก็จะต่อกันไปนะคะโอ้ฟังแล้วสนุกมากๆเลยอาจารย์คะได้ความรู้ด้วยว่าโอ้มันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนี่ยนะคือบางทีเราอ่านเรื่อยเราก็ยังไม่ทราบมันต้องเจาะลึกเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้สนุกแน่เลยนะอาเซียนนี่นะมันจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะคะ to be continue ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วคุณวิรัตคะฟังแล้วเป็นไงบ้างเพราะคุณวิรัตเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคุณอาจจะอย่างที่ว่าข่าวอะไรต่างๆนี่แต่ต้องอ่านแบบที่ได้อ่านเนาะแล้วก็จะเห็นนะนะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น
5: ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับ
3: นะเอาละค่ะนะฟังดูแล้วเรื่องนี้สนุกแน่ๆต้องตามติดกันไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้า
5: จะจ
3: าร
5: ย์สมฤทธิ์เหมือนกัน
3: ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะท่านคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรอนวรรุษก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง9ทันข่าวนะครับแหมผมนึกว่าฝากเตียงนะฮะรายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้ากันก่อนนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่เด็กวัย11ขวบเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะของที่บ้านนะครับไปชนคณะของพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาศรีนวลถนนบุกตาหารดอนตาลขาเข้าเมืองอยู่ที่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองบุกตาหารนะครับและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเดลินิวส์มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ที่มรณภาพจากเด็กออทิสติกวัย11ขวบขับรถชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของภาคภิกษุอย่างหาที่สุดมิได้พาดหัวข่าวนะครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงค์มรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงค์จากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิที่พึงได้รับการเยียวยาจากทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ส่วนไทยโพสต์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าพระราชทานเพลิงศพในหลวงพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระเหยื่อรถชนขณะเดินธุดงค์ขณะที่อธิบดีอัยการภาค4สั่งการตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายคดีพระสงฆ์โดนเด็กอายุ11ขวบขับรถชนมรณภาพและบาดเจ็บเต็มที่แม่เผยลางสังหรณ์ก่อนพระคำสิงห์ลูกชายคนเล็กออกเดินธุดงค์พยายามทักห้ามด้วยความเป็นห่วงแต่พระลูกตอบกลับเสียงแข็งว่าไม่ตายหรอกนะ
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ พระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชนด้วยนะคะโดยพิธีก็จัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมสวดอภิธรรมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญสิ่งของพระราชทานและกำลังใจญาติผู้เสียชีวิตค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะหากไม่พูดถึงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เข้าช่วยเหลือพระด้วยการทำ CPR คงไม่ได้ค่ะซึ่งก็ล่าสุดก็คือคุณวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคายนาแลได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะขับรถไปทำธุระค่ะแต่ว่าเจออุบัติเหตุก็เห็นคนเจ็บจำนวนมากเลยแสดงตัวเป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้ง1669ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากว่าจะเลือกช่วยพระรูปไหนเพราะว่าอาการรวยรินเหมือนกันหมดและขณะช่วยก็มีคนร้องทักว่านั่นพระสงฆ์นะจึงบอกว่าเขาคือผู้บาดเจ็บค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะส่งโรงพยาบาลตรวจเด็กชาย11ขวบออทิสติกชนพระอนุทินรุดไปร่วมงานศพสภาทนายช่วยคดีเหยื่อส่งแพทย์ตรวจเด็กชาย11ขวบประเมินอาการออทิสติกหากร่างกายพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายแม่พระคำสิงยังเศร้าน้ำตานองบอกเคยทักท้วงเรื่องเดินทุดงเพราะห่วงที่เคยรถคว่ำจนสภาพไม่ปกติแต่พระลูกตอบกลับไม่ตายหรอกขณะตำรวจสั่งเข้มดูแลทุกเส้นทางพระเดินทุดงญาติพระที่มรณภาพสุดซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปลอบให้กำลังใจญาติพระธุดงค์ที่ถูกเด็กชายวัย11ขวบขับรถปิกอัพพุ่งชนมรณภาพรวม10รูปท่ามกลางความเศร้าสลดที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
2: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่และก็สังคมกำลังจับตาดูนะครับว่าคดีความของแอมีนาที่ขนเฮโรอีนคือรับหิ้วล่ะครับไปที่ออสเตรเลียและถูกจับกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งของในประเทศไทยเราเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นห้องพักชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่เช่าห้องพักในจังหวัดอตุยาไว้แพ็คของและก็ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอมีนาไปออสเตรเลียเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้างแล้วก็มีผงขาวติดจู่จำนวนมากนะครับเจ้าตัวเองก็กล่าวขอโทษแอร์สาวด้วยนะครับที่ล่อลวงหลอกลวงจนทำให้แอร์ถูกจับดำเนินคดีที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับประเด็นนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับกำลังชุดสืบสวนนครบาลพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายอุทัยอายุ47ปีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่าห้องนี้ไว้ครับซุกซ่อนแพ็คยาเสพติดในกระเป๋าลายช้างก่อนโทรเรียกชายอายุ59ปีอาชีพขับรถรับจ้างให้ขับรถมารับเพื่อนำพัสดุบรรจุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายอูทัยได้ที่บริเวณสถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตามคำซักทอดของชายวัย59ปีที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ครับตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้าง8ผืนที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าเศษผ้าที่เป็นลายช้างถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆมีเศษผงสีขาวติดอยู่กับผ้าเป็นจำนวนมากครับมีเงินสดเป็นแบงค์พันโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่นายอุทัยใช้ในวันส่งพัสดุเฮโรอีนไปให้กับแอร์มีนาสำหรับหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงที่กระเป๋าลายช้างลายนิ้วมือแฝงในห้องพักผงสีขาวที่เก็บได้จากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้เพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายอุทัยรับสารภาพ ว่า20มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าลายช้าง4ตัว12ใบและก็ลายช้าง2ตัว6ใบมีการบรรจุเฮโรอีนมาแล้วครับจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและรู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเฮโรอีนเมื่อได้ของมาก็โดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพครับนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักก่อนนำไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาซึ่งตนเองก็ต้องขอโทษแอร์สาวมีนาด้วยประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ครับนำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาครับผู้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าผ้าซุกเฮโรอีนมาส่งให้กับแอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลียซึ่งพบกองเศษผ้าลายช้างมีผงเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เจ้าตัวระบุไปเอากระเป๋ามาจากจังหวัดพะเยานะครับพาดหัวข่าวใหญ่อย่างนี้ครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮู้ดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำ3ครั้งตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนและล็อตกับที่เป็นข่าวเช้าด้านสำราญดวนมายืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างมาจากจังหวัดพะเยาก่อนนำมาบรรจุกล่องอ้างรับงานมาแล้ว3ครั้งจากผู้ใช้ลายชื่อรินรินได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทโดยเจ้าตัวได้แต่พร่ำบอกขอโทษแอร์สาวด้านกองบัญชาการปศยกระดับอดีตแอร์นะครับขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาดครับ
1: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือต้อง

0: กำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอมีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากพท.ห้ามลูกเรือรับหิ้วรวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะฮูดน้ำเงินรับสิ้นส่งผงจริงขอโทษแอมีนาจนมุมพิษณุโลกคนห้องอยุธยาเจอซุกเฮโรอีนสัดทอดคนจ้างชื่อลายรินทำมาแล้ว3ครั้งรับของที่พะเยาหนุ่มม้งฮูดน้ำเงินรับส่งผงจริงขอโทษแอมีนาตำรวจรวบตัวที่บขส.เก่าเมืองพิษณุโลกกลางดึกคุมตัวค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาพบเศษผ้าถูกบดเป็นผงฆ่าทำลายหลักฐานตรวจสอบเป็นผงเฮโรอีนพร้อมลายนิ้วมือแฝงของกลางธนบัตรโทรศัพท์เสื้อผ้าคาดใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์สาว DSI นำตัว2ผู้ต้องหาสามีภรรยาเชียงคานเครือข่ายส่งเฮโรอีนฝากขังหลังรับเป็นคดีพิเศษยังยืนกรานไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวบช.ปส.เตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกค่ะ
1: และเมื่อวานนี้ครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ครับได้เข้าตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบผู้หญิงต้องสงสัยครับนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจก็พบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีผู้ลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายครับเดินทางมากรุงเทพก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่เชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด10,000บาทเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้ว่ามีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้ครับจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ก็อยู่ใน Daily News ด้วยเหมือนกันนะครับล่ารินรินค้ายาข้ามชาติวงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วคนห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานเมืองกรุงเก่าซุกเฮโรอีนก่อนส่งแอร์มีนาพบคราบผงสีขาวติดเกลื่อนเศษผ้าลายช้างผลแลบยันชัดเศษผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนเข้มข้น900คะแนนจนมุมสารภาพสิ้นนั่งรถทัวร์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเข้ากรุงจัดใส่กล่องพัสดุนำไปส่งต่อ

0: ครู่หนึ่งครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องของคะแนนและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีข้อสั่งการว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 กว่าคนจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่ามีความผิดปกติของคะแนนเกิดขึ้นของคะแนนส่วนนี้หรือไม่หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำร่วมกันคู่ขนานกันไปหากพบว่ามีความผิดพลาดหรือมีการทุจริตจริงๆก็ต้องทำในเรื่องการยกเลิกการบรรจุซึ่งตรงกับมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางก็ได้มีมติมาก่อนหน้านี้ก็คือมหาดไทยเอาจริงนะคะปลัดก็จะจ่อลงนามสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสอถอซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการใหม่สำหรับการบรรจุล็อตวันที่1กรกฎาคมก็ยังมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการต่อไปส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้สอบได้โดยสุจริตเรียกร้องขอให้บรรจุตามรอบและตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับการบรรจุรอบที่3หลัง1กรกฎาคมยังยืนตามมติก็คือให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงถามว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองซึ่งมีระยะรอบัญชีอยู่เมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็จะสามารถเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ 1.5 หมื่นคนวุ่นหรือผลสอบสอทอเจอพิรุธแก้ฟลาย115ครั้งไล่เช็คย้อนหลังเร่งจบ6กรกฎาคมใครเอี่ยวฟันวินัยแพ่งอาญาเอกนิติย้ำพรบ.กู้เงินจำเป็นปปช.แจงงดออกเสียงงบปี70ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15,520 คนระทึกสถ.ลุยตรวจผลสอบให้จบ6กรกฎาคมหลังพบพิรุธแก้ฟลายคะแนน115ครั้งลั่นเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอแน่ฝันวินัยแพ่งและอาญาค่ะ
3: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับพาดหัวประเด็นนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่ายิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบราชการท้องถิ่นสถ.แฉพิรุธแก้กระดาษรื้อใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสถ.เปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งชื่อแอปเปลี่ยนแฟลชดราฟและโมเบคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกภาคข 15,520 คนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฝันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าสถ.สั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115ครั้งใครผิดปกติสอยทั้งหมดครับ
2: นอกจากเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตทะเบียน

0: เรียนต่างด้าวด้วยค่ะโดยทางนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และทางนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อ27กันยายน67นะคะตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวตนก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี 64 ถึง 65เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายและระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะบิ๊กรานนำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบตร.นำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัว0ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออก17หมายจับค่ะ
1: มีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำหมายสารบุกจับกลุ่มนายไพรัตน์บุญฤทธิ์ปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทภักดิ์ใจสบายอดีตลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าการอำเภอดอนสักพร้อมผู้ร่วมเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎร์สวมบัตรเลข0ให้ต่างด้าวโรฮิงญามีทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองและก็ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด11คนนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับจับแก๊งปลัดช่วยโรฮิงญาสวมบัตรเลข0คิดค่าหัว 5-6 หมื่นเข้ามาค้ามนุษย์ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกประเด็นหนึ่งน่าจับตาครับเพราะว่าวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาของสภาเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระด่วนเลยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลัง20ปีครับซึ่งนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ30มิถุนายนและส่งคืนให้สภาพิจารณาว่าเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่หากสภาไม่เห็นชอบด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่หากสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาครับจะนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแด่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจอถกกฎหมายนิรโทษเข้าวาระด่วน8กรกฎาคมก่อนปิดสมัยสภาตามที่วุฒิปรับแก้ไอติมซัดรุทธพลเอกนิติประกาศพร้อมลุยเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาททันทีหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งระงับยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นช่วยสกัดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพประชาชนพรรคประชาชนกังวลปัจจัยการเมืองกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจติงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยครอบคลุมทุกส่วนเด็กภูมิใจไทยโดดป้องรัฐมนตรียุติธรรมชิ่งกระทู้ถามสดแจงติดภารกิจสำคัญเลื่อนไม่ได้ซัดฝ่ายค้านจ้องดิสเครดิตไอติมสวนเดือดรัฐมนตรีหนีสภาเลี่ยงตอบคดีหัวสว.วันกกต.และ DSI จับมือเป่าคดีช่วยคนในรัฐบาลโฆษกประชาธิปัตย์แจงงดออกเสียงงบรายจ่ายปี70รับไม่ได้จัดงบแบบหาเช้ากินค่ำที่เร่งปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการครับ
2: ค่ะและก็มีประเด็นเศรษฐกิจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช่นกันนะคะเอกนิติชูฟาสพาร์ทดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายใหม่บัตรคนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชู Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน 900,000 ล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ค่ะและอีกกรอบของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกส.ศาลาไอติมโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชิ่งแจงหัวสว.เอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองส.ศาลายันพรก.กู้ 400,000 ล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ส่วนกรณีข่าวระบบสาธารณสุขของไทยติดอันดับ8ของโลกนะครับเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับซึ่งในส่วนของสว.เองเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนั้นคือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ระบบสาธารณสุขจริงๆแล้วหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์นะครับสว.เตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาวะไว้จนหลังแอ่นยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์เช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลก2คู่นะคะก็แข่งกันจบไปแล้วทั้ง2คู่ค่ะคู่แรกเป็นแคนาดาพบกับโมร็อกโกนะคะคู่นี้ก็คือโมร็อกโกค่ะอัดเจ้าภาพร่วมแคนาดา3ประตูต่อ0ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะและ ีกคู่หนึ่งนะคะก็จบลงไปแล้วปารากวัยกับฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะปารากวัย1-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปค่ะ
1: ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่าน Facebook แล้วก็ LINE เข้ามานะครับได้อ่านทุกข้อความครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีลห้ากับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้งสองอย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยย่ำชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นั้นเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิง2คนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่ก็เกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิตรประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อายบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลงลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอบายมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ ท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่สี่คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลวงสู่สารปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยช่อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทช่อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5 กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญพลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัตตวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: เท่าไหร่คุณซื้อประกันอะไรใครบ้าง
1: มือถือคุณเนี่ย
0: มีรหัสทำลายทิ้ง
1: รหัสเข้าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทำในมือถือแอปเอิบต่าง
0: ๆครับ
1: อันเนี้ยสมมติว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็ต้องไปนั่งเปิดมือถือคุณไม่ได้เพราะรหัสคุณไม่มี
0: ครับ
1: นิ้วคุณจะมาสแกนได้ยังไงล่ะคุณอยู่ในโรงแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็สำคัญอ
1: ันนี้ก็เตรียมเอาไว้อันนี้บอกเนี่ยไม่ได้ให้แช่งตัวเอง
0: ครับ
1: แต่ให้เป็นมรณานุสติทำไว้ก็ดีผมก็เคยมีความคิดแวบๆว่าเออบางทีเราก็ควรจะนั่งลิสต์เอาไว้นะ
0: คนทำเดียวคนทำคนทำ
1: แล้วเราคุณบอกคนข้างหลังไว้ด้วยว่าเราเขียนอันนี้ไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคุณก็ไปดูแล้วคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากไม่งั้นเนี่ยเป็นภาระอีกเราไม่อยู่แล้ว
0: อย่างน้อยมีค่างานศพก็ยังดีอ่ะ
1: เราไปสบายไม่สบายแล้วนี่ก็ไม่รู้นะ แต่ว่าคนข้างหลังก็โอ้โหลำบากแล้วเมื่อวานนี่เขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอ
0: ะไรฮะ
1: กิจกรรมเนี่ยที่คนชวนคน1ชั่วโมงอ่ะมานั่งเฉยๆที่สวนลุมผมว่าแปลกดีนะเมื่อวานคุณเห็นไหมคุณเห็นข่าวนี้ไหม
0: เห็นอยู่
1: คือกิจกรรมที่ให้คนมานั่งเฉยๆที่สวนลุมพินีอ่ะตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นอ่ะ1 ชั่วโมงแล้วกติกาเขาก็คือเขาชวนผมไม่เห็นว่าตอนชวนเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงนะเห็นอีกทีก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยกติกาคือนั่งอยู่1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกคุณห้ามใช้มือถือคุณห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดก็มีพอสมควรก็เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนถล่มระยองทำถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนสุดต้องสั่งปิดเส้นทางด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดตัวหลายจุดบริเวณถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหลังในพื้นที่เกิดฝนตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันจากการตรวจสอบพบว่าผิวถนนคอนกรีตหลายช่วงเกิดรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวก่อนสุดตัวส่วนแผ่นคอนกรีตขาดแยกออกจากกันบางจุดยุบตัวลึกและมีโพรงใต้ถนนส่งผลให้เส้นทางได้รับความเสียหายหนักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ชุมชนและวัดถ้ำเขาประทุนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำราวเหล็กแผงกั้น

0: และป้ายเตือนมาติดตั้งปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวพร้อมห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำหากยังมีการใช้เส้นทางในช่วงที่พื้นดินยังอ่อนตัวจากฝนตกต่อเนื่องนายมนูถนอมวงศ์นายกขาวน้อยเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันทำให้น้ำไหลเซาะใต้ผิวถนนและท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายจนชำรุดส่งผลให้ดินใต้ถนนถูกกัดเซาะและอุ้มน้ำจำนวนมากก่อนเกิดการทรุดตัวอย่างฉับพลันจนถนนคอนกรีตขาดและไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เขาน้อยเข้าดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดKKP ขยับ GDP ไทยปี69จาก 1.9 เป็น 2.1% จากสงครามสงบและดีมานด์ AIKKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นจาก 1.9% เป็น 2.1% หลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามในสัญญาหยุดยิงเพื่อเจรจาประเด็นอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมแม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ความกังวลและราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้ปรับลดลงทันทีโดยคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ระดับ $85ต่อบาร์เรลลดลงจากคาดการเดิมที่$92.5ต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศอาจไม่ลดลงเท่ากับตลาดโลกเนื่องจากต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยภาระหนี้เดิมราว 57,000 ล้านบาทคันนี้คาดว่าดีเซลจะทรงตัวที่32-33 บาทต่อลิตรนอกจากนี้การลดระดับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินโลกส่งผลดีต่อการเดินทางโดยปรับคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ขึ้นจาก31,800,000 คนเป็น32,700,000 คนแม้จะยังหดตัว 0.8% เมื่อเทียบกับปี2568แต่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 1.56 ล้านล้านบาทและในปี2570จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก34,100,000 คนเป็น34,900,000 คนขณะเดียวกันแรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลกในย่านปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น HDD คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
5: ่
7: ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick

0: ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนานสิบเดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก่
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมก้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24

0: ดยดาราการทองลิ่มไม้สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับ1ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
8: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่ลองเลย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: M-COT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-COT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: M-COT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
6: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

0: M Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 10:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟภ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่าลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟภ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนทางนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่สองผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู
5: ้เข้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่

0: โอ้โหจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
1: ขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่ไม่ไม่ลองเลย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
6: M-Court Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ mcot radio go green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่ง

ล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยที่จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19 ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่ไม่ๆลองเลย
7: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
8: ตุ๊กแก่
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
8: ขัดรีดิโอ 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mkot.net และแอป mkot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mkot91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดี

M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.สถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: ถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้หรือกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งในและต่างประเทศค่ะ
3: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณานียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีรพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ 4:30 ของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตรา Y ขีด

0: 1มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีหนึ่งตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: 12:10 ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10 ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
2: จติหรือกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120 วันนายจติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.หลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุก

0: แค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดกระบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
1: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมโฮฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจัง

0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ 21.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์กิยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4 12.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
0: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและเท่าสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเปิดค่าตรวจและค่าฝากครรภ์

0: โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั่นเป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด19เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศกาลดอกไม้ไฟฉลองวันชาติโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่บนแม่น้ำอีสต์แม่น้ำฮัดสันแล้วก็สะพานบรุกลินด้วยพลุกว่า 85,000 ลูกส่วนเหนือน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีและฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrowจากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็

0: เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอลและก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพชนาธนธนากุลดิฉันกริติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลยค่ะ
1: วันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคุณขวัญ
0: ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจารย์ว่ามันเร็วไหมคะ
1: เขาบอกเวลาวารีกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่มีชัยในชีวิตคือผู้ที่บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่ผมท้วงว่ามันเราเริ่มเข้าเดือน7ของปีสาของเดือนสากลนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือกำลังจะบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้างานไว้ว่ายังไงแล้วเวลานี้ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: ทำได้สักครึ่งยัง
1: เออใช่เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหามันอยู่ตรงไหนเราแก้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเราทำงานได้เกินครึ่งมันมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของคนที่มีชีวิตทางโลกกับมีชีวิตทางธรรมมันก็ต่างกันมันทุกชีวิตก็ต้องประเมินผลทีนี้พูดถึงการประเมินผลนี่เมื่อครั้งผมยังสอนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องสอนลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็คือการประเมินการทำงานทุกวัน
0: ทุกวันเลยเหรออาจารย์ประเมินแบบถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะคะจดบันทึกในแต่ละวันใช่ไหมคะ
1: กับตัวผมเนี่ยไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรืออักษรทั้งที่เขาบอกเดี๋ยวนี้ถ้าพูดไปในโน้ตมันก็มีตัวหนังสือมาให้เลยใช่ไหม
0: ใช่พูดกับโทรศัพท์อาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเลยอันนี้สะดวกเหมือนกันนะคะ
1: อันนี้ผมกำลังฝึกแล้วเลขาผมก็ชอบบอกว่าดีหนูจะต้องไม่ต้องมาแกะลายมืออาจารย์
0: แต่อาจารย์ต้องอ่านแบบทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางครั้ง AI ก็สะกดให้อาจารย์ผิดนะ
1: ใช
0: ่
1: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณก่อนที่ผมบอกว่าของผมประเมินผลงานทุกวันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้ผมตั้งใจทำอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผมก็จะรายงานลูกน้องว่าวันนี้งานที่ผมยังทำไม่เข้าเป้าเนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีแผนงานในรอบปีรอบเดือนรอบสัปดาห์แล้วก็รอบวันสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ นะฮะผมก็มักจะพบอาจารย์ผมปีละครั้งเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เพื่อจะถามท่านว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าว่าเป็นปีแห่งอะไร
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นบางปีผมบอกต่อไปนี้จะเป็นปีแห่ง

0: ทำธุรกิจทำทีวีนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมถามอยู่หลายปีอาจารย์ก็มีคำตอบให้ผมผมเสนอว่าเป็นปีแห่งนี้ดีไหมท่านก็ให้ความเห็นแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยถามท่านท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมองไกลมากอะตอนเนี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นแล้ว
1: ถ้างั้นเรา มองยังให้ระยะแค่ไหนดีสำหรับคนที่ช่วงอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วคะอาจารย
0: ์ท่านก็บอกทำดีทุกวันก็พออ
1: ืมค่ะ
0: นะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญถามว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ผมได้มาจากไหนสมัยผมเป็นนิสิตปี4นะฮะก็เกิดเหตุทางบ้านเมือง
1: ตอนนั้นพศอะไรคะอาจารย
0: ์ก็เข้าป่ากัน
1: ในยุคคอมมิวนิสต์เหรอคะ
0: คือตอนนั้นเขาก็จะกล่าวหากันว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: เหมือนผู้นำในประเทศมหาอำนาจบางแห่งกำลังปลูกผีคอมมิวนิสต์ไปอีกเนี่ยนะทีนี้ผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหงุดหงิดกับประเทศไทยมาก
1: ค่ะ
0: เวลานี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะเขาก็ชอบแบบเขาแต่เราก็อยู่ได้แบบเราเขาก็ชวนเข้าป่าผมก็บอกขอไม่ไปเขาบอกทำไมไม่ไปเขาบอกต้องไปต้องช่วยชาวบ้านผมบอกไม่ไปไปตอนนี้ช่วยไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะช่วยได
1: ้ค่ะ
0: และการที่ผมไม่ไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็โชคดีครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: โชคดียังไงโชคดีตรงที่ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย66/23
1: ค่ะ
0: ที่ให้ผู้ที่อยู่ในป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นผมเริ่มเป็นอาจารย์พอดีครับผมเป็นนายทะเบียนคณะเกษตรผมก็เลยต้องสัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่เข้าป่าและผมก็สัมภาษณ์แต่ละคนละคนละคนซึ่งในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่คุยนะแต่มีอยู่คนหนึ่งผมถามเขาบอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ในป่าเนี่ยคุณทำอะไรกัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากลางวันก็ทำงานไงอาจารย์แล้วกลางคืนทำอะไรที่ยังไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ร้องเพลงเพลงอะไรเพลงขึ้นภูดงหมากัดกันผมไม่เข้าใจผมก็อธิบายเขาแต่ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะก็คือยุให้แตกแยกกันไปอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาบอกผมบอกว่าแล้วเวลาเราไปทำงานนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วเย็นกลับมาก็ได้นะทุกเย็นทุกคนต้องกลับมารายงานและประเมินผลงานอย่างบางคนก็บอกวันนี้ไปยิงทหารตำรวจตายกี่คนกี่สฝ่ายยิงนะฝ่ายที่ไปปลูกปั่นชาวบ้านวันนี้ไปปลูกปั่นชาวบ้านได้กี่คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไหนลองบอกวิธีสิเขาก็บอกว่าแต่ละคนก็จะเล่าว่าไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วางแผนกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไป อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอออกจากประเทศก็ไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ไปอยู่ประเทศนั้นแต่ผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใครก็แบ่งคนเป็นหมวดหมวดนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการประเมินผลงานทุกวันแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปถือโทษเพราะว่างานบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะ อย่างเรื่องคดีความอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาต้อง 2-3 ปีอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดว่างานมันยากหรืองานมันอะไรในขณะที่บางอย่างแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยเก่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอะไรจะทำแล้วปุ๊บจับได้หมดอ่ะแต่บางคนหนีคดีอ่ะยังไงก็จับไม่ได
1: ้
0: นะบางคนที่เป็นนักบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะยังไงก็จับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่ประสิทธิภาพงานบางงานก็บอก2ปียังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนเลยก็แล้วแต่นะแต่เงินเดือนเขาก็ขึ้น กันเป็นปกติ

0: ทุกอย่างทีนี้เวลานี้เนี่ยคุณขวัญผมต้องบอกว่าเงินที่ผมลงทุนไป 6,000 กว่าบาท
1: ลงทุนไปกับอะไรนะคะท่าน
0: ฟุตบอลเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: เมื่อคืนอาจารย์เชียร์คู่ไหนคะฝรั่งเศสเหรอ
0: เมื่อคืนนะ คืนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมเชียร์คู่แข่งของอาร์เจนตินาเน
1: ี่ยเคปเบิร์ดใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้แพ้โลกจำมากอาจารย์มวยรองที่แบบเลิศที่สุดอ่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าเขาสามารถไม่มีใครเอาชนะเขายกเว้นล่าสุดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งถือว่าหวุดหวิดมากอะถือว่าดวงเฮง
1: ค่ะ
0: ที่ชนะได้ 3-2
1: อาร์เจนตินาใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่อาร์เจนตินาชนะ 3-2 หลังจากเสมอ 1-1 เสมอ 2-2
1: ค่ะแล้วทดเวลาบาดเจ็บ
0: เวลาก็ยิงเป็น 3-2 แต่ว่าที่แคปเวิร์ดเขามีเนี่ยคืออะไรใจเนี่ย
1: ค่ะ
0: พุ่งเทแรงกายแรงใจเราจะเห็นว่าพอเกมจบเนี่ยเขาร้องไห้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนคนถามว่าเฮ้ยประเทศเคปเวิร์ดอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้จักเคปเวิร์ดก่อนหน้านี้เลย
0: เราไม่เคยรู้จักเหมือนเมื่อครั้งเราปี2530กว่าผมกับพี่ที่เคยไปเรียนอเมริกาไปอเมริกาแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกันที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: เราขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเซโกย่าซึ่งต้นไม้เนี่ยชนิดที่ว่าเจาะให้รถวิ่งผ่านได้เลยนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะที่อุทยานเขาอะเวลาเราไปเจอใครที่อเมริกาตอนนั้นเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจะถามแวร์ยูฟรอม
1: ค่ะ
0: คุณมาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด
1: ์เขารู้จักไหม
0: ฮะไทยแลนด์เขาก็บอกอ๋อไต้หวัน
1: เราก็บอกอยู่ว่าไทยแลนด์
0: เขาบอกอ๋อไต้หวันเหรอผมไม่ใช่ไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะถามว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: อยู่มุมไหนของโลกไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้คงรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นทางผ่านยาเสพติด
1: โอ้อันนี้เป็นความรู้จักที่ไม่ดีเลยอาจารย์แล้วช่วงนี้เราดังมากด้วยนะเยอะ
0: แล้วเห็นไหมคุณขวัญผมเนี่ยพยายามพูดยาเสพติดพูดแล้วนะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วอย่าให้ภาพลักษณ์เรานะเหมือนเพื่อนบ้านที
1: ่
0: เป็นแหล่งการพนัน อย่าให้ภาพลักษณ์เรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทีนี้เราย้อนไปฟุตบอลมีคนถามผมเป็นแฟนรายการเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงชอบดูบอลผมบอกฟุตบอลเป็นครูผมเขาไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้ผมมีคำกล่าวบอกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นฮาร์ฟรู้รับเป็นประตู
1: ค่ะ
0: และปีหน้าไม่รู้แมนยูจะเป็นยังไงคือหมายความว่าคุณต้องใช้คนตามความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะใครสามารถอะไรเราต้องใช้เขาเห็นไหมอย่างวิศวกรไทยที่เก่งจะตายไปคิดรถไฟฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้เขาโชว์เลยตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเรากำลังจะใช้รถไฟฟ้าเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานทดลองในภาคปฏิบัติไปด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการ put the right man in the right job ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามองฟุตบอลในทางธรรมะเนี่ยครับคุณขวัญเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วที่ผมดูฟุตบอลโลกผมตั้งคำถามในใจหลังจากที่ผมเฝ้าดูหน้าจอเนี่ยถามว่าอะไรผมบอกเอ๊ะคนดูในสนามเนี่ยตั้งหลายหมื่นคนเนี่ยที่ดูฟุตบอลพร้อมผมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมตลอดชีวิตเนี่ยเขากับผมไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไม่ใช่หลายหมื่นคนนะบางสนามเนี่ยเหยียบแสนนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเขากับเราคนที่อยู่ในจอกับเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอกันเลยและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมใช้มาบรรยายว่าคุณเห็นไหม

0: บางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณเดินสวนกับใครแค่เห็นหน้าให้คุณคิดว่าแสดงว่าคนเนี้ยได้ทำบุญกับเรามาแต่ชาติปางก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ทำบุญ

0: สุดท้ายได้มาแต่งงานกันแสดงว่าคุณเนี่ยได้ทำบุญมาพันชาติใครที่ไปเกาะแกะกับนักร้องเป็นครั้งคราวเนี่ยแต่ว่าอาจจะสักร้อยสองร้อยชาติคนที่ได้มาทำงานที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแสดงว่าได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถูกอกถูกใจกันบ้างได้มาเป็นคู่กัดกันบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยต้องคิดว่าเราเคยทำบุญกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และจงรู้จักคำว่าให้อภัยและเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวตนของแต่ละคนเราไปห้ามให้คนนั้นเนี่ยมามีความเชื่อความชอบมามีนิสัยแบบเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขายากครับคุณขวัญแต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนได้เราก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้เท่านิสัยเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวให้เป็นแบบนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ใช่ปรับตัวจนเสียหลักการนะฮะมีหลักการแต่ว่าไม่เอาหลักการนั้นมาขัดแย้งนะฮะอันนี้ก็ทำตัวเป็นน้ำอ่
1: ะ
0: นะฮะสามารถเข้าได้ทุกอย่างกลมกลืนทีนี้ฟุตบอลสอนอะไรเราถ้าคุณไม่รู้รักสามัคคีนะคุณไม่รู้จักทำงานเป็นทีมนะจบเอาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยก็ได้คุณอ้อมได้พาคุณขวัญมาพบกับผมและเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็รู้จักกันเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถปรับตัวทำงานกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณอ้อมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล
1: ใช่
0: ไหมให้ผู้เล่นในสนามได้มาพบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีมที่ตกรอบไปตั้งกา32ที
1: ม
0: ทั้งที่เขาเป็นฟุตบอลโลก
1: เป็นแชมป์เก่าอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: เป็นแชมป์มาสี่สองสมัยหรือสามสมัยนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเก่งมากเรื่องมงถ้าเข้าตาจนเนี่ยจะใช้ลูกโมง
1: ค่ะ
0: คนที่ตกรอบ32พอตกรอบแล้วผู้จัดการทีมลาออกแสดงความรับผิดชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันข่าวก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเขาอนุญาตให้พาครอบครัวไปได้บางครอบครัวก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักบางครอบครัวต้องจ่ายตังค์เอง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ขัดแย้งในทีมเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: ไม่เท่าเทียมกันนะอาจารย์นะค่ะ
0: เทียบเคียงบ้านเมืองเวลาเนี้ยยังมัวแต่ถือสีถือเขาถือเรา
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าลำดับแรกขอให้ทุกคนหยุดด่าหยุดต่อว่ากันมุ่งหน้าทำงานไปและในแง่ของสื่อเราก็ต้องเปลี่ยนภาพว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ได้สื่อเราต้องเปลี่ยนว่าข่าวดีลงฟรีข่าวร้ายขอคิดดูก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคุณขวัญเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากนะอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าในประเทศนี้แข่งกันสะสมอาวุธแข่งกันขายอาวุธเขาก็จะเริ่มจับคู่ต่อยกันนะแล้วก็จะค่อยๆก่อความขัดแย้งแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งหมู่ผมไม่อยากใช้คำว่าสงครามโลกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งเพราะสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุแยกให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติกำลังใกล้ตัวและถ้าใช้กุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5คือเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรารู้ว่ามิตรบางคนเอาเปรียบมิตรบางคนคิดจะทำร้ายเราก็ต้องดำเนินกุศโลบายในเรื่องนี้ให้เป็นนะครับด้วยการไม่ทะเลาะเบาแหวกกับ ขายอันนี้ก็

0: ป็นเรื่องฝากแล้วก็ข้อคิดจากฟุตบอลโลกทีนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้มเนี่ยและเล่าเรื่องฟุตบอลโลกให้คุณขวัญฟังนิดนึงนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ถือว่าเป็นน้ำจิ้มคุณขวัญเชื่อไหมคนที่เกิดมาเวลาเนี้ยสมัยผมมาเป็นอาจารย์กำแพงแสนใหม่ๆนะ2120กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีวีดูนะ
1: โอ้โหยุคนั้นบ้านไหนมีทีวีนี่ต้องรวยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เวลาฟุตบอลโลกนะเราจะรวมกันไปดูที่บ้านอาจารย์คนนี้เพราะเขามีทีวี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หิ้วอาหารกันไปคนละอย่างพอพักครึ่งเวลาเราก็ก่อนเวลาเราก็กินอาหาร
1: ค่ะ
0: ครึ่งเวลาเราก็ครอบที่เบรก
1: โอ้โห
0: แล้วพอเลิกเราก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ผมมีความสุขมากกับการดูฟุตบอลโลกในยุคนั้นยุคต่อมาแต่ละบ้านเริ่มมีทีวีแล้วผมก็ยังไม่ทิ้งหลักการนี้ผมก็ชวนเพื่อนสนิทบอกเฮ้ยมาดูฟุตบอลบ้านผม
1: รวมตัวกันนะมันเชียร์กันร่วมกันสนุกดี
0: คู่หน้าไปดูบ้านคุณ
1: ค่ะ
0: เวียนกันไปดูและบ้านผมก็จะต้มข้าวต้มไว
1: ้ค่ะ
0: นะแม่บ้านก็จะทำยำกุ้งแห้งทอดกุนเชียงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วพอพักครึ่งเราก็มาเก็บข้าวต้มดูฟุตบอลด้วยกันมันสนุกเพื่อนคนนี้เชียร์คนนั้นเพื่อนคนนั้นเชียร์คนนี้แต่เราไม่เคยต่อยกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเชียร์คนละทีมอ่ะ
1: แต่ก็มาเชียร์บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เชียร์คนละทีมแต่เชียร์ที่เดียวกัน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันเหมือนคนปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณจะชอบสีไหนก็เรื่องของคุณอ่ะแต่คุณไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลต่างทีมอันนี้ก็เป็นเกิดฟุตบอลโลกที่ให้ท่านคิดในเชิงปรัชญาชีวิตแล้วก็หลักธรรมนะครับคุณขวัญจะต้องขายของแล้วมั้ง
1: ใช่ค่ะมีต้องขายสินค้าของช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียนะคะมีสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้อที่อเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะ5ใน1เลยทีเดียวก็คือมีนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะความจุใจในใหญ่มากเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานจากไอน้ำสูงแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการปรุงอาหารเนี่ยได้ครึ่งนึงบางอย่างสตูอย่างเงี้ยเคยตุ๋นเป็นชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทานเร็วขึ้นนะคะวัสดุที่นำมาทำหม้อก็เป็นวัสดุที่ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวนานถึง1ปีเต็มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแล้วก็ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ตอบคำถามเลยครับคุณก่อน
1: ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 กันมาได้แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกริ่นไว้ว่าอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรว่าตรงไหนเราประหยัดได้บ้างอะไรที่เป็นเงินไหลแบบอยู่ดีๆแล้วเราควรจะประหยัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับใช่
1: ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต้นทุนในพื้นที่การเกษตรกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาด ุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา13

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบ.ตร.กรณีจับกุมนางสามีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อได้จริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
6: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
7: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
9: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
2: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
9: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10: ท่านทั้งหลายมีธรรมความดีความงามประจำใจอยู่และขอให้รักษาความดีความงามที่มีให้คงอยู่ตลอดไปท่านทั้งหลายเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นขอให้รักษาจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยให้คงที่ไว้พระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
4: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
11: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยนะครับเพราะขณะนี้เราถ่ายทอดไปหลายสถานีคุณขวัญครับเมื่อกี้สัญญาไว้บอกว่าเดี๋ยวช่วง2นี้จะตอบปัญหาเลยนะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วแหละ
2: แต่ว่าจะแทรกนิดหนึ่งว่า
1: ได้ค่ะ
2: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีของผมนะแต่ของคุณขวัญจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
2: คุณขวัญงงไหมว่าอะไร
1: ก็รอฟังเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องอะไรคะ
2: ข่าวดีของผมก็คือว่าผมได้ข่าวว่าหวยเกษียณจะกลับมา
1: อ๋อขวัญก็รอฟัง
2: นะไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าหวยนะ
1: ค่ะ
2: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบระบบกบข
1: ค่ะ
2: กบขก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คนเป็นข้าราชการเอาเงินใส่เข้าไปพอวันที่คุณขวัญเกษียณอายุ
1: ค่ะ
2: ถ้าคุณขวัญจะออกจากกบขเนี่ยคุณขวัญก็จะได้เงินต้นของคุณขวัญทั้งหมด
1: ค่ะ
2: บวกกับผลกำไรของกบขในขณะนั้นเห็นไหมครับเงินไม่หายสักบาทหนึ่งเป็นการฝึกการออม
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ชอบระบบประกันสังคมปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าในจ้างส่งเครื่องหนึ่งคนส่งเครื่องหนึ่งคนทำงานส่งเครื่องหนึ่งพอเกษียณอายุได้เดือนละ 3,000 5,000 มันไม่พอรับประทานอ่ะไอเดียผมก็คือว่าถ้ามันน่าจะทำว่าในจ้างส่งเครื่องหนึ่งลูกจ้างส่งเครื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แต่เงินของในจ้างอ่ะคุณเอาไปบริหารจัดการอะไรก็ไปเลยแต่เงินของลูกจ้างอ่ะเมื่อเขาหมดภารกิจในการส่งเขาต้องได้คืนเต็มจำนวน
1: ค่ะ
2: บวกดอกเบี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าประกันสังคมคนที่รู้จักใช้ประโยชน์ก็ใช้รักษาโน่นรักษานี่สารพัดคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย
1: อันนี้
2: ผมถึงไม่ชอบผมบอกเอาแล้วรักษาพยาบาลทำไมเอารักษาพยาบาลก็ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือบัตรทอง30 บาทรักษาทุกโรคจบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะไอ้นี่ก็คือที่แต่นี่ทำไมผมชอบหวยเกษียณคืออันนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแม้แต่ในระดับโลกเขายังจะขอเอาไปใช้เลยเนี่ยคืออะไรอันนี้ฉลาดมากคือรัฐเท่ากับว่ากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ต้องเป็นลักษณะพันธบัตรนะอันนี้เป็นรายเล็กรายน้อยเพราะว่าหวยเกษียณเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50 บาทตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะอันนี้ถ้าหลักเกณฑ์ใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
2: ใช่ทีนี้ก็หมายความว่าชาวบ้านทุกคนมีเงินอยู่ชอบเสี่ยงได้เสี่ยงโชคดีได้เงินล้านโชคไม่ดีก็ได้เงินหมื่นหรือโชคเท่าตัวเสมอตัวนี่เขาเรียกขอพูดคำหยาบนี่นะชาวบ้านเรียกว่าเฮงสวยเฮงคือโชคดีสวยคือโชคร้ายก
1: ็
2: คือเสมอตัวนะฮะก็เท่าทุนไงเงินก็เก็บไว้เนี่ยผมไปกินข้าวกับลูกหลานเมื่อวานบอกนี่ถ้าพ่อมีตังค์นะพ่อจะซื้อหวยเกษียณให้ลูกทุกคนทุกงวดเลย
1: ม
2: ัน
1: ซื้อให้กันได้ด้วยเหรออาจารย์
2: อะไรนะ
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรอคะ
2: ไม่ผมให้ตังค์เขาไปซื้อไง
1: อ
2: ๋
1: อโอเคได้เข้าใจแล้วค่ะ
2: ผมให้ตังค์แล้วเขาก็เป็นชื่อเขาไง
1: ค่ะ
2: ผมก็ซื้อหวยเขาต้องงวดผมเองเขาบอกว่าเลย65มาแล้ว
1: ค่ะ
2: ซื้อ5 ปีถึงจะได้เงินคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าผมเดินทางไปสวรรค์หรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไปก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
2: สิ่งนั้นก็ตกเป็นของลูกหลานหรือผู้จัดการมรดกไปใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเสียชีวิตก่อนทุกบาทจะโอนสู่ทายาทตามกฎหมายค่ะอาจารย
2: ์เงินมันไม่หายไปไหน
1: ค่ะ
2: เรากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยโดยระบบ จูงใจมันก็จะเกิดคนรวยแต่ผมไม่รู้เขาออกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน
1: ออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย
2: ์นั่นละเห็นไหมเดือนนึงก็จะมีคนรวย1คน1คน1คน
1: แต่แบบไม่ได้6ไม่ได้6ล้านนะคะ1ล้านบาทค่ะจำนวน5รางวัลอ่ะ
2: นั่นน่ะมันคงจะถึงบ้วนเขามั้งเออโชคดีเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยหลับไปชั่วโมงกว่านะ
1: ทำอะไรชั่วโมงกว่านะอาจารย
2: ์ผมงีบไปอ่ะ
1: อ๋อค่ะแล้ว
2: ฝันงีบแป๊บเดียวก็ฝันแล้วฝันว่าถูกรางวัลที่1 2ใบ
1: มีความสุขแหละ
2: โอ้ดีใจอยู่ดีใจในฝันพอตื่นมาอ้าวฝันสลายเพราะฝันคือเรื่องไม่จริง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์บ้วนพูดไปนี่เรียกว่าฝันกลางแดดก็ขอให้ฝันผมเป็นจริงอ้าวคราวนี้เรามาตอบเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
2: เรื่องไฟฟ้าเราไม่พูดแล้วนะเราจะพูดว่าเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ตัวถ้าท่านต้องการฟังเรื่องนี้ยาวๆ20นาทีนะครับไปฟังรายการผมคิดว่าชวนคุยวันที่24มิถุนายน69แต่ย่อๆให้ฟังว่าที่เราเงินหายไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคุณขวัญประการที่หนึ่งเราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเขานาหว่านน้ำตมให้ใช้15โลต่อไร่สูงสุดเราก็ไปหว่าน35โลต่อไร่45โลต่อไร่เกินไปไร่ละ20โลโลหนึ่งอย่างน้อย20บาทจ่ายเอาเงินโยนทิ้งไว้เฉยไร่ละ400นี่ยังไม่บวกค่าเสียหายที่ข้าวมันขึ้นมาแน
1: ่
2: นแล้วเกิดโรคขับใบแห้งอีกขอบโรคกาบใบแห้งอีกนี่เรียกว่าเงินหายไปเฉย
1: ๆค่ะ
2: นะไปเอาพันธุ์ข้าวที่มีข้าววัชพืชปนมาเงินหายอีกแล้วคือเอาโจรมาต้นก็คือเอาข้าววัชพืชมากวนข้าวปกติต้องเสียเงินในการปราบอีกเง
1: ิน
2: หายไปอีกแล้วไปประหยัดไม่ยอมซื้อพันธุ์ข้าวมาตรฐานมาใช้เก็บพันธุ์ข้าวใช้เองอย่างไม่ถูกวิธีพันธุ์ข้าวก็เสื่อมไอ้ความเสื่อมของพันธุ์ข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเท่ากันปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตก็ลดลงนี่ก็เงินหายไปอีกแล้วและหลายท่านก็หว่านเงินทิ้งเผาเงินทิ้งคุณขวัญเคยเห็นชาวนาเผาเงินทิ้งไหม
1: หมายถึงว่าเผาตัวของฟาง
2: เผาฟาง
1: ค่ะ
2: เผาฟางเผาตอซังเหตุที่คุณต้องเผาเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเผาแล้วดี
1: ดินดำดีไงอาจารย์คิดว่าดินสีดำมันดี
2: ได้ขี้เถ้า
1: ค่ะ
2: ขี้เถ้ามันจะช่วยทำให้ดินเนี่ยจากเป็นกรดมากก็เป็นกรดน้อยลง
1: ค่ะ
2: นะและมันช่วยกำจัดโรคแมลงในกรณีที่โรคแมลงระบาดรุนแรงครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เราปิดทะลอย 100% แต่ควรจะเผาอย่างมีระบบนะโดยขออนุญาต
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าที่คุณเผาไปน่ะคุณเผาปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไปไร่ละ 1,500 กิโลคุณรวยขนาดไหนอยู่ๆคุณมาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้ง
1: ค่ะ
2: ถามว่าทำไมมันเป็นปุ๋ยอ้าวมันก็เงินคุณสร้างต้นข้าวพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ข้าวเมล็ดเล็ก
1: ๆก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาก็เป็นเง
2: ินคุณเอาปุ๋ยไปใส่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็เลยโตเป็นต้นข้าวแล้วคุณก็เกี่ยวเอาเมล็ดไปใช้ทีเดียว
1: ค่ะ
2: ที่เหลือทำไมคุณไปเผาทิ้งอ่ะแล้วคุณไม่เผาทำไงไม่เผาอ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จไถน้ำเข้านาย่ำเลยต่อยน้ำขังในนา
1: ค่ะ
2: เราจึงจะเรียกว่าทำนาเสร็จไม่ใช่เกี่ยวแล้วบอกว่าเสร็จแล้วไม่ใช่เกี่ยวแล้วต่อยน้ำเข้าแล้วย่ำแล้วก็ล่อให้วัชพืชข้าววัชพืชมันขึ้นมาแล้วเวลาจะเตรียมดินทำนาเราก็หมกหญ้าก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นมารบกวนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าบ่นปุ๋ยแพงยาแพงแต่คุณหว่านปุ๋ยทิ้งแบบทิ้งคว่างคว่างใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็ไม่ประหยัดเงินก็เสียเงินอีกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชคุณก็ฉีดโดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ฉีดโดยไม่มีเหตุมีผลรู้แต่ว่าถึงเวลาต้องฉีดฉีดมั่วไปหมดก็ไม่ได้ผลก็เอาเงินไปทิ้งอีกหรือบางทีรู้ฉีดรู้ยาถูกต้องแต่ฉีดไม่เป็น
1: ค่ะ
2: ฉีดเขาให้แค่เป็นฝอยละอองคุณก็ฉีดซะโชคเลยน้ำยาก็หยดติ๊งติ๊งติ๊งลงนาเลย
1: อ
2: ันนี้ก็แทนที่จะใช้เงิน1บาทก็พอเพียงไปใช้ต้อง3บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เขาเรียกฉีดทิ้งฉีดขว้าง
1: ค่ะ
2: และบางคนเขาบอกว่าให้ใช้15ถึง30กรัมต่อน้ำ20ลิตร
1: ใส่ไปเยอะๆ
2: ไม่ตายใส่ไป40
1: ค่ะ
2: บางทีพืชมันก็แพ้พิษยามันเหมือนเรากินยาโอเวอร์โดสอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะฮะมันก็เลยทำให้เสียต่อร่างกายนี่ก็ย่อๆนะฮะแล้วเอาง่ายๆเอาเกี่ยวข้าว
1: ค่ะ
2: บ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ร่วงง่ายถ้าไปรอจนข้าวเหลืองนะมันจะร่วงเยอะเพราะระยะข้าวเป็นพับพึงอ่ะใบพับพึงเราเกี่ยวพอเราเกี่ยวมาตอนนั้นข้าวจะไม่ร่วง
1: ค่ะ
2: นะเพราะถ้าข้าวร่วงเราก็ต้องไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บข้าวมาเป็นปลายเป็นเป็ดเอาไปขายอีกนะเสียเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ยอมเสียพื้นที่สวนเล็กๆเอาไว้เป็นลานกีฬาหรือเอาไว้เป็นที่เตะตะกร้อนะตอนเย็นๆออกกำลังกันเอาไว้ทำอะไรคือได้ข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีลานตากข้าวเราจะไม่ถูกตัดราคาครับ
1: โอ้ขวัญเขาเห็นตากข้าวข้างถนนนะอาจารย
2: ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ตากข้าวเนี่ยนะคุณเอาข้าวชื้นไปให้โรงสีเนี่ยโรงสีจะตัดความชื้นและถ้าคุณโชคดีเงินคุณจะไม่หายตอนไปโรงสี
1: ค่ะ
2: คือโรงสีนั้นโกงตาช่างหรือเปล่า
1: แล้วพูดถึงความชื้นก็หลายๆคนก็ต้องหาวิธีการตากข้าวต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพื้นที่นาบางครั้งเนี่ยมันก็น้ำท่วมในนาแล้วก็มาตากกันริมถนนหลายๆครั้งมีคำเตือนนะอาจารย์ค่ะ
2: ถ้าเป็นราชการจะแจกก็แจกผ้าใบไปคนละผืน
1: เป็นเหมือนกับว่ารอง
2: เอาไปมุงกันฝนก็ได้แต่พอจะเอามาตากข้าวก็เอาผ้าใบมาปูกลางนาแล้วก็ตากเลย
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ลดความชื้นก็ลองไปพิจารณาดูนะก็กรุณาไปฟังเงินหายไม่รู้ตัวนะ24มิถุนาส่วนแฟนรายการที่ถามมาเรื่องยางนะครับ
1: ค่ะ
2: ผมพูดไว้ให้ยางครบวงจรเลยนะ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ปลูกไปจนกระทั่งโรคแมลงเลยนะฮะ15มิถุนายนถึง19มิถุนายนแล้วล่าสุดมีคนถามมาเรื่องทำมะม่วงนอกฤดูรากสารยังไงอันนี้ผมยังค้นอยู่ว่าผมพูดวันไหน
1: ค่ะ
2: คนที่ถามมาเรื่องกุหลาบนะครับนะไปฟังนะ20พฤษภากับ21พฤษภาคราวนี้
1: อาจารย์คะ
2: มาคำถาม
1: มา
2: ที่แฟนรายการเพิ่งถามมาสดๆร้อนๆนะ
1: มาคำถามกันที่ Facebook Live เลยนะคะคำถามของ
2: เดี๋ยวผมขออีกคำถามเดียวฮะ
1: ค่ะ
2: คือท่านถามผมมาบอกว่าเขาจะปลูกปอเทืองในสวนยางเพื่อที่จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้ขอตอบว่าผิดนะครับ
1: ปอเทืองมันต้องปลูกที่สวนที่นาข้าวหรือที่ไหนคะอาจารย์ปลูกในสวนยางไม่ได้ผิด
2: ปอเทืองปลูกในสวนยางไม่ได้เพราะว่ามันล่ม
1: ค่ะ
2: นะฮะและมันไม่ใช่พืชคลุมดินมันเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ
2: ต้องปลูกที่แจ้งและต้องปลูกที่น้ำไม่ขังน้ำไม่แฉะ
1: ค่ะ
2: นะครับและถ้าคุณขวัญจะปลูกปอเทืองเนี่ยมันคลุมดินไม่ได้เพราะว่าพอถึง 45-50 วันตอนออกดอกแล้วเนี่ยมันต้องไถกลบมันจึงจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคุณจะปลูกพืชคลุมดินคุณต้องปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นคาโลโปโกเนียม ถั่วเซนโตซิม่าถั่วผีถั่วพุ่มและถั่วที่ดีที่สุดคือซีรูเรียมซีรูเรียมดีกว่าถั่วอื่นยังไงคือหน้าแล้งมันไม่ตาย
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ข้อเสียคือปลูกทางใต้มันไม่ออกดอกนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค
2: ุณจะได้น้ำหนักสดนะ 2,500-300 กิโลต่อไร่และน้ำหนักแห้งประมาณ 500-840 กิโลต่อไร่แล้วก็ได้ปุ๋ย NPK นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ปอเทืองปลูกในระยะยางเล็กและเป็นปุ๋ยได้ใช้ปอเทืองปลูกเป็นพืชคลุมดินหรือไปปลูกพืชหลังจากมีส่งพุ่มแล้วไม่ได้ครับเอาของผมเอาแค่นี้ก่อนครับคุณขวัญเชิญครับ
1: ได้ค่ะมากันที่คำถามของ Facebook Live นะคะคำถามของคุณชาไข่มุกค่ะสอบถามอาจารย์ว้วนครับถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อตัว P ใหญ่นะคะอาจารย์แล้วก็มีจุดแล้วก็พาวมิโวราป่ะคะอาจารย์ที่ก่อโรคราเน่าคนเน่าในทุเรียนโดยมุ่งให้สามารถนำไปใช้ตรวจที่สวนหรือแปลงปลูกทุเรียนเนี่ยจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยและข้อที่ท้าทายบ้างครับขอบคุณครับคุณชาไข่มุกถามมาอาจารย
2: ์ตัว P ที่เขาเขียนมาว่า P จุดนะ
1: ค่ะ
2: ย่อมาจากคำว่าไฟท็อปเทอร่า
1: ค่ะ
2: และพามิโวราเนี่ยไฟท็อปเทอร่าเป็นจีนัสพามิโวราเป็นสปีชีส
1: ์ค่ะ
2: พามิโวราจะทำลายสวนยางจะทำลายทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลส้มจะเป็นไฟท็อปเทอร่าพาราซิติก้าถ้าในกล้วยไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพาราซิติเป็นแบบเดียวกับส้มนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้ว่าในสวนเรามีไฟท็อปเทอราหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าจะเก็บดินมาตรวจนะครับเขาต้องเอาไปเลี้ยงดูว่ามันมีเชื้อไหม
1: ค่ะ
2: มันมีเชื้อไฟท็อปเทอราไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะประเมินโดยการที่ถ้าเห็นร่องรอยเอ๊ะอยู่ๆทุเรียนเริ่มเหี่ยวไปซีกหนึ่งเราต้องรีบดูเลยว่าลำต้นซีกนั้นรากซีกนั้นเกิดโรคฉุกเฉินต้องใช้สารป้องกันกำจัดไฟท็อปเทอราเช่น
1: ค่ะ
2: นะฮะอาริเอทลิโดมิลนะฮะอะโครแบดอย่างนี้เป็นสารกำจัดไฟท็อปเทอราป้ายพาระยะยาวหรือระยะคุ้มกันเราก็ปล่อยเชื้อไปโคเดอร์มาลงไปควบคุมทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าที่ท่านถามเนี่ยคือท่านเชื่อว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันคือยังไงแล้วคุณขวัญลองอ่านอีกที
1: ขออีกทีนะคะเชื้ออันนี้ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียน
2: ไม่ใช่เพี้ยนะ
1: เชื้อค่ะเชื้ออ
2: ะไรนะ
1: เชื้อที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนอันนี้คือเขาอธิบายมาแล้วเขาบอกว่าที่โดยมุ่งที่จะสามารถนำไปใช้ตรวจในสวนหรือแปลงทุเรียนจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรคือปัจจัยและข้อท้าทายบ้างครับคือจะพัฒนาชุดตรวจเชื้ออันนี้มันทำได้ไหมได้ไหมอาจารย
2: ์มีพูดถึงเพลียเหรอ
1: ชุดตรวจเชื้อค่ะ
2: อ๋อชุดตรวจเชื้อ
1: คืออยากสอบถามอาจารย์บ้วนว่าถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อเนี่ยไอตัวเชื้อพาวมิโวราเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมประยุกต์ได้ไหมจะประสบความสำเร็จได้ไหมตอนนี้เวลาเขาจะตรวจเชื้อเนี่ยมันมีไหมคะอาจารย์ชุดตรวจเชื้อพาวมิโวราเนี่ย
2: คือผมคิดว่านะถ้าจะเล่นกับเชื้อไฟท็อปเทอราเนี่ย
1: ค่ะ
2: ผมคิดว่าเราไม่รอตรวจหรอกดีที่สุดคือไม่รอตรวจ
1: ค่ะ
2: แต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สวนทุเรียนของเราด้วยการ1ปล่อยเชื้อตำรวจคือไฟท็อปคือไปโคเดอร์มา ใส่เชื้อไตโคเดอร์มาเข้าไปเลย
1: ค่ะ
2: นะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ไตโคเดอร์มาอยู่ได้สองสวนทุเรียนที่เป็นสวนการค้าไม่ให้ใครเข้าสวนเด็ดขาด
1: ค่ะเพราะว่าเชื้อมันมากับรองเท้า
2: จริงๆ
1: ค่ะ
2: เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดจวนชุดเข้าสวนใส่เสื้อของที่สวนใส่รองเท้าของที่สวนแต่ถ้าสวนไหนอยากโชว์หรืออยากขายทุเรียนในสวนเลยต้องจำกัดขอบเขตเป็นพื้นที่ส่วนน้อยที
1: ่
2: ให้คนมาเหยียบย่ำได้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรากันยากคืออะไรมันมากับฝุ่น
1: ค่ะ
2: เพราะว่าคุณขวัญต้องเข้าใจว่าฝุ่นเรามองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหม
1: บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นนะฝุ่นอาจารย์
2: หมายถึงฝุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่บนโต๊ะคุณขวัญอะไรเราเห็นใช่ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เชื้อเนี่ยเรามองไม่เห็นครับ
1: ค่ะ
2: เราต้องส่องใต้กล้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบต่อไปว่าปัจจุบันที่เขาทำมาเนี่ยชุดมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องไปรอตรวจอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะ
1: ได้เลยอาจารย
2: ์ถ้ากลัวก็ไอโคดาม่า
1: คือป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะ
2: แล้วใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องไอโคดาม่านะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ดร.จิรเดชเพื่อนผมเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เริ่มทดลองไอโคดาม่ากับมะเขือเทศแล้วก็ยุให้เขามาทำกับทุเรียนกับส้มเนี่ยรายการตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังหาไม่เจ
1: อ
2: นะฮะก็ลองไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันลองเซิร์ชดูนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่บอกว่า เดี๋ยวนี้ได้ติดตามรายการเพราะว่าไปออกไปทำสวนแล้วพาผมไปด้วย
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: คลิปเสียงฟัง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อเพราะว่ายังมีคำถามใน LINE แอดที่ถามกันมาอย่างต่อเนื่อง 4-5 คำถามเลยค่ะอาจารย์คะ
2: ได้ครับได้ครับ
0: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีMCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิต ข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID mcot91.5
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
6: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: คือหน้าฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนมันก็เลยเขียวไวแล้วมันได้ความชื้นที่สม่ำเสมอไอ้เมล็ดหญ้าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เลยงอกขึ้นมากับบางชนิดเป็นวัชพืชหลายฤดูลำดับแรกนะฮะฝากท่านที่ถามนะหนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชฤดูเดียวเขาเรียกวัชพืชล้มลุกอะ
1: ค่ะ
2: หรือเป็นวัชพืชหลายฤดูมีรากมีเง่ามีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินเช่นแห้วหมูหญ้าคาหญ้าขนอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเราเอายาเผาแต่ก่อนเป็นพารากอดอย่างนี้ก็คือกลูโฟซิเนตเอาไปฉีดเนี่ยใบมันจะแค่แห้ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไอ้รากเหง้าหัวไหลมันยังอยู่มันจะขึ้นมาอีกเราต้องใช้ยาดูดซึมที่ชื่อว่าไกลโฟเซตฉีดพ่นแต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปราดเอาไปราดไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะมีประโยชน์เนี่ยท่านต้องฉีดเพราะมันเป็นยาฆ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดเรื่องยาคุมนะ
1: ค่ะ
2: เพราะมันเป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าคุณต้องฉีดให้โดนใบสีเขียวถ้าเป็นประเภทยาเผาแดดดีๆหลังฉีด3ชั่วโมง6ชั่วโมงฝนไม่ตกจริงๆชั่วโมงเดียวก็พอ
1: ค่ะ
2: ยามันจะทำให้ใบโคโรฟิลเนี่ยเสียไปเลยใบมันจะแห้งเลยนะครับแต่ว่ารากเหง้าไม่ตายแต่ถ้าเป็นพวกไกลโฟเซตมันเป็นยาดูดซึมคุณขวัญต้องฉีดวันแดดดีๆแดดจัดๆและฉีดให้เป็นฝอยละอองนะหญ้าสูงฉีดไม่ได้ต้องตัดให้ต่ำก่อนแล้วรอให้แตกใหม่แล้วก็ฉีดเวลาเราฉีดให้เป็นฝอยละอองเนี่ยแดดดีๆเนี่ยหญ้ามันจะคายน้ำและมันจะดูดซับเอายาเนี่ยซึมเข้าไปแล้วมันจะใช้เวลา 4-5 วันมันจะเดินทางเข้าไปแล้วไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินพอรากเริ่มเสียเหง้าเริ่มเสียใบก็เริ่มเหลืองต่อจากนั้นก็จะฟุบไปเลยอันนี้คือยาฆ่าแต่ที่ท่านบอกว่าเอาไปฉีดลงดินหรือเอาไปราดลงดินอย่างนั้นเราจะใช้ยาคุมยาคุมหมายถึงอะไรหมายความว่าเรามีที่ดินใช่ไหมเราไถดิน
1: ค่ะ
2: เราไถกลบหญ้าพอไถกลบหญ้ามันก็ยังมีเมล็ดหญ้าหลงเหลืออยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: พอเราไถกลบเสร็จปั๊บเนี่ยเราประมาณที่ความชื้น 70% หมายความว่าไงเราหยิบดินมากำถ้าบีบกำให้เป็นก้อนเนี่ยถ้าน้ำไหลไม่ไหลออกง่ามมือแล้วเราแบมือออกมาดินเนี่ยจับก้อนนั่นคือความชื้น 70% โดยประมาณเราก็ฉีดยาคุมการฉีดยาคุมเนี่ยเราจะฉีดไปที่ผิวดินนะและต้องดูที่ยาเขาบอกยาบางอย่างทีนี้เดินหน้าได้แต่เขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องฉีดแล้วเดินถอยหลังฉีดแล้วฉีดตรงนี้ทำไมฉีดเพราะว่าเวลาเมล็ดมันงอกมาปุ๊บยอดมันเจอยาปุ๊บเนี่ยมันจะตายครับ
1: ค่ะ
2: ตราบใดที่เราไม่ได้ฉีดแล้วปล่อยให้ละอองพ่นไปเดือดร้อนชาวบ้านหรือไม่ให้ละอองยาไปโดนมะละกอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอาจจะแพ้พิษได้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆไม่ใช่ของผิดกฎหมายเป็นของถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
1: ค่ะ
2: คนไปขออนุญาตใช้ปืนก็ถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับคืออย่างนี้ในช่วง10ปีกว่าที่แล้วมาเนี่ยคนในวงการเกษตรเราสู้มากับการที่สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงเนี่ยเราถูกใส่ร้ายและเราสู้จนกระทั่งคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะมันเหมือนคนไปหาหมอไปกินยาทำไมคุณกล้ากินยาเล่าม
1: ันพิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหม
2: มันเป็นสารเคมีแล้วคุณกินถูกต้องใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะก็กินตามคำสั่งของแพทย์และอันนี้ก็ถ้าเป็นพืชก็เป็นมีอาชีพที่ดูเรื่องนี้ไหมอาจารย
2: ์ถ้าคุณกินไม่ถูก
1: ค่ะ
2: คุณเสียชีวิตไปเนี่ยคุณก็โทษหมอไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยมาดูย้อนหลังที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังว่าผมลุกไม่ขึ้น2วันน่ะ
1: ค่ะ
2: เกือบตายเพราะกินยาไม่เป็น
1: ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะ
2: ผม
1: เคี้ยวหรืออะไร
2: ผมให้รายละเอียดนิดนึงนะ
1: ค่ะ
2: คือคนแก่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ผมเคยไปพบแพทย์และกินยาชนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: กินยาชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วบางทีมันอั้นไม่ค่อยอยู่
1: อ๋อค่ะ
2: มันก็เลยหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้ผมก็กินยาชนิดที่สองที่มันไม่ออกเร็วนักแต่ตอนหลังเนี่ยผมกลืนเม็ดยาไม่ได้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เวลาผมกินยาผมก็ไปบดโดยที่ผมขาดความรู้ว่ายาบางอย่างบดไม่ได้
1: ใช่มันจะทำให้ประสิทธิภาพยาเสื่อมลง
2: ไม่ใช่เพราะเนื้อยามันอยู่ข้างในแล้วเขามีเปลือกหุ้มเขาต้องการให้ยาค่อยๆออกฤทธิ
1: ์อ๋อค่ะอาจารย์
2: พอผมไปบดยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วผมกินทุกวันความดันผมก็ต่ำบางวันผมเดินเซแทบจะล้มเลยอ่ะโดยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยทำให้ผมหยุดยาทั้งหมดยาเบาหวานอะไรผมไม่กินเลยแล้วผมก็ดีขึ้น
1: ค่ะ
2: และต่อมาผมก็เริ่มไปปรึกษาเภสัชกรบอกว่าหมอผมบอกหมอครับให้ผมกินยาเนี้ยเภสัชกรก็ขอบคุณที่เรียกว่าหมอเขาก็อธิบายบอกอ๋อไม่ได้บดไม่ได้ยานี้ห้ามบดห้ามตัดห้ามอะไรเพราะฉะนั้นคนกินยาก็ต้องปรึกษาหมอซะก่อน
1: ค
2: ุณจะใช้อยู่ใช้ยาทางการเกษตรถ้าไม่เข้าใจนะยาเป็นของบริษัทไหนโทรไปบริษัทนั้นเลยเขาจะมีเซลมีนักวิชาการประจำบริษัทแนะนำแล้วคุณขวัญดูนะมาตรฐานเคมีเกษตรเนี่ยคนจะขายปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าไม่จบปริญญาตรีเขาไม่รับนะคุณขวัญฟังข่าวเรื่องเด็ก11ขวบหรือเปล่า
1: เห็นภาพตอนที่พระท่านเดินธุดงค์แล้วก็เห็นภาพรถยนต์รถกระบะเข้ามาพุ่งชนนี่คือสะเทือนใจมากอาจารย์คะ
2: บอกไม่ถูกเลย
1: ค่ะก
2: ็อันนี้ถ้าเชื่อตามโบราณก็จะพอทำใจได้เนาะ
1: ก็
2: แต่คุณขวัญลองวิเคราะห์ในเชิงการแก้ปัญหาสิ
1: อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของการที่อยู่ร่วมกันของครอบครัวไหนที่มีเด็กพิเศษก็คือต้องพยายามให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจธรรมชาติของทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพที่อาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ได้เพียงลำพังแล้วก็ไปทำกิจธุระของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมีความใกล้ชิดมากกว่านี้อาจารย์เพราะว่าคือใกล้ชิดในขนาดที่ว่าต้องรู้ว่าเขาเนี่ย เล่นเกมอะไรใช้พฤติกรรมอะไรในแต่ละวันเลยค่ะเพราะว่าตัวที่ หลายคนตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมเด็ก11ขวบเขาถึงขับรถได้ไกลได้เป็นในการสลับเกียร์ที่เป็นเกียร์กระปุกได้เลยทำนองนี้ค่ะมันต้องไปดูในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีการเล่นเกมเกี่ยวกับการแข่งรถหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ต้องลงไปในรายละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เขาคุ้นชินกับเวลานั้นที่เป็นเวลาเดิมๆของการที่เขาจะต้องออกไปที่โรงเรียนที่เป็นสำหรับนักเด็กนักเรียนพิเศษอะค่ะเด็กเรียนเด็กพิเศษที่จะต้องไปโรงเรียนในเวลานั้นแล้วเขาก็เลยเข้าใจตามพฤติกรรมของโรคอะค่ะว่าเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนนะเขาต้องออกไปกับรถคันนี้อันเนี้ยก็เพราะด้วยความคุ้นชินของเด็กเขาก็เลยอาจจะไปในเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าเขาได้กระทำผิดลงไปประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้ความใกล้ชิดแหละ
2: สำหรับความเห็นผมนะ
1: ค่ะ
2: การที่คู่บ่าวสาวจะให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ย
1: ค่ะ
2: คุณต้องกำเนิดประเทศไทยที่มีคุณภาพ
1: แต่อันนี้มันรู้ก่อนล่วงหน้าไหมอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกรณีเด็กพิเศษอ่ะ
2: คือก่อนจะมีลูกเนี่ยคุณควรได้รับบริการทางการแพทย์
1: ค่ะ
2: ไปบอกเลยบอกว่าผมสองคน
1: กำลังจะมีช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ต
2: มีลูกครับ
1: อนาคตร่วมกัน
2: แล้วหมอต้องตรวจให้ฟรีว่าคุณพร้อมมีลูกได
1: ้ค่ะ
2: เอาคุณเอาคู่มือกันมีลูกไปความจริงหนังสือ3เล่มที่ผมอยากให้แจกตอนแต่งงานนะคือ1กำเนิดกุมาร
1: ค่ะ
2: 2คือว่าเรื่องชีวิตตั้งแต่ตั้งท้องไปจนกระทั่งเด็กโตขึ้นมานะ2ชีวิตความรักและการครองเรือน3คู่มือมนุษย์อันเนี้ยแล้วคนจดทะเบียนสมรสเสร็จเนี่ยควรจะไปรับหนังสือ3เล่มนี้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เพราะเรากำลังจะให้กำเนิดประเทศไทยประการที่2สิ่งแวดล้อมผมว่าเวลานี้ทุกชุมชนรวมถึงการรณรงค์เรื่องสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ด่ากันให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่เล่นไพ่ให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่กินเหล้าให้ลูกดูทุกวันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะฮะแล้วเราก็จะมีประเทศไทยเสียดายนะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านทำเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ย
1: ค่ะ
2: ท่านเสียชีวิตไปแล้วผมเสียดายมากไอ้เรื่องนี้อยากให้เราคืออย่างนี้เวลาเราจะฟักไข่จะออกคลอดลูกวัวลูกควายลูกช้างอ่ะทำไมเราใส่ใจจังแต่ลูกมนุษย์อ่ะทำไมเราไม่ใส่ใจแล้วหนึ่งเรื่องนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ด้วยฝากผู้เกี่ยวข้องนะฮะและอีกสองเรื่องที่ผมจะฝากไว้ก่อนเด็กจบป.7ต้องมีรถจำลองคันเล็ก
1: ๆป.7คืออายุเท่าไหร่อาจารย์
2: ที่ต้องสอนให้เด็กนะ
1: อาจารย์คะ
2: คือหนึ่งว่ายน้ำ
1: ป.7คืออายุเท่าไหร่นะอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีป.7แล้วนะ
2: ต่ำกว่า15ก็ได้แต่ยังไม่ให้ขับรถใหญ่นะ
1: ค่ะ
2: รถจำลองเล็กๆเนี่ยแต่วิชาที่ควรจะสอนนะ1ว่ายน้ำ
1: ค่ะ
2: 2ขับรถสมัยคุณบรรหารอยู่นะเขาทำแพสระว่ายน้ำที่เป็นแพลอยน้ำได้อะลากจูงไปตามโรงเรียนที่อยู่ริมชายน้ำอะแล้วให้เด็กหัดว่ายน้ำลูกศิษย์ผมเนี่ยจบปริญญาตรีเก่งมากเลย
1: ค่ะ
2: สุดท้ายไม่ได้งานขับรถไม่เป็น
1: อ๋อมี
2: ผมใช้เวลาอยู่หลายปีรณรงค์บอกมหาวิทยาลัยต้องสอนวิชาขับรถให้เด็ก
1: ค่ะ
2: ผมโชคดีผมไปฝึกงานสมัยเป็นนิสิตอยู่ที่ศรีราชาที่อ่าวอุดมอ่ะ
1: ค่ะ
2: ผมได้เรียนวิชาขับรถจี๊ปวิชาขี่ม้าวิชาขับรถไถเนี่ยผมก็เลยขับรถเป็นมาตั้งแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการขับรถจนกว่าเราจะมีรถที่ไม่ต้องใช้คนขับอ่ะ
1: ค่ะ
2: ที่ในต่างประเทศมีอ่ะ
1: ค่ะแต่ว่ายังไม่เสถียรนะรถที่ไร้คนขับเนี่ยบางประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะอาจารย์คะ
2: และปีๆหนึ่งนะเกษตรกรตายไม่ใช่น้อย

0: นี่อย่างผมเนี่ยชื่อเดิมชื่อกวงเม้ง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเด็กๆผมเคยถ่ายรถกางเกงเนี่ยเพื่อนก็เรียกอีเหม็นอีเหม็นก็จะเรียกชื่อเล่นผมตอนเด็กๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นรถอีต๊อกรถอีแตนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรลงนามาท้ายรถก็เปื้อนดินเปื้อนโคลนกลับบ้านตอนระยะโพรเพสรถก็วิ่งช้ารถบางคันเข้ามามองไม่เห็นอย่างเงี้ย
1: ไม่มีไฟท้าย
0: จะมีระบบเซฟตี้คืออะไรคือมันก็ควรจะทำไอ้เครื่องหมายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงอ่ะแจกให้ชาวบ้านตัดเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแผ่นก็ได
1: ้
0: แล้วเวลาขึ้นจากนาปั๊บเนี่ยก็ต้องสอนชาวบ้านว่าหัวรถท้ายรถคุณต้องเอานี่มาปักท้ายรถหรือคุณเอานี่มาแขวนท้ายรถเวลารถวิ่งมาเขาจะได้เห็นแต่ไกลๆใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และใบขับขี่ก็ต้องไม่ใช่ซื้อขายนะครับก็ต้องให้เรียกว่าคนขับมีคุณภาพนะครับ
1: ค่ะได้เลย
0: อุบัติเหตุในไร่นาเนี่ยนะคือผมไม่กล้าเอามาพูดเยอะกลัวคนจะกลัวเกินไป
1: ค่ะ
0: ตายเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยปีหนึ่งเยอะเลยคุณขวัญ
1: ต่อหัวเสือ
0: รู้จักไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่เคยเจอรังมันเต็มๆสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่สวนที่ภาคใต้นะคะก็หลายบ้านอยู่เหมือนกันที่มีต่อหัวเสือค่ะค่ะ
0: ยานอวกาศเขาดูไปจากต่อหัวเสือ
1: ค่ะ
0: ลักษณะรังเป็นอย่างนี้คุณขวัญสมมติมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งนะห้อยลงมานะไอ้กิ่งห้อยลงพื้นเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยต่อจะทำเหมือนฝาเชียครอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และตรงฝาเชียจะมีชะง้ำสำหรับกันฝนให้ตัวต่อเองนะฮะและในแต่ละชั้นล่างลงมาเนี่ยจะเป็นที่วางไข่เป็นชั้นชั้นชั้นลงมาเหมือนคอนโดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเนี่ยเกือบตายเพราะต่อหัวเสือที่บ้านปลูกเฟื่องฟ้าไว้แล้วไม่มีเวลาไปดู
1: ค่ะ
0: เฟื่องฟ้าก็เป็นพุ่มใหญ่เลยนะสวยอะแต่เป็นพุ่มผมก็ดูว่าโอ้โหรู้สึกมันเป็นพุ่มใหญ่เกินไปวันหนึ่งผมก็ไปเอาพลามาใส่ท้ายรถไว
1: ้
0: เดี๋ยวจะเอามาหวดเฟื่องฟ้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังไงไม่รู้มันติดงานนู่นนี่เลยไม่ได้หวดสักทีวันหนึ่งมีทีมงานที่สวนมาด้วยผมก็บอกเนี่ยผมจะหวดมาหลายทีแล้วไม่ได้ทำสักทีประเดี๋ยวผมไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวคุณจัดการเฟื่องฟ้าให้มันสั้นนะเอาพระเนี่ยหวด
1: เขาปลอดภัยดีไหม
0: กล
1: ับ
0: มาตอนเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำเลยเอ๊ะอะไรอ่ะและแว็บแรกก็จะดูลูกน้องไม่กล้าดูถามเขาบอกเอ้าทั้งวันไม่ทำเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะเขาบอกอาจารย์โชคดีแล้วเนี่ยไม่งั้นอาจารย์ตายไปแล้วเขาบอกทำไมมันมีรังต่อหัวเสืออยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: แล้วบอกต้องทำไงอ่ะต้องรออีก2 ชั่วโมงรอให้มืดอาจารย์ไปเอากระสอบมาให้ผม2 ใบแล้วก็หาไม้ไผ่ยาวๆมาให้ผม2 อัน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็รอประมาณ1 ทุ่มเขาก็เอากระสอบเนี่ยพันหัวไม้แล้วก็จุ่มน้ำมันก๊าซ
1: เผาเลยเหรอ
0: พอจุดไฟพรึบเขาแย่เข้าไป
1: ค่ะ
0: โดยธรรมชาติต่อหัวเสือเนี่ยตัวแก่มันจะบินเข้าหาไฟ
1: ค่ะ
0: ตัวแก่ก็ตายแต่หลังจากนั้นนะคนงานผมบอกขอหยุดงานอาทิตย์หนึ่งอาจารย
1: ์เอาตัวอ่อนไปทำอะไรคะ
0: เก็บตัวอ่อนกิน
1: เอาตั้งอาทิตย์เลยเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: โอ้ลำใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมานะผมแนะนำว่าคนปลูกเฟื่องฟ้าอย่าปล่อยให้เป็นพุ่มบางคนบอกอาจารย์ผมเห็นกลางถนนเกาะกลางถนนเป็นพุ่มไม่เห็นเป็นไรเลยอันนั้นไม่เป็นไรเพราะรถวิ่งไปวิ่งมาม
1: ีเสียงรบกวนแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านมันจะเงียบใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเงียบสงบแล้วมันอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าปลูกเฟื่องฟ้าเราก็ต้อง

0: ทำให้โปร่งนะแล้วก็รักษาทรงพุ่มตามทรงที่เราตัดนี่ก็ทำให้คนตายมาจำนวนมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าแค่สลบก็คือคุณลุงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะทุเรียนตกใส่หัว
1: ค่ะอันนั้นฟังแล้วเจ็บเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะแต่เหลือค้างอีก 4-5 คำถามเลยนะคะก็
0: โอ้เหลือขอโทษ
1: ใช่ใช่ค่ะมีเหลือค้างอยู่ค่ะคือเมื่อกี้เราเรื่องต่อกันแล้วเนาะเหลือคำถามอันนี้ได้เป็นคำถามสุดท้ายแน่เลยกำจัดนกพิราบแบบตามไร่นาแบบขอวิธีแบบโหดๆเลยนะคะตอนนี้ไล่ไม่ไหวแล้วมีวิธีกำจัดนกพิราบไหมคะอาจารย์
0: การกำจัดนกพิราบหรือการคุมประชากรนกพิราบ
1: ในพื้นที่ไร่นานะคะอาจารย
0: ์อันนี้ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: โอ้โหค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทางสำเร็จ
1: ถ้าทำคนเดียว
0: ถ้าทำเป็นรายบุคคล
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าพูดถึงไร่นานะนกพิราบจะอาศัยอยู่หลังคาโรงสี
1: ค่ะ
0: เพราะตอนโรงสีตากข้าวนกพิราบจะลงมากินและมูลเหตุที่ผมไปถามชาวนามาว่าทำไมเขาให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว15โลทำไมคุณต้องหว่านตั้ง35โล45โล
1: เพื่อนกพิราบเขาหรอ
0: เขาบอกหว่านเพื่อนกเพื่อหนูเพื่อหอยเชอรี
1: ่
0: ชาวนาบางคนบอกไอ้นกที่น่าเกลียดที่สุดเนี่ยคือไอ้นกพิราบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บอกทำไมมันเห็นแก่ตัว
1: ค่ะ
0: เห็นแก่ตัวยังไงเขาบอกอาจารย์คิดดูดิพอหนูหว่านข้าวนะแล้วเขาพูดเสียงเน่อๆนะพอหนูหว่านข้าวพอหนูหว่านเสร็จมันลงแล้วผมก็บอกว่าคงโกคงโกคงโกคือเขาฟังเสียงของพี่ลาบคงโกกูบอกคงโกคงโกแล้วบอกของมึงที่ไหนกูเพิ่งหว่านเมื่อวานนี่เอง
1: ค
0: ่ะเป็นคนที่ชื่อคุณอุดมเป็นชาวนาที่ผมมักจะเชิญให้มาบรรยายให้นิสิตฟังก่อนผมสอนเรื่องโรคข้าวครับ อันนี้ก็ยากครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติถ้าจะเลี้ยงแต่นกพิราบเจ้าสวยใหญ่ๆเขาก็เลี้ยงไว้เป็นนกแข่งก็มีนะ
1: เ
0: ป็นกีฬาก็มีแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะรักษาสมดุลยังไงอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมพยายามปราบแต่สุดท้ายสมดุลธรรมชาติมันช่วยฮะ
1: อะไรกินนกพิราบอาจารย
0: ์งูเหลือมปีนขึ้นบนหลังคากินนกพิราบนกพิราบเพิ่งจะหัดบินสุนัขรอบบ้านกำจัดวันนี้ผมทำตัวเลขมานะ 3-4 ปีเนี่ยมีนกเหยื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เกิน10ตัว
1: ค่ะธรรมชาติบำบัดกำจัดให้นะคะ
0: นี่ขนาดเราช่วยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บางทีมันบินเข้ามาวางไข่ในบ้านเลยในห้องเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็รอให้มันโตก่อนเนี่ยแล้วนกพิราบเดี๋ยวนี้ดีนะเราไม่มีแอร์วินโดว์ไทยนะสมัยก่อนผมมีแอร์วินโดว์ไทยนะนกพิราบมาวางไข่แล้วก็ทั้งบ้านทั้งห้องไอกันทั้งหมด
1: มันเป็นเชื้อโรคนะจัน
0: มันมีไรฮะตัวไร
1: ตัวไร
0: ไรนกอ่
1: ะ
0: ก็ต้องไปเอาจาระบีบาทาเอางูเหลือมาวางอะไรไม่สำเร็จหรอกเพราะอันนี้ต้องทำพร้อมกัน
1: อาจารย์คะเดี๋ยวขอขั้นอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยขวัญจะให้อาจารย์เนี่ยบอกไลน์แอดของตัวอาจารย์เองเพื่อที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ติดต่ออาจารย์โดยตรงเลยถ้าใครมีคำถามอาจารย์บอกไลน์แอดนิดนึงค่ะ
0: ไลน์แอด186 F O E M M ตัวนี้นะ
1: ค่ะ
0: ไลน์แอด186 F O E M M ทางไปรษณีย์นะตู้ปน12
1: ค่ะ
0: กำแพงแสนนครปฐม73140ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: Mcord Radio Hit Music Station Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินทุรงที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลนางสาวชนกจันทาทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นมาบัดรักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจ้งนโยบายปราบยาเสพติดที่ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้น120จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทำขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เทอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ์จำกัดมหาชน
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
9: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
10: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่น
11: ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
13: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
8: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
13: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
0: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
14: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
15: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
16: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ที่เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับกลับมาพบกันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคม2569นะครับ 14:16 น.ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับ DJ ช้างณัฐพรการิการครับ
0: แล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
1: ครับนะฮะก็เจอกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเนี่ย9สถานี10คลื่นความถี่เป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14:00 น.นะครับไปจนถึงเวลา16:00 น.ครับ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 MHz ครับอสมทจังหวัดจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz ครับ
0: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางแฟนเพจนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะแล้วก็แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะก็เข้ากันมาแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกับเราผ่านหน้าแฟนเพจกันได้นะคะทักทายกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะโทรมาสอบถามถึงผลงานเพลงอยากจะพูดคุยเรื่องภาคเกษตรนะคะคุณก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225ค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะแฟนรายการของเราที่อยู่กันที่จังหวัดสกลนครค่ะพี่ช้างนะคะสกลนครเนี่ยให้การตอบรับกับเรื่องของยางพาราแล้วก็นาข้าวเป็นอย่างดีเลยนะคะเอากันไปแล้วรับสินค้าแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมโทรมาส่งข่าวกันนะคะเราจะรอติดตามนะคะแต่หมายถึงว่าท่านต้องโทรมานะท่านต้องแจ้งเรามานะคะว่าใช้ไปแล้วกี่ครั้งเป็นยังไงนะคะได้ผลเหมือนกันกับทุกๆแปลงที่เขาใช้กันมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรคุณลูกค้าก็สามารถรับสินค้าของเราได้ที่อสมทชุมพรนะคะแล้วก็ที่จังหวัดยะลาก็รับสินค้าได้ที่อสมทยะลาค่ะอสมทจันทบุรีอสมทตราดนะคะแล้วก็รับได้อีกที่หนึ่งก็จะเป็นอสมทนครราชสีมาค่ะ
1: ครับซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายกันอยู่แล้วด้วยนะคุณก็สามารถที่จะแวะตรงเข้าไปที่อสมทนะที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยครับนอกจากฟังรายการกันแล้วในวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ตรงเข้าไปที่สถานีครับเพื่อที่จะไปซื้อปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เอาไปใช้กันได้เพราะมันสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับ
0: ทุกชนิดพืชจริงๆนะคะนี่ก็สวัสดีเจ๊สาวถั่วลิสงนะคะ
1: ครับ
0: พอชื่อเจ๊สาวถั่วลิสงก็พี่เกียร์ก็กำลังลงปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ที่แปลงที่เขาคอค่ะพี่ช้างนะคะก็อันนี้ก็ทำถั่วลายเสือนะคะตอนนี้ก็ถ้าที่บ้านก็ไปซื้อเมล็ดแตงญี่ปุ่นมาพี่เกียร์ก็อยากจะทดลองนะคะอยากทดลองเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับท่านผู้ฟังเนื้อแฟนรายการแฟนเพจของเรานะคะที่ติดตามปุ๋ยแบคแคทกันมานานก็คือเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องภาคเกษตรแหละค
1: ่
0: ะกับทุกชนิดพืชนะคะตอนนี้ที่สำเร็จไปแล้วก็คือข้าวโพดนาข้าวนะคะ
1: ยางพาราย
0: างพาราทุเรียน
1: ปาล์มน้ำมัน
0: ปาล์มน้ำมัน
1: พืชผักต่างๆถั่วฝักยาว
0: จริงๆคือทุกชนิดที่เราสำเร็จไปแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เกียร์ก็ตอกย้ำให้อีกว่าการแช่เมล็ดพันธุ์ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างให้นะคะกาแฟกาแฟคุณใช้ได้หมดเลยไม่ว่าอะไรที่เป็นพืชนะท่านผู้ฟังเราทำเกษตรอยู่แล้วคุณเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยหลายๆคนบอกโอ้ยมีต้นทุเรียนอยู่3ต้นเองต้องซื้อ1,980 เหรอ
1: ก็จะได้เป็นปีอ่ะ
0: ก็คุณก็ต้องใช้เขาทุก7-10วันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่พืชต้องใช้ค่ะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมีความจำเป็นมากแต่พืชต้องการจำนวนที่น้อยในแต่ละรอบแต่ต้องเติมให้เขาอย่างสม่ำเสมอ
1: ใช่
0: นะมันจะทำให้พืชของเราไม่ขาดแล้วก็จะทำให้เขาสมบูรณ์การติดดอกออกผลก็จะดีด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: พอพูดถึงการติดดอกออกผลก็ย้อนกลับไปสวนของครูจีอีกรอบหนึ่งนะพี่ช้างเนาะ
1: ครับ เทียบ
0: ดอกน้อยอ่ะดอกน้อยแต่ติดร้อย
1: ครับ
0: ความหมายคือการติดเนี่ยมันจะติดแบบติดจริงๆคือหลายแปลงแล้วนะพี่สมชายเอ่ยน้องยิเอ่ยนะคะอันนี้คือแปลงที่ไม่ฉบสารแพคโคนะคะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนสวนพี่ชนิดาแต่สองพี่ชนิดานี่ดอกเยอะดอกแน่นแต่ว่าที่ดูแล้วแลดูว่าดอกน้อยเลยก็คือสวนของน้องยินะฮะปนัดดา
1: ครับ
0: แล้วก็สวนของครูจี
1: อ
0: ันนี้ดอกน้อยแต่ว่าติดแบบ 100%
1: ดอกน้อยเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือชุดสภาวะอากาศในช่วงจังหวะที่เขาทำเนี่ยฮะมันก็ไปเจอสภาวะอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแต่พอได้ดอกมาแล้วมันเป็นดอกที่สมบูรณ์ไงจ๊ะพอเป็นดอกที่สมบูรณ์ปุ๊บอัตราการติดผลผลิตมันดีแบบได้ 100% เต็มมันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ดีนะตอนแรกกังวลว่าจะได้ดอกไห
1: ม
0: แต่พอมาปุ๊บเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องแต่งลูกแต่งดอกไม่ต้องเสียงบประมาณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเหนื่อยในการที่ต้องมาแต่งดอกให้มันดูโล่งขึ้นจริงๆการที่เราทำแล้วได้ดอกเยอะๆค่ะพี่ช้างก็เพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นการให้เขาได้มีโอกาสผสมเกสรได้ดีแต่ถ้าในความเป็นปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยเกสรเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะทั้งตัวผู้ตัวเมีย
1: ครับ
0: เวลามันต้องผสมเนี่ยมันผสมพันธุ์มันก็จะติดแบบ 100% นะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่เราทำกันมาดอกมาเต็มเลยแต่ผสมไม่ติด
1: ครับแต่ก็มีลูก
0: มันก็เลยไม่มีลูก
1: ครับ
0: พอถึงเวลาปุ๊บอาหารสะสมมาไม่ดีพอเกิดสภาวะแปรปรวนหน่อยนะคะเดินยอดมันนิดก็หลุดร่วงเพราะมันไม่มีอาหารเพียงพอที่จะไปเลี้ยงทั้งยอดไปเลี้ยงทั้งดอกนะคะคุณอย่าไปโทษฝนตกยอดมาแล้วร่วงต้องปรับความเข้าใจใหม
1: ่
0: ว่าได้ยอดเนี่ยทำไมถึงร่วงอ๋อคุณจะได้กลับไปว่าสมมติว่าปีนี้อ่ะท่านผู้ฟังสมมติอ่ะสวนทุเรียนอย่างเงี้ยพี่ช้างสวนทุเรียนปีนี้ทำมาสะสมมาแล้วพอถึงเวลาได้ดอกออกผลแต่เจอฝนตกเยอะยอดก็เดินไนโตรเจนมันเยอะปุ๊บรากมันต้องเดินกดยังไงบางทีกดไม่อยู
1: ่
0: นะคะรากมันต้องเดินพอรากเดินคือยอดเดินพอยอดเดินปุ๊บโรงครัวที่มีอยู่ชุดใบเดิมอะค่ะมันจะต้องแบ่งอาหารไปเลี้ยงทั้งดอกแล้วก็เลี้ยงทั้งยอดแต่ถ้าโรงครัวเดิมเราอาหารไม่พอเนี่ยมันก็จะไปดึงอาหารจากดอกเนี่ยค่ะมาเลี้ยงยอดมันเลยทำให้ดอกมันร่วงมันทำให้คุณต้องรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณใช้อยู่ในปีนี้มันไม่เพียงพ
1: อ
0: คุณอย่าไปคิดกลัวแล้วต้องหาอันนู่นอันนี้มากดแต่นั่นให้เราวิเคราะห์ว่าอาหารที่เราใช้มาปีนี้มันไม่เพียงพอคุณสรรหาตัวใหม่ได้เลย
1: ครับ
0: นะคะคือต้องสรรหาตัวใหม่ได้เลยว่าหาอะไรที่มันเพียงพอกว่าวันนี้เราบอกว่าแบล็คแคทของเรามันเพียงพอนะไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มแล้วไม่ต้องไปดูว่ามันมีแค่2ขวด
1: ครับ
0: อาหารข้างในมันมีครบค่ะท่านผู้ฟังมันครบจริงๆถึงบอกว่าบางครั้งไปเจอดอกน้อยแต่ประสิทธิภาพมัน 100% ก็คือคุณได้ดอกเต็มที่แล้วผลผลิตออกมาเนี่ยสมบูรณ์กว่าด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะนี่คือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับ 1,980 บาทครับ1ชุดนะมีชนิดน้ำ1ลิตรชนิดผง1ขวดนะครับถ้าเกิดว่าต้นโทมเป็นเรียวไม้กวาดนะครับใบเหลืองนี่ก็หรือว่าเอาไปฟื้นฟูนะฮะก็ใช้แบบเข้มข้นเนาะ1ชุดก็ผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงที่ต้นแบบสมบูรณ์ปกติอันนี้คุณก็ให้เขาเนี่ยผสมน้ำเนี่ยก็คือ 2,000 ลิตรนะ
0: คือจริงๆการใช้งานพี่ช้างต้องดูว่าไอ้ที่ผ่านมาต้นของเราความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแต่พอเรามาเริ่มเปลี่ยนถ้าคนที่ทำสวนแล้วให้ผลผลิตแล้วอะค่ะให้ผลผลิตแล้วคุณก็ควรจะใช้แบบอัตรา1ต่อ1ก็คือ1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรได้เลยแต่ถ้าเกิดเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกอายุ1ถึง2ปีไม่เกินแล้วไม่เจอสภาพแบบรากเดินดียอดเดินดีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ุณได้แบบนี้อยู่มาตลอดคุณใส่ 2,000 ลิตรได้เลยนะคะใส่ 2,000 ลิตรได้เลยปลูกตรงปลูกแตงเนี่ย 2,000 ลิตรได้เลยนะคะซึ่งไม่ได้ผิดจะ 1,000 หรือ 2,000 ได้หมดไม่ผิดนะคะแม้กระทั่งส่วนพี่ตรีเจ๊เจี๊ยบเนี่ยน้องเจี๊ยบที่อยู่พี่ปูนนะคะพี่ช้างเขาใช้นิดเดียวมากๆแล้วเขาบอกว่าตอนที่มาเจอปุ๋ยแบล็คแคทสภาพสวนโทรมแล้วไม่พองบประมาณก็หมดด้วยนะฮะพอเจอวิกฤตอันนี้ไปอ้าวได้แบล็คแคทเข้าไปยื้อชีวิตแต่ถามว่าเขาสวยงามตามแบบฉบับแบล็คแคทแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ยังนะฮะเพราะเราทำมาได้สวยกว่านี้แต่เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนะว่าต้นเขาโทรมแต่เขาใช้100แต่ใช้100ถามว่าเขาได้ไม่ได้ค่ะ แต่ไม่ได้เหมือนคนที่ใช้แบบเข้มข้น
1: ครับ
0: นะคะเมื่อพัฒนาไปได้แล้วเมื่อเรามีทุนเพียงพอที่จะดูแลต้นไม้ของเราแล้วก็อยากจะแนะนำให้ลองใช้ดูก่อนต่อเนื่องสัก 2-3 ปีแล้วคุณค่อยลดปริมาณลงมาไม่เสียหายนะคะก็อย่างสวนแม่พอเนี่ยที่คุณไปอ
1: ่
0: ะสวนนั้นเนี่ยไม่ลดเลยสวนรองนลินไม่ลดเลยส่วนรองนลินเวลาฟื้นฟูต้นนะพี่ช้างฟื้นฟูต้นแบบนี้คือบางครั้งด้วยความจำนวนแปลงมากรองนลินก็ไม่ได้เก็บยอดทุกแปลง
1: ครับ
0: บางครั้งก็มีเพลียบกินไปบ้างพอแขวนลูกเสร็จแกก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยแปลงเขาสมิงของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากเลยนะใบไม่เสียเลยรองนลินบอกว่าผมอะไม่ได้กลัวเพราะตัดลูกเสร็จปุ๊บผมถังน้ำ 1,000 ลิตรเนี่ยผมใส่ไปอย่างละลิตรครึ่ง
1: ครับ
0: นะใส่ 1,500 ซีซีเลยสองครั้งเต็มเลยผมทำแบบนี้ทุกปี5ปีที่ผ่านมาคือเขาทำแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ได้ผิดค่ะแล้วก็อันเนี้ยอยู่ที่การจัดการในสวนอยู่แล้วเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ถามว่า Black Cat ของเราสามารถฉีดพ่นได้ทุกระยะทุกระยะจริงๆไม่ว่าจะเป็นระยะไหนได้ทุกระยะจริงๆนะแล้วก็ได้ทุกชนิดพืชด้วยนะคะนี่คือปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1คือทำมาเอาฉบับที่ง่ายที่สุดอาหารเต็มที่สุดเพื่อที่จะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรทุกท่านไม่ว่าคุณปลูกพืชอะไรคุณใช้แค่2ตัวนี้ยาวๆได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับใครสนใจวันนี้ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับทักทายกันทางหน้าไลฟ์สดกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพูดคุยกันได้แนะนำบทเพลงกันได้ใครที่ใช้ปุ๋ย Black Cat อยู่แล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะก็สามารถพิมพ์มาบอกกล่าวเล่ากันได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทางโทรศัพท์นะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่ก็โทรมาที่เบอร์075-419-225นะครับ075-419-225อันนี้ก็โทรมาแนะนำบทเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะก็ทักทายคุณจินตนาทรัพย์สินค่ะนะคะคุณจินดาจันหอมนะบอกสวัสดีค่ะน้อง
1: ครับ
0: นะคุณธัญพัฒน์บอกสวัสดีค่ะน้าช้างดีเจคนสวยสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: เจ๊สาวถั่วลิสงบอกสวัสดีค่ะคุณเกียร์คนสวยเมื่อวานเห็นคุณเกียร์ด้วยค่ะ
1: เห็นที่ไหนฮะ
0: เห็นที่ไหนคะ ทำไมเห็นแล้วไม่เรียกคะเจอที่ไหนยังเมื่อวานกลับดึกมากเลย
1: เมื่อวานไม่เห็นคุณเกียร์ค
0: ่
1: ะ
0: อ่านผิดใช่แล้ว
1: เมื่อวานไม่เห็นคุณเกียร์ค่ะ
0: ถึงว่าสิว่าไม่ได้อยู่นครจะเห็น
1: เมื่อวานก็ติดภารกิจอยู่1วันนะครับ
0: บอกว่าดีเจช้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล
1: ้
0: วก็คุณธัญพัฒน์ก็ให้หัวใจสีม่วงมานะคะแล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองนะคะแล้วก็วันนี้ฟังรายการเพลงแรกเพราะนะคะหม้อหุงข้าวโอ้ยทันสมัยป้าพึ่งเนี่ยคุณพุทธศรีบอกสวัสดีค่ะแล้วก็เจ๊สาวบอกว่าปลูกถั่วลิสงด้วยค่ะเจ๊สาวปลูกถั่วลิสงเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วหรือยังเกียจะบอกว่าแปลงถั่วลิสงที่ปลูกต่อเนื่องตลอดมาระยะเวลา3ปีแล้วก็คือแปลงของแม่โสภา
1: ครับ
0: ซึ่งจะได้เป็นแปลงที่ตอนนี้เนี่ยแม่ค้าติดมากในการที่จะซื้อถั่วลิสงจากแปลงของแม่โสภาเพราะว่ามันจะได้เมล็ดที่เต็มมากน้ำหนักดีอันนี้คือจริงมันทำให้เกียร์อยากปลูกถั่วลิสงเนี่ยพี่ช้างเห็นไหมพี่เกียร์ก็เลยไปซื้อถั่วลิสงลายเสือมานะฮะมาปลูกที่ไร่เพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสแบบได้ให้ทุกคนคือเราก็ต้องเห็นด้วยตัวเราเองด้วยถูกไหมคะส่วนมากพี่จะมีแต่แปลงทุเรียนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแปลงไม้ยืนต้นนะคะท่านฟังมันก็เราก็อยากจะมาทำล้มลุกให้ทุกคนได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนด้วยนะถั่วลิสงจากการติดตามสวนของลูกค้ามานี่คือแบบโอ้โหผลผลิตชัดเจนมากเมล็ดใหญ่แล้วเนื้อแน่นมากมันได้น้ำหนักค่ะอันนี้น้ำหนักคุณได้แน่ๆนะคะก็ฝากด้วยนะเจ๊สาวเอาไปใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เลยนะคะในการแช่เมล็ดพันธุ์เดี๋ยวจะบอกให้ท่านผู้ฟังก่อนนะที่จะแช่เมล็ดพันธุ์ได้ก็จะมีข้าวโพดมีแตงโมมีแตงกวานะคะมีพวกแตงไทยตระกูลอย่างเงี้ยเมลงเมลอนเนี่ยค่ะได้หมดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกถั่ว
1: ข้าว
0: นะข้าวอันนี้กาแฟที่เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในการไปเป็น
1: ปลูกนะ
0: เป็นในการปลูกอ่ะท่านผู้ฟังคุณแช่ได้เลยนะฮะอย่างถั่วลิสงเนี่ยเอาเกียร์เล่าเรื่องแตงกวาก่อนเนาะเมื่อวานแตงกวาเนี่ยเราแช่ไปแค่15นาที
1: ครับ
0: 15นาทีนี่คือแตกปากจาบรากงอกเลยรากงอกเลยนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยเกลี่ยแช่1คืนเนาะ
1: ครับ
0: ข้าวเนี่ยไอ้ต้นพันต้นกล้าต้นพันก้าอะไรนะเมล็ดข้าวเนี่ยเราแช่1คืนก็ขึ้นแตกปากจาบสวยงามแล้วก็คืออัตราการติดอ่ะมัน 100%
1: ครับเราผสมยังไงล่ะปุ๋ยแคทกับน้ำ
0: คือมันดูว่าเม็ดพันธุ์เรามากน้อยแค่ไหนนะคะท่านผู้ฟังอัตราในการใช้ก็คืออย่างเมล็ดข้าวของเกียร์เนี่ย1กระสอบเนี่ยกระสอบเขาเรียกว่าอะไรนะ15ถังถังละ15 15 15กิโลใช่ไหม1ถังนี่15กิโล45กิโล1ถังเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ฟังนะฮะก็ใช้1ลิตรต่อน้ำเกียร์ใช้200ซีซีนะใช้น้ำเปล่า200ลิตรก็คือใส่ชนิดน้ำไป200ซีซีชนิดผงไป4ช้อนแล้วก็ใส่ยาเชื้อราไป200ซีซีค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็น้ำเปล่า200ลิตรก็เมล็ดข้าวแช่ลงไปเลยแช่ทั้งกระสอบ
1: ครับ
0: ไม่ได้เอามาแช่แบบนี้นะแช่ทั้งกระสอบแต่ถ้าเป็นถั่วลิสงเป็นเมล็ดกาแฟก็คือทิ้งลงไปเลยแช่ทิ้งไว้เลย 5-6 ชั่วโมงแต่ถ้าคุณข้ามคืนได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันสมบูรณ์นะคะพอสมบูรณ์ปุ๊บเวลาไปปลูกมันก็ป้องกันมดจะมากินเม็ดพันธุ์ใต้ดินเราด้วยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ดีมากๆนะคะแล้วก็รุ่งเช้ามาเราก็มาให้มันเสด็จน้ำเอาผ้าคลุมนิดนึงให้มันอบความร้อนแล้วมันก็แตกปุ๊บๆเลยนะคะอันเนี้ยมันได้ผลแล้วก็มันทำให้เราเลือกต้นพันธุ์ได้เลยตั้งแต่แรกคุณทำแปลงพริกที่เป็นต้นพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะแปลงพริกต้นพันธุ์เนี่ยเราจะมีอยู่แปลงที่อุดร นะคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาใช้วิธีเนี้ยเราให้เขาใช้วิธีแช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปปลูกพอเก็บเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยบริษัทเขามาซื้อกิโลหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะพี่ช้างต้นพันธุ์เนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาได้เยอะนะราคาดีมากแต่ว่าเขาจะดูอัตราการติดของเมล็ดพันธุ์แล้วมันตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาหาเปอร์เซ็นต์น้ำยางอย่างเงี้ยค่ะพอมันตีมาเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บราคามันจะขึ้นลงตามเปอร์เซ็นต์อัตราการติดแปลงของเราเนี่ยเป็นแปลงที่ได้อัตราการติดแบบ 100% เขาเลยได้ราคาเต็มเลย10,000มันทำให้นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากบอกว่าความเป็นคุณภาพที่เกียอยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องที่เป็นภาคเกษตรเนี่ยได้เปิดใจได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตการทำเกษตรมันก็ง่ายขึ้นนะคือเกียทำเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เราเป็นเกษตรกรด้วยพี่ช้างเข้าใจไหมคือตัวพี่เกียเนี่ยเป็นเกษตรกรด้วยแล้วเราเข้าใจเลยว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแค่ไหนนะคะค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนแต่สิ่งที่เกียร์หยิบยื่นได้ก็คือคุณภาพที่เราเอาไปใช้แล้วได้งานจริงได้ผลจริงนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะส่งต่อแต่มันอยู่ที่ตัวเราเนาะว่าเราจะเปิดอกเปิดใจแค่ไหนแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วหรือยังอย่างที่พูดไปเมื่อต้นรายการว่าถ้าปีนี้เนี่ยคุณทำดอกออกผลมาดีมากเลยได้ดอกดีมากเลยแต่พอถึงเวลาไปเจอวิกฤตต้นนี่เทดอกกันเป็นระนาวเลยแต่ทำไมสวนของแบล็คแคทมันไม่เทนะทำไมเขายังมีผลผลิตขายทำไมเขายังมีพอต้นแล้วก็ดูดีด้วยซ้ำสำหรับฤดูกาลในแต่ละปีที่มันมีความเสี่ยงอยู่เยอะมากเนี่ยค่ะไม่ว่าจะแล้งจัดหรือว่าฝนจัดเนี่ยเขายังมีผลผลิตเขาไม่ขาดทุนเขาได้กำไรนะคะแต่หลายๆแปลงที่ยังคงใช้เคมีหรือว่าฉันก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมอ่ะทำเหมือนเดิมก็เจอวิกฤตทุกทีก็ร่วงทุกทีเนี่ยแกอยากให้ลองเปลี่ยนดูและให้คุณเข้าใจว่าอ้ออาหารที่ฉันสะสมมาตั้งแต่ใบแรกอะค่ะใบชุด1ชุด2ชุด3มันไม่เพียงพอค่ะท่านผู้ฟังถ้ามันเพียงพอมันจะไม่เทต้นถ้ามันเพียงพอนอกเสียจากคุณโดนน้ำท่วมขังเท่านั้นแหละคุณโดนน้ำท่วมรากมันแขวนเปล่าไปไม่ได้เท่านั้นแหละนั่นคือสิ่งที่จะให้เราเห็นว่ามันเกิดปัญหาจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเติมเต็มธาตุอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆอย่าไปใช้วิธีแบบช่วงนี้เอาแค่โบรอนกับสังกะสีนะรอบหน้าค่อยเติมแม็กทีนึงรอบหน้านู้นค่อยใส่ฮอร์โมนครั้งนึงรอบหน้านู้นค่อยผงสาหร่ายนิดนึงเติมฮิวมิกหน่อยนึงมันไม่ใช่เพราะมันยังคงต้องการทุกอย่างในทุกระยะแต่ปริมาณที่ให้อ่ะค่ะมันไม่ได้มากมันไม่เกิน 2% หรอกค่ะท่านผู้ฟังมันไม่ได้ต้องการ 15% มันต้องการแค่ 1-2% เท่านั้นแต่เราต้องฉีดพ่นเขาอย่างสม่ำเสมอบางพืชต้องฉีดทุก5วันบางอย่างก็ต้อง 7-10 วันได้บางอย่างก็ฉีด15วันบางอย่างก็ฉีด1เดือนซึ่งอยู่ ว่าเราปลูกอะไรนะคะนี่คือวิธีการใช้นะคะ
1: ครับสวัสดีคุณผุดสดีด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่วันชัยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ได้ไหมอีนะได้ครับ ทำไมครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็สวัสดีวันอาทิตย์ได้ครับนะแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วหลังด้วยค่ะ
0: ได้หมดทุกชนิดถั่วหลังนี่เกียร์ชอบนะพี่เกียร์ชอบกินถั่วหลังนะ
1: ครับ
0: ลูกเม็ดกลมๆเหมือนท่านผู้ฟัง
1: สีน้ำตาล
0: แต่เกียร์ไม่แน่ใจว่าภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะภาคใต้เขาเรียกถั่วหลัง
1: ครับ
0: นะคะก็เม็ดกลมๆสีน้ำตาลนะแกะมาแล้วเนื้อข้างในก็อร่อยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบเลย
1: ครับคุณพี่ประสิทธิ์ชนรบนะครับสวัสดีและทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
0: พี่ชัยที่แสนดีจงจิตนะคะบอกสวัสดีดีเจนะคะสวัสดีค่ะแล้วคุณจิตอาสาศรัทธาชายแดนใต้นะคะก็ยกนิ้วโป้งมาให้คุณเกษมกัญญาการนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่นะป้าพึ่งบอก
1: ครับนี่คุณชวีวันก็มาจ้านะฮะเป็นทั้งหล่อและสวยเขาบอกนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: แชร์ให้แล้วนะเจ๊สาบอกแชร์ให้แล้วนะคะคุณเกียร์ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับพี่รัตก็มาแล้วนะครับนี่นะฮะ
0: สวัสดีจ้าพี่รัตจ้านะฮะไม่รู้ว่าเอวิวยังพอให้ทานไหมคะตอนนี
1: ้
0: แล้วก็ลำไยคริสตัลมีแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: โอ้ยคุณเอาไปใช้นะลำไยคริสตัลเนี่ยรู้ว่าแปลงลำไยคริสตัลนี่มีอยู่ทั่วนะคะช่วงนี้ราคาก็ดีอยู่เพราะว่าคนยังปลูกได้ไม่เยอะมากนะคนสนใจยังไม่เยอะนะฮะมันก็ยังทำให้เรามีราคาหลักร้อยกว่าบาทอยู่200 300นะบางแปลงเนี่ยขายกิโลนึง300บาทด้วยนะคะเออเนี่ยมันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องทุเรียนอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อ๋อถ้าพูดทุเรียนนะทุเรียนฉันมีดอกแล้วนะเธอ
1: ที่กรุงชิง
0: กรุงชิงนะคะที่กรุงชิงสวนของเกียร์3ปีครึ่งตอนนี้ติดดอกแล้วท่านผู้ฟังนะคะเออก็ก็ดีอ่ะเห็นดอกก็ดีใจยังไม่ได้ไปเองเลยนะเดี๋ยววันพุธจะขึ้นไป
1: ครับ
0: เดี๋ยววันพุธจะขึ้นไปเองเนี่ยจะไปบอกน้องๆทีมงานกันต่อว่าจะต้องทำแบบไหนต่อนะคะได้ดอกแล้วนะเห็นดอกยืดแล้วอย่าตีนหนูออกมาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโอ้สำเร็จนะคะแล้วก็พี่ศักดิ์นะที่อำเภอพนมค่ะพี่ช้างนะคะพี่ศักดิ์อำเภอพนมนะคะส่งข่าวมาว่าน้องเกียร์ตอนแรกคือลูกสวยพี่ช้างลูกสวยน้ำสวยใบสวยนะคะแล้วก็พี่เกียร์บอกว่าไปเยี่ยมสวนได้ไหมตัดผลผลิตวันไหนเขาบอกว่ารอปีหน้าได้ไหมปีนี้พี่แค่ลองแต่ลองของเขานี่คือทั้งฤดูกาลนะพี่ชายเมื่อก่อนเนี่ยพี่ศักดิ์เนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Black Cat เนี่ยกับต้นเล็กที่ยังไม่ให้ผลผลิตเท่านั้น
1: ครับ
0: โอ้ยต้นมันใหญ่ดีโตดีแบบเติบโตได้เร็วเลยน้องเกียร์แต่ต้นใหญ่ไม่กล้าใช
1: ้
0: กลัวมากนะจนวันนึงต้นใหญ่มันโซมมันจะตุยค่ะท่านผู้ฟังนะเป็นเรียวไม้กวาดยอดไม่เดินนะคะพี่ศักดิ์บอกว่าเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาได้ไหมก็บอกได้ค่ะให้ทำแบบนี้พี่ศักดิ์บอกน้องเกียร์เชื่อไหม3ครั้งเท่านั้น
1: แค่3ครั้ง
0: 3ครั้งในการฉีดพ่น3อาทิตย์เท่านั้นค่ะต้นเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือนะคะตอนนี้พี่ศักดิ์ใช้หมดทุกแปลงแล้วก็บอกมาว่าต้นอายุ4ปีของพี่ไว้ลูกต้นละ65ลูกพี่ว่า65ลูกเลยเหรอนี่แหละน้องเกียร์เรามาลุ้นกันว่ามันจะอยู่หรือมันจะไป
1: ครับ
0: ถ้ามันยังอยู่เดี๋ยวพี่จะเชิญน้องเกียร์มาที่สวน
1: อ
0: ันนี้ท้าทายกันมากแต่พี่เกียร์ก็เลยแนะนำไปเนาะตัดเก็บเสร็จนะยังไงต้องฉีดพ่นคลุมทั้งต้นและฉีดดินให้ชุ่มเลยพี่ศักดิ์แล้วพี่ศักดิ์ต้องอัดลงดินให้ชุ่มๆทั้งปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันเลยนะสำหรับท่านใดที่ตัดเก็บผลผลิตแล้วก็กำลังเก็บอยู่ยังไม่เสร็จแต่ก็เล็งๆว่าแบล็คแคทรอบนี้จะต้องมาฟื้นต้นกับแบล็คแคทแล้วเนี่ยแนะนำก่อนนะคะฟังได้เลยนะเป็นเรื่องที่เกียร์จะไปนำพาได้เร็วมากและทำให้ประหยัดต้นทุนด้วยและต้นสมบูรณ์เร็วกว่าเดิมด้วยก็คือการที่งดใส่อาหารทางดินทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวปรับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกไม่ว่าจะตัวล้างสารไม่ว่าจะเป็นพวกยิปซัมนะคะไม่ว่าจะเป็นโดโลไมต์หรือจะเป็นปุ๋ยสูตรที่เป็นกลุ่มพวกอินทรีย์เคมีที่เราใช้อยู่ให้งดก่อน 45-50 วันค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 45-50 วันอันนี้ไม่ต้องใส่เลยแต่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันฉีดกิ่งฉีดในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มฉีดใบฉีดกิ่งอาหารท่านผู้ฟังและฉีดลงดินไม่เอาแค่หยดตั้งใจฉีดดินเลยค่ะให้ชุ่มเลยค่ะทำแบบเนี้ยให้ได้ 5-7 รอบก่อน 1-7 รอบเนี้ยเราจะได้1ชุดใบพอดีเลย1ชุดใบแบบใบแก่เพสลาดแก่เข้าสีเลยนะคะท่านผู้ฟังนะคะแล้วพอใบชุดที่2มาคุณใส่ปุ๋ยได้เลย เพราะเราถือว่านี่คือการปรับสภาพดินให้คุณเรียบร้อยแล้วรากเราเดินดีแล้วยอดชุดที่2คุณจัดการปุ๋ยได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็แนะนำอีกว่าใส่ปุ๋ยได้ให้ลดปริมาณการใช้ลงด้วยจากเดิมเคยใส่ต้นละ1กิโลการที่ฉีดพ่นแบคแคทแบบนี้คุณลดลงมาเหลือ6ขีดเท่านั้นพอ
1: ครับ40%
0: ใช่
1: นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งปุ๋ยแบคแคททั้งยาราแบคแคทวันนะตัวคุณเกียร์แบคแคทนะครับที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939ให้ฟังเพลงของอาจารย์ไข่มณีวันหน้าสักเพลงแล้วกันชื่อเพลงว่าละหมาดอารมณ์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: มาริวันน่าครับคุณผู้ฟังครับ14:46 น.นะฮะสวัสดีคุณคณินิจันทรายศด้วยนะครับจากเชียงใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้ามาทักทาย
1: โอ้เป็นกำเมืองนี่เจ้าน
0: ั่นเนี่ยกำเมืองเหรอเจ้า
1: สวัสดี
0: กำเมืองคอนเจ้าก
1: ำเมืองคอนในเลขภาษาใต้ของคนคอนที่อ่ะ
0: สวัสดีเจ้าคนคอนมันก็มีหลายภาษาใต้มันไม่เหมือนกันถ้าเป็นสีชนก็เป็นอีกแบบนึง
1: เป็นยังไงสีชน
0: สีชนนี่คนสีชนนี่บ้านยุหินห้ามนี
1: ่สุราษฎร์อ่ะสุราษฎร์แล่งเปลือ
0: คนสุราษฎร์คนสุราษฎร์กับต่อลื่นละน้องเกี้ยมา
1: ในชุมพรเลยที่ชุมพร
0: ไม่เคยไป
1: ต้องชุมพรกันเนี่ยนู่นน่ะปัตตานีปัตตานีเล็กเป็นไหม
0: ไม่รู้แต่สุราษฎร์มีลูกเผ็ดลูกเผ็ดลูกเผ็ดไปได้มาคำหนึ่งลูกเผ็ด
1: ลูกเผ็ดก็คือพริกค่ะท่านผู้ฟัง
0: ได้มาลูกเผ็ด
1: ถ้าเราไปถ้าเราไปอีสานนี่เขาเรียกว่าบักเผ็ดบักเผ็ดเหมือนกันบักเผ็ดแต่ว่าถ้าเป็นมะเขือเทศนี่เขาเรียกอะไรแดงนะ
2: บัก
1: ชี
2: ดา
1: ไม่ใช่บอแมนบอแมน

0: ก็ใช้คำเนี้ยแต่ก็ดีนะเวลาฮะ
1: บอ
0: จำบ่ได้นี่อยู่ฟังเราอยู่ทางสกลนครนี่เขาว่าว่าอีหยัง
2: คือภาษาพื้นเมืองแต่ละที่บางทีก็เรียกไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
2: อย่างเช่นบ้านเราอย่างเช่นสับปะรดเห็นไหม
0: บ้าน
2: เป็นภาคใต้ก็เรียกไม่เหมือนกัน
0: บ้านเกียนะอยู่สงขลาอำเภอควนเนียงเนี่ยถ้าที่บ้านสับปะรดนี่จะเรียกใบยานัดแล้วก็มะลิมีสองคำก็คือมะลิลูกมะลิกับยานัดแต่ถ้าดอกมะลิบ้านเกียเรียกดอกมะลิดอกมะลิดอกมะลิไปเก็บดอกมะลิมาโรยนะ
2: บอกคุณว่าบ้านอยู่ห่างอำเภอเมือง
0: บาบ้าหรอเขาเรียกแบบนี้หมดเลย
2: ดอกมะลิอะไร
0: เขาเรียกแบบนี้จริงๆเนี่ยใครฟังอยู่เนี่ยพี่หนุ่มรัตภูมิไปไหนละมาบอกหน่อยที่เขาเรียกดอกมะลิเลยนะดอกมะลิดอกมะลิ
2: ทำไมอ่ะมีที่มาไหม
0: มะลิไงมันรวมกัน
2: เราเรียกรวมสั้นๆเป็นคำเดียวกัน
0: มะลิ
2: ไวๆอะไรเงี้ย
0: มะลิมะลิก็มาเนี้ยประมาณนี้ใช่ก็มันแล้วแต่มันก็เป็นสีสันแล้วเวลาเราเดินทางเนี่ยคือคุณจะใส่แว่นทำไมท่านผู้ฟังค่ะที่ฟังอยู่ทางวิทยุเนี่ยจะไม่เห็น
2: ใส่เสื้อปุ๋ยแบ็คแคทแล้วใส่แว่นแล้วมันดูดีไง
0: เขาว่าใส่แว่นดำแล้วก็เขาต้องอ่านข้อความเขาก็ต้องยกแว่นขึ้นมาเพื่อจะอ่านข้อความก็เลยถามว่าจะต้องใส่แว่นเพื่ออะไรนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าทักทายเนาะก็พอพูดถึงภาษาแบบนี้ก็ไปพัทลุงหน่อยภาษาพัทลุงคุณพูดเป็นไหมพัทลุงพัทลุง
2: มีอะไรอีกล่ะพัทลุงไม่เหมือนหรอ
0: ไม่เหมือน
2: ไม่รู้
0: เซ่เซ่
2: อ
0: ๋
2: อ
0: เลขสี
2: ่มันก็มีอะไรนะนครอะไรนะนครหมาน
0: ครหอน
2: อ๋อนครหอน
0: สงขลาฮอนนครหมา
2: สงขลาฮอนนครหมา
0: คือความหมายมันมีคำนำหน้าถ้าคนสงขลาไม่เคยไปก็บอกไม่ฮอนไปถ้าคนนครเขาบอกว่ามาไป
2: ไ
0: ห
2: ม
0: มาไปไหมก็คือไม่เคยไปแต่ถ้าเป็นสงขลาบอกว่าไม่ฮอนไปเขาก็เลยเรียกว่าสงขลาฮอนนครหมาก็ความหมายคือเวลาพูดอะไรก็ฮอนไว้ก่อนแล้วก็นครก็มีอะไรก็หมาไว้ก่อนก็มีคำนำหน้าแต่เขาบอกว่าสำเนียงที่พูดให้เพราะภาษาใต้ที่พูดแล้วเพราะก็คือเขาจะเนิบๆหน่อยก็คือภาษาของคนสงขลาก็จะเนิบๆหน่อยแต่ถ้ายาวลงไปทางนาทวีเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นแนวปัตตานีแหละแนวปัตตานีก็จะมีสำเนียงออกแบบคุณจำเหมือนน้องเล็กกะก้าพูดอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นเลย
2: สงขลาก็นึกถึงนายหัววินัยไงเวลารัดสปอร์ตอะ
0: ทำไมอะ
2: แต่แกไม่กดสงขลา
0: ทำไมอะ
2: อะไรนะแกพูดอะไรนะ
0: นี่คือเจ๊สาวบอกชอบคุณเกียร์แหลงใต้
2: ชอบปุ๋ยแบ็คแคทหรือเปล่าพี่ศรีวิไลสวัสดีด้วยนะครับ
0: วันไหนจะได้กินขนมจีนพี่ศรีวิไล
2: ในช่วงนี้น่าจะได้กินเพราะช่วงนี้น่าจะขายเพราะโรงเรียนเปิดเทอมจะขายเฉพาะช่วงเปิดเทอมนะครับแต่ถ้าจะซื้อปุ๋ยแบ็คแคทวันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้นะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 ซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2นะฮะราคาส่ง1ลังครับ24ชุดนะฮะ 37,920 บาทก็ประหยัดไปลังละ 9,600 บาทนะครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะ1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทครับซื้อยกลังไปเลยครับ1ลังนะมีทั้งหมด12ลิตร12ขวด 17,520 บาทนะครับนั่นคือในส่วนของยาราแบล็คแคทวันเนาะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวกันกับครอบครัวแบล็คแคทนะครับปีหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนไปกันที่เมืองฉงชิ่งใช่มั้ย
0: คือ
2: หรือเปล่า
0: ใช่ไปฉงชิ่งค่ะ
2: ครับ
0: ไปเที่ยวฉงชิ่งไปดูที่รถไฟทะลุตึกนี่คือจริงๆเนี่ยทำไมถึงอยากจะพาไปเมืองจีนพี่ช้างเมืองจีนเนี่ยพัฒนาเร็วมากเหมือนคราวที่แล้วเราไปเซี่ยงไฮ้มาใช่ไหมคะเราไปเซี่ยงไฮ้เราไปกวางโจหางโจเราไปหางโจนะคะทุกอย่างทุกคนประทับใจด้วยความที่มันเจริญพัฒนาเร็วคุณต้องลบภาพเมืองจีนที่คือพี่เกียร์เคยไปเมืองจีนสมัยสัก20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยเกียร์ไปกวางโจท่านผู้ฟังเข้าห้องน้ำเนี่ยประตูห้องน้ำไม่
2: ม
0: ีนะคะคุณต้องพกหนังสือพิมพ์ไปนะคะแล้วก็กั้นเอาเอง
2: อ๋อเรื่องงานหนังสือพิมพ์ทำไม
0: แล้วกั้นเอาเองคุณต้องมีร่มคุณมีหนังแต่ว่าคนจีนเขาไม่อายกันค่ะก็คือเขาก็สามารถแก้ตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมว่าฉันเข้าห้องน้ำไม่ว่าฉันจะถ่ายหนักถ่ายเบาคนเข้าข้างหลังฉันต้องเป็นคนหลังซึ่งเราต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ชักโครกเขาอะค่ะก็จะมีแบบหัวฉีดแบบทางญี่ปุ่น

0: เป็นแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วพอลุกขึ้นปุ๊บมันก็จะกดชำระล้างเอง
1: ครับ
0: มันก็จะไม่เหมือนภาพเมื่อก่อนแล้วแต่สิ่งนึงที่ยังปรับไม่ได้เมืองจีนคือบุหรี
1: ่
0: เป็นเมืองที่บุหรี่เยอะมากแล้วก็ชอบถมน้ำลายครั้งแรกไปเมืองจีนเนี่ยต้องหลบให้ดีเดี๋ยวไปฟังเดินเดินเนี่ยจริงๆค่ะเขาจะขากถุยเลยแล้วก็ขากถุยทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษขากถุยกันทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นคนแก่ยิ่งเดินตามหลังคนแก่ต้องเรามัดระวังให้
1: ม
0: ากเพราะก็จะถุยน้ำลายตรงนั้นเลย
1: ก็เป็นเสมหะเยอะ
0: นะมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแล้ว
1: ใช่
0: นะแต่ยังมีเรื่องของบุหรี่เพราะเขาจะสูบบุหรี่กันจัดมากนะคะสำหรับคนจีนเนี่ยวัยรุ่นก็จะบุหรี่จัดมากก็จะมีเรื่องของบุหรี่แต่ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองการจราจรพัฒนามากแล้วอยากให้ทุกคนไปเห็นว่าเขาไปกันถึงไหนแล้วเขาล้ำไปยังไงทำไมเขาปลูกต้นไม้ในตึกได
1: ้
0: คืออยู่ในตึกเลยตึกเป็น9ชั้นเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้หรือเป็นตึกทำสตรอเบอรี่ทั้งตึกเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาควบคุมอากาศเองได้หมดนี่คือการพัฒนา
1: ครับ
0: ฟังเราก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดโลกเปิดหูเปิดตาคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทได้ดีแล้วคุณก็ได้ไปเที่ยวฟรีด้วยนะคะก
1: ็
0: เป็นอีกหนึ่งแคมเปญเลยเนาะเขาเรียกว่าอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากจะให้กับคนที่กล้าตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแบบทั้งฤดูกาลคุณซื้อเอาไปใช้สินค้าของเราเนี่ยมันมีระยะเวลาหมดอายุคือ5ปี
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ยังการันตีทุกอย่างถ้าคุณเอาไปใช้แล้วไม่ดีไม่เห็นผลคุณซื้อเท่าไหร่ฉันคืนเงินเท่านั้นนะคะเกียร์คืนเงินท่านผู้ฟังเท่านั้นคุณซื้อเท่าไหร่คืนเท่านั้นยกเว้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่ทำยางพารา
1: อันนี้ให้2เท่าเลย
0: ให้2เท่า
1: ครับ
0: นะคะ
1: ใครจะไปจีนนะโปรโมชั่นของเราคือซื้อปุ๋ย Black Cat นะ4ลังนะครับบวกกับยารา Black Cat วัน5ลังนะครับรับ1ที่นั่งเนาะในการที่จะไปท่องเที่ยวกันแต่ก็ต้องบอกว่าเฉพาะ70ท่านแรกเท่านั้นนะฮะมีเวลาให้สะสมถึงสิ้นปีครับติดต่อมา
0: ก็คือเก็บใช้คุณซื้อแบบไหนคุณก็สะสมไปคุณจะซื้อ6แถม1คุณจะซื้อ10แถม2คุณก็สะสมไปให้ครบจำนวน4ลังกับยาเชื้อรา5ลัง
1: ครับ
0: นะแล้วคุณก็ได้ไป1ที่นั่งก็ตอนนี้บัตรแรกก็น่าจะเต็มแล้วนะเพราะว่าพี่น้องจันทบุรีไปกันเยอะ
1: เราดูแลกันตั้งแต่
0: สนามบินสุวรรณภูมิ
1: ไปกลับอาหารที่พักโรงแรมดูแลให้ครบหมดเลยจนกลับมาประเทศไทย
0: ใช่ไม่มีเรื่อง
1: ตัวใครตัวมัน
0: ไม่มีเรื่องของฝั่งนะอันนี้ปัจจัยของตัวเองนะนะแล้วก็เราก็จะแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ทำทัวร์แบบฟรีเดย
1: ์ครับ
0: นะหรือว่าอยากได้ฟรีเดย
1: ์ขอเป็นฟรีไนท์ดีกว่า
0: ฟรีไนท์เลยฟรีไนท์เลยเหร
1: อ
0: ถ้าดีเจช้างไปด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาสไปดึงๆกันข้างนอก
1: นะแล้วก็ตอนเช้าออกสักเที่ยงวันหนึ่ง
0: นอนค่ะแต่เราก็ไม่ชะโงกทัว
1: ร
0: ์นะที่ผ่านมาก็คือจะไม่ชะโงกแบบรุบๆอ่ะไม่เที่ยวแบบรุบๆอะค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าไปพักผ่อนกันนะแล้วก็ไปกันทุกคนกลับมาสนิทกันหมดนะพี่ช้าง
1: ครับได้รู้จักกันได้คุยกันได้เปลี่ยนกัน
0: เขาคุยกันมากกว่าคุยกับเราอีก
1: ครับ
0: ตอนนี้นะเหมือนน้องแตงคุยกับทางเสี่ยวัดก็คุยมากกว่าคุยกับพี่เกียวรองนรินทร์คุยกับทางคือเยอะอ่ะเขาคุยกันมากกว่าเราอีกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วไปดูอย่างนี้สิลูกค้าจากทางสปป.ลาวเนาะกับแม่ไข่เธอเขาไปมาหาสู่กันแล้วค่ะจากสปป.ลาวมาแม่ไข่แม่ไข่ก็ข้ามไปบ้านนู้นเขาก็ต้อนรับดูแลเลี้ยงดูก็ถือว่าเป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: ก็ได้เป็นมิตรภาพที่ได้แลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาในครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทแล้วคุณได้ผลิตภัณฑ์ดีไปใช้ให้พืชผลของคุณดีขึ้นแล้วคุณก็ยังได้มิตรภาพที่ดีด้วยนะท่านผู้ฟัง
1: ถ้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับ
2: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งนักกระบวนกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลน ที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและคาบลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมนีอี
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลางๆได้ยินบ่หมูแน่กระทั่งมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่
0: ๆลองเลย
2: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MPOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MPOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
9: ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
10: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลก
11: ผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยพอเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
14: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
13: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
14: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
13: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
15: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
16: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
13: MCOT Radio Network ร
9: ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
16: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
17: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
18: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 15:16 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามานะครับในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราแบล็กแคทวันนะวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมนะครับ2569ครับเพลงที่จบไปครับเป็นเพลงของวงกลมครับชื่อเพลงว่าฝากซองนะครับคือไม่ได้ไปงานเขาแต่งนะฮะก็เลยฝากซอง
1: พี่ช้างจะไปไหมถ้าแฟนถ้าแฟนแต่งพี่ช้างไป
0: ไปถ้ากล้าบอกก็กล้าไป
1: จริงดิ
0: ใช่เพราะเรามั่นใจเราได้ก่อน
1: แล้วมันยังไงล่ะ
0: เราแค่เราได้ก่อนแค่เราไม่ได้แต่ง
1: มันก็เสียใจไหม
0: ไม่ต้องเสียใจ
1: พี่เกียร์เคยให้พวงหรีด
0: เอ้า
1: ตอนสมัยสาวมีหนุ่มมาจีบและหนุ่มแต่งงานก่อน
0: จะส่งพวงหรีดไปให้เขา
1: ใช่
0: เนี่ยลงทุน
1: เพื่อนเป็นหัวคิดเพื่อนส่งมาให้จากนู้นเชียงราย
0: ครับ
1: ถ้าฟังรายการอยู่เขาคงโกรธเพื่อนเป็นคนจัดแจง
0: เราเขียนชื่อไหม
1: เขียนชื่อพี่เหรอ
0: ใช่ว่าส่งมาจากใครไง
1: ไม่เขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นพี่เนี่ยเมื่อเพื่อนพี่เป็นคนส่ง
0: อ๋อเพื่อนส่งมาไ
1: อ
0: เอง
1: แ
0: ต่ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: เขียน
1: อ
0: ้าวถ้าปกติเราวางพวงดีแล้วต้องมีชื่อไงว่าชื่อเราอะไรอย่างงี้
1: ไม่
0: ส่งให้เจ้าภาพเขา
1: เขาส่งมาจากนู้นเชียงรายนะแล้วก็ส่งมาให้ที่กรุงเทพแต่พี่ไปงานแต่ง
0: ไปใช่ไหม
1: ไปรับดอกไม้
0: ได้ไหม
1: ได้
0: ซะด้วย
1: ขำๆค่ะท่านผู้ฟัง
0: นะครับ
1: สวัสดีป้าขวัญด้วยนะคะพี่ขวัญจรจ้า
0: วันนี้ไม่รู้มาขายตลาดเกียร์หรือเปล่า
1: เออที่ตลาดเกียร์
0: นี่ตลาดเกียร์นี่ของคุณเกียร์หรือเปล่าไม่ใช่
1: มีคนมาขอเช่าชื่อเช่า มีคนมาขอเช่าพื้นที่กับคุณพี่แกเยอะมากนะแม้กระทั่งมลวยังโทรมาเนี่ยจะมาออกบูธที่ตลาดคุณเกียร์ค่ะนะฮะเขาก็คิดว่าเป็นตลาดของเกียร์นะฮะเกียร์เจริญก็ถือว่าป้าขวัญจะมาขายแกงส้ม
0: ครับ
1: คุณต้องไปอุดหนุนแกงส้มอร่อยมาก
0: มีแกงส้มแล้วก็จะมีข้าวผัดปูก็มี
1: ขายด้วยหรอ
0: ใช่มีปูผัดข้าวด้วย
1: คุณที่ตลาดอะนะ
0: ใช
1: ่เหรอทำไมพี่แกไปเจอแต่แกงส้มกับหมูฮองอะ
0: น่าจะหมด
1: หร
0: อป้าขวัญมาเองไหม
1: วันนั้นป้าขวัญมาเอง
0: บางวันไม่มาหรอกส่วนมากไม่มา
1: ให้ลูกเขยกับลูก
0: เขยเหนื่อยแล้วอยู่ที่บ้าน
1: พี่บอกว่า
0: ต้องนอนกับพี่มิสเตอร์จอนแล้วเพราะพงหลังเที่ยง
1: เขาให้เลี้ยงหลาน
0: เหรอ
1: เขาให้เลี้ยงหลานค่ะเขาไม่ได้ให้มาให้เลี้ยงหลานเพราะว่าคุณจอนเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ไหวไหมนะฮะก็ให้ยายจ๋าเลี้ยงด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทักทายนะคะไม่ได้เจอกันก็ยังคงติดตาม
0: กัน
1: อยู่ยังคิดถึงกันอย
0: ู่นะคะครับ
1: ก็จะว่างจริงๆอ่ะพี่แกอยากจะไปสวน
0: ของ
1: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่ง
0: มิสเตอร์จอนก็ฝรั่งนะ
1: ไม่ใช่มิสเตอร์จอนไม่ได้เป็นหงเป่าสือพี่แกไปสวนหงเป่าสือ
0: ของ
1: พี่สาวลุงดำตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตเลยน้องพี่แกไม่อยู่แล้วเขาก็มาฝากน้องๆ
0: เห็นรูปแล้วที่ลงในเพจ
1: โอ้โหท่านผู้ฟังค่ะใครปลูกฝรั่งนะต้องใช้เลยอ่ะปุ๋ยแบ
0: บชมพูนะ
1: คือไม่มีพื้นที่สีเขียวเลย
0: น้อย
1: บางปิ้งปิ้งในความเป็นสีเขียวแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติดีมาก
0: ครับหวานอร่อย
1: ไปไหม
0: ไม่ว่างสิ
1: จริงๆพี่สาวส่งข่าวหน่อยสิคะฟังรายการอยู่คือไม่เชื่อว่าลุงดำกับพี่สาวไม่ฟังรายการ
0: ฟังนั่งยิ้มอยู
1: ่นะคะก็
0: แต่อยู่คนละฝั่งกันนะไม่นั่งใกล้กัน
1: คุณรู้เหรอคุณเคยไปหรอคุณไปเคยไปบ้านเขาหรอ
0: ไม่เคยพี่สาวจะนั่งอยู่บนบ้านส่วนลุงจะไปทำงานอยู่ข้างล่างจริง
1: เหมือนคุณเป็นไอ้นี่เลยอับดุลถามได้ตอบได้เห็นหมดเห็นทุกอย่างนะ
0: จริงไหมพี่สาวพิมพ์มา
1: ไม่พี่สาวนั่งอีกแคร่นึงลุงดำก็จะนั่งอีกแคร่นึงลุงดำก็นั่งเกาะวิทยุพี่สาวก็อาจจะทำอะไรนะข้าวต้มมัดไปด้วยทำอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พี่สาวก็มีแต่บอกว่าผีไปเก็บตรงนั้นนะไปเก็บ
0: เนี่ยใช่น่ารักนี่คือวิถีชีวิตครับ
1: นะฮะจริงๆค่ะมันแบบก็เป็นเรื่องราวของวิถีเราแหละ
0: บางทีนะคนที่แบบอยู่กันมานานๆพออายุเยอะๆครับคือจะมานั่งสวีทนั่งอะไรกันคือเขาบางทีเขาไม่มีเรื่องคุยกัน
1: มันหมดเรื่อง
0: มันต้องหาเรื่องใช้กันอะไรอย่างนี้แหละจริงมันต้องหาเรื่องคุยหาเรื่องใช้กันหาเรื่องทะเลาะ กันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: มันหมดเรื่องแล้วหมดแฟชั่นเรื่องกันเลยกัน
0: จริง
1: มันหมดแพชชั่นซึ่งกันและกันนะก็แล้วแต่แต่ว่าวิถีเกษตรเนี่ยเป็นวิถีชาวบ้านที่เราสัมผัสได้พี่ช้าง
0: ครับ
1: นะมันเป็นความสุขนะอย่างเหมือนพี่เกียรติได้เดินทางลงไปแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนคือแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะพี่ช้าง
0: ใช่
1: แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเลยท่านฟังมันก็ให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละบ้านนะไปบ้านแม่โสก็พ่อสวัยเนาะพ่อสวัยเขาก็เดินนุ่มของเขาแม่โสเขาจะเป็นแบบคือส่วนมากผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์สังคมหน่อยก็จะแบบออกตลาดไปขายของคือผู้ชายก็จะไม่ขายหรอกของอ่ะแต่ก็จะทำงานอยู่หลังบ้านนะก็จะแบบ
0: แต่ผู้ชายบางคนก็ไปแต่ห้ามเมียไป
1: ทำไมอ่ะ
0: ถ้าผู้ชายไปขายของแล้วเมียไปเนี่ยล
1: ู
0: กค้าจะไม่ค่อยซื
1: ้อ ลูกค้าก็น่าชอบซื้อกับผู้ชายหรออ
0: ืมชอบ
1: งั้นพี่เกียร์เปลี่ยนให้พี่ช้างขายของแล้วงั้นพี่เกียร์ไม่ขายก็ชอบผู้ชาย พี่เกียร์ไม่ขาย
0: อันนี้เราก็ขายผู้ชายไง
1: ผู้ชายแล้วผู้หญิงคุมเมียเพ่พี่ช้าง ขายผู้ชายได้ไงผู้หญิงคุมเงินทั้งนั้น 190% 190% เนี่ยจะเป็นผู้หญิงคุมเงิน
0: ครับ
1: จริงๆนะบางคนอาจจะไม่ถูกใจคุณเกียร์ก็ไม่ซื้อ
0: ว่ากันครับเรื่องราวของปุ๋ยแบล็คแคทนะแล้วก็เรื่องของยาราแบล็คแคทวันนะครับจำเป็นนะช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วตกจริง
1: ๆเชื้อราจำเป็นต้องใช
0: ้
1: จำเป็นจริงๆหลายคนบอกเชื้อราแพงอ่ะ
0: ไม่แพงจากแลกกับความปลอดภัยในชีวิต
1: มันปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
1: รักษาโรคได
0: ้
1: และป้องกัน
0: ด้วย
1: เอ้าโรคต้นไม้ไงเธอ
0: รักษาโรคต้นไม้โอเค
1: แล้วอะไรเนี่ยมันรักษาโรคของต้นไม้ได
0: ้แล้วทำให้เราเป็นคนยังไม่เป็นโรคร
1: ักษาโรคให้ต้นไม้ได้และยังช่วยปกป้องกันจากหนอนแมลงได้ดีด้วย
0: ครับ
1: อันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนน่ะได้มีโอกาสเปิดใจใช้เขาไม่แพงอย่างไรเหตุผลหรอกค่ะนะราคาเขาไม่ได้ตั้งมาแบบอุ๊ยไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ไปไม่ดีไม่เห็นผลเขาจะคืนเงินทำไมถ้าของเขาไม่ดีอยู่แล้วเรามาตั้งราคาแล้วก็ต้องเก็บผ้าไปไม่ดีกว่าหรอ
0: ครับ
1: มันนั่งอยู่อย่างนี้ทำไมนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจใช้นะคะว่าต่อไปใช้เราแล้วขอแค่7รอบถ้าใน7รอบนี้มันไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างไม่ดีกว่าของเดิมที่เคยใช้เอากลับมา
0: คืนเงินครับ
1: คืนค่ะคืนกันเลยนะคะคืนบางคนหายายคืนแล้วแต่น้องเกียร์เคยจะคืน
0: เนี่ยคืน
1: ค
0: ื
1: นแต่คืนแล้วไปให้ถึงบ้าน
0: ครับ
1: ไปให้ถึงบ้านขอให้บอกจริงๆค่ะไปมาแล้วไม่ใช่ไม่ไปนะไปมาแล้ว
0: แต่ไม่เจอ
1: ไม่เจอ เด็กจะพานักข่าวไปด้วยเลยไปแชร์ตัวเองเลยว่างานประสบผลสำเร็จและได้คืนเงินคนแล้วนะคะแต่ละสวนไม่ทราบเป็นไงพี่วรรณโชคบุตรครุฑตัดผลผลิตเสร็จแล้วหรือยังนะคะแล้วก็พี่สมเกียรตินะอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตามบนต้นไม้หรือยังไงวันนี้ไม่ได้ส่งข่าวคราวมานะคะใครที่ฟังรายการอยู่แล้วใช้ปุ๋ยแบคแคทน้องบอกน้องยูรีพรมด้วงกับพี่ช้าง
0: ครับอาจารย์ยูรีอ๋อน้องยูรีที่พัทลุง
1: ส่งภาพนาข้าวมาให้พี่เกียรติต้นข้าวสวยมากแข็งแรงมากนะคะก็ยินดีกับทุกแปลงนะคะที่เอาไปใช้แล้วเกิดผล
0: ครับ
1: นะทุกคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆ กับการใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะเราก็รอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ติดตามแหละเนี่ยจริงๆภาพนี้เรายังไม่ได้โพสต์นะพี่
0: ครับ
1: เนี่ยสวนที่พี่เกียร์บอกอายุ4ปีอะแล้วมีลูกแขวนไว้65ลูกต่อต้นอะ
0: ครับ
1: เขารอลุ้นว่ามันรอดหรือมันจะตายแต่พ
0: ี่ลูกมันเยอะ
1: คือจริงๆอายุ4ปีเนี่ย4ปีนิดๆเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะแขวนกันประมาณสัก 35-40 ลูกเน
0: ี
1: ่ย50ลูกแล้วอยู่ที่ทรงภูมิอ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุนะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นต้นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แต่มันไม่ได้อยู่ว่า1ปี2ปี3ปีแต่มันอยู่ที่ว่าเราสร้างทรงภูมิของเรามาใหญ่โตเพียงพอที่เขาจะรับหรือแบกภาระได้ไหมนะคะถ้าสวนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย4ปีก็จริงแต่ต้นเขาส่งพุ่มเขาอะมัน 5-6 เม็ดแล้วอะ
0: ครับ
1: มันก็สามารถแขวนลูกได้นะแต่การแขวนลูกเนี่ยอย่างทำทุเรียนอายุ5ปีหรืออายุ4ปีครึ่งเนี่ยแล้วถ้าคุณแขวนลูกแล้วคุณไปกดยอดด้วยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงต่อการตายสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคสุ่มเสี่ยงต่อการ ต้นโสมนะคะแต่ถ้าระหว่างคุณแขวนลูกแล้วคุณทำยอดด้วยเหมือนสวนของพี่ศักดิ์เนี่ยค่ะคุณก็ได้ลูกที่มันทรงสวยหนามสวยแม้กระทั่งทุเรียนปีแรกอย่างของคุณน้องพศอย่างเงี้ยที่ศรีสะเกษเหมือนของหลายๆคนที่เอาไปใช้แล้วทุกคนจะสวนปีแรกทำไมได้หนามหยีได้หนามแหลมได้ทรงสวยซึ่งประสบการณ์ประวัติการจากการทำสวนทุเรียนไม่มีใครได้เจอแบบนี
0: ้
1: แต่เราบอกว่าเนี่ยคือการให้อาหารที่ดีการที่เราบำรุงต้นได้อย่างสมบูรณ์มันก็ออกมาในเรื่องของรูปแบบของผลผลิตที่ดีค่ะพี่ช้างผลผลิตมันก็จะขึ้น AB แล้วก็ทรงมันจะสวยหนามมันจะสวยคือคุณได้ 4-5 พวงแล้วมันไม่มีไอ้เข้ไอ้โข่งอ่ะมันไม่เป็นสวนสัตว์อ่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือไม่มีเป็ดไม่มีเข้ไม่มีโข่งมันก็เลยทำให้คนที่ตัดสินใจเขามีความสุขกับการได้ใช้ปุ๋ยแบคแคท
0: ครับ
1: แล้วหลายคนก็ชอบคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ถ้าทำง่ายขนาดนี้คนสวนทุเรียนก็ไม่ต้องเครียดสิใช่คนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแค
0: ทคนที่ใช้แล้วเขาไม่เครียดกันตั้งนานแล้วครับ
1: เขาไม่เครียดค่ะท่านผู้ฟังแต่คนที่ยังเครียดอยู่คือคนยังไม่เคยเปิดใจใช
0: ้
1: คุณก็ยังต้องเดาทิศทางกันไปทุกรอบเพราะอากาศมันเปลี่ยนทุกรอบ
0: ครับ
1: นะคะเหมือนพี่ตุ๊กตาเนี่ยจากในญาติเนี่ยที่ท่าสาราก็โทรมาโอ้ต้องเครียดติดดกมากอย่างเงี้ยคือติดดกมากก็เรายินดีและดีใจด้วยเนาะดีใจกับผลผลิตที่ได้แต่ขอให้คุณใจนิ่งๆอยู่กับเราทั้งหนึ่งฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าการทำแล้วประสบผลสำเร็จแบบไหนทุกชนิดพืชนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปฉีดพอต้นมันหายโทรมก็กลับไปทำวิธีเดิม
0: ครับ
1: คุณก็ต้องกลับมาโทรมเหมือนเดิมอีกก็ยังมีอีกหลายร้อยแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเฉพาะฟื้นต้นให้หายโทรมได้เร็วพอต้นกลับมาดีถึงเวลาลงสารฉันก็กลับไปทำเหมือนเดิมอีกมันก็ต้องกลับมาโทรมอีกมันก็จะมีการตายรายปีอีกนะต้นตายอย่างที่สมบัตินะคงกระแดะอยู่ที่อำเภออยู่จังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะก็ต้นไม่ป่วยเลย อย่างของพี่สาวพี่พร
0: ครับ
1: ก็ต้นไม่ป่วยเลยน้องเกียร์แปลกจังเลยคือต้นไม่ป่วยนะคะของพี่จิ๋มนะของพี่ล้านอย่างเงี้ยค่ะของของน้าสาวที่บ้านตาขุนของน้องมิ้วพี่ช้างจำน้องมิ้วได้ไหมที่เขาใช้ปุ๋ยแบคแคทมาดีๆแล้วเขาก็หยุดในงานที่เราเจอกันที่สุราษฎร์อะแล้วเขาหยุดแต่ต้นโทรมแล้วก็กลับมาใช้ใหม่
0: กลับมาใช้ใหม
1: ่ตามเติมทุกอย่างคุณเอาไปใช้เถอะค่ะมันได้ผลดีจริงๆแต่ขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องมันจะยิ่งเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเราด้วยค่ะ
0: ครับนะครับปุ๋ยแบล็คแคทครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับยาราแบล็คแคทวันก็ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทครับคุณผู้ฟังครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อมาที่คุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยนะแล้วก็จังเป็นในส่วนของID Line นะครับได้ด้วยนะสำหรับเบอร์นี้นะครับ0634596939ครับ0634596939นะเบอร์นี้คุณผู้ฟังสามารถแอดมาทาง LINE แล้วก็สามารถที่จะทักมาสอบถามพูดคุยกับคุณเกียร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับในส่วนของหงเป่าสือนะครับของพี่สาวแล้วก็ลุงดำเนาะที่อำเภอปากพนังกันบ้างนะฮะ
1: น่ากินมากเลยอ่ะ
0: แล้วเป็นยังไง
1: น่ากินค่ะท่านผู้ฟังคุณโอ้โหผิวก็สวยดูดิ
0: ครับจะกินแล้วเหรอ
1: ไม่ที่
0: เขินอายแล้ว
1: คืออย่างไงเดี๋ยวน้องๆเขาได้กินแล้วแต่พี่เกียร์ยังไม่ได้กินถ้าพี่เกียร์มีพี่เกียร์ก็เอามาให้พี่ช้างสิน
0: ี่แล้วมันไม่ไอ้นั่นหมดเลยมันแดงแบบชมพูทั้งอันเลยอ่ะ
1: คือ
0: แล้ว
1: 4ลูก1กิโล
0: นี่หลักฐาน4ลูก1กิโลอะไรล่ะนี่กี่ลูกเนี่ยบนตาช่างเนี่ยมัน2กิโลอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่ไหม
1: โอ้4ลูก2กิโล
0: เนี่ยดูสิหลักฐานอยู่ทุกฟังไม่ได
1: ้หลักฐาน
0: เ
1: ออเออใช่4ล
0: ูก2กิโลแล้วมันเอาออกไปซีกนึงแล้วนะคุณเกียร์เห็นไหมไอ้ลูกแรกอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: เห็นไงในไลฟ์ก็ลูกหน้าไงอ๋อ
1: ล
0: ู
1: กคนละเครื่องคุณเกียร์ดูจากมือถือที่พี่สาวส่งมาให้กับท่านผู้ฟังจริงๆคือใช้เถอะค่ะ คืออยากกราบให้ใช้จริงๆเลยเพราะคุณได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยบาแคทจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังคือปลูกอะไรก็ใช้เถอะดอกกุหลาบหน้าบ้านดิฉันหน้าออฟฟิศเนี่ยก็สวยงามเลยก็คือใบเขียวใบมันดอกก็ดก
0: มันเป็นทรายด้วยอ่ะดูเนื้อมันสิ
1: ไปดีกว่าไป ไปสวนดีกว่า
0: โอ้เนื้อเป็นทรายเหมือนแตงโมเลยเน
1: า
0: ะ
1: หวานมากด้วยเหร
0: อ
1: พวกนี้ก็ได้ชิมกัน
0: ดูสิ
1: โอ้เนี่ยน่ากินจริงๆเลยนะเมล็ดก็ไม่มีค่ะท่านผู้ฟังนะแล้วก็เฮ้ยใครซื้อได้นะเนี่ยติดต่อพี่สาวบัวคงไปนะคะซื้อได้เลยอุดหนุนได้เลยแล้วก็แปลงนี้เนี่ยไม่ใช้ยาหนอนยาแมงก
0: ็
1: ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราและแคทวันโคตรคุ้มเลยเขาซื้อไปตั้งแต่สมัยที่เราทำโปรโมชั่นน่ะพี่ช้าง
0: ยังไม่หมด
1: วันนั้นเอาไปหลายชุดไงนะแต่รอบนี้ตอนแรกลุงดำบอกเอ้ยมันเปลืองปุ๋ยมันแพงต้องค่อยๆใช้อย่าใช้บ่อยพอเดี๋ยวนี้ไปบอกวิธีการใช้ที่ถูกต้องกลายเป็นมีความสุขมากขึ้นเพราะผลผลิตมันเยอะลูกออกมาผิวแววอันนี้ไม่ได้ดูนะว่าเขาตัดก้นเหมือนเดิมไหมบอกไปว่าอย่าตัดไหมตัดก้นไหม
0: ไม่ตัด
1: หรอเมื่อก่อนต้องไปตัดก้นท่านผู้ฟังทำฝรั่งเมื่อก่อนต้องไปเห็นไหมที่กลีบที่มันเป็นกลีบดอกมาค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะอยู่ที่ก้นฝรั่งเห็นไห
0: ม
1: เขาต้องไปปลิดกลีบนั้นออกเพื่อต้องการที่จะไปลดการอยู่ที่อยู่ของเพลี้ย
0: นี่ไงในไลฟ์เนี่ยเห็นไหม
1: แล้วทีนี้เนี่ยมันพอพี่เกียรติได้เดินสวนนะการที่พี่เกียรติเดินสวนเนี่ยเราไปพัฒนาเนาะเราไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเราบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าเว้นสักต้นหนึ่งดูสินะคะว่าไม่ต้องเอาไอ้เนี้ยออกไม่ต้องเอาที่ก้นมันออกอะค่ะพี่สาวจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยนะแต่เราต้องฉีด Black Cat กับ Black Cat 1เนี่ยก่อนที่จะเข้าห่อพี่ช้างเราต้องฉีดอัดเข้าไปก่อนนะเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของหนอนของเพลี้ยนะก็กลายเป็นว่าผลผลิตของเราก็ดีรูปทรงก็สวยมันอยู่แบบสมบูรณ์แบบมันไม่ตัดมือตัดเท้ามันอ่ะพี่ช้างเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ฟังเข้าใจนะคะนี่แหละก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้คนที่กลุ่มฝรั่งคุณใช้เถอะค่ะแล้วคุณไม่ต้องอยู่กับเคมีสมัยก่อนบ้านเนี้ยเขาก็ต้องใช้ยาหนอนยาแมงนะคะแล้วก็ตัวเขาที่ใช้แพงกว่าการใช้แบล็คแคทอีกผลผลิตก็ไม่ดีนะตอนนี้พอใช้กับแบล็คแคททั้งหมดกลายเป็นว่าผลผลิตมันดีต้นที่มันเคยแกร่งๆมันก็เติบโตได้ดีด้วยก็เท่ากับว่ารอบสระนั้นก็ให้ผลผลิตได้ทั้งหมดแบบเป็นกอบเป็นกำทุกสายพันธุ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นแดงปัตตูยานะคะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีอะไรสักอย่างนึงนะยี่ห้อมันมีปัตตาเวียด้วยมีปัตตาเวียมีแดงปัตตานีนะแล้วก็มีหงเป่าสือจะปลูกเยอะสุดคือหงเป่าสือค่ะพี่ช้างก็ถือว่ากิโล50บาทหน้าสวน
0: ค
1: ุณไปซื้อได้เลยหน้าสวนนะคะ50บาทนะวันนี้นะเมื่อวานนะที่คุยกันว่าอย่างนี้แล้วกลับมาแล้วเนี่ยก็อยากไปหานะคะพี่สาวค่ะอยากไปกินนะคะน่ากินมากๆเลยข้างในสีแดงจริงค่ะมะพรขานะคะจริงๆค่ะแล้วก็ของเขาอร่อยด้วยนะคะเนื้อจะกรอบนอกนุ่มในหวานฉ่ำนะต่อให้สุกมากก็ยังเป็นเนื้อกรอบมันจะไม่หยุยๆเหมือนคนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันเนื้อจะหยุย
0: ๆ
1: แต่สำหรับของเราเนี่ยเนื้อจะอร่อยมากก็มีส่วนสุพนุชอีกส่วนนึงนะเขาไปขายที่ตลาดอตก.พี่ช้างก็ได้กิโลตั้งร้อยกว่าบาทนะเป็นลูกค้าปุ๋ยแบคแคทเช่นกันนะสวนสุพนุชซึ่งเป็นแปลงที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามแล้วระหว่างอกระหว่างร่องระหว่างต้นน่ะเขาก็ปลูกหงเป่าสือแล้วไม่มีเวลาห่อเราก็ว่าขอแค่ฉีดพ่นนะดูผิวอาจจะไม่สวยแบบ 100% ทั้งหมด คือข้อเสียของเราอ่ะพี่ช้างถ้าคุณไม่ห่อเนี่ยผิวมันจะเขียวผิวนอกมันจะเขียวไม่ว่าจะเป็นแป้นสีทองไม่ว่าจะเป็นกิมจูคือมันจะเขียว
0: ครับ
1: นะฮะบางคนฝรั่งเขาอยากได้ที่มันขาว
0: ๆ
1: อยากได้ขาวๆไอ้นี่คุณต้องใช้ห
0: ่อ
1: ต้องเอาถุงไปห่อค่ะมันถึงจะได้ผิวที่ขาวนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาห่อแต่รับประกันว่ามันอร่อยมันคำว่าเขียวหรือขาวเนี่ยเขียวก็ดีนะ
0: ครับ
1: มีอะไรนะคลอโรฟิลอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคลอโรฟิลก็ดีเออวิตามินซีก็สูงไงก็ดีมันมีข้อดีนะเราก็ลองดูนะคะลองเปิดใจอ่ะวันนี้สิ่งที่เราหยิบยื่นคือความปลอดภัย
0: ครับ
1: สิ่งที่เราหยิบยื่นให้กับพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรนอกจากความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของปุ๋ยที่มันคับแก้วจริง นะคะหลายๆคนเนี่ยมีทักมาเนาะทางหน้าแฟนเพจเขาจะไปเห็นยี่ห้อหนึ่งเนาะย
0: ัง
1: ไม่ขออนุญาตออกชื
0: ่
1: อแต่ขายอยู่ที่650บาท
0: ขยันยิงแอดมากช่วงเนี้ย
1: ใช่ เขาเอาภาพของเกียร์ไปทั้งหมดเลยนะคะเอาภาพของแบล็คแคทไปทั้งหมดแต่ว่าไปเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเอง
0: พยางเดียวไหมรู้สึกว่า
1: สอง
0: พยางใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วมันขึ้นบ่อยอยู
1: ่แล้วก็หลายๆคนก็ทักมาถามนะ
0: อันนี้กันไหมคะ
1: อันนี้อยู่ในกรรมการดำเนินคดีอยู่นะเพราะถือว่าเป็นการทำผิดร้ายแรงมากๆนะ คุณไม่ทำงานคุณนั่งอยู่ห้องแล้วคุณก็มาดัดแปลงแล้วคุณก็มาหลอกประชาชนคุณมา
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู
0: ้ไอ้นั่นคือมันไม่ได้ใช้ของเขาแน่นอนแหละที่เอาภาพไปมันคือลูกค้าที่ใช้ของเราคือใช่
1: ใช่นะก็ลองพิจารณาด้วยนะแต่ละคนนะคือจริงๆแล้วแบล็คแคทเราไม่มีราคาที่แตกต่างไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะนะคะนอกจากคุณไปซื้อในแพลตฟอร์มอื่นแล้วคุณมีรหัสสมาชิกอยู่ที่จะไปทำส่วนลด
0: ครับ
1: อันนี้ก็ทำได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่ช่องทางการซื้อขายของแต่ละคนนะแต่ถ้าคุณไดเรกหรือติดต่อมาโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะได้คำปรึกษาเราจะได้ช่วยกันดูแลนะก็แลกกันนะคะถือว่าแลกกันนะแลกกันได้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วคุณก็มีคนดูแลด้วยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงสวนทุกแปลงแต่เราก็
0: ปรึกษาก
1: ันทางโทรศัพท์ได้เดี๋ยวนี้โลกมันแค่เอื้อมเองนะคะโลกมันอยู่ในมือเราเท่านั้นนะขอแค่ให้เราเปิดใจนะ2ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำมาเพื่อที่จะทำให้การทำเกษตรเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและดีขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยราคามันอาจจะเหวี่ยงขึ้นลงอยู่บ้างนะคะในเรื่องของผลผลิตแต่สิ่งที่ทำให้คุณได้คือน้ำหนักคุณภาพเบอร์ AB ของคุณเยอะแน่นอน
0: ครับ
1: เยอะแน่นอน
0: สวัสดีคุณแม่ธนชาชุมคงด้วยนะครับลุงช้างกับคนสวยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ 15:38 นาทีครับไปต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันโทรมาที่เบอร์0634596939แถมเพลงจากวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองครับเพลงนี้ชื่อว่าโกดัม

0: ชื่อเพลงว่าโกดัมนะครับสำหรับบทเพลงจากวสันต์17แล้วก็วงไม้เมืองนะสำหรับบทเพลงนี้นะความหมายดีแล้วก็เพราะด้วยนะครับ15นาฬิกากับ42นาทีคุณผู้ฟังต้องการปุ๋ย Black Cat นะครับวันนี้ก็1ชุดนะราคา 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2นะครับแล้วก็ซื้อยกลังนะเป็นราคาส่งนะมีทั้งหมด24ชุดราคาลังละ 37,920 บาทนะคุณก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังนะครับส่วนยาราแบล็คแคทวันนะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดเลยนะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงกันได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับก็1ขวดเนี่ยราคา 1,540 บาทซื้อ1ลังมีทั้งหมด12ลิตรนะครับราคา 17,520 บาทครับคุณผู้ฟังติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลย0634596939ครับ0634596939
1: ค่ะมีคนโทรมาแล้วพี่ช้างป้าสี
0: ครับ
1: พระพรหมอำเภอพระพรหมค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆสถานีวิทยุสมทรนคร
1: ป้าสีข้าวยำที่ข้าวยำเครื่องที่อร่อยมาก
0: อ๋อเป็นข้าวยำเครื่อง
1: ข้าวยำเครื่องค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาหารสำหรับนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเครื่องแกงมาคลุกกับผักกับข้าว
0: ใครที่ชอบรสจัดจ้าน
1: โอ้ยอร่อยมากที่พูดน้ำลายเต็มปากเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปยอด2ยอด3นะป้าสีนะ
0: ครับจะไปใช้กับทุเรียน
1: ป้าสีนี่มีทุเรียนมีมังคุดมีมะเขือมีทุกอย่างแหละรอบบ้านนะคะป้าสีเนี่ย
0: ฉีดใบพาโหมด้วยถ้าทำข้าวยำอ่ะ
1: ใช่ป้าสีฉีดหมดเลย
0: ค
1: ือป้าสีเนี่ยนะได้เงินสมัยก่อนนู้นตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกใช่ไหมคะเขามีเงินให้กับเกษตรกรหรือเงินน้ำท่วมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยป้าสีได้มาหมื่นกว่าบาท
0: ครับ
1: ป้าสีเอาหมื่นกว่าบาทเนี่ยค่ะมาปลูกต้นไม
0: ้
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะ
0: ครับ
1: คือได้เงินช่วยเหลือมาแล้วเป็นการลงทุนต่อแล้ววันนี้ป้าสีได้เก็บเกี่ยวแล้ว
0: ครับ
1: นะได้ไรได้จากสวนแล้ว
0: หนึ่งหมื่นบาทที่ได้มายังไม่หมดใช่ไหมแล้วมันมาต่อเพิ่มที่บางคนเอาไปซื้อจับจ่ายคือมันหายไป
1: เกลี้ยงแล้ว
0: ใช่
1: ไปซื้อก็คือลงกระเพาะไปหมดแล้วแต่ของป้าสีเนี่ยเลือกที่จะไปเอาพันไม้มาปลูกนะคะแล้วป้าสีก็โทรเข้ามาเมื่อสักครู่ค่ะบอกว่าเนี่ยลูกเกี้ยมาเอาเบี้ยมาคืนกันตานี่ปลานี่โซลังใหญ่มาเลยสามเบิ้ล 7,920
0: นี่จะได้ฟังรายการอยู่ใช่ไหม
1: ฟังรายการอยู่ลูกเกียเอามาคืนเลยนะแล้วลูกเกียที่รักเลยนะ เราไปช่วยปลื
0: ้
1: ช่วยเกินช่วยเอาปลื้ปลื้นี่นึ่งจุดแล้วได้ยอดหนึ่งเขาเรียกว่าฉีดไป7รอบ หนึ่งชุดใบแบบแก่สวยงามแล้วนะคะยอด2มาลูกเกียร์มาที่สวนป้าหน่อย
0: ครับ
1: นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าไปเนี่ยป้าก็ทำเครื่องแกงข้าวยำไปด้วยแล้วกัน
0: นะแล้วซาวให้กินด้วยแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือนะซาวมือเปล่าๆอร่อย
1: ป้อนกันตะกัน
0: ถ้าซาวใส่ถุงมือมันไม่อร่อย
1: มันเผ็ดมันแสบมือมันเป็นเครื่องแกงเดี๋ยวเกียร์พาดีเจช้างไปด้วยนะป้า
0: ซาวม
1: ือ ก็ถือว่าคือถูกใจนะคะป้าก็ฉีดคลุมทั้งต้นและฉีดดินนี่แหละค่ะเป็นการฟื้นฟูต้นนะท่านผู้ฟังคือจริงๆป้าก็ใช้เรามาสักระยะแล้วก็ใช้บ้างหยุดบ้างนะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างก็เห็นแล้วว่าการใช้เป็นยังไงและไม่ใช้เป็นยังไงป้าก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฟื้นฟูตั้งแต่รอบเนี้ยจนถึงจะทำดอกทำอะไรเนี่ยก็คงวางใจไว้ที่แบล็คแคททั้งหมดก็อยากจะให้วันเนี้ยเป็นการฟื้นต้นที่สวยงามมากแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกนะป้าสีนะป้าสีโทรหาลูกเลยนะโทรหาเกียร์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูเพื่อจะวางแผนในการทำผลผลิตกันต่อว่าจะต้องทำแบบไหนใบสองก็ได้ค่ะป้าทำใบสองเสร็จจะขึ้นใบสามเนี่ยป้าก็โทรหานะเกียร์ก็จะได้วางแผนไปให้ป้านะคะแล้วก็ไปกินข้าวยำด้วย ไปเก็บอันนี้ด้วยนะพี่ช้างข้างบ้านแกปลูกยอดผักเยอะเลยไม่ว่าผักหมุยรู้จักผักหมุยไหมคะท่านสิริพัฒน์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: ผักหมุยไว้กินกับมันจะมีกลิ่นฉุนๆหอมๆประหลาดๆสักอย่างแต่มันอร่อยค่ะท่านผู้ฟังเขาไว้กินแก้มกับพวกข้าวแกงไปกินแก้มกับขนมจีนอย่างเงี้ยของป้าเนี่ยกินกับข้าวยำนะก็จะอร่อยมากก็คือเขามีหมดอ่ะข้างบ้านนะก็ถือว่าการเลือกใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันข้อดีนะแล้วเป็นบุญส่งเสริมต่อให้เกียร์ด้วยก็คือ ไม่เป็นเคมี
0: ครับ
1: ที่ทำให้ทั้งหลานหรือว่าแม้กระทั่งคุณป้าถึงอายุมากแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็หลานเล็กๆ เนี่ยได้อยู่ในสวนอย่างมีความสุข
0: ครับ
1: ได้โอโซนที่ดีนะจะได้ไม่ต้องไปเป็นมลภาวะทางอากาศที่มีกลิ่นเหม็นอยู่กับเคมีอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ป้าตัดสินใจเนาะป้าก็ขายพืชผักสวนครัวด้วยค่ะพี่ช้างนะคะมีถั่วมีมะเขือ
0: ครับ
1: มีเยอะแยะไปหมดเลยมีพริกคือเขาใช้หมดแล้วเป็นแปลงที่เนี่ยพอเหลือจากทุเรียนนะป้าก็มาฉีดมะเขือที่มันกำลังจะตายลูกเกียดูมันฟื้นแล้วเก็บขายได้อีกนะเราก็นี่แหละมันเป็นความที่เรายินดีกับทุกคนอะค่ะที่ได้มีโอกาสตัดสินใจใช้เนาะอย่างของท่านสิริพัฒน์เองเนี่ยพี่เกียร์ก็อยากให้ท่านเนี่ยฉีดไม้ดอกไม้ผลฉีดทุกอย่างอะ
0: ตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพแล้วแหละมึง
1: เอาจริงเหรอทำไมอะ
0: เป็นหนุ่มกรุงเทพ
1: เหรอ
0: เป็นหนุ่มแบงคอก

0: สมเด็จเกื้อกูลนี่คือใช่ป้ากุหลาบไหม
1: ใช่ป้ากุหลาบไหมคะซึ่งป้าเองก็ใช้แบ็คแคทมาตลอดนะคะในสวนทุเรียนนะคะดีเจทั้งสองท่านค่ะป้าอยู่ที่อำเภอเขาพระทองจังหวัดชะอูนะน่าจะเป็นป้ากุหลาบนะจังหวัด
2: อะไรอ๋ออำเภอชะอวดจังหวัดนคร
1: ตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ครับ
1: นะคะนะคุณธรรมนูญจันชีระบอกว่าคุณเกียรติสวยคุณช้างหล่อครับ
2: ขอบคุณครับ
1: โอ้ชอบรายการนี้มากเลยครับนะคะขอบพระคุณนะคะไม่ทราบฟังกันอยู่ที่ไหนนะส่งข่าวด้วยนะคะใครฟังกันอยู่ที่ไหนก็ได้หมดในทั่วประเทศไทยนี้ปลูกพืชอะไรอยู่วันนี้ขอให้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะคุณจะได้ทำเกษตรแบบปลอดเคมีนะคะ
2: แล้วต้นทุนคุณลดแน่นอนไม่ต้องห่วง
1: ลดล้านเปอร์เซ็นต
2: ์ครับลดต้นทุนลดแน่นอน
1: นะคะไม่มีใครเพิ่มต้นทุนแน่ๆถ้าคุณใช้ตามที่เราแนะนำนะนี่ก็เป็นทางเลือกมีเป็นทางรอดนี่เป็นทางที่คุณต้องเปิดใจตัวเองนี่เป็นทางที่คุณต้องลงมือทำแล้วล่ะค่ะปฏิวัติตัวเองหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันไม่เคยดีขึ้นเลยคุณลองเปลี่ยนดู อยู่กับเราหนึ่งฤดูกาลไม่ดีขึ้นเราคืนเงินทุนสำหรับการลงทุนกับปุ๋ยแบคแคทให้คุณทุกบาท
2: ครับ
1: ทุกบาททุกสตางค์จะทำคืนให
2: ้
1: นะคะ
2: ครับผลชันสูตรหญิงชายเสียชีวิตในรถนะฮะเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงและก็ฝ่ายชายก็เดินทางมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นห่วงกันนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการไปบุกจับร้านแก๊สเถื่อนครับคุณผู้ฟัง
1: แก๊สเถื่อน
2: คือเขาเอาถังแก๊สที่หมดอายุครับแล้วมาพ่นสีให้เหมือนใหม่แล้วก็เอามาขายต่อให้กับบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าซึ่งจากการตรวจสอบร้านขายแก๊สแห่งหนึ่งในตำบลคลองมะเดื่ออำเภอทุ่งกระแบนจังหวัดสมุทรสาครพบถังก๊าซหุงต้มมีทั้งถังเปล่าถังบรรจุก๊าซรวม538ถังครับแล้วก็ตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมครับแล้วก็ขัดสนิมครับ
1: อันตราย
2: แล้วก็พ่นสีใหม่ด้วยครับ
1: อันตราย
2: เพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่นะแต่มันอันตรายไงมันอาจจะ
1: เขาขายราคาถูกไหมล่ะ
2: มันก็น่าจะราคาปกติมันอาจจะเป็นราคาปกติว่าต้นทุนของตัวเองอ่ะถูกไหมก็จะถูกลงตัวเองได้กำไรมากขึ้นนะซึ่งมันจะทำให้เกิดเรื่องราวของเพลิงไหม้หรือว่าการระเบิดได้นะฮะไม่อยู
1: ่อันนี้อันตราย
2: อันตราย
1: อันตรายจริงจริงแล้วพวกเราเนี่ยในบ้านเรือนนะเราจะซื้อแก๊สก็ขอให้เป็น
2: มันมีระเบิดอยู่ในบ้านนะคุณต้องคิดแบบนี้นะ
1: จริงค่ะ
2: อืม
1: จริงจริงเกียร์เคยเจอแบบแก๊สรั่วค่ะในร้านตังเกียร์พี่เกียร์เจอนะตอนนั้นกำลังอุ้มทองอยู่ด้วยท่านผู้ฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกคนต้องมีสติเนาะสตินี่สำคัญที่สุดเลยพี่เกียร์มีเด็กอยู่ในร้านสมัยนั้นตั้งประมาณสัก20คน
2: ครับ
1: แต่ลูกค้าเนี่ยคือเต็มร้านแล้วแก๊สอ่ะมันเกิดรั่วสายมันหลุดด้วยความที่มันอัดฉีดแรงอ่ะสายมันหลุดค่ะท่านผู้ฟังไฟคุกในห้องครัวเลยค่ะแต่พี่เกียร์ยืนอยู่หน้าบ้านทุกคนวิ่งกรูออกมาข้างนอกหมดเลยมีพี่เกียร์วิ่งอุ้มท้องสวนไปแล้วก็ไปปิดถังแก๊สแล้วผ้าคลุมคือทุกอย่างอ่ะมันต้องมีสติจริงๆค่ะนี่คือเรื่องที่เราจะถ้าวันนั้นพี่เกียร์ก็หลุดด้วยเนี่ยมันเกิดความเสียหายแน่เพราะเราเป็นอาคารพาณิชย์เนาะเราเป็นอาคารพาณิชย์แล้วระบบอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเซตร้านมาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกก็เป็นประสบการณ์ให้หลายๆคนเนาะเวลาเราตั้งร้านมาเนี่ยแรกเริ่มด้วยเงินทุนเนาะการที่มาเปิดกิจการร้านอาหารเงินทุนเราไม่ได้เฟื่องฟูแบบจัดมาเป็นระบบแบบเต็มสตรีมแบบระบบเดินทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ค่ะตอนนั้นมันมาจากการที่เราเริ่มต้นแบบคนเงินทุนน้อยอะไรที่พอข้ามไปได้เราก็จะข้ามพอเกิดเหตุเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลงทุนเงินแสนเพื่อเดินระบบแก๊สที่ปลอดภัยมีหัววาล์วแบบอย่างดีนั่นแหละมันเป็นการที่บีบบังคับก็เสียน้อยเสียยากนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหตุการณ์พอมันเกิดแล้วมันมากอะค่ะมันต้องแก้ไขมันต้องทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเลยแต่มันไม่ได้ตุ้มๆนะมันไม่ได้ตุ้มๆเหมือนบ้านพี่เกียรติถังแก๊สจะเยอะมากนะมันก็จะเลยไปใช้ระบบห้างร้านคุณจะเห็นไหมว่าเวลาห้างร้านเขาจะมีร้านอาหารอยู่ในห้างใช่ไหมเขาจะแบบถังแก๊สจะอยู่ข้างนอกนะคะให้อากาศมันโปร่งๆนะคะแล้วก็เขาเดินสายเดินท
2: ่อ
1: ซึ่งสายและท่อเนี่ยมันต้องเป็นการตรวจเช็คตลอดตรวจเช็คแบบไหนเวลาเราเปิดแก๊สนั้นท่านผู้ฟังเราก็แค่เอาฟองอะ
2: ครับ
1: ฟองสบู่มาลาดๆบนท่อเราจะรู้เลยว่าตรงไหนรั่วไม่รั่วหรือถ้าคุณ จมูกเราอะนะเรามีกลิ่นอะถ้ามันดูผิดปกติว่าแก๊สมันออกมากเนี่ยคุณ

0: ต้องไปปิดก่อนแล้วคุณต้องเช็คว่ามันรั่วตรงไหน
1: อ
0: ันนี้คือความปลอดภัยในบ้านเรือนในครัวเรือนนะคะเราจำเป็นมากๆนะถ้าเกิดขึ้นแล้วขอให้มีสติ
1: ครับ
0: สติจะควบคุมทุกอย่างได้อย่างดีเลยนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้เนาะก็เป็นเรื่องราวของความปลอดภัยนะครับเชื่อว่าทุกบ้านก็น่าจะมีถังแก๊สนะครับยกเว้นบ้านผมนะครับ
0: คนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาจะมีเป็นระบบไฟฟ้าค่ะ
1: เขาไม่ได้ใช้
0: เขาไม่ได้ให้ใช้แก๊สเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นห้องชุดแต่มันเวลาไหม้มันไปทั้งตึกนะคะนี่ไงคุณสมเด็จก็คุณบอกใช่ค่ะป้ากุหลาบเองขอบคุณนะคะที่น้องเกียรติจำป้าได
1: ้
0: นะคะแล้วก็คุณธรรมนูญบอกว่าฟังจากอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอเพลงมาด้วยมูกล่อเด็กมูกล่อของเบ่าวีค่ะนะติดตามแล้วก็ชอบรายการนี้มากขอบพระคุณนะคะพี่ธรรมนูญนะคะใครอีกล่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของเรานะคะก็มีอะไรขัดตกบกพร่องนะคะใครอยากจะเสนอแนะเรื่องอะไรก็เสนอแนะมาได้นะเอาที่แบบไปแล้วมันเป็นการพัฒนาต
1: ่อ
0: เป็นการส่งต่อเช่นคุณมีทริคมีเทคนิคมีองค์ความรู้ใดๆที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วอยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องภาคเกษตรคนรุ่นเก่าก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นทริคเป็นเทคนิคเป็นอะไรนะเขาเรียกปูมปัญญาที่อยากจะส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการนอนเพลี้ยแมลงหรือการอยู่แบบไม่เป็นเคมีอะค่ะถ้าเรามีองค์ความรู้ก็ให้ลูกหลานช่วยกดเบอร์โทรมานะคะแล้วเราจะได้พูดคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์ค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะฟังกันที่ไหนนะทั่วประเทศไทยนี้จากทางเหนือทางอีสานทางภาคตะวันออกทางภาคใต้ใครมีองค์ความรู้ใดๆที่อยากจะเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆที่ทำเกษตรด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเนาะพี่ยังเนาะ
1: ใช่
0: ที่จะส่งต่อนะก็บอกเล่าพวกเรามานะเราขอเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องภาคเกษตรนะการเกษตรของเราเราต้องนำพาภาคเกษตรของเราให้รุดหน้าให้รุดหน้าไม่ว่าจะเป็นรุดหน้าในเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะความดกความได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วยังต้องคงในเรื่องของการสร้างความสมบูรณ์ปลอดเคมีและที่สำคัญสุดคือช่วยกันลดต้นทุนในการผลิตด้วยนะและแคทเราเนี่ยลดต้นทุนให้คุณแน่นะคะแล้วก็คุ้มแน่คุ้มค่ะนะบอกได้คำเดียวต่อให้คุณซื้อปลีกคุณก็ยังคุ้มนะคะในการที่จะใช้แล้วมันเกิดผลประโยชน์อย่างดีเลยสำหรับทุกคนที่ทำเกษตรแล้วก็ทุกชนิดพืชด้วยนาข้าวยางพารานะคะมันสำปะหลังไร่พริกแตงโมแตงกวานะผลไม้มังคุดเงาะลำไยลิ้นจี่ส้มโอหรือเป็นทุเรียนนะแล้วก็หญ้าทุกอย่างทุกสายพันธุ์ชนิดพืชคุณสามารถใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ได้นะคะเพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำมาให้กับทุกชนิดพืชเพราะพืชต้องการอาหารอยู่แค่3อย่าง
1: ครับ
0: ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมซึ่งเราเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมซึ่งรวมเอาไว้ทุกตัวในปุ๋ย Black Cat แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเลือกใช้เชิงเดี่ยวอีกแล้วนะคะแล้วก็ทำให้การใช้ปุ๋ยทางดินลดลงจากเดิมถึง 40% ด้วยนะคะฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเจอกันเหมือนเดิมเนาะทางสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วครับในช่วงเวลา 14:00 น.ถึงเวลา
2: 10:00 M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.สถานี
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและ ังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซถุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่สถานีส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกลุ่มในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหรัฐอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ่อจำกัดมหาชน
1: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าออกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่
1: ๆลองเลย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียMCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

เปิดรายการชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยผลงานของ The Allen Project กับเพลงแทนความห่วงใยแล้วก็ตามด้วยมลิลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้าตอนที่เขาประท้วงกันเนาะพี่เขาก็ไปร้องเพลงเราจำได้เราไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตที่ซอยหลังน้ำนะโรงละครอัปสราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าปลายฟ้าเป็นผ่านฟ้าเนี่ยตอนนั้นเขาประท้วงกันอยู่ที่ผ่านฟ้ามลิลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้านะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้พี่ปันไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงเก็บใจฟังสบายสบายทั้ง3เพลงฟังแล้วก็แบบรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมฟังอยู่ที่ทางสถานีขนาดคุยไปด้วยกับคุณผู้ฟังที่ทักทายกันอยู่ใน TikTok นะครับยังหลับได้อ่ะหลับคาไมโครโฟนหลับไหนดีไม่รู้ว่าน้ำลายไหลยืดหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของเรานะครับวันนี้อยู่กับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับทุกคนก็เรียกว่าถ้าหอบผ้าห่มออกมาได้ตอนนี้ก็เรียกว่าหอบมาแล้วนะครับผ้านวมตอนนี้ก็ผมก็ต้องเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วครับไม่ไหวครับผมเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่เปื่อยไม่เน่ากันเลยทีเดียวถ้านั่งกันอยู่ตรงนี้อากาศเย็นมากๆนะครับก็ต้องดูแลเครื่องไม้เครื่องมือของเราครับผมก็เลยต้องทำให้อากาศตรงนี้เย็นมากเป็นพิเศษเสียงผมก็เริ่มที่จะตุยๆแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าเสียงบวมๆนะเพราะอากาศมันเย็นนะครับหวานวานๆอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณไปจนกระทั่งถึงเวลา 17 นาฬิกานะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการจัดรายการโดยคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับจะพากลับไปฟังเพลงลูกทุ่งกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นน้องลูกตาลใช่ไหมน้องลูกตาลก็จะมาจัดรายการร่วมกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับก็เป็นข้อมูลเป็นเกร็ดอะไรต่างๆที่ท่านจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งในยุคนู้นยุคไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เรานะถึงจะเกิดไม่ทันแต่เราก็จินตนาการตามได้นะฟังแล้วเพลินๆ นะครับได้ข้อมูลดีๆอะไรเยอะแยะเลยส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงสากลนะครับก็ลองไปฟัง Beautiful Music นะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลตอน 5:00 น.ทาง 94.5 นะครับหรือว่าทางสุชาติ radio.com ก็ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รณรงค์เหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขียนจดหมายมาคุยกันเขียนมาสำหรับรายการนี้ก็ได้นะครับหวานวานๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยส่งมาถึงตนมาส่งมาถึงผมนะเย็นมากนะปากพูดไม่สดละเรียกว่าไม่ถูกครับส่งมาถึงผมนะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327เขียนมาบอกด้วยนะครับว่าฟังรายการของเราอยู่ที่ไหนอยากจะแชร์อะไรอยากจะแนะนำเพลงส่งมาเลยครับผมจะได้นำเพลงที่คุณอยากฟังเนี่ยเอามาเข้าในลิสต์ของเรานะครับเวลาที่เราจะจัดเพลงเนี่ยเราก็จะเรียงมาให้มันเข้าให้มันกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันฟังแล้วมันเพลิดเพลินไม่มีสะดุดไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้นะครับนี่สวัสดีคุณมังกรคุณอาทิตย์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีคุณที่ผมสงสัยต้องไปเรียนภาษาพม่าแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกนะคุณสุชาดาศรีสังนะครับสวัสดีครับผมอ่ะให้ฟังอีก3เพลงในช่วงนี้นะครับพี่ตั้มสมประสงค์กับเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นส่วนนันทิดาก็จะมาบอกว่าเขาเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ข้างเตียงนะแล้ววิยดาโกมารกุลนานครมากับเพลงปล่อยใจฝันครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับปล่อยใจฝันเสียงของวิยดาโกมารกุล ณนครและก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นเสียงของนันทิดาแก้วบัวสายเขียนไว้ข้างเตียงเราเปิดช่วงที่2ของชั่วโมงที่4ของเราด้วยเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาจากทาง TikTok นะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปร้องเพลงคาราโอเกะคุณสมพงษ์บอกว่าจบรัฐศาสตร์การทูตแล้วไปทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างหรือเปล่าครับผมจบรปศนะครับรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าบริหารรัฐกิจนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ควรจะต้องไปทำงานอยู่ที่อำเภอนะแต่ก็ไม่ได้ไปทำนะครับคุณลุงรักบอกตอนร้องดังเม็ดทรายแล้วคุณหนึ่งจักรวาลเล่นดนตรีไพเราะมากค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับคุณตองเองมาทักทายเรานะครับคุณซับเองคุณบอยคุณยูเซอร์สะ6313ฝั่งนี้ก็มีคุณชุติรัตน์นะครับมาทักเรากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับฝากส่งหัวใจกดเลิฟกดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากรีโพสต์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับจะได้เห็นกันเยอะๆครับผมอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับลูกบิวลูกบิวโลกเบี้ยวนะครับกับเพลงรักโลกาภิวัตน์ส่วนวง XYZมากับเพลงแอบเจ็บแล้วก็ให้ฟังเสียงของคุณแอนนาโรดรุ่งเลิกกับเพลงเก็บน้ำตา

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 ตัม 8 ขวดแถมขนาด3 ตัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400-1000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Lamazon Cream มีตัวยาโคไตรเมอร์โซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

เป็นเพื่อนคลายความเหงานะครับนี่มันเหลือเมื่อไหร่ไม่กี่นาทีเราก็จะต้องลงจากไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็ต้องหมดเวลาของเราในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการจัดรายการของน้องน้ำตาลนะครับกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติจะเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วคุณอาชัยเมืองสิงห์ท่านก็จะเล่าเกร็ดอะไรต่างๆให้เราฟังมากมายก่อนที่จะล่ำลากันไปในวันนี้นะครับผมเอาข่าวมาฝากนิดนึงที่เมืองจีนครับบริษัทที่เขาขายชานะครับยี่ห้อมอลลี่ทีถูกหลุยส์วิตตองฟ้องร้องนะครับบอกว่าโลโก้ที่ไปอยู่บนถ้วยชาเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเทรดมาร์คของหลุยส์วิตตองที่เป็นดอกไม้สี่แฉกนะครับเป็นกราฟิกแต่ผมก็มาดูแล้วมันของหลุยส์วิตตองมันจะสั้นกว่าแล้วมันก็อ้วนกว่าแต่ของมอลลี่ทีเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วก็ผอมกว่านะมันก็ไม่ได้ลอกมาทั้งหมดนะแต่อย่างไรก็ตามศาลของประเทศจีนนะครับที่เมืองเจียงซูจังหวัดเจียงซูเขาศาลชั้นต้นก็ตัดสินให้ว่ามอลลี่ทีเนี่ยมอลลี่ทีเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเกือบ$2 ล้านแล้วก็ต้องลงขอโทษอย่างเป็นทางการตามสื่อต่างๆด้วยมอลลี่ทีก็บอกว่าจะดำเนินการดับขั้นต่อไปนะครับก็จะต้องฟ้องก็เรื่องดำเนินคดีกันไปพาไปศาลอุทธรณ์นะดูซิว่าศาลอุทธรณ์จะไปยังไงก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคดีนี้วันนี้นะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับก็อยู่รับใช้คุณผู้ฟังมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามเป็นกำลังใจกันในไลฟ์สดนะครับทาง TikTok ต้นสุชาติชวังกูลนะครับและอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ด้วยนะครับวันนี้จะล่ำลากันไปด้วยเสียงของน้องแหวนทิติมาสุดาสุนทรกับเพลงคนที่รู้ใจและกลับมารู้ใจฟังหวานวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกันทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114 บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายประโมทจูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีท ไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
5: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
5: อุ๊บว่าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
4: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
5: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
4: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
4: ่ไม่ๆลองเลย
6: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก่
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
12: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2569นะคะเจอกันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: เย้วันนี้ก็เสียงสดใสคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้ว
1: มันก็อีหลุกหุกผักมาหลายวันเหมือนกัน
0: ดีขึ้นบ้างไหมคะคุณพ
1: ่อตอนนี้ก็3วันดี4วัน4วันไม่ค่อยคล่องก็มี
0: ค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็ฝนพรำมาให้มั่งอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ย
0: ค่ะจริงๆไม่ต้องพูดถึงว่าอย่างพ่อไม่สบายอยู่แล้วมีอาการอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วอากาศเปลี่ยนคนปกติวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยก็ไม่สบายกันเยอะนะพ่อนะพ
1: ู
0: ดถึง
1: ยังพอค่อยยังชั่วนะ
0: จ้ะ
1: เพราะว่าถ้าพ่อได้ออกไปบ้างข้างนอกไปอะไรต่ออะไรเจอโน่นนี่ก็ยังพอได้นี่นั่งแกลวก็
0: เหงาไหมพ่อเหงาไหมคะอยู่บ้านเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันชินแล้วอ่ะ
0: จ้ะ
1: เวลาลูกเขามีงานเขาก็ต้องไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้คนอื่นมาเป็นเพื่อนพ่ออยู
0: ่อ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคเลยตอนนี้ก็
1: นี่ที่บ้านสะดวกอยู่อย่างนึงเพราะว่าเราอยู่นี่มานานคนในซอยทั้งซอยรู้จักกัน
0: ค่ะ
1: เขาก็รู้แหละเราก็อยู่หน้าโรงเรียนศรีราชรัฐพิพัฒน์มานานเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเขารู้ว่าเราหมอช่วยวัดวาอะไรที่นี่แล้วก็อยู่สภาพที่เราเดินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เดินได้เหมือนกันแต่ต้องมือขวาต้องใช้ไม้เท้า
0: อ๋อ
1: ก็ข้างซ้ายมือเนี่ยมันไม่ถนัดก็ขาซ้ายนี่ทีนี้ถ้าก็ไม่มีคนมาดูค่อยๆจับมั่งเวลาเดินไฟไม่ได้เปิดมั่งอะไรเราไปเปิดไม่ได้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ก็พอมันลื่นล้มเนี่ยฝนมันรั่วลงมาอะไรเงี้ยล้มบ่อยอยู่บ่อยมันก็เกือบ
0: โอ้ไม่ได้นะ

0: พ่อต้องมีคนอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ลูกๆหลานๆไม่อยู่พ่อก็อาจจะต้องระวังนะพ่อเอาจริงๆต้องระวังมากเป็นพิเศษหน่อย
1: ไปเที่ยวแล้วแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไง
0: ค่ะ
1: พอล้มลงไปแล้วก็ได้แต่ข้างขวาแขนดึงโน่นดึงนี่แล้วเข้าของในบ้านมันเต็มชั้นล่างอ่ะ
0: จ้ะ
1: เราก็เลยก็บอกกับแฟนเพลงคอยถ้าหากว่าจะมาจะอะไรต่ออะไรก็ขอให้บอกล่วงหน้า
0: หนูก็เลยจะถามเลยว่ามีแฟนเพลงแฟนคลับไปเยี่ยมพ่อบ้างไหมที่บ้าน
1: มาประจำมา
0: เหรอ
1: ก็ไม่มีที่รับแขก
0: จ้ะจ้ะ
1: ทางบ้านก็ของทางงานของเราสั่งของทุกวันนะลูก
0: ค่ะมีคนไปเที่ยวหาพ่ออยู่เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีที่ต้อนรับอยู่นนในวัดแต่ที่ตรงในโบสถ์อ่ะ
0: จ้ะ
1: เป็นที่ต้อนรับเลยบอกขอไปตรงนั้นก็แล้วกันเพราะว่าคนเข็นรถวินแชร์ก็ต้องไปที่นั่น
0: ค่ะก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคนะตอนนี้มีแฟนๆทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายออสามย่านนะคะพี่กฎชมนนะคะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทักทายนะคะพี่กฎชมนจากมหาสารคามนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกสวัสดีครับคุณพ่อชายเมืองสิงห์สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่นะคะมีแฟนๆส่งข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะเนาะพ่อฝนตกไหมคะวันนี้ครึ้มๆไหมหรือว่าตกไปแล้ว
1: นี่ไม่มี
0: รอวันนี้ไม่มีเนาะวันนี้แดดออกเยอะหน่อย
1: แต่เมื่อวานกับเมื่อวานซื้อนี่ก็จะมีพรำข้างนอกรอบๆหน่อยก่อนที่หน้าเที่ยวเพราะว่าลูกก็ยังกลับมาไม่ทันนะก็ไอ้หม้อไฟมันระเบิดที่ซอยประชานันทมิตรที่ลงไม้ไม่ห่างจากบ้านอะไร
0: ฮะไฟดับไหมพ่อไฟดับไหมคะ
1: แต่ที่บ้านพ่อมันคนละสายเดียวก็นั่นแหละแต่ว่าบ้านพ่อไฟไม่ดับ
0: โอเคโอเค
1: พออีกแป๊บเดียวเขามาติดต่อได้
0: โอเคตอนนี้มีแฟนๆขอเพลงเข้ามาอ่ะมาพูดถึงเพลงเลยก็แล้วกันนะคะเขาส่งข้อความเข้ามาพอดีพี่นิวัฒน์นะคะคุณพ่อเขาบอกว่าอยากฟังมาลัยลอยวนนะคะคุณพ่อขา
1: ได้เลยมาลัยลอยยุคสองยุคเดียวก็มาลัยน้ำใจลุกแล้วก็มีพี่มีชู้มาลัยน้ำใจไม่เป็นไรลืมเสียเถิดยุคสอง
0: จ
1: ้
0: ะ
1: สมัยที่พ่อมีวงแล้วอ่ะ
0: ค่ะปีไหนไม่รู้พ่อพอจำตัวเลขได้ไหมคะ
1: ปีสองหลัง2510ไปแล้วนะ
0: อ๋อหลังจาก2510ไปแล้วนะคะหนูเห็นมีเพลงเกี่ยวกับมาลัยหลายเพลงเลยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเป็นมาลัยดอกรักเนาะตอนนั้น
1: มาลัยดอกรักต้องมีลารัต
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปี2505 106 107อะไรเนี่ย
0: อ๋อก่อนหน้านั้นถูกไหมคะก่อนหน้าลอยวน
1: ก่อน
0: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้อยากคุณพ่อพอจะร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะแฟนๆอยากฟังจังเลย
1: จะเอาเวอร์ชันไหนอะ
0: เอาเวอร์ชันแบบว่าชายเมืองสิงห์แบบ The Mad City Lion Project
1: ก็ถ้าหากว่ายุคแรก
0: จ้ะ
1: หอมอะไรที่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสั่นหวงมาลัยคล้องดวงใจผูกพันต่างพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตลำพันถึงเธอหลับละเมอเผลอไปแม่พวงมาลัยขวัญใจอยู่ไหนเล่าแล้วก็ออกเพลงคล้ายๆกับเพลงพวงมาลัย
0: จ้ะ
1: โดนไปอีกสองท่อนด้วยกันในจบ
0: โอ้โหกำลังเพลินเลยหนูนี่เคลิ้มเลยนะพ่อเมื่อกี้เนี่ยหนูกำลังแบบโอ้โหหลายๆคนส่งข้อความมารัวมากเลยตอนนี้ว่าโอ้โหเพราะมากเลยได้ฟังเสียงพ่อสดๆสงสัยทีนี้ทุกอาทิตย์สงสัยพ่อต้องร้องแล้วนะเนี่ย
1: อย่าชมมากอย่าชมมาก
0: จริงๆพ่อคือ
1: เดี๋ยวลอย
0: โอ้ยทุกคน
1: อายุเพิ่ง13เดี๋ยวครบ100
0: อุ้ยพ่อเสียงยังเหมือนเดิมวันนั้นคราวก่อนเนี่ยหนูเหมือนให้พ่อร้องเพลงเลยมันจำไม่ได้แล้วก็กลับไปบ้านน่ะคุณพ่อหนูกับคุณแม่บอกเสียงพ่อยังเหมือนเดิมยังได้อยู่อ่ะ
1: อ๋อนี่แหละเพราะแรงใจจากแฟนเพลง
0: นี่สุดยอดอ้าวล่ะพ่อ
1: เรียกลูกแล้วเรียกต้องเรียกลูกเรียกพ่อแล้ว
0: จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจัดมาลัยลอยวนนะคะที่พี่นิพัทขอเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ให้พ่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ

ียงละเมิดชื่อเสียงผมสาอย่ารังเกียจเดียดฉันได้โปรดสงสารฉันบ้างเถิดนาผมชูสักคนจน

จัดให้เรียบร้อยนะคะกับมาลัยลอยวนชายเมืองสิงห์นะคะตอนนี้มีข้อความเข้ามา เยอะเลยทีเดียวล่ะ บอกว่าในวันอาทิตย์ก็ยังได้เจอกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆเนาะนะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็ยังคงเจอกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เพิ่มเติมมาวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันเท่ากับว่าเจอกันอาทิตย์ละ6วันถ้าอาทิตย์ละวันเนี่ยแม่พึ่งพุ่มพวงถ้าอาทิตย์ละ6วันเนี่ยลูกตาลชนิชา นะคะอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็รวมถึงนะคะฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อนะคะสำหรับคนที่กำลังหันมาดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นนะในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าแค่เราเนี่ยจะออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแนวผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจขึ้นอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะใครสนใจโทรได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะทักทายน้องไบด้วยนะคะทักทายเลยบอกว่าเจอกันทุกวี่ทุกวันเลยนะพี่ตาลอันนี้พี่ตาลพูดเองนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าคุณลูกตาลมาเด้อกินข้าวจ้ามือนี่ลำแต่นะคุณยายพอเพียงน่ารักพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากๆเลยนะคะทักทายพี่ณภัทรเมืองสิงห์ด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของพ่อชายหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่ระวิภานะคะน้องหนูดีทักทายมาจากเพชรบุรีด้วยแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่นันทาคนตัวเล็กนะคะบอกสวัสดีค่ะฟังจากอุตรดิตถ์ค่ะนะคะฟังเพลงพ่อชายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมีเพลงเมียพี่มีชู้ดังมากๆเลยในสมัยนั้นนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่าอยากฟังแม่ยอดยายีด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกแผ่นเสียงที่บ้านผมมีแต่แผ่นเสียงของพ่อชายนะซะส่วนใหญ่นี่ถ้าเจอต้องขอลายเซ็นแล้วนะคะนักถ่ายนะคะน้องณภัทรบอกว่าสวัสดีคุณปู่ชายแล้วก็พี่ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆกำลังไล่อ่านข้อความด้านบนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะชวนเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมทของเราเอาไว้ด้วยกับ MCOT Connect นะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะป้ายาแฟนรายการประจำแล้วก็เป็นเพลงโปรดของป้ายาป้ายาเลยนะคะหนูจัดให้เลยนะวันนี้หนึ่งเดียวคือแม่

หนึ่งเดียวคือแม่พลอยพรรณรายนะคะเพลงนี้นี่คือนะเราก็เปิดบ่อยๆนะช่วงวันแม่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะคะจริงๆเพลงนี้เนี่ยจำได้ว่าร้องเคยร้องตอนเด็กๆด้วยนะไม่ถึงตัวตันเองเนี่ยนะคะเพราะมากเลยชอบมากแล้วก็ชอบเสียงพี่พลอยนะพลอยพรรณรายแล้วก็หลังจากที่เขามีเพลงนี้แล้วก็มีอีกตามมาอีกประมาณสักถ้าจำไม่ผิดอีกสัก1หรือ2อัลบั้มแล้วก็ไม่มีผลงานเลยนะคิดถึงมากนะคิดถึงเสียงมากๆเลยนะคะเป็นศิลปินตอนนั้นน่ะที่เขาออกเพลงเนี่ยพี่พลอยอ่ะเขาเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องศิลปินเด็กที่แบบเก่งมากๆในยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอีกหลายคนมากๆนะคะทักทายเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเยอะใช่ไหมวันอาทิตย์ไม่ไปเที่ยวหรอคะเนี่ย ในเพจโอ้ยเนาะนะคะตอนแรกว่าออกบ้านมาวันนี้จะมาทันไหมเนาะฝนจะตกแล้วฝนตรงนี้รถติดอีกวันนี้มาทันนะจ๊ะสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะคะบอกแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยพี่คนสันโดดนะคะแล้วก็พี่วานีนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สอนจินดารัตน์นะคะทักทายนะจ๊ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยแล้วก็มีพี่สุนทรน้องแวนแวนว้าวนะคะนะฮะรู้สึกว่าวันอาทิตย์นี้จะเริ่มคึกคักเนาะใช่ไหมคะวัยรุ่นเริ่มเยอะนะดีนะคะมาฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะจะได้ย้อนนึกถึงอดีตกันบ้างเนาะศิลปินคุณภาพศิลปินโหสมัยก่อนนี้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าจะร้องได้แต่ละเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมันยากมากแล้วก็การอัดแผ่นเสียงเข้าห้องอัดเนี่ยนะคะสมัยนั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีการอีดิทเพราะฉะนั้นร้องผิด1คำ1อึก1อักเนี่ยต้องร้องใหม่ต้องร้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องวงดนตรีก็เล่นด้วยเขาไม่ได้มีแบบทำแบ็คกิ้งแท็กเป็นแทร็กมังไว้ทำอัดไว้ก่อนนู่นนี่ไม่มีเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยพร้อมกันเนี่ยเหมือนเล่นสดแบบนี้แล้วก็อัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักดนตรีผิดเริ่มใหม่นักร้องก็เริ่มใหม่ทุกคนเริ่มใหม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะต้องเป๊ะมากต้องเป๊ะมากๆเลยกว่าจะได้ออกมา1เพลงนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยบอกมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนี่คุณยายพอเพียงบอกเพราะมากๆน้องหนูดีบอกเด็กๆมากันเยอะนะคะไม่อยากให้พี่ตันเหงา ดีมากทำดีอาหาน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับพี่ตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาถึงเพลงแก้กันบ้างนะคะที่สัญญาเอาไว้ว่าพยายามจะหามาให้นะคะวันนี้อ้าว4งานเพลงนะคะอ่ะบอกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงไอดินกลิ่นสาวรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแล้วก็อ้าวไม่ใช่ผิดอัน ตาลายแล้ว1ไม่ใช่อกหักซ้ำ2เฮ้ยดีเจนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะวันอาทิตย์เนี่ยนะมันเบอร์ๆหน่อยมันเบอร์ๆอกหักซ้ำ2สายันสัญญาก่อนยังไม่มาคุณอารุ่งเพชรบอกแป๊บนึงก่อนยังแต่งตัวไม่เสร็จสายันสัญญาก่อนนะคะอกหักซ้ำ2ร้องแก้โดยแววมยุราชื่อเพลงว่าใครอกหักกันแน่แน่ๆๆแล้วก็อีกคู่นึงแสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะความจริงจากใจร้องแก้โดยดาวใต้เมืองตรังกับกลัวจะไม่จริงช่วงนี้4งานเพลงแก้ไปฟังกันค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิธี

0: ช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
9: ตอนแรกบอกว่าจะเปิดเพลงแก้อีก2เพลงแบบให้คุณผู้ฟังฟังแบบสัก4เพลงต่อเนื่องแต่ว่าได้แค่2เพลงนะคะเวลาไม่พอเดี๋ยวเรายกยอดไปชั่วโมงหน้ากันต่อคุณพ่อคะจ้าหนูเตรียมไว้หนึ่งเพลงกับเรือล่มในหนองก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะพ่อขา
10: ได้เลย
9: เนาะ
10: ล่มในหนองเวอร์ชันแรกก็ของสมัยเป็นจุฬารัตน
9: ์อืมค่ะแสดงว่ามีหลายเวอร์ชัน
10: หลายเวอร์ชันเพราะว่ามันเมื่อก่อนนี้จังหวะของสากลก็เยอะ
9: จ้ะ
10: น่าจะจังหวะของเพลงไทยก็จับมาผสมกันหมดเลยอย่างเรือล่มในหนองเนี่ยมีทั้งลำตัดมีทั้งอะไรต่ออะไรธรรมดาของไทยเรามันจะมีแค่บีกินลำโพนเติ้งแล้วก็แล้วของฝรั่งเขาก็มีเชช่ามาตรฐานใช่ไหมแล้วก็ออฟบีทอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นลูกผสมหมดเลยมาผสมกัน
9: โอเคค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกับเรือล่มในหนองชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราเคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับลูกตาลชนทิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการสองมุมข่าวจาก MCOT News Network FM 100.5 กรุงเทพมหานครค่ะ

0: าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์16:00 น.ถึง 18:00 น. M-Cord News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการ

0: บริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณจุลรัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณณรงค์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ขออนุญาตมาแทนนะคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นลา1วัน
2: มีภารกิจ2สัปดาห์เลยเห็นน้องเก๋จะมาทาน2สัปดาห์เลยใช่มั้ยครับ
3: ยาวต่อเนื่องเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์นะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12นะคะ
2: ครับ
3: มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณณรงค์ด้วย
2: 2ชั่วโมงก็คงจะต่อจากช่วงบ่ายๆที่น้องเก๋จัดรายการนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นหลักๆ2ประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่คนไทยกำลังรอลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของแอมีนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถูกหลอกโดยไม่รู้เลยที่ขนไป12ใบเนี่ยสำหรับกระเป๋าช้างเนี่ยนะครับและข้างในมันมีเฮโรอีนอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้อินโนอินเนตเลยเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปด้วยราคาแค่1,700เองอ่
3: ะ
2: ให้ไปแค่ครึ่งของครึ่งอ่ะนะฮะแล้วโดนคดีแบบ2คดีใหญ่ๆ50ปีเนี่ยโอ้โหจิตใจจะเป็นยังไงล่ะคร
3: ับหนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างวันนี้ก็จับกุมได้อีก1รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รับสารภาพว่ารับต่อมาจากนายอุทัยใช่ไหมคะ
2: นายอุทัยเนี่ยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนะครับไปตามจับได้แล้วก็ไปค้นห้องพักนะครับก็พบเศษผ้าคือทำลายไม่หมดอ่ะนะฮะแล้วก็ในเศษผ้านั่นนะครับคือมีรูปช้าง2ตัวตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าคนละล็อตกับที่ส่งให้กับแอร์สาวมีนาแต่มันมีผงสีขาวอยู่เต็มไปหมดเลย
3: ลักษณะคือคล้ายกันเลยเรื่องของลักษณะในเรื่องของการส่งใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับมีตัวละครออกมาเยอะมากนะคะหลังจากนี้เนี่ยปปส.ก็จะต้องมีการเร่งนะคะเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็เชื่อมโยงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยในเครือข่ายนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ติดต่อนะคะมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยแค่1คนหรือจะมีแอร์โฮสเตสอีกหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปส่งพัสดุที่ซอยเสือใหญ
2: ่
3: ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีก1คนแต่ว่าพัสดุเนี่ยตีกับและที่สำคัญเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตกเป็นเหยื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับหิ้วของเนี่ยพุ่งเป้าไปที่แอร์โฮสเตสค่อนข้างที่จะเยอะ
2: เป้าหมายของเขาเลยแหละฮะที่เขาบอกว่าเขาทำมาน่าจะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราอ
3: ะ
2: นะฮะกระเป๋าช้างนะครับไอ้พวกของชำร่วยอะไรต่างๆผ้าไหมอย่างเงี้ยนะฮ
3: ะ
2: ชุบแล้วก็ไอ้ตะเข็บมันเนี่ยนะฮะตะเข็บของผ้าเนี่ยที่เขาไปตรวจเจอเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปสอดใส่ไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะ
3: ซองกาแฟ
2: ซองกาแฟที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างครับในซองกาแฟ3 in 1เนี่ยนะฮะมันมีกาแฟและมันมีครีมสีขาวๆนะฮะแล้วมันก็มีน้ำตาลเขาก็เอาไปผสมในนั้นเพื่อจะถึงปลายทางเขาสามารถสกัดเอายาเสพติดออกมาได้ครับ
3: แล้วก็ปลายทางเนี่ยก็จะเป็นออสเตรเลียเพราะเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นปลายทางที่โดยเฉพาะยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีน
2: เ
3: พราะเวลาไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมูลค่าเพิ่มอ่ะ
2: เป็น10เท่าม
3: ันสูงมากเลยเป็นที่ต้องการ
2: ใช่ครับก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ทางปปส.เขาบอกนี่นะครับ1สจ๊วต2แอร์โฮสเตส
3: อันนี้เป้าหมายเลยใช่มั้ยคะ
2: นักเรียนนักศึกษาคณะทัวร์นะฮะ ที่เขาบอกว่าทำออกมาเนี่ยที่ปปส.เขาไปค้นเนี่ยนะฮะที่ไปเจอเสื้อกันหนาวไปเจอเสื้อผ้าไหมไปเจอผ้าอะไรต่างๆที่เขาสามารถยัดยาเสพติดเข้าไว้ข้างในเนี่ยนี่แหละกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตระ

0: เวรหาคนรับหิ้วนะครับเพื่อจะเอาไปส่งจุดหมายปลายทาง
1: เหมือนเป็นคนเดินทางแล้วก็เหมือนเป็นตัวล่ออย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นเรื่องของคนรับหิ้วสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคุณนรงค์อย
0: ่
1: างล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอที่เป็นผมเช็ดเท้าอะค่ะแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าไปในผมเช็ดเท้าอันนี้ก็เป็นอาชีพของคนรับหิ้วสินค้าไปเหมือนกันแต่ว่าเขาเอะใจนะตอนแรกรับไปครั้งไม่รู้ว่าเจ้านี้หรือเปล่านะแต่ว่าครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอครั้ง3เนี่ยเขาเอะใจว่าทำไมผมเช็ดเท้าเนี่ยมันหนักจังแล้วก็เหมือนโทรสอบถามเพื่อนที่ขายผมเช็ดเท้าว
0: ่
1: าจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเช็ดเท้าจะต้องน้ำหนักสักเท่าไหร่แต่พอไปช่างไอ้ชักเอะใจทำไมเป็นกิโลจริงๆมันไม่ถึงกิโลและไปเจอเศษผงมันล่วงลงมาพอดีเลยจำได้ไหมคะประเด็นเนี้ยเออก็เลยโชคดีของเขาไปนะจริง
0: ๆน้องมีนากับแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยถามว่าค้นดูไหมค้นดูนะไม่เจอเพราะเขาแสะสอดเข้าไปเนียนมากในซับในเลยแหละครับซ
1: ึ่
0: งมันเป็นของที่เรารับหิ้วอ่ะเราจะไปแกะเราจะไปกรีด
1: เดี๋ยว
0: เขาเส
1: ีย
0: หายมันก็กระไรอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าแล้วก็วันเนี้ยมีโอกาสที่เห็นคลิปในโลกโซเชียลใน TikTok นะฮะของคุณนพดลปฐมะออกมาให้ทัศนะในประเด็นนี้เขาบอกว่าศาลออสเตรเลียเนี่ยเคยมีบรรทัดฐานครับที่โจทก์จะต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่าคนที่รับหิ้วไปเนี่ยอยู่ในขบวนการนะฮะหรือเจตนาในการนำเข้ายาเสพติดเข้าออสเตรเลียจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคดีลักษณะนี้เหมือนกันที่คนหิ้วไปเนี่ยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าในตัวของเขาที่คนเขาฝากของมาเนี่ยมันมียาเสพติดในเมื่อโจทก็คือคนฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะชี้ให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าเขามีเจตนาเนี่ยศาลยกฟ้องเทียบเคียงกับคดีของมีนาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราเนี่ยนะฮะก็คือทางปปส.ทาง DSI ทางตำรวจท้องที่ซึ่งตอนเนี้ยมันน่าชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณอุทัย
1: บอกว่าขอโทษ
0: ขอโทษ
1: แล้วก็ไม่รู้จัก
0: ขอโทษแอร์ผมไม่รู้จักเขาเลยขอโทษจริงๆครับ
1: ขอโทษมีนาขอโทษครอบครัว
0: 2-3 รอบฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการที่ตำรวจพอเอาไปเค้นเนี่ยแล้วก็เอาไปทำแผนประกอบเนี่ยนะฮะแล้วก็กรณีจับขบวนการของเขาได้อีก1รายวันนี้ที่อยุธยาก็คือเอาของกลางจากคุณอุทัยเนี่ยไปทำลาย
1: ไปทำลายไปเท
0: ิ
1: ้งแล้วก็ไปตะเวนทิ้ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะพอเห็นข่าวว่ามีการจับแอร์โฮสเตสก็คือมีนาได้ที่ออสเตรเลียนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามทางปปส.ด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยปปส.เองเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่าอาจจะพูดอะไรทั้งหมดได้ไม่หมดทั้งหมดใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างทางออสเตรเลียเองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดนะแต่เขามีการประสานร่วมกับไทยแล้วก็ทางออสเตรเลียนี่แหละข้อม
0: ู
1: ลประสานกันไปมาณเวลานี้นะคะ
0: แต่อย่างน้อยเนี่ยทางปปส.เนี่ยก็น่าจะให้มุมมองสำหรับคนที่รับหิ้วได้นะฮะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกเลยปปส.ออกมาเตือนเลยนะคุณทำลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันน่ากังวลมากนะฮะที่คุณจะตกเป็นผู้ต้องหาได
1: ้เลย
0: เสี่ยงมากๆเลยนะฮะแม้กระทั่งถ้าคนไปในกรุ๊ปทัวร์ของเราอะน้องเก๋บางทีกระเป๋าอุ้ยน้ำหนักมันเกินไป7กิโลอะ
1: ห้ามนะคุณผู้ฟัง
0: เปิดกระเป๋าหน่อยได้ไหมยังเหลืออยู่ใช่ไหมที่ว่าง
1: ขอฝากไปหน่อย
0: เอาของเราฝากไปหน่อยสิถ้าไม่รู้จักมักคุ้นอย่าเลยนะครับ
1: ต่อให้รู้จักมักคุ้นเอาจริงๆก็ไม่กล้านะค
0: ุ
1: ณณรงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่น้ำหนักกระเป๋าอย่างเดียวนะเขาบอกว่าเวลาไปสนามบินใครให้ถือฝากถือของนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหม
0: ครับ
1: ห้ามเลยนะเอาจริงๆคือเราต้องใจแข็งนะเพราะว่าถ้าใจอ่อนไปอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะสุดท้ายเรารับผิดชอบคนเดียวคนอื่นช่วยเราไม่ได้เลยนะ
0: เคยออกคำเตือนมาเป็นข้ออธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็คือมีคนเฒ่าคนแก่มีผู้พิการมีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถือของพลุงพลังเลยถือกระเป๋าเห็นว่าถือแล้วลนทุแล้วคว่ำอย่างเงี้ยนะฮะมาขอร้องเรามานั่งคุยกับเรานะฮะไปไฟไหนไปเที่ยวเดียวบินเดียวกันเข้าเกตด้วยกันใช่ไหมออกไปข้างนอกหรือเปล่าพักขอเดินไปด้วยสิคุยถูกคอดีจังเลยเนี่ยลุงถือไม่ไหวอ่ะเนี่ยไปกระเป๋าเนี่ยถือออกให้หน่อยเดี๋ยวไปเรียกรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะขอบคุณมากเลยนั่นแหละฮะโดนคดีมานักต่อนักแล้วล่ะครับ
1: เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตระหนักนะคะวันนี้ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุยกัน2เบรกเลยนะคะแล
0: ้
1: วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าเจตนาเนี่ยคือหัวใจสำคัญของคดีเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างมีนาเองเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของประวัติการบินย้อนหลังพฤติกรรมการเปลี่ยนตารางบิน

0: การติดต่อกับผู้ว่าจ้างหลายๆอย่างเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกับเครือข่ายท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยคือจะพิสูจน์นะคะว่ามีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเกี่ยวข้องระดับไหนอย่างไร
1: คุณนพดลปัตตมะเนี่ยนะฮะสรุปทิ้งท้ายก็คือฝ่ายเรานี่แหละฮะจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ทางปปส.ที่บอกว่าไปตรวจสอบมาก็ไม่ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้เจอก้อนใหญ่ๆที่ในบัญชีแล้วที่สำคัญบัญชีมีบัญชีเดียวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มีหลายบัญชี
1: ใช่ครับการติดต่อสื่อสารแชทไลน์คุณคุยกับโลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะฮะเจตนาของเธอเป็นอย่างไรมันน่าจะอธิบายได้ในตัวอักษรที่เธอคุยกันทางแชทไลน์นะฮ
0: ะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปยื่นนะฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ถูกหลอกเข้าสู่เนี่ยฮะกระบวนการรับหิ้วเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบ่งเบาในการสู้คดีได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตามกัน
0: อันนั้นก็จะเป็นมุมของมีนาในเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากๆนะ
1: ค
0: ุณรณรงค์ค่ะคุณรณรงค์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องสาวไปให้ถึงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยละครที่จะต้องหาอย่างรินเดียนะคะแล้วม
1: ี
0: รถแล้วมีใครอีกมีแป้งที่เรียกว่าแป้งอะไรนั่นใช่ไหมคะที่แปลว่าแป้ง
1: อวตารเนี่ยพวกเพจอวตารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไอ้ที่ควบคุมตัวกันได้เนี่ยผมไม่รู้ผมแค่รับจ้างมาขนเขาจ้างผม 60,000 เขาจ้างผมครั้งละ 8,000 เขาให้การแค่นี้เองนะฮะแต่หลังจากนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่หรือไม่ยังไงทำมันนานหรือเปล่ารู้ว่ามันฝังตัวในบ้านเรามันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ครับปปส. DSI ตำรวจ
0: ต้องไปหาความเชื่อมโยง
1: ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับ
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า อย่างตัวผู้ต้องหาที่ไปเจอที่อำเภอเชียงคำเป็นชาวเชียงคำจังหวัดพะเยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแค่พะเยาไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีการลักลอบเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะมีจุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอีกหลายจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบของขบวนการนี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากน้อยขนาดไหนมีชาวต่างชาติมีประเทศเพื่อนบ้านต้นตอหัวขบวนเป็นใครลักษณะการทำงานของเครือข่ายนี้ด้วยนะคะ
1: ก็อย่างอุทัยเนี่ยเห็นไหมที่ไปควบคุมตัวล่าสุดได้นะครับไปกับใครไปกับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องผ่านระบบแอปพลิเคชันก
0: ็
1: คือจ่ายกันนอกรอบ
0: โทรสายตรงด้วยนะ
1: 1,600 บาท
0: แต่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันนะค
1: ุ
0: ณ
1: นั่นแหละฮะ
0: ค
1: ือเขาตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยว่าไม่รู้จักกันแต่ไปสืบสาวเราเรื่องประวัติของคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะฮะเคยจับคดีโดนจับคดีขนยาเสพติด10,000 เม็ดนะฮะถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตติดคุกจริงๆ20ปีดูสิฮะมันใกล้กันไหมทั้งที่ตัดความสัมพันธ์ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าโอ้ประวัติของก็ไม่ใช่ย่อยอะประมาณนั้นนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับปปส.ดีกว่านะครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: ็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: างข่าว
1: นาทีนะครับช่วงแรกเดี๋ยวคุยกันเรื่องของแอร์สาวมีนากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจนะครับว่าขบวนการนี้ใหญ่ขนาดไหนและทำเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะมานานหรือยังในการที่จะประสานหาคนรับหิ้วนะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านคนรับหิ้วนี่น่าสงสารจริงๆนะครับเพราะว่าถูกหลอกนะฮะหวังจะได้รายได้เสริมนะฮะไหนๆเราก็บินอยู่แล้วกระเป๋าเราก็ว่างรับน้ำหนักได้อีกประมาณหนึ่งนะฮะอ่ะไหนๆเราก็ต้องเดินทางแล้วเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: แล้วก็ตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สินค้าเราก็เห็นอยู่จะแกะมันก็กลัวเสียนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะจะโดนคดีซะหนักเลยนะครับ
2: แล้วก็กลายเป็นช่องว่างของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นนี้นะคะเจอผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะต้องตามหาแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะคะการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคุณจุฬาลักษณ์และคุณณรงค์ค
1: ่
3: ะ
1: ครับขอบคุณครับท่านรองครับท่านรองครับอธิบายให้ฟังหน่อยนะอย่างอุทัยที่จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮูดสีน้ำเงินที่เป็นคนเอาของไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาเนี่ยถ้าเอาในขบวนการเนี่ยเข้าอยู่ระดับไหนของขบวนการนะครับ
2: ค่ะ
3: ค่ะเป็นเพียงหนึ่งข้อต่อค่ะ
1: ครับ
3: ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมีความหลากหลายของคนที่ร่วมกระบวนการและในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วง
1: ๆ
3: ให้แต่ละกระบวนการให้แต่ละคนได้ทำงานโดยที่ไม่รู้จักกัน
1: อ
3: าจจะมีเจอกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเพื่อที่จะลดการสาวถึงต้นต่
1: อ
3: นะที่เรียนว่าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนเหมือนที่ทราบนะเรียนไปหลายรายการแล้วว่าอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันผลิตอยู่นอกประเทศยาเสพติดเมื่อผลิตอยู่นอกประเทศเนี่ยมันก็จะมีแหล่งผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ผลิตอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของไทยนอกประเทศเลยนะคะ
1: คร
3: ับ ซึ่งเรื่องการถ้าพูดถึงเฮโรอีนเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นมันก็จะมีแหล่งผลิตเฮโรอีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งปลูกฝิ่นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเพื่อจะได้ผลิตมาเร็วหน่อยพอผลิตมาเสร็จเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการที่จะนำไปสู่ประเทศที่สามที่สุดประเทศที่สามหมายความว่ามันต้องดูความนิยมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีความนิยมในการใช้ยาเสพติดไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานิยมในเรื่องของยาบ้าที่เป็นการแพร่ระบาดสูงสุดน
1: ับ
3: เป็นตัวเลขมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีก็ตัวอย่างว่าอย่างออสเตรเลียเฮโรอีนเป็นที่นิยมนะคะหรือไอซ์เป็นที่นิยมหรือเอ็กซ์ตาซีเป็นที่นิยมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มประเภทแถบทางยุโรปทางออสเตรเลียไปนะ
1: ค
3: ะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะนำออกเนี่ยจากทางภาคทางเหนือทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่ลดคอสแล้วก็ค่าจ่ายมันจะสูง
1: คร
3: ับมันก็จะมีออกไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่การที่จะง่ายสุดคือมาทางประเทศไทย
1: ครับ
3: เพราะประเทศไทยเนี่ยเด็กที่ทราบว่าเราเป็นแหล่งที่เป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
1: โอ้จะไปทางเรือทางรถทางอากาศได้หมดทุกอย่าง
2: ลงไปถึงการขนส่ง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเส้นทางมันจะพร้อมที่สุดนะคะในการที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยการที่จะนำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงลำเลียงเข้าประเทศไทยได้การลำเลียงเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ดีว่าขนกันมาเยอะแยะจากเขาใช้กองทัพมดเดินข้ามในยามค่ำคืนเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV เห็นเนี่ยนะ
1: คะ
3: เราเองเนี่ยใช้ไฟฉายยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะมีเป้ที่ทำเองเนี่ยแบกออกมาแล้วก็เดินโดยที่เขาเดินโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟเลยยามค่ำคืนสามารถเดินได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะคะในบริเวณชายแดนซึ่งเราก็ได้รับการร่วมมือจากกองทัพนะคะกองทัพก็จะทางภาคเหนือก็ภาคที่สามเราตั้งศูนย์วิชาการนะฮะหน่วยวิชาการที่ดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยร่วมกับปปส.ภาค5ก็เราตั้งเป็นหน่วยวิชาการนบย.ส.นะหน่วยวิชาการยาเสพติดจะสกัดกั้นยาเสพติดภาค5กับภาค

0: พรรคที่3กับปปสพรรค5ร่วมกันเรียกว่านปยศ35เพราะกดดันมากๆแล้วจับได้เยอะนะคะจับได้ปริมาณมากเผาแต่ละปีนี่เป็นตัน
1: ๆก็เนี่ยอย.เพิ่งเผาไป77ตันเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
2: เรา
0: เผาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องรอเมื่อก่อนเราต้องรอให้คดีสิ้นสุดตอนนี้ไม่ต้องคือมีปุ๊บเผาปีปุ๊บเผาเนี่ยก็เยอะทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้าชาติคือข้างนอกผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนอยู่ละมันก็จะเป็นชาติอื่นๆที่รวมตัวกันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็นำเข้ามาก็ต้องหาคนที่ช่วยกันนำเข้าก็เป็นชาติพันธุ์ที่นำเข้า
1: ใน
0: ส่วนหนึ่งหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีเนี้ยเขานำเข้ามาทางภาคอีสานถึงแม้เราจะมีนปยศ24ก็คือรองพับที่2และปปสภาค4ร่วมกันก็ยังมีรถเด็ดล่าต้องยอมรับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมัน 100% คง
1: คนป้องกันกับคนลักลอบเข้าใจคร
0: ับ ถูกต้องค่ะมันเราเต็มที่กับการดำเนินงานในเท่าที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ให้กับทหารเรือที่จะมีนรขอดูตามหลักแหล่งชายแดนที่เป็นแม่น้ำโขงมันก็มีการลักลอบเพราะแม่น้ำโขงเราเขินนิดนึงเขาก็สามารถข้ามง่ายเอาเรือข้ามมานิดเดียวเองไม่ได้กว้างมากก็ใช้ระยะเวลาง่ายทุกอย่างเราทำที่จะดูแลรักษาพื้นที
1: ่
0: ส่วนพอถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยเรามีการต้องมีการข่าวที่ดีด้วยเพราะเราต้องดูว่าตอนในเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นคนจัดการตำรวจก็จะมีบนตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าหน่วยในพื้นที่เขาในการดูแลร่วมกันกับปปส.แล้วก็จะมีการดูเรื่องของตรวจจับนะคะไลเซนส์เพลทก็มีก็คือไลเซนส์เพลทก็หมายความว่าเป็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าอยู่ในลิสต์เราก็ต้องคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีการเขาเรียกว่าปกครองปกป้องนะพื้นที่เราตลอดเวลาพอมันหลุดเข้ามาเนี่ยก็มาพักในตอนไหนนะจากชายแดนพักมาตอนไหนแต่ตอนไหนก็ถึงมีการส่งออกเข้าไปตามพื้นที่สนามบินบ้างเรือบ้างเพื่อที่จะออกไปประเทศที่สามทีนี้อย่างในกรณีเนี้ยที่เราจับกลุ่มได้นี่ก็คือเขาพักอยู่ที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทำสำเร็จรูปมาใส่กล่องแล้วก็ให้คุณลุงป้าที่อยู่ที่เชียงคำเนี่ย
1: uh-huh.
0: ก็ทำหน้าที่ในการขนยกไปส่งบริษัทที่ขนส่ง
1: uh-huh.
0: บริษัทขนส่งส่งเข้ามาเนี่ยก็คุณอาจารย์อุทัยที่ใส่วุฒิเนี่ยก็เป็นคนรับก็มีการเอาไปส่งต่อ
1: uh-huh.
0: คือเป็นทอดคือพยายาม
1: ลุงป้าที่ไปส่ง
2: ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะสปป.ลาวคนนั้น
1: ก็ตัดไปเลยว่าไม่รู้จักกับอุทัย
0: ตัดตอนไปช่วงๆในขณะเดียวกันมันก็มีจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คือตั้งเฟซบุ๊กนะคะตั้งเพจปลอมเพจอวตารที่เราเรียกกันนะ
2: คะ
0: แล้วก็เหวี่ยงแหตามหาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราพบอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการมองถึงอาชีพลูกเรือเนี่ยมองว่าในช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยเด็กใหม่ๆลูกเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาเห็นช่องทางตรงเนี้ยมองว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กๆอยากหารายได้น้องๆใหม่ๆอยากหารายได้ก็เป็นอาชีพเสริ
2: ม
0: มีหลายคนที่เราสืบตามหาอยู่ก็มีพบว่าเป็นอาชีพลูกเรือ
1: uh-huh.
0: แต่ไม่ใช่การบินไทยก็มีหลายการบินคือ อย่าเพิ่งระบุว่าการบินไหนก็มีหลายการบินที่ชิปถูกตกเป็นเครื่องมือนะ
1: เป็นเป้าหมายของพวกเขาในการที่จะหล่อให้หิ้วของให้เขาอย่างนี้เหรอฮะ
0: ถูกต้องค่ะ เขาจะเวียงแหไปเรื่อยๆก็เป็นเพจอวตารอย่างที่ว่าเนี่ย แล้วก็เวียงแหไปเรื่อยๆพอเวียงแหไปว่าใครสนใจใครชอบอยากจะหิ้วกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีเหยื่อเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆ
2: ค่ะงั้นแสดงว่ายังมีลูกเรืออีกหลายๆคนที่อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการติดต่อกับเครือข่ายนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นแต่ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาเรียกว่าค่าจ้างมันสูง
1: คร
0: ับ ก็รายได้แต่ว่าจากให้คำนึงถึงว่าลูกเรือเนี่ยมีกฎอยู่แล้วท
1: ั
0: ่วโลกกฎเหล็กเรียกว่าเป็น101เลยด้วยซ้ำไปเป็นมาตรฐานนะคะว่าจะต้องไม่รับหิ้วแต่เอาล่ะ มันก็จะมีคนบางคนว่าใส่จังหวะของช่วงนึงมันทำได้ก็คืออย่างน้อยๆคือแค่ซื้อของเข้ามามันก็ยังป้องปกป้องตัวเองได้ถูกไหม
2: คะ
0: แต่ที่ผมว่าคุณก็ผิดในเรื่องการเลี่ยงภาษีมันคืออะไรเริ่มต้นผิด

0: เนี่ยจะตัดกระดุมเม็ดแรกผิดโอกาสที่มันจะเข้าไปสู่วงจรเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอค่ะ
1: ท่านอริภัคคะงั้นแสดงว่าอย่างเคสนี้เนี่ยการสืบสวนก็ยังไม่จบอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพบตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
0: ยังมีค่ะยังไม่จบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างเคสที่เราจับในกรุงเทพมหานคร 2-3 รายที่จับไปนะคะแล้วก็มันยังจะมีความเชื่อมโยงถึงปลายทางซ
2: ึ่
0: งทางออสเตรเลียเขาก็ดำเนินการหาข้อมูลอยู่นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลในบางส่วนแล้วล่ะมันก็เป็นประโยชน์กับทางเราที่ในการที่เราจะสืบสวนทางฝั่งไทยต
2: ่อ
0: แล้วก็ให้ข้อมูลไปทางเขาก็จะมีประโยชน์ในการที่จะสืบสวนในฝั่งเขาเช่นกันค่ะ
2: แต่ว่าที่โดนตัดตอนกันเป็นทอดๆนะฮ
1: ะ
2: ที่เมืองเลยที่ไปจับได้สองสามีภรรยาเป็นคนไทยเมียเป็นคน
1: สปป.
2: ลาวส่งพัสดุมาให้
1: มีคนขับรถ
2: ไทยนะฮะอุทัยเอามาส่งต่อให้กับแอร์สาวไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากตรงเนี้ยว่าใครเป็นคนประสงค์ให้ลุงกับป้าที่เมืองเลยที่เป็นเพจอวตารเนี่ยเราตามได้ไหม
0: ยังไม่รับสารภาพเราทราบว่ามาจากฝั่งลาวค่ะเราทราบว่ามีคนลาวเนี่ยชื่อประเทศก็เกรงใจจังเลยเพราะว่าความร่วมมือกับเราก็ดีมาก
2: ค่ะ
0: แต่ว่าเพราะว่ามันมาจากทางนั้นจริงๆคือเขายกมาเป็นหลักส่งเข้ามาตาลุงที่เมืองเลยแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยรับมาแล้วก็มีหน้าที่ไปจัดส่งทีนี้บังเอิญว่าแกไปจัดส่งเนี่ยเป็นบริษัทที่คมนาคมขนส่งพ
2: ั
0: สดุเป็นบริษัทปกติทั่วไปซึ่งบริษัทปกติทั่วไปเนี่ยเราปปส.เราเนี่ยได้เคยเชิญบริษัทเหล่านี
2: ้
0: มาพูดคุยอยู่เสมออยู่หลายๆครั้งแล้วเหมือนกันในเรื่องของขอให้ช่วยสังเกตสังการนะ
1: คะ
0: ดูพฤติการของผู้มาส่งต้องมีการแลกบัตรประชาชนลงทะเบียนให้ชัดเจนติดกล้องวงจรปิดต่างๆอันนี้เป็นที่มาว่าพอส่งบริษัทที่ถูกต้องเราทำให้เราย้อนหลังไปเจอสามีภรรยาคู่นั้น
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ไปตามจับได้อยู่บนหลังคาเลยนะ
1: ค่ะ
2: กำลังทำงานอยู่เลยนะฮะเรียกลงมา
1: แต่ว่าปลายทางล่ะคะปลายทาง
0: ไปค่ะค่ะ
1: แล้วปลายทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะอันนี้พอจะมีข้อมูลแล้วบ้างหรือยังค่ะ
0: ก็มีข้อมูลเป็นคนไทยนะคะที่นู่นเป็นคนไทย
2: ครับ
0: ที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นเครือข่ายที่ทำอยู่ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะใช้ระยะเวลาหนึ่งละทำมานานละ
2: ครับครับอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมฮะในการที่จะทลายเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยครับท่านรองฮะ
0: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราทราบว่ากองเชียร์เนี่ยใจร้อน
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ว่าอยากจะให้จับกลุ่มได้เร็วแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละห้วงเนี่ย
1: เข้าใจเลย
0: กว่าเราจะจับได้แต่ละชุดเนี่ยแล้วกว่าจะหาความเชื่อมโยงเขาเนี่ยมันไม่ง่ายคือถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆไม่ชัดเจนเขาก็หลุดใช่ไหมคะบางทีเราต้องปล่อยยืดเยื้อไปนิดนึงปล่อยให้เขาไปเดินหน้าไปแล้วเราก็ตาม
2: ค
0: อยๆดูว่าเขาไปไหนคือก็เริ่มสืบละอย่างเงี้ย
2: อย่าง
0: ล่าสุดเคสที่จับกลุ่มที่กรุงเทพมหานคร3ที่ที่รางน้ำที่บางกะปิแล้วก็ไปที่ตรงแถวๆพหลโยธินเนี่ยทั้ง3เคสเนี่ยเรากว่าจะตามเคสนี้ได้เนี่ยเกือบ2ปี
2: โอ้โห
0: เกือบ2ปีเพราะว่าเขาเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะเชื่อมต่อได้แล้วก็บางเคสเราใช้เวลาถึง7ปีก็มี
2: ครับ
0: ต้องให้คนของเราเนี่ยไปแฝงตัวให้สายลับไปแฝงตัวต้องมีตัว CI คือตัวคนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ต้องก็มีหลายเคสที่เราต้องใช้ระยะเวลาโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
2: ่
0: นะคะทำอะไรเร็วไม่ได้ค่ะดุดมือหมด
1: เข้าใจเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันทำด้วยรู้เท่าที่รู้
2: เขามุ่งไปตลาดไต้หวันปลายทางของเขามุ่งไปตลาดที่ออสเตรเลียไอ้สองเส้นเนี่ยขบวนเดียวกันทำหรือว่าเขาแตกขบวนการหรือว่าคนละขบวนการยังไงไหมครับ
0: ก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้าค่ะส่งอีสานก็จะมีสายส่งอันนึงส่งเหนือก็มีส่งอันนึง
2: แล้วแต่ถนัด
0: ใต้ใช่ค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาว่าจะส่งไปประเทศไหนปลายทางอย่างปลายทางอันดับหนึ่งที่เราจับได้มากที่สุดก็คือออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ไต้หวันฮ่องกงเกาหลีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเขาด้วยนะคะการข่าวของเรา

0: กับเขาเนี่ยก็จะมีบางครั้งเราต้องยอมปล่อย
1: uh-huh.
0: ให้ไปถูกจับปลายทางเพราะเป็นคนที่เขาชี้เป้ามาว่าอันเนี้ยคนที่เขาอยากได้นะ
1: uh-huh.
0: เราก็ต้องมีการปล่อยให้ไปจับได้ปลายทาง
1: oh, เพราะเป็นแต่เราประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะบางทีของเขาก็มาจับได้ที่เราหลายครั้งนะคะเขาก็ส่งสัญญาณว่าเอออันเนี้ยที่เราเคยขอไปเนี่ยเขาเติบโตแล้วนะจะบินมาเมืองไทยวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: คุณจับดับไปทางได้เลยเรายังไม่จับคุณไปจับแล้วกันอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เหรอ
2: เป็นความร่วมมือกัน
0: ใช่ครับเป็นเคสเขาอะค่ะมันเหมือนเราไม่เกี่ยวกันในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เคสเขาก็เคยให้สัญญาณเรามาเราก็ตามให้พอรู้ว่าจะเดินทางวันไหนเมื่อไหร่เราก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เช่นเดียวกันเหมือนกัน
2: อย่างล่าสุดนันทวัฒน์ใช่ไหมคะที่วันนี้จับได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้คือเขาทำหน้าที่เป็นอะไรต่อจากอุทัยเหรอคะแล้วมีความสำคัญยังไงไหมคะ
0: อันนี้เป็นของคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะพอหลังจากปปส.เนี่ยในเริ่มของการเลาะมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยขณะนี้เคสเนี่ยเราให้ความได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจนะคะทางตำรวจอย่างกรณีของไรเดอร์เนี่ยก็ได้ท่านบชน.ท่านพี่จ
1: ๋อ
0: แล้วจะจับจองเราเนี่ยก็ไปช่วยกันจับให้จะไปช่วยเลาะให้เพราะว่าเขาจะถนัดในเรื่องการดูไลเซนส์เพลทของกรุงเทพมหานครนี่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นของตำรวจและตำรวจช่วยกันดูแล้วเลยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องฝั่งตำรวจละท่านก็ดำเนินการของท่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันในเรื่อง
1: ลองจอดได้ไวมากวันสองวันเองตามจับได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ย
1: หนึ่งที่
0: น
1: ้
0: อง
1: เขาหิ้วไปเนี่ยใส่ในกระเป๋าช้างเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันมีใส่ในเสื้อกันหนาวมันมีใส่ในเสื้อผ้าไหมมันมีใส่ในของเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้ขบวนการเขาทำลักษณะนี้แล้วก็มาจ้างคนที่ไม่รู้หรอว่าปลายทางไปยังไงก็เสร็จทางออสเตรเลียหมดอะครับหรือว่าเคยผ่านกันไปบ้างแล้วครับ
0: คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการนิยมความนิยมนะคะ
1: คร
0: ับก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นสินค้าแล้วก็พอถึงเวลาเขาอาจจะทำสำเร็จไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าพอทำได้แล้วน่าจะต้องลองทำอีกสักรอบสองรอบมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้ของเขาบางทีก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าบางทีอยู่ในกระป๋องเครื่องสำอางเราจับได้หมดนะคะมันจะพบหลายรูปแบบมากๆมันไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลักษณะการส่งมันยังคงอยู่แต่ว่าการหีบห่อเนี่ยเขาก็จะเปิดหาอะไรความใหม่ๆนะอย่างซองกาแฟอย่างเงี้ยซองอาหารลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราเจอในหลายรูปแบบค่ะเราถึงบอกว่าไม่ติดกับรูปแบบที่นำเสนอเลยเพราะว่ามันหาทุกช่องทาง
1: แต่เป้าหมายเนี่ยคนที่มีรู้อีเหนียวอีเหน่ก็จะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเสียฮะอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นสจ๊อตหรือว่าแอร์ที่อาจจะไปขอรายได้พิเศษเล็กน้อยในการหิ้วของอย่างเงี้ยมีคำเตือนยังไงไหมฮะนักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์เขาก็บอกว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้ด้วยที่อยากจะให้รับจ้างหิ้วไปอะครับ
0: ดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านคุณณรงค์กับคุณจุฬารัตน์ที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าตรงนี้ทางปปส.เนี่ยนะคะเคยเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการรับฝากของรับเปิดบัญชีม้ารับฝากของนะคะถ้าทำหน้าที่ลูกเรือจะทราบดีอยู่แล้วว่ากฎเหล็กของสายการบินคือการห้ามรับหิ้วทีนี้การหิ้วเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเป็นคนแพ็คเองซื้อเองอย่างเช่นรับฝากซื้อเครื่องสำอางคุณต้องเป็นคนไปซื้อเองรับฝากแล้วก็กลับนะคะถ้าคุณจะเริ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ต้องรับความเสี่ยงได้ออกไหมคะถ้าคุณเริ่มที่จะเสี่ยงคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดไม่ได้ง่ายอย่างกรณีของน้องคนที่ถูกจับไปทีนี้อย่างนี้หมายความว่าการรับฝากเนี่ยต่อให้สนิทกันเพื่อนกันนะคะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่จะไม่รับฝากเพราะว่าการรับฝากการโยนความผิดที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงลงทุนน้อยนะแต่เจ็บหนักทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศในประเทศเราเองเนี่ยปปส.เนี่ยพอถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวๆแล้วคนเริ่มหลั่งไหลกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยจะพบว่าจะมีการฝากไปลูกบ้านนู้นนะไปให้คุณพ่อคุณนู้นคุณปู่คนนั้นหรือฝากข้าวสารจากนาบ้านนี้ไปส่งบ้านนู้นต่างๆเหล่านี้คือเขาเรียกว่าพัสดุที่คุณไม่รู้ที่มา
1: ครับ
0: ถึงต่อ

0: ให้คุณรู้คุณก็ไม่ไปเปิดดูว่าข้างในคืออะไรด้วยความเกรงใจซึ่งกันและกันนั่นสิ่งแรกที่จะทำก็คือไม่รับฝากของที่คุณไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะเอาง่ายๆ
1: คร
0: ับ
1: โอ้นี่อันนี้น่าหัวเลยนะท่านลองอธิบายมันสักครู่ได้ไหม
2: ต้องใจแข็งอย่างเดียว
1: ต้องใจแข็งอย่างเดียวแต่ยังท่าอากาศยานที่ไปเห็นบ่อยมากเลยนะฮะอุ๊ยมันเกิน7กิโลไปอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำหนักไปเปิดกระเป๋าแลกกันตรงนั้นเลยฮะเอาเสื้อของเธอเอาของของเธอมาใส่กระเป๋าชั้นของฉันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็อันตรายสิครับ
0: อันตรายค่ะยิ่งกันจำได้ไหมคะว่าถ้าไปเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเราแชร์น้ำหนักกัน
1: ครับ
0: สมัยนี้การบินเขาเลยไม่ให้แชร์น้ำหนักไม่ให้เกิดการแชร์น้ำหนักละต้องของใครของมันจำกัดน้ำหนักเท่านี
1: ้
0: นะคะจะได้อยู่ในการควบคุมของเขาได
2: ้
0: นะคะแล้วก็เพื่อทำให้การบินเขาไม่เปลืองน้ำมันด้วยอันนี้ก็ฝากสุดอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วอยากจะปรึกษาปปส.เนี่ยปปส.เรามีสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1386นะคะ1386เนี่ยท่านสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องใดๆหรืออยากจะแจ้งเบาะแสอะไรก็แล้วแต่เรายินดีที่ให้ท่านแจ้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับไม่ทราบไม่ต้องบอกชื่อเจ้าตัวได้เลยท
1: ่
0: านแจ้งที่อยู่เหตุสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวจะมีคนคุยกับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะถ้าไม่แจ้งปรึกษาก็ได้อยากจะสงสัยเรื่องไหนอย่างข้างบ้านมีคนมาส่งยามค่ำคืนดึกดื่นก็มีคนแจ้งอยู่บ่อยเรายินดีเลยนะคะแล้วเราขอบอกว่าข้อมูลต่างๆเป็นความลับ สำหรับเจ้าที่เราไปดำเนินการเอง
1: ท่านรออีกสักคำถามนึงครับก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็กำลังพยายามเร่งแก้เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่เนี่ยสารตั้งต้นในการผลิตมันก็ผ่านจากบ้านเราไปไม่ใช่หรอไอกระบวนการเหล่านี้เราร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการสกัดสารต้นๆมาให้ฝั่งนู้นน่ะเข้าไปผลิตเป็นยาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนตัวเนี้ยครับ
2: ค่ะ
0: สารตั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะมาจากทางประเทศทางอินเดียทางจีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมีซึ่งทางเราจะบอกว่าจีนอินเดียทำไมผลิตสารเคมีแบบนี้สารตั้งต้นเหล่านี้คือสารตั้งต้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะ
1: ค
0: ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำแชมพูทำเครื่องทำความสะอาดคือทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะใช้สารเคมีเดียวกันกับการที่จะผลิตยาเสพติดได้ประมาณ5-10ชนิดนะ
2: คะ
0: ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ประเทศไทยนะครับมันไปเลี้ยวไปที่อื่นได้เยอะประเทศแถบตะวันออกเนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยอันหนึ่งก็คือเข้ามาในรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะคะกรมศุลกากรก็ดีนะคะอย.นะคะอาหารและยาก็ดีเขาก็จะมีการจดสมมติบริษัท A เนี่ยทำธุรกิจนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านนี้นะคะต้องการสารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเอาเข้าปีละ50ตันเขาก็ต้อง50ตันถ้าส่วนที่ต่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายละนะคะถือว่าผิดกฎหมายละเราจับได้เยอะแล้วเราจับได้เป็นหลายๆตันมากโดยผ่านมาทางเรือสินค้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดีแคลร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผิดประเภท
1: ครับ
0: ซึ่งต้องขอบคุณทางศุลกากรที่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เขาจะละเอียดมากเขาเก่งเพราะเครื่องเอ็กซเรย์เขาจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคือเขามีรหัสนะรหัสประเทศนะรหัสที่ตู้คอนเทนเนอร์รหัสประเทศรหัสสินค้าพอผ่านเอ็กซเรย์เขาอ้าวรหัสประเทศนี้สินค้าทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ตรงละเขาความชำนาญเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าจากประเทศนี้มันควรเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: อันนี้มันแปลกหรือว่าปลายทางประเทศปลายทางคืออะไรไม่น่าใช่แล้วถ้าปลายทางไปทางออกทางลาวสปป.ลาวออกทางเปียนมาเพื่อจะเข้าไปสืบสวนหรือทองคำมันก็พิลึกละเขาก็จะเริ่มให้มีการตรวจสอบแล้วยังเคยจับได้เป็นพันตันนะฮะในกรณีเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยแต่ก็พอไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาดีแคลร์แล้วก็ไม่มีใครมาสำแดงความเป็นเจ้าของแล้วก็เผาทิ้งค่ะเผาทำลาย
2: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างกรณีเรื่องของมีนาเนี่ยค่ะท่านอริภักดิ์คะตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานะของมีนาหรือมีข้อมูลมาก

0: น้อยขนาดไหนว่าสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเครือข่ายไหมหรือถูกหลอกใช้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงอะคะ
1: ต้องเรียนหนีก่อนนะคะว่าในกรณีของมีนาเนี่ยตอนแรกเรายังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งที่เราจับได
2: ้
1: จนสุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงที่เส้นปลายทางแล้วพอเจอคนที่ใส่ฮู้ดน้ำเงินคุณอุทัยมาแล้วเนี่ยเขาก็รับว่าเขาเป็นคนไปส่งนี่เราเชื่อมโยงได้ละ
2: uh-huh.
1: ว่าเป็นแก๊งนี้แน่ๆ uh-huh. แต่เรายังตอบไม่ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ 100% uh-huh. แต่อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามอยู่
2: uh-huh. อ
1: ย่างเราอย่างว่ามันไอการเรื่องของการที่จะดูว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบคำถามมันทำให้สิ้นสงสัยไหมเพราะเราระบบกล่าวหาอยู่แล้วพอกล่าวหาไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องตัดต่างๆก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตอบ
0: เกถามอีกนิด
1: ประเด็นให้เคลียร์ได้อย่างไร
0: คะเกถามอีกนิดนึงเหมือนตอนนี้เนี่ยเก๋ไม่แน่ใจข่าวนะคะเหมือนไปอ่านเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมีเงินโอนมาที่มีนาหรือไม่มีเงินโอนมาที่มีนาคะเหมือนข้อมูลตรงนี
1: ้คือตอนข้อมูลตอนเนี้ยสับสนเพราะว่าทางนู้นทางไรเดอร์แจ้งว่ามีการโอนใช่ไหมคะมีคนโอนแต่ทีนี้ในเส้นเงินในสมุดบัญชีเนี่ยมันไม่มี
0: นะ
1: คะเราก็เลยต้องหาอันนี้ต้องใช้เวลาในการหาบัญชีที่มันไม่ได้เห็นที่เราเห็นนะคะได้หรือไม่คะมันคือตอนนี้เรามีแค่บัญชีของมีนาคุณมีนา1บัญชีบัญชีคุณแม่อีก1บัญชีซึ่งไม่มีความผิดปกติสิ่งที่เราต้องดูตรวจสอบอีกก็คือบัญชีที่เราไม่เห็น
2: ครับ
0: ช่องทางอื่น
1: บอกว่าเอาโอนเอาเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีโอนไปไหนล่ะมีเลขไหมก็ต้องตอบมาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีฟุตพริ้นนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นมันจะเห็นชัดเจนว่าที่คุณพูดกับสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
2: ครับ
1: มันมีหรือไม
2: ่ถ้ามีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปจริงๆเนี่ยอันนี้แนวทางในการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคดีที่หนักหนาสาหัสอันนี้มันจะทำได้ง่ายใช่ไหมครับ
1: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นคดีที่ออสเตรเลีย
2: ค่ะ
1: สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณเวลานี้คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขา
2: ครับ
1: ที่เราสืบได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นหลักฐานไปสนับสนุนนะคะในส่วนของคดีเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยทางท่านกงสุลไทยเนี่ยนะคะได้กรุณาไปเยี่ยมแล้วนะไปเยี่ยมไปพูดคุยแล้วก็มีทนายเป็นทางออสเตรเลียเนี่ยจัดการให้นะคะก็มีทนายให้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ส่งผ่านกันเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยกันในศาลในการที่จะตอบคำถามของผู้พิพากษาหรืออัยการในศาลนะครับว่าเขาจะชี้มูลอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเราทำเต็มที่แล้วที่จะสนับสนุนส่งไปค่ะ
0: แต่ว่าก็ร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียแลกข้อมูลกันตลอดอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองอาริภาคครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับขอบพระคุณคร
1: ับขอบคุณค
0: ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสจวดแอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษา
0: คนรับหิ้วสินค้า
2: บางทีเมื่อก่อนนี่เครื่องสำอางเนี่ยจะไปประเทศเนี่ยที่เขาไปช้อปปิ้งเช้าไปเย็นกลับมาใครจะรับฝากหิ้วบ้างราคาเท่าลุงเท่าไหร่อะไรประมาณนี
0: ้บางทีของแบรนด์เนมต่างประเทศมันถูกกว่าไทยนะเวลาไปซื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็หิ้วกลับเข้ามากันเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดกันเป็นลายชิ้นหรือว่าน้ำหนักก็ว่ากันไปนี่นะครับ
0: ค่ะ
2: อันตรายแล้วนะไว้ใจใครไม่ได้แล้วนะครับธ
0: ุ
2: รกิจนี้คงจะล้มหายตายจากไปแล้วนะครับเพราะว่า มันมีขบวนการเหล่านี้มันมาสอดมันมาแทรกไงทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของหลายคนมันหายไปหมด
0: คุณลงมาฝันจุฬาละจุฬาละก็ไม่รับนะ
2: ใช่ไหมนะครับเพื่อความสบายใจเลยอ่ะถูกต้องไหมอ่ะ
0: เอาบอกชัดเจนเลยใช่ไหมออกตัวก่อนเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียว

0: ที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดตัวเลขา48นาทีครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะว่าเรื่องของขบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านอริภักดิ์บอกเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการตัดตอนนะคุณรงเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าทางคนที่เขาลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยเขาจะทำแต่ละคนที่เป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้เท่าที่จำเป็น
2: จบแค่นั้นฮะ
3: อย่างเช่นคนส่งพัสดุเนี่ยก็จะรู้แค่ต้นทางปลายทางคนขับรถก็แค่จะต้องรู้ว่าไปรับงานขนส่งคนถือของก็จะรู้แค่เฉพาะจุดที่จะไปส่งมอบอย่างคนรับปลายทางก็จะรู้เฉพาะขั้นตอนในการกระจายต่อซึ่งการที่เขาแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือมันเป็นหัวใจสำคัญของเขาก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่าย
2: มันเป็นยังไงใช่ไหมลุงป้าที่เมืองเลยอ่ะที่จับกุมได้อ่ะ
3: ก็สังเกตว่าแต่ละคนก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักคนนี้คนนี้คือพอถามว่ารู้จักอุทัยไหมคุณป้าคุณลุง
2: ไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอุทัยรู้จักคนขับรถไหมที่อายุ59ปีก็ไม่รู้จักกัน
2: จากคำสั่งของคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรครับเอาพัสดุไปส่งกับบริษัทรับขนส่งของเท่านั้นเองคุณจะได้ครั้งแล้วเท่าไหร
3: ่
2: หน้าที่คุณมีแค่นี้
3: มีแค่นี้
2: นะฮะจบแล้วจบเลยได้เงินไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณไปเดี๋ยวมีของมาใหม่คุณก็ไปส่งให้เราใหม
3: ่
2: จบแค่นี
3: ้ใช
2: ่พอบริษัทรับส่งพัสดุส่งมาถึงปลายทางฮะก็จะมีนี่แหละฮะคุณชื่ออะไรนะ
3: มีคุณอุทัย
2: คุณอุทัยก็จะไปรับของมาแล้วก็จะกระจายว่าจะต้องส่งไปถึงมือใคร
3: แล้วก็ติดต่อคนขับรถที่
2: ก็รับงานกันอยู
3: ่ใช่ไหม
2: นั่นแหละครับ
3: นะที่มีคดี
2: ร
3: ู้
2: จ
3: ัก
2: ก
3: ัน
2: อยู่แต่ถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่ามีการติดต่อกันว่าผมมีของแล้วผมอยากจะไปส่งคนนี้ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันที่คุณขับนะคือหลายคนก็บอกว่าพอผ่านแอปพลิเคชันเขาหักเงินคุณสมมติว่าครั้งละ 1,600 บาทเนี่ยแอปพลิเคชันเขาจะหักคุณไปนุ๊ก800อ
3: ่ะ
2: 700 800เนี่ยคุณจะได้จริงๆแค่เกือบครึ่งเองคุณไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเราติดต่อกัน2คนแล้วก็ผมนั่งรถไปกับคุณไปส่งของจบเลยคุณได้ 1,600 บาทนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนื้อไหนก็ต้องไปเค้นถามว่าคุณไม่รู้จักกันจริงๆเหร
3: อ
2: คุณส่งลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากแอร์สาวมีนายแล้วคุณส่งให้กับแอร์คนไหนอีกบ้างนะฮะเพราะว่าทางปปส.เขาบอกว่ามันก็ยังมีแอร์ที่รับหิ้วแบบเนี้ยอีกหลายคนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสายการบินที่แอร์มีนาเขาทำงานอยู่นะครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ถามว่าจะมีในส่วนของลูกเรือมากน้อยขนาดไหนที่เหมือนกับมีการเชื่อมโยงเป็นตัวละครใหม่ๆจริงๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้เปิดมานะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งหน้าที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็คือให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่
2: พอเราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะฮะเอาย้อนกลับก็คือวันนี้ที่จับได
3: ้
2: กำลังจะเอาของไปทำลายยังไม่หมดเนี่ยนะฮะกับนายอุทัยเนี่ยนะฮะที่รับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดน้ำเงินเนี่ยเอาย้อนกลับไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไปจับกลุ่มสองสามีคุณป้านะฮะที่เป็นคนลาวกับคุณลุงที่เป็นคนไทยที่เมืองเลยอันนั้นนะได้แค่นี้เองยังได้เท่านี้เอง
3: ยังไม่ได้ตัวการใหญ
2: ่ยังเลยฮ
3: ะ
2: ไอเพจอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังสาวไปไม่ถึงหรือในกระบวนการเขาอาจจะรู้นะฮะลึกๆแล้วเนี่ยนะครับรอจะทลายให้หมดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจมันอยู่ในทางสืบสวนของเขาอะครับ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างที่ปปส.บอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าบางเครือข่ายบางขบวนการนี่ก็ติดตามกันมาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีเลยนะม
2: ี2ปีย
3: าวหน่อยก็7ปี
2: ครับ
3: แต่ว่าก็พอจะได้เห็นเส้นทางนะคะเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะณเวลานี้เนี่ยคืออย่างคำถามว่าไทยทำไมถูกใช้เป็นทางผ่านในเรื่องของยุทธศาสตร์ท่านก็บอกไปแล้วว่า
2: ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยเอาภูมิภาคนี้นะมองประเทศซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะ

0: ไออย่างทางใต้ของเราเนี่ยประเทศเขาเข้มข้นเรื่องของศาสนาคงมีปัญหานี้เหมือนกันแต่มันน้อยมากต
1: ้
0: องบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประเทศทั้งซ้ายนะที่อยู่ข้างๆเราอะนะฮะระบบโลจิสติกส์บางประเทศหนึ่งทะเลไม่มี
1: ระบบขนส่งสะดวกสนามบินนานาชาติใหญ
0: ่
1: โอ้มีท่าเรือมีเครือข่ายโลจิสติกส์
0: ก็ดูสิฮะเยอรมนีกับโปแลนด์ที่จับได
1: ้อะ
0: กี่ตันที่ส่งไปจากท่าเรือของเราอินโดนีเซียจับได้

0: ไทยอันนี้เราก็ต้องมาสังคายนากันดูนะครับว่าเราเป็นประเทศต้นทางในการจะนำสินค้าเข้าออกประเทศเนี่ยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือเปล่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานใช่ไหมครับในการประชุมกับปปส.เนี่ยนะฮะก็ออกมา6มาตรการแล้วนะครับเดิมเนี่ยนะฮะ AOT ก็คือการท่าจะมีการเข้มงวดกวดขันนะครับขาเข้าประเทศพวกยาเสพติดพวกอะไรเนี่ยส่วนขาออกจะในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่อากาศยานอยู่บนฟ้าแล้วมันมีเหตุอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะดูเลยฮะวัตถุระเบิดอาวุธมีดของมีคมไอของเหลวเอาไปเกินหรือเปล่าจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือไม่นะฮะเขาจะดูแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายาเสพติดอาจจะตรวจน้อยซะหน่อยแต่พอไปถึงปลายทางเช่นเดียวกับเราครับพอคนอื่นมาถึงเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เขาจะต้องเข้ามาบ้านเราเราจะเข้มเลยฮะเช่นเดียวกับออสเตรเลียนะครับขาออกเขาคงจะเหมือนเรานี่แหละแต่ขาเข้าเขาเข้มมากนะฮะเราจะเดินทางเข้าเขาเนี่ยเขาตรวจละเอียดยิบเลยนะครับ
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงว่าเส้นทางของการค้ายาเสพติดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นทางภาคเหนือแต่ว่าภาคเหนือณเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าถูกสกัดเข้มขึ้นก็เลยมีการย้ายมาเป็นทางภาคอีสาน
0: กองกำลังผาเมืองปะทะกันแทบทุกวันกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยส
1: ่
0: วนอีสานอย่างที่ท่านรองเลขาบอกอะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าน้ำโขงมันแห้งน้ำโขงมันไม่ลึกแล้วก็มันพอมันแคบเนี่ยนะฮะเอาเรือดันหัวนิดเดียวมันก็ผ่านเข้ามาฝั่งบ้านเราได้แล้วอะครับ
1: ค่ะก็ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับอย่างเรื่องของเฮโรอีนเนี่ยจากแหล่งผลิตในเมียนมาก็เปลี่ยนเส้นทางเป็นเมียนมามาเป็นสปป.ลาวแล้วก็เส้นมาเป็นภาคอีสานของเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างพระนครศรีอยุธยากรุงเทพแล้วก็ถูกส่งไปต่างประเทศนี่คือเส้นของเขานะ
0: จะเป็นที่พักยาเสพติดเลยหลายๆคดีที่จับได้ระหว่างการเดินทางเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็พักอยู่แถวๆนี้แหละฮะปริมณฑลของกรุงเทพมหานครแล้วก็ค่อยๆลำเลียงสู่ภาคกลางไปภาคใต้นะฮะเพื่อจะส่งต่อไปประเทศที่3ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันจะระบาดในบ้านเราน
1: ะ
0: ฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือจากนั้นนะฮะผงขาวไอซ์ต่างๆ
1: เฮโรอีนใช่ไหม
0: เฮโรอีนเนี่ยนะฮะก็คือไปประเทศที่3แล้วใช้ไทยเราเป็นทางผ่าน
1: อย่างถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเจอพวกยาบ้าไอซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงมากเพราะว่ามันมีปัจจัยนะคุณผู้ฟังคือพอไปถึงณประเทศตรงนั้นอย่างเฮโรอีนเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของตลาดนะคะปลายทางเนี่ยไปถึงตรงนั้นราคาสูงมากแล้วก็ส่วนต่างกำไรเขาบอกว่ามหาศาลมากพอมหาศาลเนี่ยคุ้มค่าความเสี่ยงนี่คือขบวนการลักลอบยาเสพติดเขาก็เลยแบบว่าใช้
0: เขาวางแผนดีมากตัดเป็นตอนเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไอ้คนส่งจริงๆขบวนการที่เป็นเฮดจริงๆเสี่ยงตรงไหนมันยืมมือคนอื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อีโหนอีเหน่เป็นคนไปส่งอ่ะใช่ไหม
1: เป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
0: ส่งสำเร็จคุณได้เงินส่งไม่สำเร็จคนไปหิ้วคน
1: โดน
0: นะฮะนั่นแหละครับโอ้โหบาปจริงๆนะครับผมว่าเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสลูกเรือแล้วก็อาชีพอะไรต่างๆที่เราบอกไปนะคะเขาก็จะใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบุคลากรเหล่านี้เนี่ย
0: ค
1: ือเหมือนกับลดความสงสัยเนาะในแง่ของลูกเรือแล้วก็อาจจะผ่านด่านอะไรต่างๆได้ง่ายด้วยเขาก็เลยใช้แอร์โฮสเตสใช้ลูกเรือใช้นักท่องเที่ยวใช้คนที่เป็นคนหิ้วรับสินค้าแบบนี้มาเป็นขบวนการ
0: และรัฐมนตรีพิพัฒน์ที่อธิบายเห็นไหมครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักบินสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสเพราะว่าคุณต้องทำงานตรงนั้นและคุณต้องรีบเข้าไปนะฮะรีบเข้าไปเพื่อจะให้บริการผู้โดยสารก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อเห็นหน้ากันก็อาจจะตรวจเข้มนั่นแหละครับแต่ว่าคงไม่เหมือนกับผู้โดยสารนะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้จะเข้มขึ้นแล้วนะคะเ
0: พรา
1: ะว
0: ่
1: า
0: สิทธิ์แล้วล่ะครับ
1: เพราะว่าบอกว่าจะมีการเพิ่มกฎเหล็กบังคับให้ทุกสายการบินเนี่ยต้องตรวจเรื่องของสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือด้วยนะ
0: คืออย่างที่ผมอธิบายไปอะ ก่อนหน้านี้เราตรวจเฉพาะขาเข้าที่จะเข้มงวดยาเสพติดสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะขาออกเราจะเน้นเรื่องของอาวุธเท่านั้นนะครับยาเสพติดอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจับได
1: ้
0: ก็ไปรอ

0: ประเทศที่เราจะไปเข้าเขาเนี่ยแหละฮะตรวจเข้มให้กันนะครับแต่หลังจากนี้ที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานนี้ไง
1: ค่ะ
0: ทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้เข้มแล้วนะครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่ายังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่อีกนะเนื่องจากอะไรครับคนเข้าบ้านเราเนี่ย8.5 ล้านตอนนี้เรามีสุนัขเคนายที่ฝึกดมยาเสพติดได้แล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ตั้ง2 ตัว
1: ตั้ง2 ตัว
0: โอ้ต้องใช้เวลาฝึกครับ
1: ค่ะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มนะ
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามีกว่า60 ตัวนะแล้วก็จะมีสุนัขเคนายของกรมศุลกากรก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มในส่วนของตรงนี้ด้วย
0: จริงๆกองทัพก็มีนะฮะเพราะว่าอย่างนะฮะผมเนี่ยเป็นฐานอากาศเนี่ยอยู่ฝ่ายสุนัขทหารนะครับแล้วก็เนี่ยเดินตรวจท่าอากาศยานโดยรอบอยู่แต่ว่าไปตรวจวัตถุระเบิดแต่จริงๆถามว่าสุนัขของกองทัพเนี่ยตรวจยาเสพติดมีไหมมีฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าจะเอามาระดมใช้กันอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มเคนายอย่างเดียวนะเขาก็จะเพิ่มอะไรมาตรการอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าระบบคัดกรองบ้านเราเนี่ยมันต้องยกเครื่องหรือเปล่ามันผ่านไปได้
0: ไม่ใช่จะฝากความหวังไว้กับสุนัขอย่างเดียวไม่ใช่
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะช่วงหน้า
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: ชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับก็คุณบัวเหลี่ยมคุยเข้ามาว่า55จริงหรือคะเอ็นดูท่าอากาศยานขึ้นธรรมเนียมสนามบินเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของความปลอดภัยบ้างก็ดีนะก็คือจะต้องยกระดับแล้วฮ
2: ะ
1: เครื่องไม้เครื่องมือที่มีก็คงจะต้องเอามาใช้กันให้เต็มศักยภาพแล้วครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะคุมเข้มได้เพิ่มมากขึ้นนะนะคร
2: ับ
1: ความไม่เนื้อเชื่อใจก็คงจะอย่างน้อยก็ยังมีแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานครับมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยบรรดาแอร์สาวบรรดานักบินก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันเนี้ยหน้าตาของประเทศไม่งั้นที่นายกบอกไงเราจะบินไปไหนถือพาสปอร์ตไทยอายเขาอะอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆพอไปต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็เริ่มเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามีกรณีเคสแบบนี้
1: เห็นพาสปอร์ตสีน้ำตาลใช่ไห
2: ม
1: โอ้ขอเข้มหน่อยเนี่ย
2: คือตอนที่มีประเด็นนี้แรกๆเนี่ยหลายคนพูดถึงระบบคัดกรองของไทยเหมือนกัน
1: ครับ
2: ว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วก็ทำไมขบวนการเรื่องของค้ายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปถึงสนามบินแล้วมันเล็ดลอดออกไปประเทศที่3ได้ใช่ไหมคะ
1: รู้เราจับได้เยอะนะฮะอย่างที่คุยกับท่านรองเลขาเนี่ยบอกว่าพอจับได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่เงื่อนไขใหม่น
2: ะ
1: ไม่ต้องรอให้คดีถึงสิ้นสุดนะฮะเราออกไปเผาทันทีครับเพราะคดีความเนี่ยนะฮะแม้ว่ายกฟ้องผู้ต้องหาสาวไปไม่ถึงฮะแต่ยาบ้าที่จับได้10ล้านเม็ดคงไม่คืนเขาหรอกครับใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทำลายเชื่อไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ77,000กว่ากิโลฮะถ้าคิดเป็นตันก็คือเท่าไหร่อ่ะ77ตันน่ะที่ต้องเอาไปเผากันนะเผา2วันสามวันนะกว่าจะหมดนะฮะและเผาเนี่ยเผา2รอบนะฮะรอบแรกเนี่ยอุณหภูมิ800องศานะฮะยังเหลือ

0: ซากอยู่นะฮะจับเพื่อให้มันหายไปให้หมดเลยไม่กลับมาเป็นยาเสพติดอีกเนี่ยเผาอีกรอบหนึ่ง 1,200 องศาควันมันออกมาเป็นไอน้ำนี่น
1: ะ
0: จะไม่มีมลภาวะเลยนะฮะเผาที่สมุทรปราการ
1: ะ
0: นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนำโดยอย.ก่อนจะเผาเนี่ยนะเขาพาเขาไปดูก่อนเนี่ยนะไอโรงงานที่เก็บยาเสพติดไว้อะใส่แพ็คกล่องไว้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เขียนแต่ละกล่องเลยว่าอันนี้จับได้เมื่อไหร่เป็นประเภทไหนเนี่ยนะโอ้โหคือ70,000กว่ากิโลอ่ะ
1: แล้วก็ต้องอยู่ในห้องนิรภัยด้วยใช่ไหมอ
0: ยู่ในห้องนิรภัยกุญแจชนิดที่ว่า
1: แน่นหนาเลย
0: แน่นหนาเลยเนื่องจากอะไรฮะถ้าเอากุญแจอื่นไปไขนะฮะโดยที่ไม่ใช่กุญแจที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับหัวหน้าหน่วยถือกันคนละดอกคนละดอกเนี่ยนะครับเอากุญแจอื่นไปเผลอไขเนี่ยนะฮะสัญญาณมันไปดังที่สน.มันเป็นอย่างนั้นเลยฮะเหมือนกับใครไปจี้ไปชิงทรัพย์ร้านทองหรือธนาคารระบบมันจะไปขึ้นที่สถานีเลยครับสถานีตำรวจจะมาทันทีเลยว่าคุณมาทำอะไรกับโกดังเก็บของกลางยาเสพติดนี้นะแล้วกว่าจะเผาได้เนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อไงเพราะมันมากมายมหาศาลขนาดนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่ามันคือแป้งไหมไอ้สีขาวแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจให้ดูเลยนะฮะว่ามันเป็นประเภทอะไรบ้างนะฮะสุ่มตรวจคุณอยากจะตรวจกล่องไหนเพราะมันจะมาเป็นพาเลทเลยใช่ไหมพอมีเป็นพาเลทปุ๊บเนี่ยมันมีเป็น10กว่ากล่องเนี่ยขอตรวจกล่องนี้แล้วกันสุ่มออกมาแกะเลยพอแกะเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างเอามาผสมน้ำยาเคมีแล้วก็เอาเครื่องสแกนให้ดูเลยนะฮะว่ามันปรากฏออกมาว่าอันนี้คือยาเสพติดนะไม่ใช่ของอื่นมาผสมเพื่อจะเผาให้เห็นเป็นพิธีการอย่างนั้นไม่ใช
1: ่
0: เอายาเสพติดไปเผาจริงๆ
1: ค่ะนะคะลองฟังมุมมองนักวิชาการกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของขบวนการยาเสพติดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการทำงานนะคะเขาบอกว่ามันซับซ้อนมากกว่าเดิมเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการลักลอบค้ายาแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะคะคืออาจารย์ทิติวุฒินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒินะคะบุญยวงศ์วิวัชระจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมันกำลังพัฒนาเป็นระบบนิเวศใช้คำว่าระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะคือสาระสำคัญเนี่ยขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกเดี่ยวนะแต่มันเริ่มเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็มีเรื่องของระบบเงินดิจิทัลเนี่ยเข้ามาด้วยอะค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทั้งด้านการเงินการฟอกเงินโลจิสติกแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ช่วยด้วยนะคะนักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าเรายังใช้วิธีในการจับรายวันสกัดชายแดนแบบเดิมเนี่ยก็จะยังไม่สามารถเอาชนะองค์กรอาชญากรรมยุคใหม่ได้เพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสงครามเครือข่ายทางการเงินแล้วก็ข้อมูลข่าวกรองมากกว่าสงครามในการจับผู้ลำเลียงด้วยนะคะขณะเดียวกันยังชี้ด้วยนะคะบอกว่าขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มค้ายากองกำลังชายแดนแล้วก็นักลักลอบแบบเดิมแต่ว่ามันกำลังมีระบบบริหารมีเครือข่ายการเงินมีการลงทุนข้ามชาติคือพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรธุรกิจอาชญากรรมเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าปรับตัวเร็วยืดหยุ่นสูงเหมือนที่ทางปปส.บอกว่าเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการลำเลียงของเขาก็จะไม่ได้แบบว่าตายตัวเพราะว่าถ้าจะเป็นผ้าไหมก็จะต้องเป็นผ้าไหมเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็จะปรับไปเรื
0: ่
1: อย
0: ๆทุกอย่าง
1: ทำทุกอย่าง
0: ก็นอกเหนือจากที่น้องเก๋อธิบายมาเนี่ยยกตัวอย่างนะสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาแทรกซ้อนหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยนะที่จะลำเลียงไปส่งยังประเทศที่3นะครับและสิ่งที่เขาเอาไปผสมกับสถานการณ์ภาคใต้ผมเล่าหลายรอบแล้วนะก็คือประเด็นเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับมันก็ไปอาศัยคนในพื้นที่เนี่ยแหละครับที่เคยมีความเห็นทางการเมืองอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเอาอาวุธกระบอกเดียวกันเนี่ยปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอยังไงนะฮะเอาเมื่อก่อนที่กระบอกเนี่ยเวลาเขาไปจับได้เนี่ยก็ต้องเอาปืนเอาวิถีกระสุนเอาไอ้ที่ไอ้นกอ่ะที่ยิงออกไปเนี่ยนะฮะเอาไปตรวจดูว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันเคยก่อคดีอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้นะฮะเคยเป็นเรื่องของคดีความมั่นคงแต่เชื่อไหมว่าหลังๆเป็นเรื่องของคดียาเสพติดกับเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยก็แสดงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะที่บอกว่าไปโยงกับคดียาเสพติดยังไงเขาไปจับได้ที่ปัตตานีไงมันมีระเบิดใจ

0: กลางเมืองเลยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนกลางคืนไม่ออกแล้วฮะตีสองตีสามอย่างเงี้ยนะฮะจะไปตรวจที่เกิดเหตุอีกทีก็ตอนเช้า
1: ค่ะ
0: คืนนั้นฮะด่านยังไม่ทันเลิกมันขนแล้วไงอีกมุมเมืองหนึ่งนะฮะก็คือสั่งขบวนการของเรียกระเบิดตัวนี้ก่อนแล้วคืนนี้เราจะขนกันล็อตใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปถูกจับได้มันยาบ้ามือมาเลยอ่ะ
1: โอ้โหเนี่ยค่ะก็นะคนลำเลียงก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะนายทุนระบบฟอกเงินเครือข่ายบัญชีนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากไม่ถูกทำลายเนี่ยแม้ว่าจับได้แต่คนลำเลียงเนี่ยเราก็สาวไปไม่ถึงคนที่เป็นตัวการใหญ่เป็นเครือข่ายที่ต้นทางปลายทางเนี่ยทุกอย่างมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกเน
0: า
1: ะ
0: ว่ามันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนคุยกับอาจารย์ธนพรไงจำได้ไหมล่ะฮะที่อาจารย์บอกว่าแก๊งสแกมเมอร์นะฮะไอ้พวกเหล่านี้ที่พวกค้ามนุษย์เนี่ยพอมันมีเงินมีทองมันต้องการอำนาจและต้องการอำนาจคืออะไรฮะมาสนับสนุนมาลงสนามมาลงสนามเพื่อถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยแก้กฎหมายแล้วถ้าเกิดคุมรัดได้ไปใหญ่เลยนะครับเช่นเดียวกับขบวนการยาเสพติดฮะ
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นได้มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเขามันเทียบบรรยัตยางเลยนะฮะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้มันสามารถสอดแทรกเข้ามาได้แต่จริงมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราด้วยนะก็ต้องเพราะสิทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่พวกเราอะนะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมาก20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับน้องเก๋ครับเราตามต่อกันเรื่องของคดีแอมีนานะฮะคือประเด็นตอนนี้นะฮะเธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้น่าสนใจแล้วก็เลยเชิญท่านมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะฮ
4: ะ
3: ว่ายังโชคดีนะที่เธอไปถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้านะครับฝ่ายโจทย์นะฮะก็คือทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัยนะฮะว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นไม่ได้เนี่ยเขาบอกมีนามีโอกาสรอดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คุยกับทางพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรเลยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ให้ท่านเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องถามต่อนะฮะเนื่องจากอะไรครับเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเดิมนะจำได้ไหมก่อนที่ท่านจะออกจากตำแหน่งไปอ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะทำที่สุดอยากให้กทม.การจราจรคล่องตัวมากขึ้นอ่ะอยากจะคุมจำนวนจราจรถ้าเกิดกทม.เขาคุมตรงนี้ได้นะฮะเขาบอกว่ามันจะทำให้สภาพปัญหาวิกฤตของกทม.มันจะคลี่คลายไปเลยและนายกบอกพร้อมสนับสนุนทุกอย่างไอ้ตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวถามท่านวิรุฒด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณรองคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะครับขอประเด็นแรกก่อนครับประเด็นของแอมีนาฮะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเห็นท่านวิรุฒบอกว่าดีนะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีโอกาสรอดเนี่ยนะฮะเธอมีช่องทางต่อสู้ยังไงเพื่อให้เธอรอดครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ผิดจริงแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปอะครับ

0: ท่านวิรุฒ
1: คือตัวโหเรื่องนี้เนี่ยว่าโชคดีที่ยังไปถูกจับออสเตรเลียเนี่ยผู้คนก็ยังอาจจะงงๆกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าทุกคนก็คิดว่าออสเตรเลียมีกฎหมายที่เข้มงวดมีบทลงโทษรุนแรงนู่นนี่นี่นั่นอะไรฮะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่มีหลักสากลเป็นที่เชื่อถือได
0: ้ครับ
1: นะฮะต่างก็จากประเทศเราอันนี้พูดตรงๆว่าประเทศเราแหละก็มีปัญหา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะฮะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมของเขาเนี่ยนะฮะเขายึดหลักเรื่องของการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยอ่ะนะฮะว่าผู้ต้องหาหรือถ้าถูกฟ้องศาลก็เป็นจำเลยเนี่ยมีเจตนาหัวใจอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องถืออยู่แล้วหิ้วอยู่แล้วแพ็กเกจอะไรเขาก็รับแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว
0: ้ครับ
1: นะโดยหลักความรับผิดทางอาญาเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ถ้าอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องเขามีเจตนาคือรู้อยู่แล้วนู่นนี่นี่นั่น
0: ครับ
1: หรืออะไรควรรู้อะไรก็แล้วแต่นะน
0: ะ
1: แต่จริงๆการลงโทษทางอาญาโดยเพราะโทษที่รุนแรงเนี่ยมันจะต้องสิ้นสงสัยว่าน้องเขามีเจตนาศาลก็จะลงโทษนะฮะแล้วโดยอัยการต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์โดยที่น้องเขาเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนในการไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอะไรเหมือนประเทศไทย
0: ครับ
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยจะต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เจตนานู่นนี่มันคนละเรื่อง
0: จำเลยต้องหาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะในสงสัยเรา
1: ประเทศเรามันจะเป็นอย่างนั้น
0: uh-huh.
1: นะฮะ เหมือนคุณต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไอ้หลักเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ผิดมานานมากแล้วนะ
0: ครับ
1: คุณต้องพิสูจน์เลยว่าเรากระทำความผิด
0: ครับ
1: ทั้งอุปกรณ์ทั้งองค์ประกอบภายนอกก็คือการหิ้วและเจตนาภายใน
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็พิสูจน์ยากนิดหน่อยแต่เขาจริงก็ไม่ยากหรอกครับมาถึงตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน้องเขาเนี่ยคงไม่รู้เห็นหรอก
0: ครับ
1: เพราะเอาเฉพาะแค่ค่าจ้างนะที่ถือถ้าเป็นยาเสพติดอ่ะจะ 8,000 หรือ 3,000 แค่นั้นหรือ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: คือจะเอาอาชีพมาเสี่ยงทำไมกับค่าจ้างที่ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
1: คือหลายคนเนี่ยสื่อเองนี่ผมก็ตำหนินะสื่อไทยนี่ก็แย่นะฮะแล้วก็มั่วแล้วก็เน้นขายข่าวทำคอนเทนต์อะไรต่างๆกันไปสืบถึงบ้านยากจนนู่นนี่คนแค้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับต่อให้บ้านทำนาเป็นเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่พอมาเป็นแอร์โฮสเตสสองสามปีเนี่ยมันก็มีเงินพอสมควรไม่ได้จนหรอกครับถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ไอ้คนมีหนี้มีสินอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไปผ่อนนู่นผ่อนนี
0: ่
1: ไม่ได้ยากถึงแม้ยากจนข้นแค้นก็ไม่ได้เป็นเหตุจะไปขนยาเสพติด
0: ครับ
1: นะฮะแต่เรื่องของความผิดต่อกฎและระเบียบบริษัทเนี่ยน้องเขาก็ยอมรับแล้วข้อเท็จจริงอ่ะผมไม่อยากให้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนนะนะฮะฝากของกันไปมาโดยเพราะคนที่รู้จักญาติเจออะไรเพื่อนฝูงเนี่ยก็ทำกันเป็นประจำเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับจ้างแต่ยุคหลังเนี่ยมันมีโซเชียลมันมีการตั้งกลุ่มโน่นนี่รับหิ้วของมีคนเข้ามาทักเพราะคุณเป็นแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทักแล้วคนก็ขึ้นไปบินไปบินมาอยู
0: ่
1: กระเป๋าก็ว่างอะไรต่างๆเนี่ยได้เงินใช้เพิ่มเติมก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีนะ
0: 3,000 5,000 แต่ว่าโอ้โหเราบินหลายเที่ยวเนี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็รายได้ก็พอเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะ
1: สมมติไป 8,000 มา 8,000 น่ะถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เงินเดือนของแอร์โฮสเตสเนี่ยระดับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 60,000 นะผมว่านู่นนี่ 60,000
0: 15,000 ถึง 20,000 เท่านั้นฮะผู้บริหาร
1: ไม่ใช่หรอกครับมันมีค่าบินค่าอะไรต่ออะไร 15,000
0: เอาเฉพาะเงินเดือนไงฮะท่านวิรุฒ 15,000 ถึง 20,000 ส่วนค่าบินเนี่ยค่าบินก็ประมาณสัก 3-4,000 ก็รวมๆก็ประมาณสัก 60,000 นะครับ
1: 60,000 นะฮะ 60,000 เอาหิ้วนู่นหิ้วนี่อีกไปมาก็ได้อีก 10,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเที่ยวนึงไปเดือนนึงสัก 4-5 เที่ยวมันก็ได้อ่ะนะแม้จะไม่เรื่องไม่ควรทำก็แล้วแต่นะฮะ
0: แต่มันเสี่ยงมากเลยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับ
1: เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเวลาเอาของมาจะฝากอะไรก็ดูคร่าวๆนู่นนี
0: ่
1: นี่ของมันก็ซ่อนอยู่พอสมควรนะเราไม่เห็นของจริงนะแต่ผมก็คิดว่าเขาคงเย็บอย่างดีจะไปฉีกไปกรีดดูอะไรก็ไม่ใช่วิสัยอะถูกไหมฮะ
0: ก็เขากับแฟนเขาเนี่ยเขาบอกเขาเปิดดูลื้อดูเลยนะไอ้กระเป๋าเนี่ยแต่ว่าจะไปกรีดเขาก็ไม่กล้าไงฮะก็เห็นว่ามัน

0: ไม่มีอะไรมันก็คือกระเป๋าเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันแต่มันซ่อนมันเย็บไปเนียนมากอะครับ
1: อ๋อคนร้ายเขาก็จะอะไรอ่ะรู้ช่องทางอยู่แล้วใช้ของอะไรที่มันมีน้ำหนักหน่อยใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่กระเป๋าผ้าบางๆกระเป๋าหนักน้องก็คิดว่ามันเป็นน้ำหนักตามธรรมชาติของผ้า
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็แยกกันซ่อนไม่ใช่ว่ากระเป๋านึงไปบรรจุอยู่900กรัมรู้สึกมันจะ2กระเป๋าหรือไงอ่ะอันนั้นครึ่งนึงอะไรก็แล้วแต่นะ
0: ครับครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้มันเนียนๆแบนๆไปแล้วก็ไม่รู้นะก็เป็นวิธีการที่เขาจะคิดให้แบบเจ้าตัวพอเปิดปุ๊บก็ไม่เห็นนะไม่รู
0: ้ครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีคนไอ้คนใส่ฮู้ดก็เป็นคนมาส่งก็บอกว่าก็น้องเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มารับของเองมาวางฝากไว
2: ้
1: ไอ้เรื่องว่าจะเลินเล่อจะฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่มีใครเถียงหรอกจะไล่ออกก็ไล่ออกไปแต่การลงโทษทางอาญาเนี่ยหลักสำคัญของความรับผิดทางอาญาก็คือต้องมีเถรจิตคือจิตใจที่ชั่วร้ายนะฮะมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะกระทำความผิด
0: ครับ
1: แล้วท่านน้องเขาไม่ได้เจตนาทำความผิด
0: ครับ
1: นะฮะเขาทำผิดกฎระเบียบบริษัทโน่นนี่นะฮะแล้วจะไปลงโทษเขาทางอาญามันขัดหลักความยุติธรรมนะ
0: อ๋อก็คือว่าฝ่ายโจทก็คือเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลียเนี่ยต้องชี้แจงให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าน้องมีนานี่แหละเจตนาอยู่ในขบวนการต้องเอาหลักฐานตรงนี้มามัดเธอให้ได้แต่ถ้ามัดไม่ได้น้องมีนามีโอกาสที่จะรอดหรือหลุดจากคดีได้นะ
1: ก็ผมว่ามีโอกาสสูงนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าไม่มั่วนะฮะไม
0: ่
1: มั่วไอ้เรื่องจะไปผิดอะไรข้อห้ามของการนำของเข้าแต่น้องเขาดีแคลร์แล้วนะที
0: ่
1: ต่างประเทศเนี่ยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องการตรวจเข้ามากนะฮะ
0: เขาถามเลยครับมีของอะไรในกระเป๋าคุณที่ไม่ใช่ของคุณไห
2: ม
0: ใช่ไหม
1: เขาจะเขามีประสบการณ์นะเขารู้อะไรที่ควรตรวจเขาจะถามเลยเพราะว่าถ้าเขาถามเลยคุณรับฝากอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ของคุณเขาเป็นเป้าเลย
0: ครับ
1: พอดีแค่น้องเขาก็ไม่อึดอัดอะไรเขาก็บอกอันเนี้ยนะความจริงเขาก็ไม่ควรบอกก็ได้ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: เพราะมันก็เป็นของปนปนของเขาส่วนตัวอะไรของเขาก็แล้วแต่
0: ครับ
1: แต่ถ้าเจอนะถ้าโกหกเจอนี่จบข่าวเลยนะ
0: อ๋อแต่น้องเขาบอกว่ามีที่รับฝากมาก็คือกระเป๋านี้
1: น้องเขาก็ไม่รู้มันก็สะท้อนใช่ไหมฮะว
0: ่
1: าน้องเขาก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ถ้าน้องเขาโกหกว่าเป็นไม่มีนะฮะอย่างนี้น้องจบข่าวล้านเปอร์เซ็นต์
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่นี่มันก็มีสองอย่างใช่ไหมฮะของก็ถูกซุกซ่อนอย่างดีเย็บแบบไหนเราไม่รู้นะสองน้องเขาก็นำพาไปใส่ท้องเครื่องผ
0: ่
1: านกระบวนการตามปกติแล้วก็พอทางนู้นก็ถามว่ามีอะไรที่เป็นของไม่ใช่ตัวเองก็รีแคลร์เรื่องน้องก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมันก็เป็นกระเป๋าอ
0: ้
1: าวไปเจอยาเสพติดเพราะหมามันดม
0: นี่หนักเลยเนี่ยเจออย่างนี้ก็แต่ข้อมูลรายละเอียดแห่งคดีอะครับในส่วนของเราเนี่ยต้องช่วยน้องยังไงบ้างอะครับท่านวิรุธ
1: ก็ว่าไปตามจริงนะฮะให้ข้อมูลไปกับเขา
0: คือ
1: ทางนี้ก็มีข้อมูลต้นทางนะฮะต้นทางที่จะให้ข้อมูลไปที่ผมเป็นห่วงก็คือเห็นมีเจ้าหน้าที่นะบางคนก็เป็นเจ้าที่ปปส.รองเลขาอะไรออกมาพูดว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เอ๊ะอย่างนู้นเอ๊ะอย่างนี้เหมือนกับว่าคือไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะฮะมันไม่มีอะไร 100% นะฮะคุณถ้าคือใช่เจตนารับฝากของได้ค่าจ้างอ้าวไม่ดีนะทำผิดกฎระเบียบบริษัททำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีใครเถียงหรอก
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะไปบอกว่าทำไมคุณไม่เอ๊ะอย่างโน้นอย่างนี้คนก็ไม่รู้จักแปลกหน้าเลยจะเอาไปเป็นหลักฐานม
0: ั
1: ดว่ามีเจตนาเนี่ยมันคงไม่ได
0: ้ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้แหละฮะ
0: อุทัย
1: ประเด็นเนี่ยมันมากกว่านั้นฮะ
0: ครับ
1: ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเสียชื่อเสียง
0: ใช่ครับ
1: ว่าสนามบินประเทศไทยอ่ะปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปได้ยังไง
0: ครับ
1: ผ่านสนามบินตัวเองไปได้ยังไงจริงๆมันผ่านอยู่แล้วเพราะสนามบินเนี่ยเขาเน้นเฉพาะเรื่องอาวุธวัตถุระเบิดอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเป็นหลัก
0: ครับ
1: ยาเสพติดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเยอะนะถ้ามันทุกมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะแต่ถ้าเป็นไอ้แฮนด์แบ็กอ่ะมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะ
0: แต่มันก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าที่ผ่านไปอันนั้นตรวจจับไม่เจอเหรอครับ
1: เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นรูปทรงเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นยาบ้าเป็นห่อมัดอะไรอย่างงี
0: ้ที่
1: แผ่นี้เราเป็นแถลงข่าว
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาเย็บปนไปซับในเหมือนผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ยากละที่จะดูรูปทรงถูกไหมฮะ
0: แต่อันนี้สุนัขมันดมได้ไงใช่ไหม
1: แต่ใครบอกว่าเครื่องเนี่ยมันจะร้องอีทอัดอะไรแบบ

0: ป็นยาเสพติดก็ร้องอย่างนึงอาวุธพืชระเบิดก็ร้องอย่างนึงมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้โดยหลักการเนี่ยเขาใช้สุนัขนะฮะโดยเฉพาะไอ้บีเกิลเนี่ยแต่สุนัขก็มีข้อจำกัดประเทศเราถ้าคุณรงคุณจะรับไปสนามบินเราประเทศเราขาออกเนี่ยเราก็ใช้สุนัขน้อยนะ
1: ครับ
0: ถ้าต่างประเทศเนี่ยเห็นสุนัขวิ่งตลอดแล้วแต่มันก็มีข้อจำกัดอีกนะชั่วโมงนึงก็จะเหนื่อยแล้วดมไม่ได้ก็ได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นการสุ่มฮะสุ่ม
1: ครับ
0: ตอนนี้ไอ้เรื่องความไม่มาตรฐานของสนามบินไทยเนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือมานานแล้วเรื่อง VIP เรื่องอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ
1: ถ้านายกให้เกียรติเครื่องนะ
0: ต้องปิดช่องใน VIP ได้ให้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าแอร์กับการบินจัดจ้วนเลยกับตันเขาไม่ได้ VIP นะเขาก็ช่องเข้าช่องเดียวกับผู้โดยสาร
2: ครับ
0: เพียงแต่เราจะเห็นว่าเขาจะมีระเบียบว่าให้ลูกเรือก่อนให้พนักงานเครื่องบินเนี่ยไปก่อนเพื่อจะได้ไปเร็ว
1: ครับ
0: แต่สัมภาระทุกอย่างก็ต้องถูกตรวจในมาตรฐานเดีย
1: วกันกับผู้โดยสาร
0: ผมเห็นบางคนมาพูดมั่วเลยว่าต่อไปจะเข้มงวดแอร์ลูกเรือเขาก็เข้มงวดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเข้มงวดอยู่แล้วไม่ได้ใช้คนละมาตรฐานนะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เข้มงวดก็คือไอ้ช่อง VIP อ่ะ
1: ครับ
0: ทั้งขาเข้าขาออกอ่ะเห็นไหมปัจจุบันอาจจะน้อยลงมีช่อง VIP มีชุดอำนวยความสะดวกตม.โดยเพราะตำรวจทหารผู้ใหญ่พวกนี้นี่เขาเข้าอีกช่องนึง
1: ครับ
0: แต่ได้เห็นไหมไม่งั้นไอ้ปืนจิ๋วจะไปถูกจับที่ญี่ปุ่นได้ไงอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยน้องนะมีนานะครับ
0: ว่าไปตามข้อเท็จจริงฮะเราก็ไม่ได้เอาใจช่วยเขาถ้าน้องเขาทำผิดผมแนะนำตรงนี้นะก
1: ็
0: จะจบเมื่อบทนี้คือถ้าทำผิดมีเจตนาแน่จริงก็รับสารภาพ
1: ครับ
0: ก็ได้ลดโทษเยอะนะกึ่งหนึ่งโดยหลักการกฎหมายทั่วไปอ่ะถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้ทำนะฮะก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสู้ก
1: ็
0: ต้องต่อสู้แต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าประเทศไทยผมว่าถ้าอยู่ประเทศไทยโอกาสติดคุกนี่ 99%
1: ครับครับเพราะเราเป็นฝ่ายกล่าวหาผู้ต้องหาจำเลยต้องหาข้อมูลมาหักล้างเอง
0: ใช่ถ้าคุณถูกจับนะมียาเสพติดที่บ้านในรถนะหรือที่ตัวเนี่ยผมว่าคนคนนั้นมีโอกาสติดคุกอย่างน้อยถูกฟ้องไอ้การฟ้องไม่เรื่องไม่ฟ้องไม่มีหรอกครับติดคุก 99% ต่อให้ใครเอามาวางไว้มายัดไว้
1: ใครมาฝังในที่ของเราเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเป็นของเราหมดนะฮะใช่เราก็ต้องไปหาข้อมูลมาไม่ใช่ของเราม
0: าตรฐานความยุติธรรมเราอ่ะมีปัญหา
2: ค่ะ
0: เราสันนิษฐานว่าคนถูกจับเป็นผู้กระทำผิดนะ
1: อ่ะแล้วข้อหาเนี่ยระบบของเราอ่ะคร
0: ับ ไม่ประเทศเรา
1: แต่
0: ถ
1: ้า
0: ประเทศอื่นเขาให้สันนิษฐานว่าคนถูกกล่าวหากระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเขาถือจริง
1: ๆครับ
0: แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถือจริงถูกประจานน้องนี่เขายังถูกโอ้โหสาวใต้ประจานการศึกษาวุฒิอยู่บ้านอยู่ไหนกินอยู่อะไรแกล้งแค้นมาลงผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประณามมากเลยสื่อไทยเนี่ย
1: ประเด็นนี้พอเห็นภาพแล้วท่านวิรุฒครับอ
2: ี
1: กสักเรื่องนึงนะฮะเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบที่ท่านวิรุฒบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมนะครับพร้อมจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชัดชาติทุกอย่าง
0: ร่วมมือ
1: ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติลงไปจับรถควันดำรถที่อาจจะทำผิดในกทม.บอกว่าถ้าบนฟุตบาทเนี่ยเป็นอำนาจผู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดบนท้องถนนเป็นจราจรอยากจะมีอำนาจประคุมจราจรเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ที่นายกจะจริงใจแค่ไหนอะนะฮะผมว่านายกก็ต้องถามผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าพูดเปลืองมาแล้วนี่ว่าอยากคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะพูดเองนะตอนก่อนหาเสียงอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะพูดออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกในการบริหารกรุงเทพอ่ะ
2: ค่ะ
0: นะรถเมย์จอดเข้าป้ายไม่ได้อย่างงี้รถจอดกี่ขวางเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนะอะไรอย่างเนี้ยสำเร็จไหมล่ะฮะมันมีประเทศไหนในโลกบ้างที่มีรถไปจอดขวางป้ายรถเมย
1: ์ครับ
0: พอไปถามผู้ว่าเขาก็บอกไม่มีอำนาจจัดการอะไรเป็นเรื่องตำรวจ
1: เขาวิ่งขึ้นมาคุณผู้ตำรวจ
0: เขาไม่ทำถ้าตำรวจเขาไม่ทำหน้าที่แล้วผู้ว่าจะไปทำอะไร
1: ครับ
0: เศรษฐกิจก็มีอำนาจบนฟุตบาททางเท้า
1: ครับ
0: ผู้ว่าแค่ดึงเปลยออกมาว่าอยากมีอำนาจคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะจะได้ควบคุมการรักษากฎหมายจราจรจับหน้าผู้ฝ่าฝืนจอดรถผิดที่ผิดทางผิดกฎจราจรนะฮะรวมไปถึงสั

0: ญญาณไฟทุกวันนี้ที่ปล่อยให้ตำรวจนั่งกดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะถ้าเป็นระบบอัตโนมัติหมดอ่ะ
1: ก็เห็นว่าทางจราจรเองก็จะใช้ระบบ AI แล้วนะครับในการที่จะควบคุมสั่งการให้มันสอดคล้องกับทุกแยกอะครับ
0: จราจรนี่คือใคร
1: ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
0: อ๋อมันอยู่ที่กทมเขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วแต่ตำรวจเดี๋ยวไปยุ่งเอง
1: ครับ
0: นะไปรู้ดีว่าเดี๋ยวฉันกดเนี่ยรถมันไหลกว่าแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝง
1: ครับ
0: ก็คือไปกดเพื่อให้รถในพื้นที่ของตัวมันเลื่อนไหล
1: ครับ
0: พื้นที่สถานีตัวนะ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เรื่องนึง
1: ครับ
0: นะครับส่วนที่อื่นจะติดมันก็เลยไม่เป็นระบบไง
1: นะเขามีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมว่าสน.ไหนพื้นที่ไหนการจราจรคล่องตัวเขาจะได้รับรางวัลฮะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละนะฮะถ้าติดขัดก็จะโวยนะโวยว่ารถติดโน่นนี่เขาก็ปล่อยตัดปล่อยไปส่วนไปติดพื้นที่อื่นเขาก็พ้นตัวไงมันก็เลยไม่เป็นระบบนะฮะจริงๆอ่ะการบริหารการพื้นที่ของรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมองในภาพรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นสถิติในภาพรวมถ้าทำใหม่ๆแล้วมันอาจจะวุ่นวายนะฮะแต่พอทำไปสักพักคนมันจะคุ้นไง
1: ครับ
0: คุณเจอร์ลัสสังเกตมาว่าพอเราไปขับรถสมมติ 7:30 นเรารู้ว่าติดไฟแดงเนี่ยเราจะติดกี่นาทีเราประมาณได้ละ
1: อ๋อ
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่คนคุณไปกดเอาเองแล้วที่เลวที่สุดนะก็คือการกดไฟเขียวเพื่อบริการ VIP
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
0: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ความรักของพ่อแม่อาจจะมีข้อจำกัดในยุคนี้โดยเฉพาะการถูกเนื้อต้องตัวบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังหน่อยนะจ๊ะในการแสดงออกเพราะสมัยนี้ถ้าหากว่าแสดงออกมากเกินไปลงโซเชียลมากเกินไปก็อาจจะทัวลงได้ไงล่ะสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569ลูกใครใครก็รักร่างกายของลูกลูกเป็นเจ้าของเราควรจะสอนลูกให้รู้จักสิทธิบนร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเป็นข่าวร้ายแรงที่พบเจอได้บ่อยในทุกวันโดยเฉพาะในเด็กมีให้เห็นตามสื่อโซเชียลการที่เด็กถูกเลือกให้เป็นเหยื่อก็เพราะว่าเด็กเล็กยังไม่เข้าใจถึงการกระทำว่าแบบไหนคือเข้าข่ายคุกคามรวมทั้งยังไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นั่นล่ะเด็กจึงถูกฉวยโอกาสได้ง่ายเรื่องคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตโดยเฉพาะคนในครอบครัวกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าแม้แต่คนในบ้านเขาแสดงความรักหรือว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศกันแน่แล้วปัจจุบันค่ะมีเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญกับการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจจะเกิดจากคนแปลกหน้าหรือคนที่รู้จักเพื่อนบ้านครูพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งพ่อแม่การล่วงละเมิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกละเมิดเป็นอย่างมากค่ะทั้งอับอายและไม่กล้าสู้หน้าใครหรือร้ายแรงที่สุดก็อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นการถูกล่วงละเมิดในเด็กบางทีก็ไม่อาจจะสามารถตรวจพบได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คือเราต้องให้ความรู้ความเข้าใจรู้ถึงสิทธิ์ที่ลูกจะปกป้องตัวเองหากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมอย่าลืมว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อไม่เพียงแต่ได้รับความบอบช้ำทางกายความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญยังส่งผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงและยาวนานอาจจะกลายเป็นฝันร้ายในความทรงจำทำให้บางคนไม่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและอาจนำไปสู่โรคทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคเครียดภายหลังเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าคุกคามนักจิตวิทยาบอกว่าพฤติกรรมที่เข้าข่ายคือการเปิดร่างกายในส่วนลับให้เด็กดูเช่นอาบน้ำร่วมกับเด็กที่มีวัยอาบน้ำเองได้แล้วถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพราะการโชว์ร่างกายในส่วนลับ

ให้เด็กเห็นก็จะทำให้เด็กเข้าใจว่าตัวเขาเองก็สามารถจะเปิดเผยร่างกายในส่วนลับของเขาเองให้ใครดูก็ได้รวมถึงเด็กก็จะขาดความระมัดระวังต่อการถูกคุกคามทางเพศเพราะพวกเขาเห็นจนชินจนคิดว่านั่นมันคือเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำได้ให้เด็กดูสื่อลามกอนาจารโดยไม่ได้ให้ความรู้ที่เหมาะสมหรือเด็กอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะสมที่จะรับสื่อเหล่านั้นซึ่งข้อนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องอธิบายกันต่อค่ะว่าทำไมพฤติกรรมแบบนี้เป็นการคุกคามทางเพศเพราะเด็กเขายังเป็นวัยที่แยกแยะอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำการที่ให้เด็กดูสื่อลามกโดยที่เขายังไม่ถึงวัยที่ควรจะดูก็เป็นการเร่งให้เด็กอยากรู้อยากเห็นอยากลองเรื่องเพศเมื่อเด็กอยากลองแล้วมีผลลัพธ์ทางลบเช่นท้องไม่พึงประสงค์หรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์ขึ้นมาล่ะแม้แต่การมีกิจกรรมทางเพศตอนหน้าเด็กซึ่งจะทำด้วยตัวคนเดียวหรือมีผู้ประกอบร่วมด้วยก็ตามก็ถือว่าคือการคุกคามทางเพศทำให้เด็กเห็นจนเกิดความเคยชินทำให้เด็กไม่รู้ว่านี่คือดีหรือร้ายคือความปลอดภัยหรือเป็นเรื่องปกติการสัมผัสร่างกายเด็กโดยที่เด็กไม่ยินยอมหรือเกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นกอดจูบลูบคลำถือเป็นการคุกคามและสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กๆได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องรู้จักสอนลูกสอนให้เขารู้จักร่างกายตัวเองบอกให้ลูกเรียนรู้ถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะทางเพศโดยเฉพาะช่วงเด็กที่เริ่มเรียกอวัยวะได้สอนให้เรียกอวัยวะเพศโดยใช้ชื่อที่เด็กเข้าใจไม่ต้องเป็นชื่อแบบทางการแต่เมื่อถึงวัยลูกก็จะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเองแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกเรียกด้วยคำที่ถูกต้องเพราะเมื่อเกิดปัญหาและลูกอยากจะบอกเล่าอะไรกับเราการใช้คำทางการก็จะทำให้มีความเข้าใจตรงกันหรือสามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะ

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: ถ้ารักลูกห่วงหลานก็ควรที่จะสอนให้เขารู้ว่าส่วนไหนบนร่างกายที่คนอื่นห้ามมาสัมผัสเพราะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวหรือแม้แต่การห้ามจ้องมองห้ามถ่ายรูปโดยเฉพาะหน้าอกหรืออวัยวะเพศไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะทำแบบนี้กับลูกได้มีเฉพาะส่วนไหนบนร่างกายที่พ่อแม่เท่านั้นที่สัมผัสได้และเมื่อลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลแนะนำระมัดระวังการสัมผัสร่างกายของลูกๆเราด้วยเช่นกันเพราะเราต้องให้ลูกนั้นมีพื้นที่ส่วนตัวเช่นต้องมีการแยกห้องนอนและต้องเน้นย้ำสิทธิ์ในร่างกายของลูกย้ำลูกเสมอว่าลูกมีสิทธิ์ในร่างกายของลูกคนเดียวเท่านั้นและต้องไม่ยอมให้ใครมาสัมผัสไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์นอกจากการสัมผัสเพื่อทำความสะอาดหรือการรักษาทางการแพทย์หากใครมาสัมผัสแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ต้องกล้าบอกไปว่าไม่ชอบไม่พอใจหรือกลับมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ให้ลูกรู้จักปฏิเสธถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่มาสัมผัสโดยเฉพาะพื้นที่สงวนของร่างกายก็ต้องให้ลูกรู้จักปฏิเสธพูดไปเลยว่าไม่ได้ห้ามหรืออาจต้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังๆและต้องวิ่งออกมาโดยไม่ต้องเกรงใจถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคุณครูก็ตามและควรจะบอกให้สัมผัสในที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นบอกลูกว่าสัมผัสแบบไหนคือสัมผัสที่มันปลอดภัยและสามารถทำได้เช่นสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่ญาติหรือแม้แต่พี่เลี้ยงจำเป็นต้องช่วยลูกในการทำความสะอาดร่างกายหรือสัมผัสของคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายอันนี้สัมผัสได้แต่ห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาคุยหรือมาจับถึงแม้คนเหล่านั้นจะเอาขนมมาให้กินก็อย่ากินเด็ดขาดหรืออ้างว่ารู้จักกับพ่อกับแม่ก็ตามไม่ต้องไปเกรงใจแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เด็กเคารพเพราะสมัยนี้คนที่ทำอนาจารบางครั้งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนข้างบ้านคุณครูหรือแม้แต่พ่อแม่ซะเองและไม่ควรใจอ่อนหรือปิดบังต้องกำชับลูกเสมอเลยว่าไม่ว่าคนที่ทำลูกจะขอร้องหรือขู่บังคับอย่างไรหากลูกไม่พอใจในสิ่งที่ถูกกระทำลูกต้องปฏิเสธแล้วรีบมาบอกพ่อแม่ทันทีอย่าปิดเป็นความลับเด็ดขาดเพราะจริงๆไม่มีใครสามารถทำเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมและเพื่อ

ื่อให้ลูกมั่นใจว่าพ่อแม่สามารถปกป้องเขาได้ทุกสิ่งต้องไม่เป็นความลับต้องสามารถพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศได้ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็หาบรรยากาศสบายๆ

ไปไหนมาไหนคนเดียวก็ควรจะหาสิ่งของให้ลูกพกติดตัวอย่างเด็กเล็กก็อาจจะให้พกนกหวีดใช้สำหรับเป่าในสถานการณ์ฉุกเฉินและควรฝึกให้ลูกรู้จักวิ่งหนีเอาตัวรอดหรือถ้าเด็กโตก็อาจจะให้ลูกเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเอาไว้บ้างแต่นักจิตวิทยาก็อยากจะเตือนเรื่องความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกและหลานเช่นควรระมัดระวังการแสดงความรักและแสดงพฤติกรรมต่อเด็กที่ดูล่อแหลมและทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยคอยหมั่นถามความรู้สึกเด็กๆอยู่เสมอว่ายังโอเคกับการแสดงออกของคนในบ้านหรือมีสิ่งอะไรกังวลใจไม่สบายใจหรือเปล่าให้ความรู้เรื่องเพศต่อเด็กเล็กอย่างถูกต้องอาจจะใช้สื่อหรือวิธีอะไรก็ได้ให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วถ้าหากพบว่าเด็กถูกคุกคามต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะสถานที่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ที่ไม่ห่างจากบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเพื่อนบ้านญาติสถานที่เปลี่ยวถนนเปลี่ยวไม่งั้นเราก็ต้องคอยสังเกตเด็กมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหรือเปล่ามีรอยแผลสดรอยแผลเป็นหลายแห่งในร่างกายหรือเด็กมีท่าทีหวาดกลัวตกใจง่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยวิตกกังวลไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนในบ้านหรือเด็กมักจะมีพฤติกรรมแยกตัวโดดเดี่ยวมีปัญหาในการเข้าสังคมหรือแม้แต่อยู่กับเพื่อนหรือเด็กบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นบ่อยครั้งมีอาการเหม่อลอยขาดสติขาดสมาธิเศร้าหรือมีอาการซึมกลัวการกลับบ้านหรือมักจะหนีออกจากบ้านและเมื่อไปโรงเรียนก็ไม่ยอมกลับบ้านอาจจะหวาดกลัวบางคนในบ้านอย่างเห็นได้ชัดเด็กมักจะหลบหน้าหลบตาคนนั้นหรือหลบสายตาไม่ยอมเผชิญกับบุคคลที่เด็กกลัวหากพบลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ต้องรีบเข้าช่วยเหลือทันทีอย่าปล่อยให้เด็กต้องเผชิญเพียงคนเดียว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียหมดท้องเน้น
3: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานศินีนาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดจันทสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอะชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาครอบครัวรังสียาพรนรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอิญมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระ

พิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนปู่นะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไม่สะดวกแก่นะคะแล้วก็ไม่สะดวกป่วยด้วยแต่วันนี้อาการเหมือนจะป่วยนะคะติดคอมากตั้งแต่เช้านะคะเหมือนเข็มจิ้มก็ลองกินฟ้าทลายโจรไป2ครั้งนะคะครั้งละ2เม็ดอาการเจ็บคอเบาบางลงแต่ว่าเสียงเริ่มหายไปนิดหนึ่งนะคะประมาณสัก 30% นะคะสวัสดีค่ะ 20:15 มาแล้วนะคะไม่สะดวกแก่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อายุ50กว่าเนาะบางท่านก็ไปตรวจสุขภาพทุกปีนะคะอาจจะได้มาได้กระดาษมาประมาณสักปึกหนึ่งนะแล้วหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรสบายใจกลับบ้านได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรหลังจากนั้นเนาะวันนี้ใครไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกป่วยมาคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าห้ามไม่ได้เนาะเรื่องความแก่และความป่วยก็มาปรึกษาหมอเดี๋ยวคุณหมอจะตอบกลางอากาศให้ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3นะคะ022481366บอกเบอร์ไว้เลยนะคะ022481366โทรมาตอนนี้เดี๋ยวน้องแป้งรอรับสายแล้วก็จะให้คุณหมอตอบคำถามให้ใน1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์วันที่5กรกฎาคม2569นะคะไปคุยเลยละกันค่ะกับคนนี้ไม่สะดวกแก่จริงๆยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาท่านอดีตนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับคุณสิริไรเดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วเนี่ยผมขอแบ่งแต๋วจ๋าไว้อะไม่ได้เปิด
0: โอ้ยนี่สะดวกแก่แล้วคราวนี
1: ้ผมลืมแล้วจำได้ผมจดไว้เนี่ยผมขอแบ่งแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทอง
0: โอ้ยตายลืมเลยค่ะคุณหมอไม่เจอกัน
1: ม
0: าที่เป็นลืมเลย
1: เรื่องของสิ่งไรเนี่ยนะเก็บคอมาเนี่ยนะมันมีเทคนิคอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิชาการนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าหมอคนไหนฟังอยู่ก็กรุณาทำอุดหูไว้แล้วกันอย่าไปลองฟังครับเอาเบทาดีนเนี่ยที่มันยาใส่แผลนะคุณสิ่งไรเอาน้ำอุ่นๆสักประมาณครึ่งแก้วไม่ต้องครึ่งเยอะแล้วก็หยดเบทาดีนไปสัก10หยดนะแล้วก็พอให้มันสีเหลืองๆพอเหลืองเลือดๆแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็มาอมแล้วก็กลัวคอสักพักหนึ่ง
0: อย่าเกิน
1: ไม่ต้องเกินครับอมไว้สักพักใหญ่ๆแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำต่างถ้าทำอย่างนี้นะเอาสักทุกชั่วโมงเลยนะภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะอาการเจ็บคอเนี่ยจะหายเลยเนี่ย
0: จะหายเลย
1: ครับ
0: ใส่10หยดพอ
1: ลองดูดิ30ชั่วโมงเท่านั้นน่ะหายเลย
0: หายเลยอมแล้วบ้วนทิ้งไป
1: ครับแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ต้องเกินนะถามว่าที่จริงแล้วเขาเขียนบอกห้ามกินนะแต่ที่จริงแล้วเบทาดีนเนี่ยมันในต่างประเทศเนี่ยมันมีสูตรน้ำยากลั่วคอก็มีนะน้ำยาปมบุญแต่ในเมืองไทยไม่มีขายครับ
0: ไม่มีขายสูตรนี
1: ้ผมอันนี้ผม
0: ล้างแผล
1: คิดขึ้นมาเองเพื่อที่บอกว่า
0: ไอ้
1: ทำไมล่ะเราก็เอาไปแล้วเราก็บ้วนทิ้งไปแล้วเราก็บ้วนน้ำอีก
0: ถ้าพ
1: ู
0: ดง
1: ่
0: ายมันจะไปฆ่าเชื้อในคอใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับผมครับเราต้องการที่จะฆ่าเชื้อไอ้เบตาดีนมันฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นต่อมน้ำเสียอักเสบเนี่ยยิ่งเป็นหนองๆ นะผมบ้วนเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคนงานเนี่ยมาถึงปุ๊บผมมองซ้ายมองขวามันไม่มียาเลยทุกอย่างผมก็บอกเอาอย่างนี้เลยนะไปเอาน้ำมานะแล้วก็หยดยาให้แล้วก็บอกเนี่ยนะผมก็เอาน้ำใส่ขวดมาแล้วก็หยดให้เขาแล้วก็บอกเนี่ยอมแล้วอมแล้วกลัวขอไว้สักพักหนึ่งแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำเปล่าอีกนะแล้วไม่ต้องเกินครับ

0: แล้วมันเป็นปืนลงคอบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกนะครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: พอเช้าเนี่ยพอกลางวันเท่านั้นนะครับเขาก็หายนะครับลองทำดู
1: เดี๋ยวลองทำดู
0: โอเคค่ะเลยครับ
1: นะคะว่าน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ค้นนะเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเบตาดีนอยู่ไหมแต่น่าจะมีนะสักสิบหยดนะคะเนี่ยเหยื่อมันเริ่มหายแล้วก็เจ็บคอที่น่าจะติดจากหลานค่ะคุณหมอเพราะว่าเด็กเขาก็เป็นประจำเขาไปโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละเขาไปโรงเรียนแล้วก็ติดมา
0: ผมยังต้องใส่แมสเลยครับผมทุกวันเนี่ยผมก็ยังใส่แมสอยู่นะผมไปไหนไปไหนก็ผมใส่แมสผมกลัวผมไม่อยากป่วยอ่ะนะครับ
1: นะคะต้องใส่แมสอันนี้ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นะคะพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นะคะสำหรับเปิดเพลงไม่สะดวกแก่เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแกบอกว่าไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆนะคะเป็นรุ่นตำรวจยุคเก่าอ่ะก็อายุประมาณ70กว่ากันแล้วนะคะแกบอกว่าในบรรดาเพื่อนๆอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแก่ที่สุดในรุ่นฟันก็เหลือน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคต้องเจอหมอบ่อยอันนี้จะต้องแต่ต้องปีหน้าก็ไม่อยากจะไปอยากจะขอความเห็นคุณหมอว่าเรามีความคิดแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปอะคะคุณหมอ
0: ไม่ดีครับมันเป็นการสูญเสียความมั่นใจและจริงจังนะครับถ้าฟังผมให้ดีๆนะก็ลองตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเราสามารถอายุของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินกับอายุของร่างกายผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยนะครับมีบางคนนะมาถึงปุ๊บบอกเฮ้ยมึงมาหรือเตียงมึงมาเนี่ยเขาแก่มากเลยอ่ะนะครับ
1: เพื่อนก็คุยได้นะเขาพูด
0: จำไม่ได้เลยต้องนึกถึงเหรอพูดต้องบอกชื่อแล้วซึ่งบอกอ๋อจำได้ละนะครับก็คือเขาแก่มากเลยเรามีอายุอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินก็คือหมายความว่าเราเกิดพ.ศ.อะไรแล้วก็นับไปเรื่อยๆเลยนะผมก็จะครบ72เดี๋ยว17สิงหาคมนี้คมที่จะถึงนี้ก็72เต็มบริบูรณ์นะแล้วก็อายุอีกอันนึงก็คืออายุของร่างกายอายุของร่างกายผมอาจจะสักน่าจะสัก60อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันอายุของร่างกายถ้ามันช้ากว่าอายุของปฏิทินเราก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นานถ้าอายุของร่างกายเนี่ยมันล้ำหน้าปฏิทินไปคือเราก็จะแก่เกินวัยทีนี้มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยลดอายุของร่างกายของเราได้เนี่ยลองทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกเคยจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะต่อไปนี้นะถ้าท่านกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่นะยังไงก็แก่เพื่อนผมเนี่ยพี่สาวผมก็ไปด้วยกันนะเขาก็กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นไพ่เขาเป็นโสดเขาไม่มีครอบครัวนะแต่พี่สาวบอกวัดเพื่อนวัดอ่ะทำไมหน้าเขาเนี่ยมันยับเหมือนกับเราเอากระดาษมาขยุ่มขยุ่มขยุ่มแล้วพี่ออกมาจริงอ่ะหน้าเนี่ยเขายับเหมือนกับเราเอากระดาษมากำแล้วก็คลี่กระดาษออกมาจริงอ่ะ
1: ยับมากค่ะก็คือผ่านการดื่มมาอย่างหนักนี่แหละค่ะ
0: กินเหล้าทุกวันสูบบุหรี่วันไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เล่นไพ่อดนอนอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตายไปแล้วนะครับล้มไปหัวฟาดพื้นไปนะแล้วก็ในสุดก็เข้าใจว่าคงมีเลือดออกในสมองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะก็เลยเสียชีวิตไปครับทีนี้เรามีวิธีการอันหนึ่งที่เราจะสามารถลดอายุร่างกายของเราได้นะโดยการหลอกมันนะครับท่านต้องจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะอาหารอะไรที่มันเป็นที่ถูกสุขลักษณะเช่นกินผักผลไม้ของเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าการยาอายุวัฒนะที่ชะลอความชราได้ดีมากดีที่สุดคือลูกหม่อนถ้าท่านปลูกหม่อนไว้นะท่านก็เก็บกินวันนึง 4-5 ลูกง่ายๆลูกกินไปเรื่อยๆ
1: ไม่ต้องเยอะ
0: ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นทับทิมมังคุดทุเรียนผลไม้ทุกอย่างมะม่วงเป็น
1: กินได้หมด
0: เป็นสารชะลอความชราได้ทั้งหมดเลยนะนะครับท่านก็กินผลไม้กินผักผลไม้ผักก็ขอให้เป็นผักที่มันปลอดสารพิษหน่อยนะกินอาหารที่เป็นมีโปรตีนมากขึ้นจากนั้นก็จัดโปรแกรมในการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกาย

0: มันจะมีสองลักษณะนะหนึ่งคือ maintenance ก็คือออกกำลังกายแบบธรรมดาไม่หนักนักนะทุกวันเป็นประจำจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะบางคนก็ออกเช้าเย็นเลยนะก็แต่อย่าให้หนักเกินไปไม่ดีบางคนโลภมากนึกว่าอยากจะให้มันแข็งแรงมากๆออกกำลังกายให้หนักๆไปเลยปรากฏว่าทำไปทำมาร่างกายยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยนะทุกวันผมเนี่ยธรรมดาผมทำอยู่ทุกวันละเนี่ยเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จปุ๊บผมก็จะยกเวทก่อนที่ผมจะนอนครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยนะนานๆสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้นะตอนช่วงที่ท่านพร้อมร่างกายท่านแล้วโอ้ตอนนี้เราแรงมันแข็งแรงดีเนาะท่านก็ออกกำลังกายแบบเฮฟวี่แบบหนักๆให้สุดๆไปเลยถ้าผมเนี่ยผมก็จะขี่จักรยานสัก100กิโลอย่างเงี้ยถ้าขี่จักรยาน100กิโลอยู่ก็แสดงว่าผมเนี่ยเป็นการเฮฟวี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์คือออกกำลังกายแบบหนักๆร่างกายมันจะผลิตสารสเตียรอยด์แล้วก็ผลิตเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายออกมาแล้วก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยแล้วกรดฮอร์โมนอีกมันจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมันทำให้ยาวเผาวัยมันจะทำให้เราเนี่ยลดอายุร่างกายของเราได้เนี่ยแล้วท่านก็ดูแลร่างกายของท่านหน่อยนะตัดผมตัดเผาให้มันไม่ใช่หนวดเขาลุงลังไม่โกนหนวดเลยอ่ะผมก็ขาวโพลนไปหมดท่านก็ตัดผมให้สั้นๆสิท่านจะเอาอย่าย้อมผมเลยนะเอาอะไรที่ทาผมให้มันแลให้มันผมตัดผมสั้นๆไม่ใช่อะไรหรอกนะ
1: มันมีที่ทาผมชั่วคราวทำใช้ได้นะคะ
0: อันนั้นอ่ะดีกว่าดีกว่าย้อม
1: ดีกว่าไปย้อมสารเคมี
0: แล้วก็อย่างคือตัดผมสั้นๆเนี่ยมันจะแลดูเราจะเปล่งปลั่งแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมก็ใช้วิธีการเนี้ยผมไถแบตเตอรี่สกินเฮดเบอร์2ไถเองเลยนะไม่ได้เสียตังค่าสมบูรณ์มาเป็น10ปีแล้วใช้แบตเตอรี่ที่ซ้าไปหมดไป 5-6 อันแล้วนะครับถ้าท่านทำแบบนี้นะท่านจะทำให้ลดไวลงได้แล้วเดี๋ยวไปดูเถอะครับเพื่อนๆจะบอกว่าไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมลมขึ้นมาเลยนะ
1: เนาะจะล็อกโอ้โหกันเลยนะคะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ป
0: ี
1: หน
0: ้
1: าต้องไปปีหน้าคุณลุงต้องไปใช่ไหมคะต้องไป
0: ต้องไป
1: เรียนรุ่น
0: ต้องไปแล้วก็ทำให้มีกล้ามเนื้อหน่อยเล่นกล้ามหน่อยเล่นกล้ามเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงการยกน้ำหนักผู้ชายเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้แก่ช้านะครับโอเคนะ
1: ค่ะเชิญได้เลยครับให้กำลังใจนะคะคุณโยธาค่ะอายุ62ปีนะคะบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดที่โครงเจ็บที่โครงค่ะไม่ทราบอันตรายแบบอันตรายไหมแล้วก็สัญญาณเตือนโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
0: ที่โครงเนี่ยมันมีสองข้างนะที่โครงซ้ายที่โครงขวา
1: ไม่ได้บอกซ้ายหรือขวาตื่นเช้าขึ้นมาเจ็บที่โครง
0: ขวาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเจ็บที่ตับเนี่ยเพราะนั้นท่านอาจจะต้องไปดูแล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรเช่นบางคนนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยท่านอาจจะเจ็บชายโครงขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเจ็บทั้งสองข้างเลยนะก็อาจจะเป็นเช่นว่าในช่วงไหนท่านไอมากๆเนี่ยการไอคือการเกร็งกล้ามท้องพอเกร็งกล้ามท้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจ็บกล้ามท้องบางคนนะไอจนกระทั่งแบบหัวเราะก็ไม่ได้หัวเราะก็เจ็บหรือบางคนเป็นเช่นซิทอัพอย่างเงี้ยนะออกกำลังกายแบบอยากจะแข็งแรงเร็วๆอยากจะมีซิกแพคเหมือนคนอื่นๆแบบเอาเลยนะทีเดียวเอามัน100ครั้งอย่างเงี้ยนะพอ100ครั้งเสร็จลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ขยับตัวก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บนะครับ
1: อัน
0: นั้นเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบแต่การที่จะบอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเกิดจากตับอักเสบหรือจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหรือเกิดจากอย่างอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าท่านดูท่านเองไม่แต่ถ้าเจ็บโดยการเกร็งถ้าเกิดเราเกร็งตัวลุกขึ้นมาจากนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นมานั่งเนี่ยแล้วเราเจ็บอันนั้นส่วนใหญ่จะเจ็บเกิดจากกล้ามเนื้อหรือถ้าบางคนเนี่ยซี่โครงดอกก็มีนะเช่นล้มไปแล้วไปกระแทกโดนขอบโต๊ะอย่างเงี้ยบางทีซี่โครงมันร้าวนะอันนั้นก็มีวิธีการตรวจคือสมมติว่ามันเจ็บตรงไหนนะเราเอาปากกาการะบาดไว้ตรงนั้นนะตรงเนี้ยเจ็บนะแต่พอเราไปกดซี่โครงตรงอื่นน่ะมันก็มาเจ็บไอ้ตรงที่เรากักกระบาดไว้เนี่ยอันนั้นน่ะเดาได้เลยว่าจะมีซี่โครงมันร้าวหรือมันดอกนะครับ อันนั้นก็ต้องไปหา

0: หมอจะเข้าหมอเขาจะเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ดูว่ามันเดาะแค่ไหนหรือว่ามันเดาะเสร็จแล้วมันเกิดมีกระดูกมันไปซิ่มโดนมันมีเลือดออกเข้าไปในปอดมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทีนึงคนขี่จักรยานแล้วก็ล้มเนี่ยจะเจอพบบ่อยมากเลยก็คือซี่โครงเดาะซี่โครงร้าวในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขี่จักรยานล้มไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาผมอ่ะเขาเป็นแขนเขาบอกทำไมมันไม่หายสักทีอ่ะบอกเป็นแขนช่วยดูให้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันเรียนมนุษย์รุ่นเดียวกันพอเอ็กซเรย์มาถึงปุ๊บซี่โครงเดาะสามซี่ไม่ใช่ซี่เดียวไอ้หมอคนที่ดูอ่ะเขาดูไม่ละเอียดอ่ะนะครับก็กว่าจะหายก็ตั้งนานนะครับแต่หายแล้วก็หายเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เป็นพยาธิสภาพที่เรื้อรังเอาเป็นว่าถ้าเจ็บโดยการที่เกร็งแล้วเจ็บเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อท่านก็เอายาหม่องทาก็ได้หรือจะไปซื้อครีมที่มันลงท้ายด้วยคำว่าเจลมาทาตรงที่เจ็บก็ได้ครับจะช่วยทำให้อาการเจ็บกล้ามเนื้อตรงนั้นหายเร็วขึ้นแต่ถ้ามันเอามือกดเข้าไปถึงเจ็บอย่างเงี้ยนะต
1: ้
0: องไปหาหมอดีกว่าเพื่อความแน่ใจอาจจะต้องตรวจที่ข้างเครื่องอัลตราซาวด์หรือว่ามีปัญหาอะไรในช่องท้องของท่านหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: โอ้นะคะเป็นไปได้เกี่ยวกับการนอนไหมคะ
0: นอนผิดนอน
1: นอนผ
0: ิ
1: ดท่าน
0: อน
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับไม่มีอ่ะ
1: ค่ะ
0: นอนแล้วทำให้เจ็บชายโครงเนี่ยไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ท่านนอนไปครับขาของภรรยาของด้านอะไรอย่างเงี้ยคือโดนภรรยาถีบอะไรเงี้ยก็อาจจะเจ็บได้
1: ค่ะเออๆอันนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ
0: ที่ธรรมดาไม่มีหรอกครับนอนไปแล้วทำให้เจ็บใจโคงอ่ะไม่มีนะครับ
1: อืมค่ะคุณกุ้งจากจังหวัดหนองคายค่ะมีติ่งเนื้อตามลำตัวตามหน้าอกและลำคอดึงทิ้งแล้วก็งอกมาใหม่อีกไม่ทราบเป็นอะไรไหมมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: ก็ติ่งเนื้อเป็นติ่งเนื้อใหญ่ๆเลยนะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เรา Von Recking-Townsend Syndrome มันเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกของปลายของประสาทถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆหน่อยนะเอาคำว่าใหญ่ๆหน่อยคืออาจจะสักประมาณตึ้งของนิ้วก้อยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นตุ่มถึงขนาดนั้นอ่ะก็เป็นเยอะๆเลยนะอันนั้นจะเป็นโรคที่สมบ้านเนี่ยเป็นเนื้องอกของปลายเส้นประสาทนะครับแต่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งไม่อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอายุไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยการที่มีตุ่มๆแล้วเป็นเหมือนกับติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วก็เล็กๆนะยิ่งโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นคนที่ตามวัยนะคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแล้วก็วิธีการรักษาก็คือตัดออกเมื่อตัดออกเนี่ยหมอเขาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็บางทีเขาก็มีเครื่องเอาฉีดยาจานิดนึงเข้าไปแล้วไม่ฉีดยาจาเขาใช้วิธีการพ่นยาให้มันชาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจี้ปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จละแต่โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่มีแต่ถ้าจะไปคลินิกพวกเสริมสวยพวกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งอย่างนั้นก็จะเสียตังค์เยอะถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะก็จะฉีดยาชาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัดออกถ้ามันหรือบางทีเขาใช้วิธีการใช้เครื่องจี้ออกอันนั้นก็จะไม่ต้องเย็บนะครับถ้าไม่ตุ่มไม่ใหญ่นักนะแต่ถ้าตุ่มมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยฐานมันใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเย็บเพื่อไม่งั้นเลือดมันจะออกมันมีวิธีการอย่างเดียวคือตัดออกแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตุ่มมันเล็กนะผมขอแนะนำนะครับว่าท่านลองเอาจะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนูที่เป็นแบบบางๆอ่ะที่มันมีความหยาบหน่อยนะไม่ใช่นุ่มๆนะเวลาท่านอาบน้ำท่านก็ฟอกสบู่แล้วท่านก็เอาไอ้ผ้าเช็ดขนหนูหรือผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยถูให้มันแรงๆหน่อยมันก็จะหลุดไปแล้วก็ถ้าท่านอยากจะแต้มติ่งเนื้อของท่านเอากระดาษมาจดเลยนะผมจะพูดทีเดียวนะน้ำปูนใสครับปูนกินหมากนะปูนกินหมากอ่ะเอาปูนกินหมากเลยก็ได้นะที่มันสีแดงๆอ่ะที่เขาเวลาเขาป้ายปูป้ายอะไรใบปูมั้งใบปูกินหมากอ่ะ

0: ก็มาสักนิ้วหัวแม่มืออันนึงอ่ะอาหารขวดใสๆมาขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำให้มันมีน้ำหน่อยแล้วจากนั้นมาก็เอาผงฟูอ่ะผงฟูใส่เข้าไปแล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นครีมเหมือนกับยาสีฟันอ่ะแล้วท่านก็เก็บไว้แล้วจากนั้นท่านก็เอาไม้จิ้มฟันอ่ะเอาไม้จิ้มฟันดีกว่านะดีกว่าที่จะเอาคอตตอนบัดเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็มาเคลียเอาปูนน้ำปูนใสเอาปูนจิ้นหมากเนี่ยกับผงฟูเนี่ยนะครับแล้วก็มาแต้มในตรงติ่งเนื้อของท่านเนี่ยมันกัดมันแสบนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้นท่านแต้มดีๆให้คนอื่นแต้มดีกว่าถ้าท่านแต้มเองเดี๋ยวท่านแต้มไปโดนเนื้อธรรมดาแล้วมันก็จะกัดจะแสบมากเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่แสบแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะแสบมากแล้วมันก็จะหลุดออกไปได้แต่ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆถ้าแต้มเยอะๆก็จะแสบมากแล้วก็ผลเสียอาการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเวลาพวกเนี้ยเวลาเราแต้มเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตุ่มมันหลุดไปแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเรียกว่าคีลอยคีลอยก็คือแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมา
1: อืม
0: มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้สูงแล้วท่านก็ระวังถ้าเกิดถ้าท่านมีเป็นแผลที่ไรนะจะเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นที่เป็นก้อนนูนขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลือกเอาระวังการที่จะเป็นแผลเป็นนูนนูนกับเป็นติ่งเนื้อใสๆที่ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าท่านจะเอาอันไหนแต่จะไม่เอาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเอาเป็นว่าถ้าไปหาหมอก่อนดีกว่าดีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทำรักษาเองก็ท่านอย่างที่ผมว่าเนี่ยเอาปูนกินหมากกับไอ้ผงฟูอ่ะนะใส่เข้าไปแล้วกวนกันสัดส่วนไม่จะไม่พอให้เรารู้สึกอะว่ามันเป็นเหมือนยาสีฟันที่มันแล้วเราก็เอาขวดแก้วเล็กๆอ่ะปิดฝาไว้เอาไว้ใช้ต่อได้นะครับใช้ได้นานเลยล่ะ
1: ใช่ค่ะได้ค่ะป้าหม
0: ู
1: ค
0: ่
1: ะที่ถามให้สามีอายุ66ปีค่ะไปทำบอลลูนมา2เส้นประมาณเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้มีอาการเหนื่อยนอนอยู่ก็เหนื่อยเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์ไหมอาการอย่างอื่นไม่มีแน่นหน้าอกอะไรก็ไม่มีค่ะคุณหมอค่ะ
0: ควรจะต้องพาไปพบแพทย์ครับเพราะว่าการที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยทั้งเหนื่อยเนี่ยตามที่หัวใจของคนเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่อันนึงก็คือหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีบหรือมันจะมันอุดตันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันอุดตันใหม่ๆเนี่ยมันอันดับแรกที่เราจะพบก็คือเราเจ็บหน้าอกหรือบางทีไม่เจ็บหรอกเจ็บที่ขากรรไกรทางด้านซ้ายเจ็บหูซ้ายปวดฟันกรามทางด้านซ้ายเจ็บหัวไหล่ซ้ายอะไรเงี้ยคือซ้ายตลอดนะซ้ายผ่านตลอดข้างขวาจะไม่ใช่หัวใจนะนั่นคือเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มเหนื่อยหรือว่านอนราบไม่ได้ทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยอันนั้นน่ะแสดงถึงว่าการทำงานของหัวใจในการที่จะสูบฉีดเลือดเนี่ยเริ่มเสียละแสดงว่าเนื้อของหัวใจเนี่ยท่านเนี่ยถูกทำลายไปมากละต้องพาไปพบแพทย์โรคหัวใจที่ท่านเคยรักษาอยู่แล้วเนี่ยไปตรวจนะอันตรายมากมากไมยมกหลายตัวนะครับ
1: รีบไปเลยนะคะ
0: ความเสี่ยงสูงนะครับ
1: ค่ะเริ่มเหนื่อยนะคะนอนก็เหนื่อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: ครับ
1: คุณสุนันทาที่ถามให้สามีเหมือนกันสามีอายุ67ปีนะคะมีอาการถ่ายยากเป็นมานานแล้วประมาณโอ้ 5-6 วันจะถ่ายทีนะคะถ่ายออกมาทีนึงก็เป็นเม็ดเล็กๆปกติเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำอยู่แล้วไม่กินผักไม่ทราบนี้ถือว่าต้องไปทำอะไรคะคุณหมอผิดปกติหรือเปล่าแกถามอย่างนี้ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ปกติในเรื่องของพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: ต้องถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วเนี่ยไม่กินผักไงนะเป็นไปได้ไงอายุ67ปีไม่กินผัก
1: คุณนันทาก็เนี่ยโดนไม่เลียวเลยค่ะ
0: โดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นลูกผมเนี่ยโดนแน่นอน
1: ค่ะ5-6 วันถ่ายที
0: นะครับ
1: ไม่ดื่มน้ำไม่ทานผักค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยนะครับร่างกายมันก็ลำไส้คนเราเนี่ยมันจะดูดน้ำออกไปจากอุจจาระนะพอดูดเป็นมากๆปุ๊บอะอุจจาระมันก็เหมือนแข็งอะมันก็ถ่ายยากแล้ว

0: ยู่ในช่องท้อง 5-6 วันเนี่ยผิดปกติมากเลยนะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะนั้นท่านต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านแล้วนะบอกได้ครับว่าผิดปกติไม่ผิดปกติคือพฤติกรรมผิดปกติตื่นเช้ามาเนี่ยเอาน้ำอุ่นๆแก้วใหญ่ๆเลยนะแก้วเป็นเหยือกเลยก็ได้นะกินเข้าไปเลยคือนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมียาระบายที่มันเป็นยาระบายที่ช่วยทำให้เขาประกาศขายกันเยอะแยะหมดเลยอ่ะท่านจะดูแล้วกันนะผมไม่อยากโฆษณาให้เขาอ่ะนะแต่เป็นยาระบายซึ่งมันช่วยทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มขึ้นท่านก็ถ่ายได้สะดวกขึ้นหรือไม่ท่านก็กินกล้วยน้ำว้าสุกๆอ่ะสักสามปูนะกับพร้อมกับน้ำอุ่นๆเหยือกนึงอ่ะให้สักแก้วใหญ่แก้วนึงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงฟันเลยนะกินกล้วยน้ำว้าสามลูกแล้วก็กินน้ำเข้าไปเลยนะแล้วก็จากนั้นมาถ้ากินไม่กินผักดิบไม่ได้ก็กินผักต้มก็ได้นะ
1: ผักต้มผักลวกได้หมด
0: ชุนไข่ต้มผักคะน้าผักเนี่ยเอามาต้มมันก็จะกินได้ง่ายนะครับถ้าไม่กินถ้าท่านไม่มีไฟเบอร์ไฟเบอร์มันคือที่เป็นส่วนประกอบในผักพืชผักพวกนี้มันจะคือเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มนุ่มขึ้นแล้วก็จะถ่ายสบายสะดวกขึ้นถ้าท่านกินแต่คาร์โบไฮเดรตมันจะดูดซึมไปหมดเลยหรือกินแต่โปรตีนเหมือนกันมันก็จะดูดซึมไปหมดเพราะนั้นก็จะไม่มีกากอาหารพอไม่มีกากอาหารอุจจาระมันก็จะแข็งตัวพอมันถูกดูดน้ำออกไปยิ่งกินน้ำน้อยก็ยิ่งทำให้ท้องผูกแล้วก็บอกได้ครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าท่านเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่แล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะทรมานมากมากมากไม่รู้จะบอกไงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอันดับ4ของคนไทยแล้วนั่นนะมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยน
1: น
0: ะครับคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่สองคือดื่มน้ำตอนเช้ากับกล้วยน้ำว้าหรือไม่ท่านก็ต้องไปหาไอ้ยาระบายที่เขาขายกันอ่ะขายในดาราเยอะแยะนะ
1: ช่วยได้
0: ขายในทีวีเลยอ่ะก็ยอมเสียตังค์สักหน่อยนึงอ่ะนะครับท่านต้องกินยาระบายแล้วปล่อยให้ห้าหกวันถ่ายทีนึงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วผิดปกติมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้ก็ทำดูแลซะก็ดีอ่ะมันจะรู้ช้าไป
1: เสียดายใช่ค่ะเดี๋ยวช้าไปปิดท้ายนิดนึงนะคะก่อนจะพักคุณพี่สุมาลาบอกว่าคุณยายอายุ71ปีที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าตื่นขึ้นมาจะมีอาการผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับไม่ทราบว่าจะต้องแก้ยังไงแบบไหนให้คุณหมอได้ทำเร
0: ื่อง
1: ผีอ
0: ำ
1: หน่อยค่ะ
0: 71ปีนี่เป็นคุณยายเหร
1: อคุณยายคุณยาย
0: เป็นอะไรอ่ะผมเหมือนกับคุณทวดแล้วนะครับผมเขาจะเดี๋ยวครบ72ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเอางี
1: ้ตา
0: ผีอำนะมันเป็นเรื่องของการที่ระบบประสาทในร่างกายของคนคนนั้นน่ะมันทำงานได้ไม่ดีทีนี้เกิดจากอะไรนะส่วนใหญ่นะมันเกิดจากการขาดเกลือแร่เนี่ยช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยบ้านผมเนาะพอไม่ฝนไม่ตกก็ร้อนมากพอฝนตกมาก็โอเคเย็นหน่อยนะครับพอเราร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเสียเหงื่อออกมาในเหงื่อเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาด้วยเกลือเค็มๆเลยล่ะเกลือแกงที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นลองให้กินพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ดูหน่อยสิครับจะทำให้อาการผีอำน้อยลงแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็จากนั้นก็กินใบแปะกล้วยสัก2แคปซูลนะครับใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะท่านอย่าไปซื้อไอ้ยี่ห้อที่มันโฆษณาขอไปเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแตะแอนตี้เขานะซื้อขวดนึงอ่ะมันตกละเม็ดนึงบาทนึงบาทสลึงนึงอ่ะนะครับถ้าไปซื้ออย่างนั้นนะแพงเปล่าๆนะครับลองกินดูจะช่วยทำให้ระบบประสาทดีขึ้นอาการผีอำก็จะน้อยลงแล้วก็กินวิตามินเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กินเครื่องดื่มเกลือแร่หน่อยซื้อใส่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยบอกว่าก่อนนอนจะกินสักครึ่งขวดก็ได้นะแล้วก็

0: ฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครึ่งขวดนะเราทำงี้ดูสิเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่คุณยายนะยังอายุ71ปีเนี่ยถ้าดูแลตัวเองให้ดีๆเนี่ยยังสามารถฟื้นตัวเองให้แข็งแรงได้นะผมดูคนที่ชมรมผู้สูงอายุน่ะคนอายุมากที่สุด94ปีอ่ะยังขี่จักรยานอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็80ฝ่าทั้งนั้นน่ะหัวล้อกันร้องเพลงกันเต้นออกกำลังกายกันสนุกสนานอย่าอยู่เฉยๆยิ่งนอนมากๆก็จะกลายเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆนะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยได้หรอกครับยาดีที่สุดก็คือหมอเก่งที่สุดก็คือตัวเราเองครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนคุณสุนันทาที่ต้องผูกเนี่ยเสมือนกันนะมันโลกจากพฤติกรรมของตนเองไม่ใช่โลกจากอะไรก็ไม่รู้นะโลกจากโชคชะตาผีสางเทวทาอะไรไม่ใช่อ่ะโลกจากพฤติกรรมของตัวเองนะจงแก้ที่ตัวพฤติกรรมของตัวเองก่อนโอเคครับ
1: นะคะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันต่อนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ
0: เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับวันที่12นี่นะคุณสิวไลบอกผมมา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

วจริงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้

0: 24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะมีคำถามอยู่นะคะอีกสองสามท่านค่ะคุณหมอคะคุณสุจากสงขลาอายุ52นะคะขณะนี้มีอาการภูมิแพ้ลงคอเป็นมานานแล้วนะคะบอกว่าเพิ่งเจออ๋อเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดมีทางรักษาหายไหมพอเจอฝุ่นเจอหมอกเจอควันรถก็จะมีอาการแล้วค่ะคุณหมอคะ
5: ภูมิแพ้ลงคอผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันหมายถึงอะไรเอาเป็นว่าคันคอหรือว่าเจ็บคอหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสมหะนะครับจะมาบอกเลยว่าภูมิแพ้ลงคอใครวินิจฉัยโรคอย่างนี้นะเพราะผมว่าเป็นคนปากเข้าใจผิดอาจจะเป็นว่าระคายคอระคายคออยู่เรื่อย
4: เดี๋ยวถามก่อนว่า
5: คุณจุไรบอกว่าคราวหน้าวันที่12กอคอนะก็คืออาทิตย์หน้านะ
4: ไม่ใช่ค่ะนะใช่อาทิตย์นู้นค่ะ19ค่ะคุณหมอโทษทีค่ะขอไป
5: อ้าวผม
4: ใช่ค่ะ19
5: ส่งมาทางเมสเสจให้ผมอ่ะเป็น12นะครับ19นะ
4: เบลอมากค่ะคุณหมอขออภัยค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะภูมิแพ้ลงคอคุณเดี๋ยวเราค่อยแก้กันได้ค่ะคุณหมอค่ะ
5: ไม่ใช่ภูมิแพ้ลงคออะไรนะ
4: มันไม่มีโรคนี้เหรอคะคุณหมอ
5: ไม่มี
4: ลงคอ
5: ภูมิแพ้ลงคอไม่มีหรอกก็คืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็คือหมายความว่าอยู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีฝุ่นละอองเยอะและอีกอย่างนะมุ้งลวดท่านลองไปดูนะครับว่าถ้าท่านไปเอาแป้งมาปัดมุ้งลวดเนี่ยฝุ่นก็จะฟุ้งเลยนะถ้าท่านจะทำความสะอาดมุ้งลวดเนี่ยท่านเอาผ้าชุบน้ำอ่ะผ้าขนหนูจริงก็ดีนะแล้วก็ชุบชุ่มๆหน่อยแล้วก็เช็ดจะถอดมาล้างมันก็ถอดยากถอดแล้วมันใส่ยากอ่ะผมยังไม่กล้าถอดเลยถอดที่ไหนแล้วใส่ไม่ได้ทุกสีต้องตามจ้างทุกสีแล้วมันก็จะเสียด้วยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็พื้นก็เหมือนกันนะครับใช้ชุบน้ำเอาผ้าถูเอาชุบน้ำเช็ดเอาฝุ่นจะได้ไม่พุ่งกระจายแล้วก็แอร์ช่องแอร์ฟิลเตอร์แอร์เนี่ยท่านต้องเอามาล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างแอร์บ่อยๆหน่อยแล้วอีกอย่างนึงครับว่าแอร์เนี่ยเวลานอนเนี่ยท่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าเป่าให้มันตรงตัวให้มันสายบ้างนะครับถ้าเป่าตรงๆตัวบงๆบางคนบอกว่าไม่งั้นมันไม่เย็นมันเย็นช้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป่าตรงตัวนานๆเนี่ยนะมันอากาศของแอร์เนี่ยมันจะแห้งเพราะฉะนั้นคอท่านก็จะเกิดระคายคอตื่นเช้ามาก็จะกลายเป็นเจ็บคอมีเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าท่านควรน่าจะเกิดจากการที่เกิดการระคายคออยู่เรื่อยเลยแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 นะตอนนี้ PM ของท่านมีทั่วประเทศไทยเลยนะไม่ว่าจะที่ไหนสงขลาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยนะท่านอาจจะต้องใส่แมสก์หน่อยนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะและจมูกของท่านเนี่ยเอาวัสลีนเนี่ยท่านเอานิ้วก้อยเนี่ยควักวัสลีนนะไปซื้อเอาวัสลีนแบบที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันจะไม่เหนียวเดินอ่ะเอาแย่เข้าไปในจมูกทั้งสองข้างเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับตอนนอนด้วยตอนนอนก็แย่จมูกสองข้างเลยแล้วก็ตื่นเช้ามันก็แย่จมูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเสมหะในคอมากๆเนี่ยท่านจะทำแบบที่ผมแนะนำคุณศิวิไลก็ได้นะแต่ก็นานๆทำทีนึงหยดน้ำแล้วก็มากู้คอสักหน่อยนึงนะแล้วท่านก็บ้วนน้ำอีกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยลองดูซิว่าทำแบบที่ผมว่าแล้วไม่ต้องกินยาแล้วจะหายไหมถ้าอยากจะกินยาก็ไปซื้อวิตามินซีมากินเนี่ยวิตามินซีพันมิลลิกรัมเนี่ยกินเป็นตอนเช้าหลังอาหารเช้า1 เม็ดทำไมกินหลังอาหารเช้าเพราะว่าวิตามินซีมันจะอยู่ในกระแสเลือด

อยู่ได้นานถ้ากินก่อนนอนมันอันนึงอ่ะท้องเราว่างมันจะปวดเฉพาะนะครับไม่ท่านปวดท้องได้นะครับเอาแค่กินวิตามินซีพอแต่ถ้าท่านไปหาหมอหมอก็จะให้ยาแก้แพ้ลอร่าซาดีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลย

0: ัวใจเต้นเร็วเกินไปหัวใจเต้นช้าเกินไปหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะก็คือมีจังหวะสะดุดอะไรเงี้ยนะถึงจะทำให้ใจสั่นได้ผมตรวจดูแล้วไม่เป็นเขาบอกเขาไปตรวจเคลื่อนหัวใจมาเสร็จแล้วไปตรวจอะไรก็ไม่รู้สารพัดเลยตรวจเส้นเลือดที่คออะไรทำอะบอกโอ้บอกคุณอยากป่วยมากเลยเนาะผมก็อธิบายแนะนำแล้วเขาบอกต้องกินยาอะไรไหมครับหมอบอกไม่ต้องกินยาอะไรถ้าเชื่อหมอนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไม่ต้องอยากป่วยกัน
0: คอแห้งแล้วเขามีอย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าหมอจะจ่ายยาอะไรให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาบอกต้องเสียตังค์ไม่บอกไม่เสียตังค์หรอกผมให้คำแนะนำเฉยๆไปไม่ต้องเสียตังค์อะไรคือบางคนเนี่ยนะแปลกจริงๆเลยนะคือถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่สบายใจเลยมีคนอายุ95ปีไปตรวจ
1: อยากเป็นสะโลกนั่น
0: แหละผิดปกติบอกว่าคุณหมอผมจะไปตรวจอีกโรงพยาบาลดีไหมบอกคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่สบายใจเลยเนาะนะครับอายุ95ปีแล้วจะไปตรวจเป็นอะไรอีกอ่ะจะไปตรวจร่างกายเพื่อหาอะไรถ้าเป็นผมนะผมบอกจะตายก็ตายเลยอ่ะแต่ไม่จะได้เราจะได้ไม่ต้องมาลำบาก95ปีแล้วจะไปตรวจหามะเร็งไปตรวจหาอะไรก็ไม่รู้เงี้ยนะผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะไม่ต้องไปตรวจแล้วตรวจทำไมนะครับ
1: เนาะ
0: รู้ไปก็
1: ค่ะ
0: ทุกเบาๆ
1: เนาะ
0: นะครับ
1: ทุกจริงๆใช่นะคะก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันมากคุณยายอายุ80ปีนะคะอยู่กรุงเทพค่ะมีอาการชาที่เท้าขวาหลังอาบน้ำแล้วก็ตอนนั่งรถเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องดูแลยังไงคะ
0: ครับมันเป็นที่เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพเหมือนสายไฟนะมันเสื่อมอะนะครับมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะผมบอกเลยครับหายยากมากเลยนะแต่เอางี้นะไปเอากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องอะเอาเป็นเช้าเม็ดหนึ่งหลังอาหารเย็นเม็ดหนึ่งหลังอาหารแล้วก็เอาใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดเอาลองกินอย่างนี้ดูนะแล้วก็สมมตินะครับว่าอยู่บ้านเนี่ยเราจับอะไรก็ได้กันเราล้มนะแล้วเราก็สะบัดขาเรายืนแค่ด้วยขาข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเวลาสะบัดขาก็สะบัดทั้งสองขาถึงแม้จะชาเฉพาะขาซ้ายเราก็สะบัดทั้งขาซ้ายด้วยแล้วพอสะบัดขาซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็ขาซ้ายยืนแล้วเราขาขวาเราก็สะบัดด้วยเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงที่ปลายขาได้ดีขึ้นมือเหมือนกันนะถ้ามือชาเราก็สะบัดมือเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงได้ดีขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นคืนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยครับลองทำนี้ดูนะแต่ผมบอกเลยครับว่าหายากมันเนื่องจากอายุมากแล้วเนี่ยบางทีผมเองผมยังเป็นเลยขาชาผมก็กินผมพอดีมันมีบีรวมอยู่ในกระเป๋ายาผมก็เลยกินบีรวม2เม็ดก่อนนอนอยู
1: ่อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: เอ้าน
1: ะคะ
0: ยอมทำอย่างที่ผมว่านะก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับ
1: น่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาเจอกันในสัปดาห์วันที่19นะคะหรือคุณหมอถ้าว่างวันที่12ก็ได้นะเพราะมีคำถามค้าง
0: ผมบอกคนอื่นในวันที่12ใน Facebook เยอะคนนะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็12ด้วยนะคะคุณหมอเพราะว่าเกรงใจก็เลยว่าก็ให้คุณหมอพักสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ว่าบอกไปแล้วก็อยากให้คุณหมอมาตอบคำถามค้างอยู่ประมาณ4ท่านนะคะคุณหมอคะ
0: ตกลง12ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ12ด้วยค่ะคุณหมอ
0: ติดสองด้วยเก้าด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็เป็นสาม
1: เป็นสามนะเป็นสามเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคก็ได้ครับผมเอาใครต้องการที่จะปรึกษาผมเนี่ย0818035462ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมมีธุระมีงานอื่นอยู่แล้วก็ท่านอย่านึกได้ขึ้นมาทุ่มหนึ่งแล้วก็โทรมาท่านอยากจะถามหน่อยอะไรเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่ให้โทรมาละที่หลังไม่รู้จักวิทย์เวลาเลยละเวลาแล้วก็เยอะผมไม่ได้สตังค์นะเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้แบบถนอมหน่อย
1: ได้ค่ะนะคะ
0: โทรมาดิ
1: ถนอมสุขภาพคุณหมอหน่อยนะคะ
0: 0818
1: ได้ค่ะ
0: 035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเป็นอะไรอื่นขออภัยท่านอย่าอย่ากวนผมเลยครับผมมีงานอื่นเยอะ

0: ขับรถ
1: นะครับผมโอเคครับ
0: ค
1: ุณครับผม
0: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจานะคะสัปดาห์หน้าก็เจอนะคะเพราะมีคำถามค้างอยู่นะคะเราจะพักกันเลยสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
3: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกุมได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 23,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางปะเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเล

0: ในอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เพลงเพราะมากเลยนะคะพี่หมอเลือกเพลงนี้น่าจะเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการอยู่สำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคุณวัฒนาพรคุณแก้วมณีขอคุณวัฒนศักดิ์คุณกระโปโลคุณติดนะคะชอบฟังคืนนี้ยันหวังนะคะพี่แกบอกว่าอย่างนั้นเนาะคุณชายบอยพี่มนพพี่เกษมนะคะแล้วก็พี่อ้อยโชคใสคุณพี่ยุทธนาลูกแม่ล่านะคะที่ส่งมายาวมากเลยนะคะไม่รู้ว่าสรุปยังไงเพราะพี่มาคนละบรรทัดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพยายามให้พี่โทรมาหาหลังไมค์แล้วก็บอกคุณหมออีกนิดนึงได้ไหมคะเรื่องทั้ง HIV แล้วก็มะเร็งนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะไปหาหมอมาคือหมอจุธามาศเนาะคุณพี่นารีสวัสดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วกลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้วันที่5กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกของเดือนที่7แล้วค่ะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยนะครับ
0: ก็เป็นหวัดค่ะพี่หมอถามว่าสบายดีไหมอ๋อเป็นหวัดค่ะบอกเลย
1: อ
0: ยู่ๆมันก็เป็นมาวันนี้เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะที่แบบติดคอมากๆติดคอหนักๆนะคะกินฟ้าทะลายโจรไปวันนี้2ครั้ง4เม็ดละ
1: ก็แล้วไม่บอกเลยพี่ส่งไปให้ของพี่นี่โอ้ทะลายโจรของพี่อย่างดีเลย
0: โอ้นี่นี่เป็นฟ้าทะลายโจรแคปซูลบอกตาได้ไหมคุณแม่ให้มาตราทงทองค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับครับครับ
0: 500กรัม
1: 500มิลลิกรัม
0: 500มิลลิกรัมใช่ค่ะ
1: ครับ
0: กินไป กินไปครั้งละ2เม็ดเม็ดใหญ่โตมาก
1: ที่จริงก็ต้องกินครั้งละ 3-4 เม็ดนะน้องตุ๋ย
0: เอา3เหรอคะโอ้
1: อันเยอะๆ
0: ในแล้วในฉลากเขาบอกว่า2สองแคปซูลวันละ4กรัม3ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นสารสกัดหรือเปล่าเป็นแบบสกัดหรือเป็นแบบผงไม่รู
0: ้เขาบอกว่าประกอบไปด้วยฟ้าทะลายโจร500มิลลิกรัมเทียบเท่ากับอันโดกาโฟไลน์220มิลลิกรัม
1: อ๋อกับก็โอเคทานได้ทานได้ทานได
0: ้ทานได้นะ3เม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนนอน
1: ได้ได้
0: คืนนี้3เม็ดลองดูนะคะ
1: ครับก็ทานน้ำดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับดื่มน้ำเยอะ
0: ๆน้ำอุ่นเยอะ
1: ๆค่ะก็พักผ่อนแค่นี้แหละนะแต่ว่าเจ็บคอแต่ว่ายังไม่มีไข้ใช่ไหมครับ
0: ยังไม่มีค่ะแค่เจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนิดหน่อย
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหวัดนะบางทีก็กลัวจะลงปอดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เขาว่ากันนะก็กลัวกันนะถ้าเราดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะตอนช่วงนอนอ่ะอย่าลืมให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็สวมถุงเท้านอนอะไรประมาณนี
0: ้เออนี่สำคัญเน
1: า
0: ะใช่ถุงเท้านอนเออไม่เคยสวมยกเว้นเรือไปในเมืองหนาวว่าเราจะสวมถุงเท้าแต่ว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่เคยได้ทำปกติ
1: โอ้ถ้าทำแล้วจะติดหรืออะไร
0: ติดเลยใช่ไหมคะ
1: ติดนะเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับหรืออย่างไรเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรานอนนอกแอร์แล้วเนี่ย

0: เพราะอุณหภูมิเราตั้งไว้ใช่ไหมตามนั้นอาจจะเป็น24 25อย่างเงี้ย
1: ส่วนใหญ่24
0: ครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: นั่นแหละก็ขอหายไวๆคงไม่น่ากลัวอะไรหรอก
1: คุณค่ะก็ไม่น่ากลัวนะใช่เพราะว่าก็เป็นกันเนี่ยพอช่วงหน้าฝนเจอฝนนิดหน่อยก็เจอก็เป็นตลอดนะคะเป็นตลอดนะคะมีเรื่องนึงที่จะคุยกับพี่หมอก่อนจะตอบคำถามและปัญหาก็คือเรื่องตอนนี้ฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ
0: อ๋อบอลโลก
1: ฟุตบอลโลกกำลังคำรามกันอยู่แล้วก็ล่าสุดทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะคะนักเตะแต่เห็นบอกว่าใช้ไวอากร้าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเลือกใช้ยาไวอากร้าก็คือยาแก้ไขปัญหาเสริมสมรรถภาพทางเพศในการใช้งานเพื่อเอามาเพิ่มการขยายของหลอดเลือดที่จะเตะกับเม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะพี่หมอ เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้สนามแข่งขันมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ตั้ง 7,220 ฟุตคือให้นักเตะระดับโลกก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการหายใจและการใช้สมรรถภาพร่างกายได้ไม่เหมือนกับสนามที่อยู่ในระดับต่ำกว่านี้ซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้เรื่องการขยายหลอดเลือดในปอดหลังเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ทำให้หลอดเลือดหดตัวสามารถบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไวอากร้าในการขยายหลอดเลือดในเกมที่เตะกับเม็กซิโกค่ะสมเหตุสมผลไหมคะพี่หมอค่ะ
0: น้องที่จริงแล้วอ่ะมันก็เอาตรงๆนะครับ
1: ได้ใช่ไหม
0: มันที่จริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่ใช่เป้าหมายที่นะมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปใช้ในการนั้นนะครับสำหรับในวงการแพทย์แล้วจริงๆอ่ะเนาะ
1: มันผิดประเภทไปหรือเปล
0: ่
1: า
0: ก็อาจจะให้เป็นอะไรที่มันอะไรก็แล้วจะว่าไปนะแต่พูดถึงเรื่องของการออกฤทธิ์นะเขาเรียกว่าแอคชั่นของไอสารซินดินาฟิลซินดินาฟิลนี่ก็คือมันเป็นสารที่มันช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดนั้นมันก็มีอันนี้ก็จริงอยู่นะ
1: ค่ะ
0: จริงอยู่ทีนี้ไอการที่จะไปขยายหลอดเลือดนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าที่คำว่าขยายหลอดเลือดเนี่ยมันขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นโลหิตพวกต้นเส้นโลหิตฝอยพวกเส้นโลหิตเล็กอะไรเงี้ยคือมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอเรื่องของไม่รู้ก็จะเอาไปใช้เพื่อใช้ร่วมกับตัวอื่นหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็บอกว่าไม่ร่วมนะแต่ว่าในบางแหล่งข่าวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแบบพูดเล่นกันเพราะว่า
0: จะเป็นพูดเล่นกัน
1: นักข่าวไปถามจริงจังกับทางโค้ดเฮดโค้ดเลยนะคะแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงคือแกยิ้มก่อนนะ
0: ยังไม่ได้ยืนยัน
1: นะคนนี้เป็นกุนซือละกันโทมัสทูเคิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอนักข่าวถามปุ๊บว่าเนี่ยนักเตะอังกฤษต้องเทคไวอาก้าก่อนลงสนามจริงหรือเปล่าแกบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมแต่พอนักข่าวไปถามนักเตะเลยจอแดนอ่ะจอแดนบอกว่าสงสัยไวอาก้าจะช่วยได้แต่แกบอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่น
0: คือที่จริงอ่ะนะเรื่องของยาพวกกลุ่มขยายหลอดเลือดนะเฉพาะที่พวกเนี้ยมันก็ก็เรียกว่ามันมีข้อควรระวังอีกไม่ใช่หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางทีมันจะไปกดในเมื่อประสาทมันเปิดมากนี่นะบางทีที่เขาทำบอกบางทีมันทำให้ความดันมันตกนะทีนี้ปริมาณที่กินอีกนะต้องดูปริมาณที่กินอีกอะไรอีกนะก็รู้แล้วว่าไอแอคชั่นหรือไอการออกฤทธิ์ของไอซินดินาฟิลเนี่ยมันก็คือมันไปขยายหลอดเลือดใช่ไหมแต่ว่าไอคนที่เขากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาไม่ก็เรียกว่าไม่ใช่ยาปลุกเซ็กเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยที่จะทำให้มันตื่นตัวได้มันก็มีการก็เรียกว่ามีสิ่งร้าวที่เขาว่ากันนะไม่ใช่ว่ากินแล้วไปที่เขาบอกว่าไม่ใช่กิน

0: กินไวอากาคุณไปกินไปขุดดินไปถางป่าไปออกกำลังกายมันก็ไม่มันไม่จะลงไปส่วนนั้นใช่ไหมครับถามเพราะว่าไอ้เรื่องสื่อไอ้สารสื่อประสาทเนี่ยคนเวลาเขากินยาไวอากาหรือยาเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดในการแข็งตัวของอกกระชากผู้ชายนะมันขั้นตอนมันก็มาจากสมองอ่ะนะสมองต้องสั่งว่าคือไปก็เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ะเดี๋ยวไปเจอสิ่งนั้นสิ่งร้าวนะครับมันทำให้ส่งสัญญาณมาที่ไขสันหลังส่งสัญญาณมาที่บริเวณห้องตรงกลางนะครับแล้วก็เลือดตรงนั้นขยายตัวไอ้หลอดเลือดตรงไอ้องกระชากอ่ะทั้งสองเขาเรียกว่าสปองจี้คือกล้ามเนื้อของน้ำที่อยู่ข้างๆขององค์ประชาผู้ชายนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีบ้างอ่ะนะที่บางคนก็กินไปแล้วกินแล้วไม่ได้ใช้งานหมายถึงว่าไม่ได้มีกิจกรรมนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสืบถ้ามันยังไม่หมดอยู่ในยังมาอยู่ในกระแสเลือดอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการเขาเรียกว่าตื่นตัวได้บ้างนะฮะตื่นตัวได้บ้างแต่มันก็ขึ้นกับหลายกรณีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยเยอะเหมือนกันนะนอกจากจะเกี่ยวเรื่องของสารพวกนี้ทำให้ออกซิเจนนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายนี้ไม่แนะนำนะถ้าถาม
1: ไม่แนะนำเลย
0: พี่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าที่ศึกษาแล้วก็ถ้าที่ดูคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็กินยากลุ่มนี้เนา
1: ะ
0: การใช้นี่ทำไมต้องบอกต้องควบคุมแพทย์ต้องควบคุมเพราะไม่ใช่อยู่ๆมันมีทั้ง25มิลลิกรัม50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะฮะที่กินมากเกินไปบางทีมันเลือดมันไปให้หัวใจทำงานหนักอะไรประมาณเนี้ยนะบางครั้งตรงนี้เพราะฉะนั้นจะใช้นี่ต้องปรึกษาแพทย
1: ์ต้องแพทย์สั่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อกันมากินเองเพื่อมาแบบขยายเรื่องของหลอดเลือดอะไรเงี้ยมันคงผิดวัตถุประสงค์
0: ใช่ครับถ้ามันจะไปใช้พวกกลุ่มที่มันไปเพิ่มพวกไม่ให้มันเหนื่อยใช่ไหมพวกนั้นอาจจะไปเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหรือโดยเฉพาะทีมฟุตบอลแบบระดับโลกในน้องสิวไลคนอื่นเขาพวกนักเตะนี่เขาให้วัวจะไปกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินหรอกนะพี่คิดไวๆพี่คิดไวๆโอ้ยไม่ได้เขาต้อง
1: อาหารการกินเขาคงแบบว่าดูแลดูเอียเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแม้ตั้งอาหารนี่ก็ต้องกำหนดเขาเรียกว่านักวิชากำหนดอาหารเลยนะว่าคุณจะกินเล็กๆคุณไปกินไขมันเยอะๆคุณไปกินแป้งอะไรเยอะๆบางอย่างคุณวิ่งไม่ไหวนะโอ้ยก็ควบคุมไม่ว่าการนอนกี่ชั่วโมงวันนี้อาหารคุณกินโปรตีนเท่าไหร่แต่คุณอะไรต่ออะไรก็มีมาตรการในการควบคุมมากๆนั่นคืออะไรนะไม่ต้องไปพึ่งยาไอ้พวกที่อย่างนี้หรอกไม่ต้องเลยครับไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องเขาฟิตมาอยู่แล้วเขาฟิต
1: ไม่จำเป็นแน่นอนเน
0: า
1: ะ
0: เออมันฟิตตัวละสนามไอ้ได้ดีสนามหนึ่งอะแต่ใช้แวก้าต้องไปลงสนามเล็ก
1: แล้วยิ่งมาบอกว่าความสูงระดับน้ำทะเลเยอะต้องกินอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่เนาะเหตุผลนี้นะพี่หมอเนาะ
0: ที่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้อะไรนะสร้างสตอรี่ให้มันเป็นอะไรตื่นเต้นให้มันเป็นข่าวอะไรไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: นะเราคิดไวๆแล้วก็อาจจะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเป็นจริงแล้วนะครับโดยจะนักกีฬาระดับนี้โอ้เขาเรียกว่าควบคุมดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินนะนะก็ดูกันโอ้พิเศษเลยแหละนะโดยเฉพาะด้านนิติทางด้านสุขภาพสำคัญที่สุดก็แม้แต่เราก็เคยได้ยินข่าวบ่อยไม่อย่างโรนัลโด้นี่ที่ตามชอบตามข่าวกันนะว่าทำไมแกอายุมากเลยทำไมแกแข็งแรงยังกล้ามเนื้อก็ไม่มีไขมันเลยอย่างเงี้ยนะแกออกกำลังกายอย่างไรแกดูแลร่างกายอย่างไรแกก็แต่ของแกอาจจะมีแปลกๆกว่าคนอื่นนะเช่นบางทีแกบอกออกกำลังกายนี่แกนึกจะออกเมื่อไหร่แกก็ออกอะไรอย่างนี้นะแกคือของแกไม่เหมือนคนอื่นไงบางทีวันแกออกกำลังกายตั้ง4-5 รอบ6 รอบอะไรเงี้ยไม่รู้แกใช่ไหมฮะคือมันถือว่าของแกแบบมันบางคนน่ะน้องสุเรมันค้นพบด้วยตัวเองนะค้นพบเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะก็รู้ด้วยตัวเองเพราะเขาทำอย่างนี้แล้วก็ดีอาหารเหมือนกันกินอาหารอย่างนี้แล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็กินแต่ผักโรนัลโด้แกกินแต่ผักกินแต่ปลารู้สึกนะ
1: อืม
0: อ่า

0: เป็นก็ดีฮะเป็นต้นแบบเป็นอะไรที่ทำให้คนก็เอามาก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างให้คนเรียนแบบได้แต่ถ้าเรียนแบบในทางที่ด้านสุขภาพโดยที่ทางในทางบวกในทางดีแล้วเนี่ยนะพี่ว่าดีนะลองมาดู แต่ว่าไม่มีใครถามนะว่าเอ๊พี่รักษาสุขภาพอย่างไรอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็เคยไปบรรยายเวลาไปบรรยายต้องบอกบางคนก็ถามกันนะว่าทำไมพุงไม่มีเลยทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าโอ้ที่บ้านเขาเลี้ยงไม่ดีเลยภรรยาพี่นี่เขาเลี้ยงไม่ดีเขาไม่ปล่อยอดอดอยากๆเรื่องไงเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรแซวไปแต่บางคนเขาว่าดีมันไม่อ้วนนะครับแต่ที่จริงพี่ก็กินได้กินอะไรก็กินได้กินไขมันกินอะไรได้ทุกอย่างจะไม่ตามใจปากเพราะเราเคยตามใจมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลแห่งความตามใจปากนั้นมาแล้วก็เลยไม่เอาแล้วเจ็ดระวังนะ
1: ฮะต้องระวังให้มากสุดๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนักกีฬายังไงก็เวียดอยู่แล้วนะพี่หมอนะเรื่องอาหารการกินเรื่องดูแลตัวเอง
0: ครับเอามาข่าวขำๆกันนะได้หัวเราะกัน
1: ได้เนี่ยแต่ว่าสำนักข่าวระดับโลกนะเขานำเสนอข่าวนี้จริงจังมากนะคะแล้วก็มันเอิญไปเจอนักเตะที่เล่นเนี่ยจอแดนเนี่ยค่ะจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเขาก็ตอบเนี่ยว่าเนี่ยสงสัยการมาทีมชาติครั้งนี้มาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้แวร์ก้าจะช่วยได้มั้งครับอะไรประมาณนี้แปลออกมาแล้วทำให้โอ้นักข่าวก็เลยฮือฮาอ๋อ
0: ดีไม่ดีจะเป็นผลทางการค้าเนี่ยซ้ำไปนั่นแหละใช่ขาดตัว
1: เลยใช่เลย
0: ที่จริงบ้านเรานี่นะเราพูดถึงด้านสารเซนเดอร์ฟิลได้แต่ว่าเราไปพูดคำว่าชื่อกันทางการค้านี่ไม่ได้เลยนะอะไรคือว่านี่เราตอนนี้เดี๋ยวอสมทเก็บค่าโฆษณาเลยนะหาบริษัทไฟเซอร์มันรีบมาเสียทั้งหมดเลย
1: ค่ะอะไรนี่เป็นข่าวนะคะก็จะเป็นที่เข้าใจนะพอนักข่าวถามปุ๊บเนี่ยนะนักเตะหรือแม้แต่กุนซือทีมเฮดโค้ชเขาก็เก็ตทันทีเรื่องนี้เนาะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุยเรื่องเด็กขับรถสักนิดนึงไหมพี่หมอที่ชน
0: ครับดีฮะเนาะแหมวันนั้นพี่ตกใจเลยแหละ
1: ค่ะ
0: ฟังเอ๊ะพอเห็นแล้วมัน
1: ค่ะ
0: มันสะเทือนใจจริงๆเลยนะพูดถึงนะ
1: ค่ะก็
0: คือไม่รู้เขาจับก็เรียกว่าสะท้อนอะไรได้บ้างมันคืออะไรนะตรงนี้เนาะมันก็เราก็เห็นแล้วในสื่อก็สะท้อนกันมาเยอะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ในเรื่องของคนที่ไปขับนะแล้วก็ยังเป็นเด็กอายุก็ตั้งแต่11ใช่ไหม
1: 11ขวบก็อึ้งไปเลยเนาะว่าสรุปแล้วคือเด็กขับรถเป็นได้ยังไงเอาอันนี้ก่อน
0: ครับ
1: ค่ะมันเป็นไปได้เมื่อเด็กอายุ17ขับรถครั้งแรกแล้วก็ขับมาไกลเป็น10กิโลแล้วรถจอดนิ่งอยู่ในเกียร์5อย่างเงี้ยพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็น่าแปลกๆอยู่นะ
1: น่าแปลกใจมากค่ะ
0: มันอย่างนี้ถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์นี่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราไปวิเคราะห์หรือไปเอาไปให้กล่าวในมิติต่างๆนะครับในความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่เชื่อว่าทุกคนนะฮะสิ่งแรกก็คือเรื่องของรู้สึกสะเทือนใจเศร้าใจนะครับกับการสูญเสียที่ไม่ควรที่จะเกิด
1: โอ้โหไม่ควรเลยจริงๆเนาะ
0: ไม่ควรครับ
1: ไม่ควรเลย
0: ถ้าเรามาพูดถึงสังคมเวลาเราทุกเรื่องอ่ะเวลามันเกิดอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอย่างนี้นะเขาจะต้องมาทบทวนว่าอ๋อในที่สุดโทษเด็กเหรอโทษผู้ใหญ่หรือโทษใครเป็นผู้ผิดอะไรเงี้ยนะทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยมันเราต้องเห็นเลยแล้วว่าวุฒิภาวะของเด็กอายุ11แต่ถ้าเด็กอายุ11นะแต่เขาพูดถึงร่างกาย

0: หรือสุขภาพอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ปกติเป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กอายุเด็กคนนี้มันก็ได้แต่ว่าทีนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นพิเศษของเขาอะนะอาจจะเขาในเรื่องของเรื่องก็เรียกว่าเด็กพิเศษเนี่ยคำว่าเด็กพิเศษก็อาจจะมีความบกพร่องนะในคือไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะอยู่ใน
1: ภาวะที่เรื่องพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องพัฒนาการใช่
1: เรื่องพัฒนาการอาจจะไม่เท่ากับคนอื่น
0: ครับทีนี้ถามว่าใครสอนใช่ไหมเขาบอกไม่มีใครสอนนะที่สืบค้นไปแล้วยัง
1: ไม่รู้ไม่มีเลยตอนแรกก็มีข่าวแบบว่าพูดกันไปว่าเนี่ยปู่ย่าตายายตากับยายให้ขับไปส่งที่ตลาดก็ไปเช็คแล้วก็บอกก็ไม่มี
0: คือตรงนี้ที่เขาพูดกันนะว่าอย่างอาจารย์หมอเด็กนะฮะอาจารย์อะไรวันที่แกออกข่าวว่าก็พูดง่ายว่าพฤติกรรมมันกับเด็กบางครั้งเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยหรือเวลาไหนเขาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำซ้ำๆอ่ะใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอะไรที่เขาชอบนี่ก็จะไปสนใจเป็นพิเศษที่เขาว่ากันว่าเวลารถไปซ่อมอะไรแต่ที่อู่เขาบอกโอ้แกจะต้องมาดูจะต้องมาดูว่าเขาทำยังไงตรงไหนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ต้องสอนเนี่ยไม่ได้สอนเลยขับรถทำไมเขาทำได้
1: เขาทำเป็น
0: ก่อนจะไปนั่งแล้วก็เห็นว่าอ๋อท่านก่อนที่รถมันจะออกนี่ก็ต้องเหยียบโน่นสตาร์ทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปรับเกียร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือพวกเหล่านี้มันก็เป็นได้หรือแม้แต่ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้กำลังตื่นน่าจะตื่นตัวตื่นเต้นกันไอ้นั่นแหละเรื่องของการควบคุมในการใช้โซเชียลของเด็กรุ่นใหม่ของเด็กไทยและหลายประเทศตอนนี้เขารู้สึกเขาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีมาตรการออกมาแล้วว่าเด็กนี้ไม่ควรยังไงนะครับไม่ควรดูอะไรวันนึงไม่ควรใช้ไอ้สื่อพวกเนี้ยนะประมาณละกี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันสายเกินไปนะบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เขาทำมาจากไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเขาทันแต่ถ้ามันมีกฎอะไรมาเนี่ยเนื่องจากคำว่าการเรียนแบบแต่ว่าเด็กก็ต้องพัฒนาการไปจากการเรียนรู้จากสถาบันจากครอบครัวจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีมาตรการในเชิงที่เรียกว่าให้เขารู้ให้ปฏิบัติให้เขารู้จักปฏิบัตินะว่าโดยเฉพาะในสถาบันการเรียนเนี่ยนะเขาอายุขนาดเนี้ยต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขอะไรนะเรียกว่าสุขอนามัยสุขอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยนะชีวอนามัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ฮะการระวัดระวังพวกนี้คือให้เขารู้ตัวว่าเขาอะไรบ้างที่เขาควรจะเรียนรู้ที่เขาควรระวังหรือเขาไม่ควรที่จะเข้าไปอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ยใช่ไห
1: ม
0: พี่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะฮะโลกมันไปไกลแล้วนะ
1: คือเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเด็กคนนี้อยู่บ้านหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยเขาแสดงออกเป็นแบบไหนยังไงอะนะเพราะว่าสื่อก็เห็นใจแหละเพราะว่าไม่ได้เกาะติดตามมากมายหนึ่งเขายังเป็นเยาวชนอะเนาะ
0: ครับคือพี่เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้น้องสุไลว่าไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับด้านวุฒิภาวะทางด้านจิตใจใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะที่ได้ยินคำว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยพูดถึงสมาธินะน้องสิวไลมันมีหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังที่พี่ไปเรียนก็เรียกปูสมาธิเนี่ยท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีหลักสูตรเลยนะน้องสิวไลที่จะไปสอนเด็กคือสมาธิสำหรับเด็กเนี่ย
1: ที่ว่าน่าสนใจมากเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะที่บอกว่าเด็กเนี่ยเวลาการสอนสมาธิเด็กเนี่ยก็เรียกว่ามีใช้กุศโลบายอะไรต่างๆเพื่อให้เขามาสนใจนะครับคือค่อยๆให้เขาวันนึง

0: ให้เขาวันละครั้งครั้งละเริ่มต้องตั้งแต่5นาทีนะฮะแล้วก็15นาทีเป็นถึง15นาทีนะฮะแล้วก็พบเลยนะน้องสุเลว่าคนแม้กระทั่งเป็นโรคอย่างเนี้ยเป็นโรคที่มีปกพร่องแม้แต่ด้านด้านจิตเวชนะฮะหรือพิเศษอะไรประมาณเนี้ยก็พบว่านะครับถ้าเกิดเขาไปเข้าคอร์สหรือไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปบังคับเขาอะนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ากุศโลบายคือเขาค่อยๆให้เขารู้จักอยู่กับตัวเองให้รู้จักก็เรียกว่ามีสมาธิกับตัวเองอะนะแล้วก็อยู่นิ่งๆอะไรต่ออะไรนี่นะกลายเป็นว่าพัฒนาการด้านสมองเนี่ยน้องอยู่ไหนมันก็เรียกว่าพัฒนามาเป็นแบบมันทำให้เกิดแปลกๆขึ้นมานะหมายถึงว่าที่บอกว่าจริงๆพลังจิตพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะเนี่ยพี่อ่านในเนี่ยในหนังสือเนี่ยเมื่อสองเมื่อพี่ไปนะคือเราไปบรรยายไปฟังไปอะไรต่างๆเนี่ยพวกหลวงพ่อท่านบรรยายนะหรือท่านก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องของด้านเด็กที่การพัฒนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็หวังเสมอนึกแล้วว่าเราก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ใช่ไหมที่เราบอกว่าให้เกิดแต่ว่าการก่อนตั้งครรภ์ต้องดูแลเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็คือจะให้ได้คุณภาพต้องดูตั้งแต่สุขภาพของแม่สุขภาพจิตของแม่นะแล้วก็มาถึงสุขภาพของลูกอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะถึงจะได้มีความสมบูรณ์นะคลอดออกมาก็ไม่ต้องตามไปรักษาตามไปพัฒนาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคือไอ้เรื่องออกมาด้วยความสมบูรณ์อ่ะนะเนี่ยที่พี่แนะนำเพราะว่าตรงนี้มีหลักสูตรแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนนะที่ทางเนี้ยทางสถาบันเนี่ยไปสอนถ้าโรงเรียนที่ไหนต้องการให้ไปสอนนี่ก็ไป
1: ต้องมีจะมีทีมวิทยากรไปใช่ไหมคะ
0: มีครับมีเยอะฮะก็เป็นสถาบันใหญ่มากนะครับของนอร์เวย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: และของ
1: หลวงพ่อที่ยังติดต่อได้เลย
0: ได้ครับเนี่ยได้พี่ว่าดีนะพวกเนี้ยแม้กระทั่งในคุกในที่ไหนเนี่ยก็เลยเขา คือเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กคือให้เขามีความก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์นะให้เขารู้จักรู้จักใช้จิตอารมณ์รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมาธิมันคุมได้หมดเลยนะทั้งสุดเลยมันเปลี่ยนจริงๆฮะลองนะฮะเพราะว่าคือถ้าเราไปดูเลยตำราทุกตำรานะฮะเรื่องของตำราสุขภาพที่ให้ร่างกายไม่ว่าจะอายุยืนให้สุขภาพดีมีความสุขในทุกๆด้านเนี่ยมันก็หนึ่งในนั้นก็คือด้านจิตด้านอารมณ์นะครับแล้วก็มีหลายตำราแพทย์ตำราสุขภาพทั้งหลายเลยนี่ก็จะต้องบอกว่าการที่คุณจะดูแลจิตใจของคุณนั้นนะครับคุณเพียงแต่ว่าบางมันแล้วแต่วิธีการนะการนำทำเข้ามาสมาธินี่ไม่จะวันทั้งเพ่งขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่บางคนบอกว่าก็เนี่ยบางวันนึงสิอะไรก็บอกอดออกจากบ้านเนี่ยนะก็เรียกวิสาสมาธิวิธีศาสตร์สมาธิ5 นาทีครับ5นาทีให้เรานั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเรานะครับหรือว่าเราจะนึกถึงอะไร5นาทีนะนิ่งๆบางคนบางตำราปรมาจารย์อะไรหลายท่านบอกว่าเอาอะไรก็ได้มาวางไว้ที่ตรงหน้าเรานะแล้วก็เพ่งเฉพาะสิ่งนั้นนะครับ5นาทีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดท่านใน5นาทีเนี่ยเพราะว่าจิตของมนุษย์เราที่เขาบอกมันวัยอ่ะมันแค่5นาทีมันยังอยู่ไม่ได้มันต้องคิดนู่นคิดนี่ไปนู่นไปนี่เลี้ยวไปย้อยมาแต่ว่าถ้าเราให้มันจิตมันอยู่ที่นั่นที่หนึ่งเลยนะแล้วมันจะเกิดพลังมันอัศจรรย์จริงๆนะ
1: มันแปลกนะคะ
0: ครับคือพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ค้นพบไงไหมจะมาศีล สมาธิปัญญาเมื่อไหร่ที่เกิดมีสมาธิมันเราจะเกิดปัญญามันจะ

0: รู้จักลำดับอะไรต่างๆนะฮะว่าเรื่องความอะไรที่มันพี่เองนะบอกตรงๆแต่พี่ก็เคยเราเป็นเด็กวัดพี่ก็เป็นมาแล้วไงแล้วก็พี่ก็เมื่อก่อนเรายังไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่พอนั้นหลังๆนี่แล้วพอมันพอได้รู้จริงๆนะโอ้นี่คือจิตใช่ไหมครับที่บอกร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องนิ่งเนี่ยโอ้มันนิ่งต้องนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็บางเดี๋ยวนี้พี่ก็ติดนิสัยมันติดไปอะบางคนกล่าวว่าวันตะลมไม่ได้เดินตรงกลมไม่ได้นั่งสมาธินี่มั่งแล้วก็มันเหมือนกับมันขาดอะไรไปไม่รู้พยายามตื่นแต่เช้าเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิครับ
1: โอ้
0: มันแล้วมันเกิดมีมันเกิดอะไรขึ้นมาในตัวตนเราเองอ่ะนึกอะไรมันรู้ได้ก็ปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าคนไม่รู้ไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู
1: ้
0: นะอย่างคนอื่นสอนคนอื่นได้ดีหมดสอนแต่ว่าสิ่งที่ทำมันไม่ได้ต้องทำเองได
1: ้ต้องทำเองเป็นถึงจะรู้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ครับ
1: ติดท้ายนิดเดียวที่ถามพี่หมอนี่หลายคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการที่พระสงฆ์เดินธุดงค์นะคะมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเดินธุดงค์หรือว่ายังไงคะแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจชาวพุทธมากนะคะ
0: เอาตรงๆนะครับที่เราคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็คือไหนก็เดินคือก็เราเป็นการเหมือนกับเป็นวัดปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์อันหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเผยแพร่คือเราเห็นทั่วโลกตอนนี้บางประเทศก็เดินกันเยอะมากเลย
1: โอ้ก็เดินข้ามโลกข้ามทวีปกัน
0: นั่นแหละครับครับ
1: แต่
0: ถ้าถามพี่นะพี่ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมิติหนึ่งที่มันสื่อให้รู้ว่าในเราชาวพุทธเนี่ยคือพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับปฏิบัติเรื่องของเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าการเดินจงกรมเนี่ยอันที่จริงถ้าเกิดว่าเดินไปเพื่ออะไรเพื่อแผ่ศาสนาเพื่อถ้าเกิดเราถามว่าในระหว่างที่เดินน่ะท่านเดินท่านรู้ไหมว่าท่านเดินจงกรมท่านทำยังไงใช่ไหมครับแต่อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าการเดินน่ะมันก็จิตใจมันอยู่ที่ความสำรวมไงกายที่เราต้องสำรวมนะครับหยุดในจิตหนึ่งก็ต้องเดินก็เดินพุทธบางคนภาวนาไปพุทธโถขวาพุทธซ้ายโถขวาพุทธซ้ายโถอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นกำหนดจิตให้มันมีสมาธินั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าให้พระเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติไงนั่นคืออะไรเพราะว่าพระเนี่ยหลักคำสอนนะที่จริงคนที่จะบวชพระยิ่งบวชยิ่งนานนี่ต้องสอนเป็นต้องเผยแพร่ศาสนาเป็นต้องเทศเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะคำว่าปฏิบัติก็คือจิตก็มุ่งไปด้านจิตใจนะที่บอกบ้านวัดโรงเรียนสมัยก่อนนี่ก็จะต้องมีพระที่ต้องเทศอยู่เรื่อยนะต้องให้เด็กรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักกราบเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่พระคุณพ่อแม่อะไรต่างๆพวกนี้มันสิ่งที่ซึมซับมาจากอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพระเวลาเข้าไปบวชทำไมต้องถือศีลศีลพระนี่ศีลเนี่ย227ต้องถืออะไรมันละเอียดมากๆเลยนะแน่นอนนะครับตั้งแต่บางทีพระป่าพระสายป่าบางทีท่านก็ฉันมือเดียวอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุบ้านเรานี่ก็สองมือนะครับก็หลังจากเที่ยงก็ไม่ได้ฉันแล้วหลังจากไม่ฉันเนี่ยนะนุ่งตัวไรก็เดี๋ยวนี้มันมีทีวีออกมาเห็นไหมเพื่อว่าตักบาตรได้รู้จักได้รู้ถึงสุขภาพพระด้วยนะเพราะว่าพระนี่บางทีเวลาใส่บาตรเนี่ยให้ของดีๆของมันของหวานของชอบกินของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปชอบอะไรก็จะต้องเอามาให้พระทีนี้พระอดีตนะเป็นโรคเอ็นซีดีกันเยอะอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่ก็คือเลือกสรรไม่ได้เนาะแบบญาติโยมศรัทธาก็นำมาถวาย
0: ครับฉะนั้นถามว่าเรื่องของการทุดงอ่ะพี่ก็ว่าถ้าจะว่าไปก็เดินกันเยอะนะตามถนนหนทางเนี่ยก็เป็น
1: ใช่ค่ะในต่างจังหวัดเนี่ยเจอบ่อย
0: ครับแต่ว่านั่นแหละก็มีเป้าหมายมันจะเดินไกลเดินไปเป็นกิโลหลายๆกิโลก็มีนะฮะนั่นแหละแต่ว่าจะว่าผิดไม่ผิดแต่เพราะว่าส่วนใหญ่นี้ก็ก่อนที่จะจงกรมที่เขาจะตรวจมนต์เขาจะต้องอธิษฐานก่อนนะ ก่อน

0: ่อนเดินจงกรมต้องอธิษฐานนะครับแล้วก็จบแล้วต้องแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนั่งแสดงว่าก่อนจะนั่งสมาธินี่เราต้องรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมต่างๆนี่นะมันมีคำไว้เสร็จแล้วมารวมเป็นจิตให้มันเป็นสมาธิแล้วก็นั่งพอครบแล้วที่เราสัก34ออกมาแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาน ะฮะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสัตว์โลกทั้งหลายคือหลวงพ่อพี่อย่างนี้ท่านยังพูดไปถึงความสงบสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปนะคือท่านมองเห็นว่าโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของสรรพสัตว์เรื่องของความทั้งหลายแหละเรื่องโลกทั้งหลายมันที่มันเกิดสงครามกันอะไรเงี้ยคือท่านว่าทุกองค์แม้กระทั่งท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือเขามองเห็นนะนักแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยมันกิเลสมันร้ายจริงๆไอ้เรื่องความโลภความอะไรต่างๆที่มันเกิดยิงเกิดรบเกิดแย่งชิงอันเนี้ย
1: ทะเลาะกันใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะว่าสัญชาติใดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งเป็นเหมือนกันหมด
0: ครับเราคืออะไรก็พี่ก็มีความสบายใจหลายๆอย่างนะทั้งที่ก็ว่าเราอ่ะมันเรื่องของการที่จิตใจนี่นะมันบอกมันยากจริงแต่ได้ถ้าท่านคนได้ฝึกแล้วก็จะรู้แล้วที่เขาบอกว่าอริยทรัพย์นะพี่คิดว่าใช่นั่นคืออะไรที่บอกว่าการสั่งสมเขาเรียกว่าไปสู่พบหน้าที่เขาบอกว่าคนที่ท่านปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีสมาธิมีพลังจิตที่ดีๆเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยมันจะนำไปสู่พบหน้านะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตกอบายภูมิแน่นอนเลยอาจจะไม่หลุดพ้นไปปรินิพพานหรือว่าสำพ้นไปขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะสังสมไปพบชาติต่อๆไปได้นะครับเนี่ยเราโทษนะเราก็คุยเรื่องนี้มากไปไม่รู้ทางรายการก็ว่าอย่างเพราะว่ามีคนมีท่านผู้ฟังท่านบอกนะบอกว่าโอ้ท่านพูดเรื่องปัญหานี่บ้างนะปัญหาทางเพศนี่เขาอยากกันฟังกันอยากกันฟังมากเลยเพราะมาครอบครัวปัญหานู่นแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องนะนู่นอะไรนะ
1: ใช่แล้วก็มาสดับพูดบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเขาให้ความสนใจเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องปัญหาทางเพศช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้เต็มๆเลยนะคะใครที่รอจดหมายอยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้

0: ั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตมาก20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะมีเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีในการตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะฟัง95เป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์ยกเว้นติดธุระสำคัญหรือต้องเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดอายุ32ปีเองค่ะพี่หมอแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายนะคะแล้วก็เพิ่งทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียเมื่อไปตรวจร่างกายเพราะอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอบอกว่าดิฉันไม่ควรมีลูกควรคุมกำเนิดเอาไว้ดีกว่าแม่สามีบอกว่าไม่ควรหลับนอนกันบ่อยเดือน2เดือนสักครั้งก็พอเพราะจะเสียเลือดมากจะอันตรายก็จะให้กินยานอนหลับกุ้มใจมากไม่ทราบว่าจะปรึกษาใครก็อยากจะมีความสุขในเรื่องเพศเหมือนกันสามีภรรยาคนอื่นซึ่งเพื่อนได้คุยถึงความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ก็เลยถามพี่หมอว่าไอ้โรคฮีโมโฟเลียเนี่ยมันฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าแล้วถ้ามีลูกมันจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือดล่ะคะพี่

0: ก็เคยได้ยินบ่อยนะก็พี่ก็เคยเจอนะในเวทวงนี้ก็เคยเจออยู่หลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็กังวลพี่ก็ถามว่าว่ามีลูกอะไรจะไหมเรียงมีผลต่ออะไร
1: คือถามว่าจะถ้ามีลูกมีจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือด
0: อันที่จริงแล้วนะครับโรคอีโมฟิเลียเนี่ยคือไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรมก็จริงนะแต่ว่าก็การมีลูกหรือจะมีบุตรได้หรือไม่นี่นะไอ้สิ่งนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันคืออะไรว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะโดยเฉพาะคุณหมอทางด้านพันธุศาสตร์หรือว่าโลหิตวิทยาพวกนั้นที่เราเจอบ่อยว่าถ้าคนที่อยากจะมีลูกจริงๆนะครับมันจะต้องไปฟังแล้วก็ไปให้คุณหมอเนี่ยวางกฎเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับที่จะได้การเอาเวลาตั้งครรภ์แล้วจะได้ปลอดภัยซึ่งสมัยนี้มันพี่เชื่อว่ามันมีด้านเทคโนโลยีนะครับการแพทย์เข้าหน้านี่ก็จะต้องมีวิธีนะที่จะให้มีลูกได้นะคือไม่ใช่ว่าก็เราก็เห็นบ่อยนะบางทีอาจจะมาเด็กระวังตั้งแต่มีออกมาบางคนก็สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าต้องการให้สบายใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยจริงๆก็ต้องไปแก่ที่บอกนี่แหละไปพบคุณหมอโดยเฉพาะเบื้องต้นก็คุณหมอสูตินรีนะครับที่จะต้องไปฟังท่านศึกษาตรงนี้ก่อนเลยนะ
1: ค่ะเอาลูกทำไมผู้ชายต้องเสียเลือดเหรอใช้เลือดมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหม
0: อคือเมื่อกี้รู้สึกจะถามเรื่องของมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมว่าต้องเสียเลือด
1: ใช่
0: ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มันเป็นความเชื่อนะที่ว่ามันความเชื่อผิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเรื่องของการเสียเลือดคือเราก็พูดถึงเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์นะผู้ชายต้องเสียพลังบ้างก็ว่าพลังชีวิตนะครับแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับเท่าไหร่แต่ทีนี้จะมาโยงกันถ้าจะมาโยงกันเรื่องของโรคอีโมฟิเลียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการมีแผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เลือดหยุดจากแค่นั้นเองนะแต่ว่าในการที่หลั่งน้ำอสุจิในแต่ละครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่จะใช้พลังเลือดหรือว่าเม็ดเลือดอะไรต่างๆไปถึงขนาดที่มันทำให้อ่อนเพลียขนาดนั้นนะใช่
1: ค่ะ
0: มันน่าจะคนละเรื่องกันนะความเชื่อจะไม่ถูก
1: อ๋อแสดงว่าก็เป็นการเข้าใจผิด
0: ใช่
1: เน
0: ี่
1: ยก็เลยบอกว่าแม่สามีเนี่ยอยากมีหลานก็เลยอยากมีความกังวลก็เลยจะเกิดผลเสียภายหลังของคำแนะนำด้วยแต่ว่าอันนี้มันก็ได้ค่ะหนึ่งนาทีเพราะเวลาเราก็ใกล้แล้วค่ะพี่หมอ
0: ค่ะก็เรื่องของการมีลูกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าบางคู่บอกในแต่งงานแล้วนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์คือไหนก็ต้องการจะให้มีลูกให้ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าต้องปรึกษาเบื้องต้นบอกปรึกษาคุณหมอสูตินรีแล้วก็อาจจะมาเช็คร่างกายทั้งคู่อ่ะพูดง่ายนะดูความพร้อมที่จะปล่อยให้มีบุตรได้อาจจะมีขั้นตอนที่คุณหมอก็จะแนะนำเองนะแต่ตรงนี้ก็แนะนำตรงนี้ก่อนถ้าจะให้มันมีคำตอบอีกสองข้อใช่ไหมเรียกว่าไม่ทัน
1: ใช่ค่ะอีกข้อไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาตอบข้อที่สามให้นะคะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะพี่หมอฝากเบอร์ไว้นิดนึงก็ได้ค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666นะครับ
1: ค่ะไปที่แอร์ปรึกษาพี่หมอในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะกว่าเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้ในช่วงสายของทุกวันนะคะสักประมาณ11 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะลาไปพร้อมกันเจอกันวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซังสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: โพลซา
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
14: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความ

0: ดดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect

0: แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิด

0: เราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มี

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: องตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่อาจารย์อูจันเอกนะครับผมอ่ะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่ามีอะไรขยับขยื่นหน่อยมั้ยเผื่อจะมีฟุตบอลมาแฟบนึงตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีหลุดมาหลายคน
1: อยู่อ่ะอยู
0: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิลีไปแล้วเนาะอยู่น่าจะเตะจบไปหมดแล้วมั้ง
1: ใช่อยู่น่าจะเตะจบแล้วเพราะว่าเขาเล่นอยู่19ชิงแชมป์ยุโรปโครเอเชียชนะเซอร์เบีย 3-0
0: ครับ
1: ยูเครนชนะอิตาลี 1-0
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ที่เล่นอยู่ตอนนี้โอ้มันจะเป็นทางฝากฝั่งของอเมริกาใต้ครับมีถ้ามีฟินแลนด์ไวคาลิก้าม ิเคลลี่ครับขึ้นนำฮาก้าอยู่ 2-1
0: ครับ
1: นาที87โมร็อกโกคงไม่ต้องเอาแล้วอาจารย์บอลลิสลองแบบลองจัดๆเลย
0: ส่วนใครอยากจะ ไอเรื่องของผลฟุตบอลนะก็ส่งมาได้นะครับ
1: เดี๋ยวรอการสัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกมาแล้วแชมเปี้ยนลีกรอบแรกๆมาแล้ว
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ดูบอลโลกหรือว่าฟังเราไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้อนรับในเครือสมทอีก4เวทีนี้นะ
0: ครับผม
1: ที่เราฟังจากทั่วประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: สามารถพูดคุยกันได้เหมือนเดิม
0: SMS หน่อยเนาะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงที่สบายๆเนาะช่วงนี้บอกหวัดดีค่ะนะอูท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมที่อยู่เป็นรองชอบทีมเล็กๆทีมเล็กๆกว่าอยากให้ผ่านเข้ารอบลึกๆบ้างค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: วันนี้มันไม่มีทีมเล็กๆดีเทยแต่ทีมเป็นรองอะมีถ
0: ้
1: าทีมเป็นรองมันก็จะเป็นนอร์เวย
0: ์เม็กซิโกพวกเนี้ยเนาะ
1: แต่บอล2คู่เนี่ยโหมันไม่ขี่นะอาจารย
0: ์ใช่มันขี่กันไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่ามีโอกาสที่เม็กซิโกจะชนะหรือนอร์เวย์จะชนะมันออกได้หมดอ่ะ
0: ก็ออกได้เนาะ
1: ตามหน้าเสือก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ง่ายนะวันนี้อย
0: ู่ที่ไม่ง่ายทั้งคู่เลยเนาะ
1: เวลานั่งรีวิวอาจารย์โอ้เวลาจะให้ใครแพ้ชนะคู่2คู่เนี่ย
0: เหนื่อยนะ
1: เออผม
0: มองยากมากเลย
1: ยาก
0: เขาบอกพี่ๆมองว่าต้าจะปรับเอามาตี้มาเล่นเบอร์8แบบที่อันเช่ทำในทีมชาติไหมครับจากคุณศรีหนาถมาตี้ผมว่าไม่นะผมว่ามาตี้น่าจะสำรองแล้วเผลอๆเขาก็อยากจะขายด้วยนะ
1: มีข่าวว่าจะไม่ขายต้องปล่อยเลย
0: ใช่เหมือนมีข่าวว่าจะปล่อยแล้วตอนนี้คือเล็งไอ้เจ้าโรเจอร์ไว้อยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกที่เห็นมีข่าวมาบอกว่าเล็งโรเจอร์ไว้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์2เป็นเดียวมองเด้ไอ้เดียวมองเด้แต่มองเด้มันดูมันอยากไปเปเชไง
1: ผ
0: มว่าตอนนี้ก็เลยอยู่ที่โรเจอร์เน
1: า
0: ะผมว่าน่าจะซื้อปีกใหม
1: ่ถ้าขายท็อซาจะขายมาร์ตินารีออกอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเก็บไว้เป็นตัวสแปร์นะแต่ก็ต้องซื้อเพิ่มด้วย
0: เพราะตอนนี้มาร์ตินารีผมจำไม่ได้มันมีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะแข่งอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับกินไปครึ่งชั่วโมงยาก็ออกฤทธิ์แล้วก็เสียคือกินแล้วหายใจจะขัดจมูกหน่อยมันก็เรื่องของไอ้นี่ไงที่ป๋องบอกมันทำให้กระตุ้นแล้วมันจะจะดูอัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่อูถึงไม่รู้สรรพคุณของไวอาก้าครับวันก่อนพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าคนที่รู้ดีสุดคืออาจารย์อูเพราะแกใช้บ่อยอาจารย์โอ๊ตใช้บ่อยของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วผมถึงเพื่อจะทานไอ้นี่ไงล้มไม่รู้โดอ่ะ
1: จริง
0: ไปหาแล้วเขาไม่มี
1: คนที่แบบออกแนวนี้บ่อยสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนี่แหละ
0: โอ๊ตอะโอ๊ตแล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไง
1: เมื่อก่อนไปคนเดียวก็ไปนะโอ๊ตเนี่ย
0: ใช่ไปคนเดียวดิ
1: สายห่างเลย
0: ไปแล้วอายไงแป๊บเดียวอะเพราะปกติไปพร้อมกันเงี้ยกว่าอู๋ก็เอกจะออกมาเกือบตีห้าใช่ป่ะโอ๊ตเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วอะ
1: โอ๊ตเขียงหมูอย่าให้มันว่างนะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แต่งงานนะโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันช้างกัดมันเลย
0: เมื่อก่อนผมบรรยายที่ RS อ่ะตอนนั้นบอลลาลิก้าสเปน
1: อ
0: ่ะประจำเลยแล้วมันจะภาคคู่กลางๆคู่ประมาณสัก5ทุ่มเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะแล้วของผมภาคคู่แรก7ใช่ป่ะมันจะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะใหญ่ๆเลย
1: ตักผ้านั่งรออ
0: าหารข้าวอะไรพวกเนี้ยเขาจะซื้ออาหงอาหารมาให้ไอ้นี่ก็จะมาคุยทับนะแล้วมันชอบไปโรงแรมไซแอมอ่ะโรงแรมไซแอมมันไปประจำเลยเฮ้ยแต่จานโอ๊ตนี่ เดินชนเขาไม่เป็นไรนะ
1: ทำไมฮะ
0: มันจะฟึดไปเลยมันลื่น
1: ลื่น
0: น
1: ะ
0: อย่างจันทร์อู๋จันทร์เอกก็เดินชนครับโอ้โหเปลวมันตัวเหนียว
1: โอ๊ตเขาจะกลิ่นตัวหอมตลอดเวลา
0: ใช่กลิ่นตัวหอมตลอด
1: เรื่องนึงโอ๊ตไม่แน่ใจแซวใครเรื่องนี้นะ
0: เออจริง
1: โอ๊ตแซวใครเรื่องนี้มันเข้าตัวเองหมดเลย
0: ใช่ใช่เจ็บด้วย
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าผมเคยไปหาเพื่อนแถวรามครับเปิดห้องเข้าไปเจอบ้องหลาเลยครับ
1: คนละบ้องนะฮะก็จะมีทุกซอย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่หน้ารามก็มีกระบ้องเต็มเลยครับผม
0: ใช่ไหมส่วนของผมเนี่ยจะ
1: บ้องหน้ารามเนี่ยของดีนะ
0: ส่วนของผมนี่จะเป็นบ้องหูผมเมียมันระยะเวียงก็ดีเข้าบ้องหูนะครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดในวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณป้าปวีณาหงสกุลจากฟังโกโซล่าไมเคิลโอนิลเอนาเกสโปสติริยันเปตรอฟนะครับพี่คริสหอวังชาลีออสตินอัลเบโตโบเรโน่ลอรี่ดีแลบเทเวอร์ชาโลบาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายคุณตักกี
1: ้
0: LFC แม่สอดนะครับผม
1: สวัสดีคุณตักกี้ด้วยนะฮะ
0: อันนี้คุณเจหงแดงให้ความรู้มาบอก EV เนี่ยจอดนอนข้างรถน้ำมันติดเครื่องให้กดปิดรับอากาศจากภายนอกไว้แต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกดเอาอากาศจากภายนอกเลยนะ
1: ผมก็เหมือนกัน
0: แล้วผมไม่เคยกดเลยเพราะว่าบางทีมัน
1: กดแต่อากาศหมุนเวียนข้างในอ่ะ
0: ใช่ๆพอกดอ่ะบางทีมันฝุ่นมันเข้าเนอะเออผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะคุณเจหงได้คุณใช้ด้วยหรอ
1: หรือถ้าขับหรือถ้าช่วงขับรถอ่ะพี่ผมเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดแอร์เอา
0: เออผมไม่เคยใช้ปุ่มนั้นนะปุ่มนั้นเป็นปุ่มเดียวที่ไม่เคยกดเลย
1: ไอ้ปุ่มที่แบบเอาอากาศออกข้างนอกผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้คือถ้าปิดแอร์ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะผมใช้วิธีการเปิดกระจกเลย
0: เออใช่ๆส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดกระจกเอา
1: บางทีแบบขับแล้วแบบเบอร์มึนๆอ่ะพอมันมาเจอลมมันก็โอเคนะ
0: แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าต่างมาแล้วมันเปิดแล้วมันลมมันไม่พอใช่ป่ะเออผมส่วนใหญ่ผมก็ขับรถออกจากผมเปิดประตูเลยลมจะเข้าเต็มที่หน่อย
1: ที่เปิดประตูพี่ก็กองอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้แนะนำแต่ละอย่างให้แฟนรายการบ้าบอมากเลย
0: ไม่เราต้องมีพีคหน่อยเราก็แนะนำ
1: คุณจอมพลทักทายมาแล
0: ้
1: วสติ๊กเกอร์บราซิลอังกฤษมาเพียบเลยเม็กซิโกด้วยผมไปเก็บทาง YouTube นิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับยังพูดคุยกันต่อได้นะครับ
0: ครับผม
1: ทักทายพี่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทาง YouTube ทั้งเพจ Facebook ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหเดี๋ยว YouTube ถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์ YouTube นี่ผมนี่บอกคุณนันทพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี้รถพลังงานไฟฟ้าน่าจะไม่ค่อยมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วครับน่าจะจอดนอนสุดยอดเลยครับ โอ้ยถ้ารถไฟฟ้าจอดนอนสบายเลยครับเพราะมันไม่มีการคาร์บอนใช่ส่วนใหญ่เขาพวกที่จอดนอนรถไฟฟ้าจอดนอนสบาย
1: น้ำมันกับแก๊สกับก๊าซยังอันตราย
0: ใช่ใช่น้ำมันแก๊สและก๊าซมันยังมีเรื่องของอากาศเข้าไปไงแต่ว่ารถไอ้ไฟฟ้าน
1: ี่รถไฟฟ้าเวลาเราจอดนอนงี้มันจะกินไฟเยอะไหมอ
0: ันนี้ไม่รู
1: ้แต่ถ้าจอดนอนคุณก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเปลืองไฟเน
0: า
1: ะ
0: เพราะผมเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองน้องชายเพิ่งออกมาน้องชายผมเพิ่งออกมา
1: ตัวที่ร้านหกนี่ป่ะรถตู้ไฟฟ้าที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไอ้
1: ตอนไหนคุณจะคุณถ้าคุณได้รางวัลคุณจะไม่เอาไง
0: ไม่น้องชายผมออกมาผมกะจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
1: อ
0: ยู่ UC3 เนี่ยแหละเออ อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้ว
1: รถใหญ่ไม่เอา
0: ใช่
1: รถใหญ่ก็ไม่ให้ผม
0: เพราะปกติผมคนไม่ชอบขับรถอาจารย์เอกโอเคไว้ส่งลูกได
1: ้ผมอ่ะพี่อยากได้รถตู้มาทำเป็นรถบ้านนะผมเป็นโรคจิตนะตอนเนี้ยดู TikTok บ่อย
0: ก็เห็นรถบ้าน
1: อย่างเงี้ยเออรถตู้เก่าๆมาทำรถบ้านแต่เห็นบอกว่าเฮ้ยพี่ทำรถบ้านพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากนะรถอาจจะดูแบบรุ่นเก่าๆนะพี
0: ่รถบ้านมันดูเถอะบ้านมันไปไหนมันลำบากนะ
1: เน
0: าะโอ้โหมันคันใหญ่เลยจ้ะเนี่ย
1: ไม่ก็
0: จะลำบากไหมเวลา
1: ตู้แบบกระทัดรัดก็ได
0: ้เอาเหรอแล้วมันจะสะดวกอ่ะ
1: ไม่ทุกวันนี้อย่างผมว่าขนาดรถตู้ที่ทำรถบ้านอะ
0: ผมอยากทำรถคอนโดโอ้โหมีคนชอบอยู่คอนโดเด็กเมียอยู่คอนโดหมดไง
1: คุณนี่โรคจิตนะเวลาผมพูดอะไรคุณจะต้องเหนือผมตลอดนะ ผมมีรถบ้านคุณจะเอารถคอนโดไม่พี่รถตู้ที่ทำรถบ้านอ่ะมันก็ยาวเพิ่มจากรถกระบะไม่เท่าไหร
0: ่แต่ส่วนใหญ่มันจะมีพ่วงไม่ใช่เหรอที่ก็ทำกันนะ
1: ไม่เอาคุณเอารถตู้มาทำเลย
0: อย่างเดียวเลยเหรอ
1: เอารถตู้มาทำแล้วก็ลื้อข้างในออก
0: อุ้ยน่าจะหลายตังค์อย่างงี
1: ้เยอะ
0: เพราะมันต้องทำใหม่หมดเลยดิ
1: ใช่ทำใหม่หมดเลยบางคน
0: อ
1: ่ะเขาทำแอร์ติดข้างบนด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใช้ไฟจากรถอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คือใช้ไฟต่างหากอ่ะ
0: โอ้ อย่างนี้ต้องพกเครื่องปั่นไฟใช่ไหม
1: มีมันมีที่ชาร์จอยู่
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่ามันออกไปข้างนอกบางคนไม่ชอบนอนข้างนอกมันต้องมีเครื่องปั่นไฟนะ
1: บางรถบางคันใช้ติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจารย
0: ์ของผมมีเครื่องปั่นจรวดอยู่ครับ
1: คุณอยากไปนอนรถบ้านไหมล่ะไม่ได้คุณตี
0: นอนบ้าน
1: ไม่พี่ที่ปากช่องเขาใหญ่มันมี
0: ของผมไม่ใช
1: ่
0: ผมเป็นคนคุณไม่ค่อยชอบนอนที่อื่น
1: เป็นแบบสายเอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ก็ได
0: ้ผมเป็นคนไม่ชอบพอนอนที่อื่นผมเป็นคนขี้กลัวอย่าง
1: น
0: ี้
1: กลางตรงกลางเต็นท์อะไรอย่างงี้ชอบไหม
0: เออ
1: หร
0: อผมไม่ชอบนอนที่อื่นเพราะอะไรว่าคนขี้กลัว
1: ไม่หรอก
0: ไม่บางทีไปนอนหนึ่งที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็เสียวแล้วไงจันเอกใช่ไหมเราก็เสียวแล้วใครมานอนข้างๆด้วย
1: สายลูกหนูไงอ
0: ย่างขนาดไปโรงแรมนะไปพักโรงแรมเงี้ยต่างจังหวัดเนี้ยไปถึงแล้วผมถ้าผมจะเอาแต่งหวัดนะในรถผมจะมีหนังสือสวดมนต์อยู่ในนึงเอาไปสวดก่อนเลยเสียว
1: โรงแรมก็น่ากลัวพี
0: ่นอนแต่
1: ง
0: หวัด
1: โรงแรมมีทุกจังหวัดอ่ะ
0: โดนบ่อย
1: โรงแรมผีมี
0: ทุกจังหวัดพอเมื่อก่อนผมทำไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นเกมตู้อ่ะจันเอกลงทุนกับอาด้วยกันหุ้นกันสามคนกับเพื่อนอาตอนนั้นมันเป็นเกมกดอ่ะ
1: อ๋อที่เป็น
0: เราหยอดเหรียญห้าไป
1: แบบที่มีม้าวิ่งเหรอที่ตู
0: ้ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นม้าห้าผมไม่ค่อยออกของผมม้าร้อยเลยม้าร้อยเลย
1: อ๋อนั้นตู้ม้า
0: อันนี้เป็นตู้เกมกดที่เราเล่นประจำอ่ะไอ้เกมโรงพยาบาลโดดลงมาเนี้ยแล้วก็หยอดเหรียญ
1: อ
0: ่ะแล้วเราก็เอาไปวางตู้ตามร้านเนี้ยแล้วพอถึงเวลาเราก็มีรถกระบะไปเก็บ
1: ตังค์
0: แล้วเราก็ต้องนอนตามโรงแรมอ่ะโอ้โหเจอบ่อยกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้โรงแรมดีๆ
1: โรงแรมมีทุกที่
0: ผมส่วนก่อนเลยไปนอนที่ไหนผมไม่กลัวผมกลัวเออผมเลยไม่ชอบนอนที่อื่น
1: ต่อให้ใหม่ก็มีเนาะ
0: ใช่ใช่
1: คน
0: ที
1: ่มันเสียชีวิตตลอด
0: ขนาดพักบางทีโรงแรมดีๆนะจันเดชผมพกติดตัวเลยไอ้หนังสือสวดมนต์ผมว่ามีไว้ก่อนเลย
1: ได้ข่าวว่าพัทยาโดนมาแล้วนี่
0: เออ
1: แก๊งคุณอ่ะ
0: โดนทั้งแก๊งเลยอ่ะ
1: กลัวพัทยาคนเยอะพี
0: ่ใช่ใช
1: ่เผลอแทบจะทุกที่อ่ะ
0: คุณอะไรเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณJE นะบอกว่าเขาชินการเป่าให้มหาอำนาจเอเชียอย่างแรงๆฝั่งตะวันออกกลางใช่ใช่กรรมการ
1: อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชินกับการเป่าแบบเหมือนมีงานไงแต่เอเชียมีงานแน่นอนผมบอกเลย
0: ใช่ใช่
1: บอลระดับสโมสรเอเชียเนี่ยผมบอกเลยบางเกม
0: ตัวดีเลยอ่ะคุณปราโมทบอกสวัสดีครับพี่อู๋หัวบานจะเออเรียกผมว่าพี่อู๋เฮดชามิยองดีกว่านะครับอ๋อคุณเอกอนันต์บอกนี่เพิ่มตรงหางพ่วงครับหางพ่วงจะมี8ล้อกับ12ล้อครับ
1: อ๋
0: อรวมหัวพ่วงอีก10ล้ออ
1: ๋
0: อก็เลยเป็น22
1: แสดงว่าผมนึกภาพออกหัวพ่วงเป็น10ล
0: ้
1: อโอ้รถยาวๆขับรถปลอดภัยนะ
0: เนี่ยทำรถบ้านน่ะซื้อแบบนี้ดีกว่า22ล้อมาทำรถบ้าน
1: ไปมันเยอะไป
0: ว่าเพราะว่า
1: เงี้ยสมมุติว่ารถบ้านเราจะไปขึ้นเขาใหญ่จะไปยังไง22ล้ออ่ะบางที่เขามีพื้นที่ให้รถไปจอดได้ไง
0: ไอ้ขึ้นเขาใหญ่พวกรถบ้านขึ้นไหวเหรอ
1: ไม่พี่มันจะมีบางที่มันเป็นรีสอร์ทมันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่โต้งไปสระบุรีมีที่กลางตรงกลางเต็นท์มีที่ให
0: ้
1: มีที่สำหรับรถให้ไปแบบไปจอดเหมือนที่กลางเต็นท์อ่ะแต่นี่เป็นที่สำหรับรถ
0: รถบ้านผมไม่เคยส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี่ยผมยังมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ผมทำมอเตอร์ไซค์บ้าน
1: ม
0: ุดนอนมันเบาะน่ะมอเตอร์ไซค์บ้านน่ะนอนสบายเราไม่ต้องกลัวด้วยเราจะหายใจไม่ออกตาย
1: มอไซค์พ่วง3ล้อเหรอ
0: หรือมอไซค์บ้านเนี่ยแหละทำแค่นี้เลย
1: รถมอไซค์บ้านครอบอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: นอนบนเบาะนั่นแหละโหอย่างเมื่อย
1: โหถ้าพี่เป็นนอนมอไซค์ที่เขาใหญ่นี่โดนเสือลากไปกินเลยนะ
0: โหจะเหลือ100
1: รถบ้านมันยังมีกำพงกำแพงเลยนะ
0: คุณธพงศ์บอกว่ารุ่นผมวาก้าเซเลเบรตเดย์เนี่ยแล้วก็อะไรเอ่ยลาลาลาแดยูครับลาลาลาแดยูผมไม่เคยได้ยิน
1: ลาลาลาลาลาลา
0: อ๋อเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงนี้เหรอ
1: ลาลาลาใช่เพลงนี้ป่ะถ้าพูดถึงบอลโลกถ้าเป็นเพลงนี้ผมก็นึกแค่ทำนองนี้ออกแหละ
0: เซเลเบตเดย์วาก้าเนี่ยชัวว
1: าก้าชัวเซเลเบตเดย์2006
0: ติดลมบนเลย
1: เซเลเบตเดย์นี่คุ้นวาก้าคุ้นไอเพลงลาลาลาอันนี้ก็
0: เขาบอกว่าแล้วก็อาโบของกาตาร์ครับคืออะไรอ่ะคุณณัฐพงษ์กรรมการหรือเพลง
1: หรือกรรมการ
0: เพลงหรือกรรมการอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจจอมพลบอกฤดูกาลหน้าทีมสุดภาคใต้ไทยลีก23ทีมครับ
1: เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ
0: น่าจะมีทีมจากใต้เข้ามาเพิ่มป่ะ
1: ไม่ปกติไทยลีกมัน16ทีมไม่หรอ16หรือ18
0: เอ๊ะเดี๋ยวจำไม่ได้แล้ว ไปไหนแล้ว
1: ไทยลีก23ทีมมันไม่น่าจะถึง20หรือว่าผมหรือว่าเราตีความหมายผิด23ทีมคือไทยลีกนะ
0: อืม
1: ไทยลีกผมจำไม่ได้ว่า16หรือ18ไม่มันลดจาก20มาแล้ว
0: ป่ะ1กับ2ป่ะ
1: หรอหรือว่ามีทีมถอนทีมมีเพิ่มทีมมีอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน เออนี่ผมก็งงนะ23ทีมเลยอ่ะคุณจอมพลลองส่งมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: คุณเอกอนันต์บอกว่าเวลาจอดรถพื้นที่กว้างๆสามารถฟรีแอร์นอนได้ครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆอากาศมันจะไม่ถ่ายเทรถก็จะดูดคาร์บอนจากภายนอกเข้ามาไปหมุนไปวนเวียนใหม่ครับแต่ว่าผมจอดนอนผมจะจอดจุดพักรถล็อกรถแล้วก็แง้มกระจกลงข้างละ5
1: 5คืบอ่ะ
0: 5บาน
1: ข้างละ5บาทเลย5มิลอะไรอย่างงี้5เซนยังโอเคนะแต่โอ้ถ้าเปิดกระจกลงบานละ5คืบนี่เรียบร้อยนะ
0: 5เซนก็โอเค
1: ไม่ต้องวางยานะคุณล้วงเข้าไป
0: 5นิ้วก็เยอะอยู่นะ
1: เออ5เซนโอเค
0: เออ5เซนยังโอเคเน
1: า
0: ะ
1: พี่5เซนอ่ะจริงๆอ่ะมาวัดกันก็เยอะอยู่นะ
0: เยอะๆนะ5นิ้วนี่เยอะเลย5
1: นิ้วนี่เป็นคืบเลยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: คุณพงศ์บอกสมุนไพรส่วนผสมยาดองสุราครับอันนั้นโอเคเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยอยู
1: ่อืม
0: ไอ้โดไม่รู้ล้มอ่ะแต่ผมอยากได้แบบ
1: มันก็อยู่ในสมุนยาดองไงเสือ11ตัวโดไม่รู้ล้มพวกเนี้ย
0: เสือผมไม่ลงผมไปหาดูอยากได้แบบเออมีช้างกระทืบลงไหม
1: โอต้องช้างถึงจะเอา
0: ต้องช้างกระทืบลงอะไรเงี้ยเออคุณเอกอนันต์บอกขึ้นงานเสร็จพอดีออกเดินทางก่อนนะครับฟัง99ยาวๆไป29ชั่วโมงถึงสงขลาเลยโอ้โหขับรถวันกว่า
1: พี่คุณ
0: เอกอนันต์
1: เอกอนันต์งามขุนทศนี่เด็กโคราชแน่นอนนี่ขับยาวต้องไปพักที่ไหนวะเนี่ยโอ้29ชั่วโมงมันวันกว่าเลยนะพี
0: ่ก็อาจจะแบบ29ชั่วโมงคือใช้ระยะเวลา29ชั่วโมงแต่ว่าพอมีปั๊มก็อาจจะแวะบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็อาจจะต้องแบบแวะเข้าด่านช่างอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อาจจะมี
1: ม่วงก็จอดพักเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะมันจะมีที่พักรถเป็นแค่บางช่วงไง
0: มัน
1: ไม่ได
0: ้
1: ตลอดเหมือนรถเล็กที่เข้าปั๊มได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณนุกูลบอกติดตามบางแสนเรซซิ่งไหมครับคนล้านคนอยู่บางแสนเอ้ยเห็นได้ข่าว
1: ไม่ได้ไปเลย
0: รถติดกระจายเลยอ่ะเขาบอก
1: แต่ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตมันนะบางแสนเนี่ยผมเคยไปอยู่ปีหนึ่งโคตรมัน
0: เขาบอกสเปอร์เอาตังค์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัวที่แมนยูเอาด้วยผมว่าตัวที่แมนยูเอาอ่ะมันก็เป็นตัวที่ในตลาดต้องการทุกทีมเนาะมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว
1: ใช่
0: ปีก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินมาหลายปีแล้วไงเนาะ
1: คือเคสมาทิวส์เฟอร์นันเดสที่เขาย้ายมาผมเห็นตัวเลขค่าเหนื่อยเขามันแสนเจ็ดนะ
0: ครับ
1: แต่ปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่เวสต์แฮมเขาปล่อยคือสเปอร์จ่ายเงินสดเลยแมนยูเขาอาจจะจ่ายเป็น
0: 85ล้าน
1: เนี่ย
0: ใช่
1: สเปอร์ไม่ติดเรื่องเงินอ
0: ่
1: ะ
0: และอย่างแมนยูผมว่าเหมือนแมนยูไม่พอใจกับราคา85ล้านด้วยแมนยูเขาบอกเขาแพงไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะแมนยูเขาชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมไอ้ตัวไหนที่มาโกงแมนย
1: ู
0: จะไม่ซื้อ
1: มาทูตอ่ะมันแพงเกิน85ล้านอ
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่เขาอยากอัพทีมจริงๆแหละเพราะว่าทีมเขามันหล่นไปอยู
1: ่ใช่มันต้องยอม
0: ใช่ป่ะเนอะ
1: คือสเปอร์ไม่เกี่ยงเรื่องเงินน่ะถ้าในราคาที่มันไม่แพงจนที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวเขาซื้ออยู่แล้ว
0: เดเชบี้มาผมว่าเขาอยากจะถ่ายแล้วเชื่อว่าขายอีกเยอะ
1: ใช่
0: ตัวเก่าออกไงเพื่อตัวใหม่เข้าเนาะ
1: เผื่อแล้วมีกองหน้ามาอีกอ่ะตอนนี้มันกองหน้ามีโซลกี
0: ้
1: แทบจะตัวเดียวนะลิชาริซอนบางทีมันก็ไม่
0: จนลังกี้ผมว่าน่าจะเก็บไว้เนอะเพราะว่าโซลกี้ดู
1: มีใครอีกว่าจานหน้าสเปอร
0: ์โคโลมูนี่ก็ไป
1: ใช่มันเป็นตัวยืมไงโมนี
0: ่ไอแตวอ่ะแต่จริงๆมันก็เป็นกองหน้านะแต่แตวช่วงคงปล่อยแหละเพราะแตวฟอร์มไม่ดีอ่ะมาที่แตวอ่ะเขาบอกพูดถึงโคราชชอบเพลงอะไรอ่ะออกำปั่นนะครับบ้านแท่นมากครับอัศจรรย์ซาละโบยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: ก็ไม่คุ้นเลย
0: เหรอคุณเด็กคุณโคราชคุณไม่ได้คุ้นเลยเหรอ
1: ไม่คุ้นไม่คุ้นพี
0: ่คุณนุกูลเขาบอกขอ11ตัวที่เด่นมากในบอลโลก2026เอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มถึงรอบ32ทีมหน่อยครับ
1: ประตูให้ประตูปารากวัย
0: เ
1: ลย
0: เออประตูให้ไอ้โวซินยาสูสีกันสูสีกันแต่ผมมองว่าไอ้โวซินยาเคปบทมันเซฟเยอะ
1: เสียดายปารากวัยมันมีจุดเนี่ย
0: จุดด่างพร้อยนะเออไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่น่าใช้
1: มาก
0: เลย
1: มากนะ
0: แบ็คขวาผมว่าจบฮาคิมิเด่นมาก
1: ผมให้มูนยอดอ่ะก็ได
0: ้มูนยอดก็จี๊ดอยู่
1: ก็ได้
0: แบ็คซ้ายอ่ะแบ็คซ้าย
1: นูโน่เมนเดสก็ไม่เท
0: ่าไหร่เนาะเออเมนเดสไม่เท่าไหร
1: ่ก็ไม่เด่น
0: แบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายขอคิดก่อน
1: ผมโห ทีมที่หลุดเข้ามาเพ็ปไซด์ผมให้โรบินสันของฝรั่งไอ้ของอเมริกา
0: แอนโทนีโรบินสัน
1: เออผมก็
0: เล่นดีอยู
1: ่ว่าเล่นดี
0: เพราะมีข่าวหลายทีมอยู่ตอนน
1: ี้ใ
0: ช่เซนเตอร์อ่ะ
1: เซนเตอร์ผมให้ซาลิบา1เลยผมให้ซาลิบา1
0: ซาลิบากาเบียว
1: เออก็ได้ง่ายๆ
0: กาเบียวก็ได
1: ้
0: เออก็ได้อยู่
1: แต่ว่ามันก็เด่นจริงนอกนั้นใครอ่ะมันก็ทีมที่หลุดมาอย่างสเปนผมก็ยังเฉยๆนะสเปนก็ยังเฉยๆอังกฤษนี่ยังหนักเลยพี่กองหลังอ่ะ
0: กลางรับเนี่ยให้ไอ้บัวดี้
1: อ่าบัวดี
0: ้เนาะบัวดี้มันดีจริงไอเด็กเนี้ยไอเด็กของโมร็อกโกอ่ะส่วนถ้าเป็นหน้าต่ำนะผมให้อูนาฮี
1: โอ้ต้องยอม
0: แล้วอูนาฮีมันเล่นดีแล้วมันเป็นแมนต้องแมนเกือบทุกเบรกถึงทุกเกมเลยอ่ะปีกอ่ะปีกซ้าย
1: ปีกซ้ายโหจะเลือกแก๊งฝรั่งเศสมันก็ยังไม่นิ่งนะดูเอ้กับบาโคล่าก
0: ักโปมั้ย
1: กักโปได
0: ้กักโปก็ดีเน
1: า
0: ะ
1: กักโปได
0: ้แต่ขวา
1: ผมเอาอันนี้ได้ไหมไอ้ของสวิตอ่ะมันจะคิดเป็นตัวหน้าป่ะไอ้มาซัมบี้เลยอาจารย
0: ์
1: มันตีเป็นศูนย์หน้ามั้ยอ่ะ
0: มาซัมบี้จะเป็นกลางมากกว่า
1: ผมว่ามันแบบ
0: ตอนอยู่ไฟบวกมันอยู่ตรงกลางแต่มาซัมบี้มันเล่นดีจริงนะแต่ตอนอยู่ไฟบวกแล้วมันเล่นดีอยู่จันแชมป์ชอบอาจารย์บอกไอ้ตัวนี้เล่นดีมาก
1: หน้าตาเหมือนกัน
0: ได้อยู่
1: หน้า3ตัวหน้าต้องเป้มา1แล้วล่ะ
0: หน้านี่ให้เป้เมสซี่เนาะให้เป้ให้เมสซี่ให้เดมเนาะ
1: นี่โอยาซาบาไม่ได้เหรอ
0: โอยาซาบาก็ได้โอ้โหมันเลือกยาก
1: แต่อีกคนนึงที่ชอบแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะไอศูนย์หน้าที่เล่นในซาอุของเม็กซิโกอ่ะ
0: เล่นไอ้คิมิเนสมันมีคิมิเนสกิโดเนสก
1: ิ
0: โดเนส
1: ไอ้ตัวนี้แหละ
0: ไอ้กิโดเนสจี๊ดอยู
1: ่เป็นนัดล่าสุดที่มันกระชากไปยิง
0: ไอ้บอลไอ้กิโดเนสแต่ตอนนี้จี๊ดอยู่นะ
1: ผมว่าดี
0: โอ้แต่ตัว
1: แต่มันยัง
0: แต่
1: ลู
0: กตัวลูกข้างหน้ายากเนอะ
1: ยากแก่
0: ตัวลูกข้างหน้านี่โหดอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีเมสซี่คนนึงอ่ะนั่นผมให้เมสซี่กับเป้ไว้ก่อนสอง
1: นี่ขนาดเราตกสำรวจอย่างแฮร์รี่เคนนะเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะ
0: แต่เคมันก็เป็นบางเกมไงบางเกมก็หายนะ
1: แต่ว่า
0: เบสซี่กับเป้มัน
1: เดี๋ยวให้มันได้รอบ8ทีมผมว่าจะจัดง่ายกว่านี้อีก
0: โอยาซาบาลก็ไม่มีหลุดเกมแรกนะเกมแรกแต่ว่าไอ้เมสซี่เอ็มบัปเป้มันดีทุกเกม
1: หรือไอ้อย่างไอ้แบ็กอียิปต์วันนั้นที่เราพากอ่ะโอ้โหก็เล่นดีนะไอ้ฮานี่แบ็กขวา
0: ฮานี่ก็ดี
1: คือบางคนอาจจะดูแคนอียิปต์นะแต่ผมว่าเด็กใหม่ๆอียิปต์ขึ้นมาผมว่าดีเกิน
0: ดีนะดีนะ
1: เราไปโฟกัสแต่โมซาล่าซิโก้
0: ไอ้คู่ตัวตัดเกมมาไอ้อัตเตียกับราชินน่ะ2ตัวนั้นก็น่ากลัวนะ
1: ก็เล่นดี
0: ต้องมากลางเนอะ
1: ใช่
0: บางทีมันนึกอย่างงี้มันนึกลำบากบางทีต้องมากลางดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนชอบ
1: เนี่ยคุณดิวบอกว่าไอ้เจ้าคาบาวแคปเบิร์ดดิ
0: อ๋อ
1: โหแล้วยิงระดับนั้นต้องยกให้แล้วอ่ะ
0: ไอ้นี่ก็ได้ไอ้โรเบโตโลเปสอ่ะนะไอ้โรเบโตโลเปสอะไรของแคปเบิร์ดอ่ะไอ้นั่นก็ดีไอ้ชุดแข็งหลังเค้าเนาะแบ็คโฟเค้าดีทุกตัวเลย
1: ครับคุณอำนาจบอกหาไหม
0: น่าจะประมาณนะ
1: เราจัดตัวผู้เล่นมันของเรามันตอนนี้มันจริงจังเลย
0: ครับ
1: เราไม่ยังไม่เอาฮานะคุณอำนาจนะ
0: คุณอาทรบอกทำไมบอลโลกปีนี้นักบอลชอบใส่รองเท้าสีชมพูถ้าทุกคนเออใช่แต่ช่วงนี้เขาใส่กันเยอะนะ
1: จะอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เดียวกันเยอะเปล่าม
0: ันมีหลายกรณีแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ
1: ตัวไหนตัว
0: พูดเรื่องของไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะเขาบอกมันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่อยากพูดออกไปนะกลัวข่าวไม่ชัวร์อาจจะเป็นเทรนด์แล้วก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกก็ได้เนาะ
1: ใช่
0: สปอนเซอร์ทำมามันคุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าเม็กซิโกรักษาฟอร์มได้อังกฤษเหนื่อยครับเว้นเสียแต่แฮร์รี่เคนจะระเบิดฟอร์มได้ผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะจุดตัดสินอยู่ที่แฮร์รี่เคนเนาะแต่ว่ากินกันยากอยู
1: ่แล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะ
0: ใช่ประตูยังคลีนชีทอยู่เลย
1: ที่แอสเตก้ามันดุนะ
0: แล้ววันนี้เล่นเม็กซิโกด้วยนะบอกทำไมพี่โอ๊ตถึงเป็นเขียงหมูครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเมื่อก่อนนั้นนี่ที่ผมจำได้เนี่ยแจ็คเล็กเคยบอกผมบอกว่ามันเรื่องการแต่งตัวเขาแซวกันเลเลโอ๊ตเขียงหมูนะครับคุณนูโน่บอกว่าจานอูที่สุดทุกทางจริงๆครับอูโน่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
1: ชั่วโมงนี้ต้องยอมเขา
0: คุณ PPJ บอกว่ารถ EV เนี่ยจอดนอนแบตลง 1-2% ต่อชั่วโมงครับนอน8ชั่วโมงก็ลงไปประมาณ 12-13% เอง
1: โอ้ยโอเคถือว่าไม่ลงไม่เยอะ
0: ผมว่า
1: แต่คนจะนอนผมว่าเขาก็ยอม
0: ผมว่าถ้ามันจะลดเยอะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการขับเร็วแบบขับแบบเราอัดๆอ่ะเช้าหนักๆอันนั้นน่าจะลดเร็ว
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้น้องผมซื้อมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยตัวไอ้ GD EX5 เนี่ยพึ่งมาติดไอ้นี่เอง
1: ที่บ้านเหรอ
0: เออเขาพึ่งมาติดไอ้ตัวไอ้ตัวชาร์จไฟอ่ะพอดีน้องชายเขาซื้อมาตอนแรกผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน
1: แต่สมมติว่าถ้าเราขับไม่ไหวจริงๆมันจำเป็นต้องนอนพักอ่ะผมว่ารถแค่นี้มันก็คุ้มจานดีกว่าเสี่ยงนะ
0: จริงดีกว่าเสี่ยง
1: ผมว่าไอ้เรื่องชาร์จบงชาร์จแบตมันเสียเงินชาร์จได้ไงแต่ไปแล้วถ้ามันไม่ไหวมันไปฝืน
0: จริงๆ
1: มันก็หนัก
0: คุ้มกว่า
1: เยอะ
0: เสียเงินก็เสียไปเถอะเราเอาความปลอดภัยตัวเองดีกว่า
1: ที่ชาร์จรถ EV ในปั๊มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าจะมีตู้เย็นเล็กๆด้วยแถมไว้ใส่
1: เครื่องอันนี้จริงจังหรือพูดเล่น
0: จริงเด็กนั่นเองก็คุณมีแอร์คุณมันไม่จำเป็นไงมัน
1: บางคันก็มีที่วางของข้างหน้า
0: ใช่ใช่เพราะมันไม่ต้องไปวางเครื่องไงมันจะมีที่ว่างแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้าบางทีเขาเดินทางมันก็จะมีนอนได้มันมีตู้เย็นอยู่
1: ที่ใช้แผงวงจรใช้ไฟฟ้าเลี้ยงอ่ะก็มีอยู่แค่นั้นเอง
0: นี่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องชายผมซื้อผมยิ่งคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้เครื่องซักผ้าไปไว้ข้างในด้วย
1: ไม่ได้
0: เกียร์ซักมือ
1: คนละอย่างกัน
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ตู้เย็นยังมีแล้วเลย
1: ตู้เย็นก็อาจจะเป็นตู้เย็น
0: ไอ้ตู้เย็นบาร์ใช่ตู้เย็นมินิบาร
1: ์
0: ของผมก็ซื้อไว้
1: อีกหน่อยผมว่าเขาคงมีทำรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า
0: ก็น่าจะแหละถ้าอีกหน่อยเทคโนโลยีไอ้เรื่องแบตยาวๆเนาะมันก็น่าจะโอเคอยู่คุณบัณฑิตบอกรถ EV จอดนอน8ชั่วโมงแบตลด 10% เองครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะครับ
1: ที่มาให้ความรู้กันเราก็ไม่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทีไง
0: เพราะผมเคยนอนในรถไฟฟ้านะไม่กี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไปถามคนขับจ้ะล่าสุดดังรถไฟฟ้านอนจากบางนาไปอโศก
1: มันคนละรถไฟฟ้าพี่มันคนละ
0: ไม่รู้ว่าแบตมันลดถึงกี่ชั่วโมง
1: คนละอัน
0: ครับคุณอมรณรงค์
1: นี่ไงคุณนันทพงศ์บอกว่ารถบ้านเนี่ยโคตรรถบ้านอย่างแพงเลยเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็บอกว่ามันทำมันใช้งบเยอะมาก
1: พี่อยู่ไอ้รถเก่าๆเนี่ยมันไม่แพงหรอกรถตู้แต่พอมาทำเป็นรถบ้านเนี่ยมันแพง
0: เคยฟังรายการอะไรอยู่จำไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์คุณเวียที่ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตรถบ้านไงเข
1: า
0: บอกจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกหมดไปเยอะตอนน
1: ี้เยอะ
0: หมดไปเขาบอกมีหลักล้าน
1: อะไรบ้างยิ่งทำหรูทำอะไรบางคนเขามีห้องน้ำมีที่ล้างจานมีทีวีมีตู้เย็นมีผูกหมดเยอะมากเลยพี
0: ่แล้วผมเป็นคนที่แบบถ้าซื้อบ้านมันต้องมีสระน้ำไงเติมอีกไอ้รถพ่วงมาทำเป็นสระน้ำไว
1: ้
0: นะดีกว่ามีเครื่องซักผ้ามีอะไรสบาย
1: จะเล่นงานเล่นของใหญ่หมดเลยเหรอ
0: ผมไม่ได้ผมต้องอลังการ
1: ผมพี่บางทีผมเห็นนะอย่างรถกระบะก็ไปทำได้แล้วเขาก็มีเป็นตู้รถบ้านอยู
0: ่
1: แต่มันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแบบเป็นรถตู้ยาวเลยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่มัน
1: อันนั้นจะสวยด้วย
0: นะอ๋อเนี่ยเขาบอกรถบ้านอย่างแพงใช่ไหมคุณอมรณรงค์นี่บอกว่ารถบ้านหลักล้านครับผมไม่ว่าจะรถตู้หรือเอากระบะมาทำรถราคาไม่เท่าไหร่แต่ของแต่งอักเซสซอรี่หมดอีกเพียบยิ่งทำออกมาคนชมว่าสวยยิ่งอยากแต่งหมดอีกบานครับ
1: ยิ่ง
0: มันไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: คือไอเราไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาทำหรอกพี่อู๋แต่เห็นแล้วมันมีความอยากเฉยเวลาให้กลับต่างจังหวัดได้นอนรถบ้านคือเรามีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไงเออถ้าแบบแวะปักช่องเอารถบ้านไปนอนเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ยมันก็คงจะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่โคตรแพงบอก
0: ใช่ใช่แพง
1: คือบางคนที่เขามีที่เขาทำนะพี่คือพวกเหลือๆนะพี่
0: ใช่เหลือ
1: ที่เหลือๆนะ
0: ถ้าไม่เหลือเนี่ยใครจะไปทำ
1: เออใครจะไปทำรถบ้านรถคันแรกไม่มีทางหรอกจะเป็นรถบ้านใช่ไหม
0: ปกติรถธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนยาง
1: ให้
0: ทีอย่างร้องไห้เลย
1: คือต้องคนเอาง่ายนะคนเล่นรถบางคนเห็นคนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเขาจอกนะ
0: อ
1: ันนั้นคือแบบพวกที่เหลือๆแล้วก็ไปซื้อสะสมซื้อขับ
0: ส่วนใหญ่พวกไม่มีก็แบบผมอะทำไอ้มอไซค์บ้านไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะมันสบายไปเปื่อย
1: ๆเก็บพี่ไปดูเดี๋ยวรถเก่าพี่ป๋องบานเลย
0: มอไซค์บ้านของผมก็มีแค่นี้เองไอชุดกันฝนไอ25บาทซื้อจากเซเว่นหนาก็นอนปิดเอาไว้ฝนตกก็ไม่เปียกแล้วแค่นั้นเองมอไซค์บ้าน
1: พี่ก็ไปซื้อมุ้งแล้วก็ไอทำแบบกันฝน
0: อ
1: ะแต่เวลาฝนมาพี่ก็เอามาครอบเลย
0: อันนั้นเสียวอันนั้นอันตรายอยู่อ๋ออันนี้เขาบอกว่าคุณมิกทีอาร์บอกว่านอนไหนก็ได้ครับอย่านอนใกล้คนหลายใจพิเศษบอกส่วนของผมเนี่ย ที่ไม่ผมไม่อยากนอนเลยนะคือคนไม่มีใจคนไม่มีใจมันนอนใกล้เราก็เท่านั้นน่ะ
1: แต่ถ้าพี่มีตังค์ให้เขาก็อยากนอนกับพี่ได้นะ
0: ต้องไปจัด
1: เลิกขอแค่มีตังค์พ
0: อครับ
1: อ
0: ๋อคุณนันทพงศ์บอกว่าเพลงอาโบครับของกาตาปี2022เพลงของที่กาตาผมนึกไม่ออกเลยนะ
1: กาตาผมก็นึกไม่ออก
0: เพราะดูมันเงียบๆมากเลยอ่ะ
1: 2000
0: กาตาจัดอ่ะ
1: 2018ที่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเปิดยังผมสำหรับผมยังคุ้นกว่าอีกนะที่กาตานึกไม่ออก
0: กาตานี่นึกไม่ออก
1: เพลงอาโบถึงจะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่เนี่ยคุณนันทพงศ์เขาบอกมาเพลงอาโบแล้วก็มีบอกว่าดอมบอลบอกสมัยก่อนดู YouTube Asian Game 1998สนุกมากๆครับ
1: ก็ปีที่เราเป็นเจ้าภาพไงปีที่พี่วังยิงไกลราชมังสะเทือนไง
0: ปีนั้นบอลยุคเก่าๆมันคลาสสิก
1: เป็น Asian Game 1998ก็เราถึงรู้ไงพี่ว่าญี่ปุ่นใช้ชุดเด็กมาเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอ่ะเขามาแบบไม่เต็มเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเล่นนะ
0: อยากให้เขาชุดใหญ่มาเราได้ประโยชน
1: ์เนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยพี่ Asian Cup ที่จะเล่นปลายต้นปีหน้า
0: อยากให้เขามาให้เต็มสูบเลย
1: ผมอ่ะคิดเล่นคนเดียวนะขอให้นายกสมาคมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิหร่านให้มันโกรธอ่ะพี่นึกออกป่ะที่ตกรอบแรกอ่ะแล้วมาขอแก้มือในเอเชียนคัพอ่ะ
0: ดีเลยดีเลย
1: เราจะได้รู้ไง
0: เพราะเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเรายิ่งเล่นคนเก่งเราก็เก่งตามไงใช่ป่ะ
1: ยิ่งถ้ามองในมุมแบบโหอิหร่านเราถ้าตีแล้วโหฟีฟ่าไม่ให้ความร่วมมืออเมริกากันแกล้งเราไประเบิดฟอร์มในเอเชียนคัพก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างญี่ปุ่นอ่ะอยากให้เขาจัดชุดใหญ่เลยเอามาเลย
1: เราอยู่ในกลุ่มเดียว
0: งั้นเลยพวกเนี้ยอ่านมันได้เด็กไม่เคยเจอตัวจริงเลยตรงเนี้ยมิซากิอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่อันนั้นบราซิลก็สู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นี่เลยซาตงซาโตะมินามิโนะเนี่ยหายเจ็บกลับมาเลย
0: ใช่ๆอยากให้มานะ
1: เต็มเลยอะไรเงี้ยจัดมาให้เต็มไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เปล่านะ
0: ครับ
1: นี่เอเชียนคัพของเราที่จะเล่นกันน่ะ
0: อันนี้คุณพี่รามบอกว่าขอความเห็นหน่อยครับทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้มากที่สุดครับจะเด็กว่าไงแชมป์โลกปีนี้
1: คือถ้าซีกซ้ายผมยังให้ฝรั่งเศสอยู่นะถ้าซีกขวาผมขอดูรอบนี้ก่อนได้ไห
0: ม
1: ผมยังหลายใจอยู่ระหว่างบราซิลอังกฤษอาร์เจนเนี่ย
0: ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสว่าไปถึงตัวสำรองอะเพราะชุดใหญ่โอเคผมว่าชุดใหญ่นะมันใกล้เคียงกันแต่พอชุดจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมติว่าบาโคล่าเป็นตัวจริง มันก็มีสำรองอย่างดูเอถ้าดูเอเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างบาโคล่าอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
1: ก็ดูอย่างแบ็คซ้าย
0: ผมว่าตัวสำรองมันดี
1: เตโอกับ
0: เตโอลูก้า
1: ก็ไม่รู้ใครดีกว่ากัน
0: เทียบเลยตัวผู้เล่นมันมีสำรองเยอะกว่าเขาอะ
1: อย่างแบ็คขวาคุนเดกุสโต้เงี้ยมันก็ดีหมด
0: ตัวมันแบบโกงอะเนอะตัวฝรั่งเศสผมก็เลยมองว่าปีนี้ฝรั่งเศสน่าจะเป็น
1: ชูอาเมนี่มานูคูเน่อย่างเงี้ยผมว่ามิดฟิลด์ครบเครื่องมากอะ
0: เพราะตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนเป็นอังกฤษอะผมมองว่ามันแค่น่ากลัวแค่ชุดแรกอะแต่ชุดสำรองมันยังไม่น่ากลัวเท่าฝรั่งเศสอะ
1: ใช่แต่ถ้าให้เลือกถ้าถามว่าต้องพี่ต้องเลือกแล้วทีมใดทีมหนึ่งผมก็ยังชอบฝรั่งเศสอยู
0: ่ผมก็ยังชอบฝรั่งเศส
1: นะชมดีสุดแล้วนะดาน
0: ใช่
1: ที่เล่นมาถึงรอบเนี้ย
0: คุณดิวเหรอครับบอกคาเบลเคปเวิร์ดดีคืออะไรอ่ะ
1: ก็น่าช่วงที่เราจัดทีมละมั้ง
0: อ๋อ
1: ไอ้คาบาวที่มันยิง
0: อ๋อคาบาวไอ้นะครับนะโอ้ยิงอย่างเวอร์
1: ใช่
0: คาบาวเนาะคุณเอกอนันต์บอกสาเหตุที่ใช้29ชั่วโมงลดจำกัดความเร็วที่60อ๋อต่อชั่วโมง มีจุดจอดของบริษัท4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง
1: อ๋อเด็กกุดพิมานดังคุณทศนี่บ้านหลวงพ่อคูณเลยนะ
0: อ่า
1: เพื่อกุดพิมานเนี่ยนี่คือจำกัดที่60ชั่วโมงคือเหยียบ
0: ยังไงก็ปะ
1: นั่นแหละผมก็งง
0: มันน่าจะล็อกไหม
1: มันมีอยู่2อย่างพี่อู๋มันมีแค่เหยียบได้แค่60กับถ้าเหยียบเกิน60เนี่ยสัญญาณมันจะไปฟ้องที่ต้นสังกัดเลย
0: มันจะโดนเตือน
1: ว่ามันจะไปเตือนว่าให้คุณขับ
0: เหมือนที่เราเห็นในบางทีรถบริษัทอ่ะ
1: ใช่
0: รถคันนี้จำกัดที่80
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: พี่ส่งมาบอกหน่อยว่ามันเหยียบจริงต่อให้คุณเหยียบเต็มท้ามันได้แค่60
0: หรือมันไปตั้งที่กล่อง
1: บางทีก็เป็นไปได้
0: บางทีมันตั้งที่กล่องเลย
1: แต่ถ้า
0: ตัดนะ
1: แต่ถ้าผมเดานะคือเอาชัวร์คือจำกัดไปแค่นี้เนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่เกิน60อ่ะมันกันทั้งหมดเลยไงพี
0: ่
1: ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: จะไปฟ้องที่นู่นที่นี่
0: เพราะส่วนใหญ่รถบริษัทเดี๋ยวนี้มันมี GPS หมดแล้วเนอะ
1: ใช่
0: แล้วมันต่อตรงเลยมันกันหายกันนู่นกัน

0: นี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แสดงว่ากฎบางกฎมันก็เหมือนกับฝรั่งนะตรงที่คุณขับรถได้ติดกันจำนวนกี่ชั่วโมงแต่มันต้องมีจำนวนเวลาต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่บางต่อให้ขับไหวอ่ะไม่ได้นะ
2: ก็ไม่ควร
1: ไม่ได้
0: เออก็อย่าไปฝืนดีกว่า
1: พักมันต้องพัก
2: เพราะว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเนาะเพ
0: ื่อ
2: ความปลอดภัยนะคุณพิรมบอกว่าสนามตำนานสนามตำนานด้วยไหมใช่นะอาร์เตก้านะแต่เม็กซิโกอ่ะ
1: ก็สนามนี้ไง
2: สนามตำนานอ่ะ
1: มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
2: โอ้ตอนนั้นผมเก็บเงินผมจำได้ผมเก็บเงินซื้อไอ้บอลลายสนามอาร์เตก้า
1: เ
2: ม็กซิโกของอาดิดาส
1: สวยสวยสวย
2: ใช่โอ้ยแล้วตอนนั้นกี่ปีอะฉันเอกลูกเป็นหลักพันน่ะ
1: 1986ตอนนี้2026 40ปีที่แล้ว
2: ยุคนั้นผมเก็บเงินซื้อ
1: คุณเดี๋ยว
2: บอลพันกว่
1: า40ปีแล้วเลยเหรอตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่เน
2: ี่
1: ย
2: 40ปีที่แล้วผมก็14 15ผมก็เก็บเงินซื้อได
1: ้60แล้วนะเนี่ย
2: ใกล้แล้วใกล้
1: ต้องลงแล้วนะต้องเรียนลงหัว
2: แล้วตอนนี้ผมก็50กลาง
1: ๆไ
2: งก็ผมถึงบอกไงไปไหนผม59 59
1: อายุไงอายุไง
0: ครับผมอ๋อเขาบอกคุณเอกอนันต์บอกอีก5ปีเกษียณแล้วได้ M99 เดี๋ยวช็อคนี่แหละเป็นเพื่อนฟังสลับกัน24ชั่วโมง
1: ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
0: คุณอมรณรงค์บอกว่าซิกเกอร์ X ครับมีตู้เย็นแล้วก็เดนซ่ารถตู้ EV จาก BYD ก็มีครับแม้แต่ Toyota Alphardรุ่นปัจจุบันก็มีตู้เย็นครับใช่ๆโดยนี้ที่ผมเห็นเขาตีตู้เย็นกันเยอะเลย
1: คือไอ้ยี่ห้อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นไอ้กิจกรรมที่เชียร์เราอ่ะพอผมเข้าไปดูเฮ้ยผมชอบรุ่นนี้มากกว่า
0: สวยนะฟาริซอนอ่ะนี่คุณนันทพงศ์มาพอดีเราจะต้องเข้านะครับฟาริซอนรางวัลใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
2: รถคันล้านกว่า
1: ก็โอ้โหผมว่ารถไฟฟ้าถ้าระดับล้านหกมันครบเครื่องอ่ะ
0: แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหมาะกับคุณมากนะ
0: เ
1: วลาคุณจะพาเมียไปเที่ยวนี่แบบคุณยัดใส่ได้เลยอ่ะ10 20คนเนี่ย
0: เออ
1: คุณจะไปบางแสน
2: ทีเยอะด้วย
1: คุณยัดเลยหูใหญ่เนี่ยพาเมียไปเที่ยวทะเลสบายอ
0: ่
1: ะแต่อย่าลืมนะครับใครอยากได้รถยนต์หรือว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือตั๋วเครื่องบินเนี่ยเข้ามาติดตามหรือใครชมผ่านทางไลฟ์เรานะพี่หูคุณสแกนข้างหน้านี้ได้เลยทายไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น
0: ครับผม
1: ยิ่งโหวตเยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเยอะหรือไม่เข้าไปดูรายละเอียดได้
2: รางวัลอื่นก็เพียบเลย
0: ใช่ไหมมีตั๋วไอ้เครื่องบินอะไรอีกนะมีกิฟต์วอลเชอร์อีกโอ้โหเพียบ
1: คุณให้แฟนพี่เล่นเดี๋ยวเผื่อจะได้ตั๋วเครื่องบินจะได้ไปเที่ยวเหนือเขาสักทีก่อนตายคุณจะได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ย
0: ต้องรีบด้วยน่าจะอยู่ไม่นาน
1: อยู่ว่าจะ60แล้วคุณไม่เคยขึ้นเหนือป่ะผมเหลือเชื่อมาก
2: ไม่เคยขึ้นเหนือในชีวิตนี้ภาคเหนือไม่เคยไปอ่ะ
1: ไปไหว้พระไหม
2: ใต้ไปมาแล้วเยอะเพราะเพื่อนมีแต่คนใต้ออกตกนี่สบายไปจนสุดแล้วตะวันออกนี่จบแล้ว
1: เหนือผมก็ไปเรื่อย
0: ๆ
1: นี่พี่ต้องไปไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าพอผมเรียนจบแล้วมันมีแต่เพื่อนใต้ไงจ๊ะเด็กเราก็เลยไม่ได้ไปเหนือพอจะไปแล้วก็ไปแต่ใต้ใช่ป่ะ
1: ผมอยู่แถวรามเพื่อนใต้ก็เยอะเพื่อนใต้ก็เยอะ
0: ครับโอ้โหไออาโบยังไม่คุ้นเลยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกตุกุตะกะอีกเพลงครับจากกาตา
2: เพลงกาตาเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะ
0: กาตาผมตอนเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ติไม่ได้ไปเนาะ
1: ไม่อินกับเพลง
0: มันไม่ดังหรือเปล่าเนาะเพลงมันอาจจะไม่แมสเนาะคุณทิวาคุณทิวาอะไรเอิ่มทานทองแล้วผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับพี่โอพี่เอกพี่อู๋นะคิดว่าบราซิลจะชนะได้ยากหรือว่าง่ายครับสำหรับคืนนี้ตอน 3:00 ครับคุณคิดว่า
1: ถ้าชนะผมก็คิดว่ายากอ่ะไม่ง่ายหรอกเจอโนเวย
0: ์สำหรับผมมองว่าบราซิลจะไปชนะตอนช่วงต่อเวลาได้ความเก๋านะแต่ผมว่าในเวลาน่าจะ
1: ยาวๆก็มีโอกาสยื้อนะผมว่าต่อให้90นาทีโนเวย์จะน็อคบราซิลได้มันก็มีมุมนะ
0: ผมมองว่าน่าจะยื้อไปได้แล้วก็พอไปช่วงต่อเวลาเจอความเก๋าของนี่ไงโค้ดอ่ะนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าโค้ดเขาเก่งจริง
1: เดี๋ยวไลน์อัพจะมาในน่าจะสักตีสองอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจุนมารับช่วงต่อจากเรา
0: ครับ
1: เดี๋ยวไลน์อัพมาเดี๋ยวคุณจุนแจ้งให้นะคร
0: ับ คุณโนโน่บอกจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับถ้าปกติผมจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารอยู่แล้วนะ
1: กู
0: รูแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้สปอร์ตรีแลกก็แล้วแต่สลับกันไปแล้วแต่ว่างไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวครับเราก็
1: เสาร์อาทิตย์ไม่
0: ชัวร
1: ์ไม่คิวไม่มี
0: ไม่มีใครตายตัวใช่นะครับ
1: ก็อยากเปลี่ยนกันได
0: ้ส่วนช่วงบอลโลกพวกนี้ก็แล้วแต่คิวเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาตอนไหน
1: ของคุณของคุณ

0: จอดแค่16ทีตัวไม่ใช่ไม่พี่อูไม่ใช่รอบ16ดิของพี่น่าจะหมดรอบตั้งแต่รอบ32ดิ
1: หนักเลย
0: สิบหกไม่ได้จะมีอ่ะสิบหกไม่ได้จะมีอ
1: ่
0: ะแต่คืนนี้ตีสามเนี่ยเป็นน้องสนกับน้องคมนะ
1: ครับ
0: ส่วนเช้าเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะครับ
1: เขาบอกเอาเอนโดมาโมรุจากทีมไลมงมาลงด้วยเลยครับทีนี้แหละครับตะข่ายระเบิดแน่นอนอ้าวนะครับแต่ผมอยากให้เขาเอาชุดดีๆมาเลยอ่ะผมอยากเห็นอ่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเขาผมว่าได้ประสบการณ์เยอะ
0: ใช่แล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของเขาอะ
1: ครับ
0: ที่เราเห็นว่าโอ้เอเชียไปโดนในบอลโลกยิงยับยิงยับเนี่ยแล้วเราเวลาไปเจอกับไอ้ทีมที่โดนยิงยับมาในบอลโลกอะเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนไง
1: ใช่คุณเกษมศักดิ์บอกอาเซียนคัพเนี่ยมันรายการทวีปนี่ฮะเหมือนอัฟคอนก็น่าจะต้องจัดเต็มผมก็อยากให้เขาจัดเต็มนะ
0: ใช่คือทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้คุณเกษมศักด
1: ิ์
0: มันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ได้เล่นในช่วงซัมเมอร์เหมือนยูโรเหมือนบอลโลกก็เหมือนอัฟคอนอ่ะบางทีทีมไหนที่มีนักเตะอัฟคอนเยอะถ้าไม่ได้เจ็บหรือสโมสรปล่อยเต็มน่ะ
1: อ
0: ันนี้ดีแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแล้วนักเตะไม่อยากมาลุยเอเชียนคัพเพื่อให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วจะไปขาดตอนในพรีเมียร์ในเกาโชบุนเดสอันนี้มันก็อาจจะมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าจัดช่วงซัมเมอร์ผมว่ามันเต็มแน่แต่ถ้าจัดช่วงเนี้ย
1: กลัวเขาจะเอาชุดเล็กมาแล
0: ้
1: ว
0: ก็อาจจะชุดผสมอะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ใช่อาจกลัวว่าชุดผสมไงครับ
0: มันเป็นรายการที่ฟีฟ่ารองรับแน่ๆเพราะคะแนนสัมประสิทธิ์สูงมากนะครับ
1: เขาเป็นระดับ
0: ระดับต้นๆเลย
1: เอเชียนคัพอ่ะ
0: คุณจะชิงแชมป์อเมริกาใต้คุณจะชิงแชมป์ยุโรปหรือชิงแชมป์ในแอฟคอนเนี่ยอีแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือระดับเดียวกันคือชิงแชมป์ทวีป
1: ครับ
0: ค่าสัมประสิทธิ์สูงมาก
1: ใช่ใช
0: ่ก็เหมือนที่พี่อู๋บอกกันแหละขอให้พวกเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดิอาระเบียเอามาเต็มๆเถอะ
1: ครับจริงมันดีกับเราเนาะ
0: มันดีกับเรา
1: คุณอมรณรงค์บอกว่ากาตาร์เนี่ยนึกออกเพลงดีมครับเพลงเดียวเขาเอาจังหวะเพลงลาตินมาผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกลาง MV ฟังแล้วติดหู
0: คือนึกตัวนี้มันนึกไม่ออกแต่ถ้าเปิดฟังอ่ะมันอ๋ออยู่แล้วล่ะ
1: มัน
0: น่าจะผ่านหู
1: คุณจอมพลบอกเอาสอหอมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครับโอ้โหอันนี้ก็จะโหดไปนะครับสอหอนี่ส่วนใหญ่เวลาหวดนี่ไม่ยั้งเลยเวลาหวดนี่ยังโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: อ๋อนี่ไงคุณเอกนัน
1: กลับมาเอสเอ็มเอสบ้างนะ
0: อ่ะผมขอรัดนี้ก่อนพี่
1: จะเอาเลย
0: คุณเอกนันงามหมุนทศบอกว่าจำกัดความเร็วไว้ที่60ครับถ้าเกิน60เนี่ย GPS จะเตือน
1: ใช่ไหม
0: ให้ใช้ความเร็วเกินได้เฉพาะกรณีแซงเท่านั้นเกิน2นาทีก็ต้องผ่อนให้เหลือ60เท่าเดิม
1: อ๋อก็ต้องรีบยกใช่ป่ะพอเหยียบเกินก็จะรีบยก
0: คือมันจะจำกัดเหยียบไม่เกิน60ก็ไม่ได้เผื่อบางทีมันต้องแซง
1: มันต้องช่วงแซงช่วงอะไรนะพวกนะอูเช็คให้ด้วยนะคะเด็กนอนไปช่วยทีมชาติมีใครเจ็บบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: ตอนนี้ที่เหลืออยู่
1: ไม่มีเนาะเดนอน
0: ฝรั่งเศสก็มีซาลิบา
1: ก็ไม่มีอะไร
0: สเปนก็มีซูบีกับมูริโน่
1: ซูบีเป็นดีไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้ลงเบลิโน่สำรอง
0: อเมริกามีไหมอาจารย
1: ์โอเดกาดก็ยังลงเป็นตัวหลักอยู่เนาะ
0: โปรตุเกสไม่
1: ม
0: ีโมร็อกโกแคนาดาไม่มี
1: เดียวเคเลสก็ไม่ได้เจ็บอะไรเน
0: า
1: ะ
0: บราซิลก็มีกาเบียล
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: ก็เดี๋ยวรอคืนเนี้ยบราซิลนอร์เวย์ซัดกัน
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีใครเจ็บนะ
0: ก็มีถ้ามีก็คือเดคเคนไลท์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้
1: อ
0: ยในเกมที่เขาเจอกับไอ้กาน่าพ่ออาจารย์หรือปารากวัยไอ้หรือปานามา
1: อ
0: ังกฤษอ่ะไอ้นัดสุดท้ายเขาเจออะไรวะที่แบบต้องมีผ้าพันอ่ะอังกฤษอ่ะ
1: ไอวอรี่โค้ดปะ
0: ไม่ได้อยู่สายเดียวกับไอวอรี่โค้ด
1: มันเดี๋ยว
0: มันจะมีอยู่นัดนึงที่เขาก็เพกอะ
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ในกลุ่ม L อ่ะอังกฤษนัดที่เจอกับปานามานี่แหละ
1: ปานามาเหรอ
0: ไม่ปานามา
1: ดูนัดกันหน้า
0: ส่วนซาก้าเขาก็ไปไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ซาก้าก็ช่วงหลังก็เลยสำรองไอเก้เน
0: า
1: ะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอาเจนมีปะล่ะ
1: ไม่น่าไม่มีแล้วเขาบอกเลิฟกับเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมมาเจอกันไหมกันไหมครับคนดูน่าจะอ้วกคนหนึ่งชอบจกมาดมมีคนหนึ่งชอบถุย
0: โยคิดเลิฟตอนสโมสรก็ตุ๊ดกาดไหมท่าน
1: หุ้ยสโมสรไม่น่าเจอกันหรอก
0: ไม่น่าเจอ
1: สโมสรไม่น่าเจอหรอก
0: เพราะเลิฟทำผมว่าเป๊ปก็น่าจะเริ่มขึ้นมาทำนะส่วนทีมชาติไม่เจอกันแน่นอน
1: เขาบอก EV เนี่ยจอดนอนทั้งคืนกินไฟน้อยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากขึ้นแต่ละรุ่น

0: ับมาเหมือนเดิมครับช่วงที่หมดบอลโลกไปแล้วฝากผู้ใหญ่ของคลื่นด้วยครับก็พยายามจะเตาะให้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องส่งมาที่ช่วงป่าแป๊กกับพอสุเทพจัดอ่ะ
0: เขาบอก
1: จะนำส่งมาช่วงนั้นแหละเผื่อผู้ใหญ่เขาจะพิจารณา
0: อันนี้เขาบอกเห็นข่าวคนมาจองตั๋วคอนเสิร์ตในเซเว่นวีนพนักงานแล้วโดนซีฟีเพราะผมสะใจมากคุณนายหนุ่มผมเห็นแล้วนะบางทีมันเห็นเป็นคลิปอยู่
1: อันนี้คือเคสไหนกันยังไม่เห็น
0: เขาเป็นในเซเว่นเขาเป็นเหมือนจองตั๋วแล้วเขาแบบว่าน้องทำให้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาใช่ไหมแล้วมันจองไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยด่าแบบอะไรเงี้ย
1: คือคนไปจองด่า
0: ใช่ด่าพนักงานเละเลยอ่ะแต่เราก็ดูแค่คลิปสั้นๆไงผมไม่รู้ว่าไอ้ก่อนที่จะตัดคลิปนี้มาเนี่ยมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่รูปมันมาแค่ตอนก้อนเดียวที่ด่าเลยอะไรเงี้ย
1: บางทีคนลงมันก็ลงอยู่แค่นั้น
0: เพราะส่วนใหญ่จันเอกอ่ะแกจะมีปัญหากับพวกเซเว่นประจำแหละ
1: ครับช่วงหลังไม่มีละ
0: เขาด่าให้จ่ายตังค์ไม่จ่ายทีนะครับจะเดินออกตลอดเลย
1: ของผมสแกนอย่างเดียวแล้วช่วงนี้เซเว่นอยู่ใกล้บ้านด้วย
0: ครับของผมส่วนใหญ่จะมีปัญหากับพนักงานเซเว่นคือผมชอบนอนอยู่ข้างหน้
1: า
0: ชอบไปนอนหน้าเซเว่น
1: นอนเฝ้าอ่ะ
0: เพื่อนเยอะ
1: นอนเฝ้าไม่นึกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่คุณสั่งห้าสี่หกสี่สามที่เซเว่นบอกไม่มีมันต่ำสุด49แล้วคุณไปโวยเขาอ่ะใช่ป่ะ
0: ไม่ส่วนใหญ่ผมซื้อเป็นถุงแกงทนกว่า
1: แล้วหูใหญ่จะหาไอ้4646เซเว่นบอกมันไม่มี
0: ไอ้นั่น
1: มันเริ่มต้น49
0: ไอ้นั่นไม่ไหวอันนั้นแพงซื้อถุงแกงราคาเดียวกันจันเอกได้บางที100
1: บางทีคนอะไรเง
0: ี้ยบางที20ชิ้น
1: อ่
0: ะอันนี้บอกมัททิวส์เฟรนันเดสเนี่ยย้ายครั้งที่2จะมีครั้งที่3ทีมตกชั้นอีกไหม
1: กระดันสิ
0: ทีมใหม่เกือบตกมา2ปีคงไม่หรอกมั้งอย่าคุณลงเล้งนะ
1: ขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราเห็นนะย้ายมาอยู่ซัมตันตก
0: ม
1: าอยู่เวสแฮมตกโอ้ถ้าอยู่สเปอร์ชุดนี้ไม่ตกหรอก
0: ผมว่าสเปอร์ชุดนี้เดชบี้น่ากลัวนะ
1: ผมว่าเผลอๆมีลุ้นบอลทงบอลถ้วยอะไรอีก
0: ครับขอบเมื่อวานนะครับที่พี่เจตบอกว่าบางเบ่งมาจากต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงมากลุงบอกว่าคนที่ชื่อเจ๋งพูดวนผิดไปมาไม่รู้ว่าบางพูดผิดเองหรือแกล้งผิดวกวนครับลุงฝากถามคุณตักกี้ LFC แม่สอดอ๋อมันเป็นสไตล์นะครับมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะฮะ
1: แสดงว่าลุงคุณตะกี้ก็อารมณ์เดียวกับอู่ใหญ่เลย
0: เขาบอกเจ้าอูนาฮีเคยมาอยู่ไทยตอนเด็กแล้วชอบจีบหญิงเพื่อนเลยเรียกว่าคุณโจผีก็คงอ่านไม่ได้นะครับอ่านไม่ได้ครับถ้าอ่านไปเนี่ยเราจะเป็นอูกระเอกหน้าซอนอ
1: ไม่น่าจะมีคิว
0: นะน่าจะไม่มีคิวบอกรถไฟฟ้าไม่เปิดกระจกนอนคาร์บอนมอนอกไซด์ทำตายได้ครับเอาตายได้ด้วยเหรอเอาเหรอรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าผมเห็นเขาโพสต์กันว่าจอดนอนสบายนี
1: ่แต่ว่าเข้าใจได้พี่อู๋รถไฟฟ้ามันมาบ้านเรายังไม่นานไอ้เคสที่จอดนอนแล้วเสียชีวิตบนรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเนาะมันยังไม่มีข่าว
0: เราผมเห็นเขาในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าสบายนอนสบายเลยเอาเหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอเนาะแต่มันอาจจะเพราะมันยังไม่เคยเจอมั้งเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: นี่บอกรถบ้านแพงจริงครับประกันจ่าย3ล้านกว่าครับถ้าชนบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ย
0: คุณโทมิยาสุบอกว่าเสื้อปารากวัยมีขายไหมครับชุดเย้าแต่สวยเน
1: า
0: ะ
1: ขาวแดง
0: ไอ้ขาวแดงผมชอบมากเลยนะอยากได้นะแต่ว่าพอเมื่อวานดูบอลแล้วผมไม่อยากซื้อเลย
1: ก็ต้องไปดูช็อปอะไม่ต้องไปดูช็อปเขาอะ
0: ใช่น่าจะต้องไปดูช็อปเพราะว่ามันของ
1: เขามันแบรนด์ใหญ่มั้ย
0: พูม่าเป็นของพูม่าผมว่าลองไปดูแบรนด์พูม่าดูเลยครับคุณโทมิยาสุน่าจะมีนะผมว่ามันไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากเนาะทีมอย่างนี้มันน่าจะยังไม่ได้หมดอ่ะ
1: บางคนยังหาเสื้อแคปเบิร์ดเลยพี
0: ่
1: เสื้อแคปเบิร์ดคนตามหาเยอะนะ
0: คุณเอกนันท์บอกคืนนี้บอลโลกทั้งสองคู่เหมือนจะสูสีนะครับแต่ผมว่าบราซิลกับอังกฤษชนะสบาย
1: รอลุ้นกัน
0: ก็ต้องรอลุ้นกันเนาะคุณโทมิยาสึบอกเพลงบอลโลกของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิร์ลคัพปี2010เฟี้ยวสุดแล้ว
1: 2010เพลงก็เยอะนะ
0: อะไรเวฟวิ่งแฟลกเหรอครับแต่ผมชอบสุดอาจจะเป็นด้วยสำเนียงภาษามันด้วยมั้งกับไอเพลงที่เป็นอิตาลี
1: อ
0: ่ะนะคือ Number 1อิตาลีอันนั้นชอบสุดเลยเมื่อก่อนหูฟังทุกวันเลย
1: เพลงเลยอันเดสตาเต้สักอย่าง
0: เนี่ยใช่ๆๆจำชื่อเขาไม่ได้แต่เราก็เรียกไอ้ To Be Number 1ภาคไอ้เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ภาคภาษาอิตาลีอ่ะ
0: ครับคุ ณเกษมศักดิ์บอกเอเชียนครับ2023เกาหลีก็มีซอนมีอีคังอินมีคิมมินเจ

0: มีควางอีซานญี่ปุ่นมีเอนโดมิโตมะโดอันมินามิโนคุโบจัดเต็มจัดหนักเลยจัดจริง
1: จริงจริง
0: ดีนะครับ
1: เออ
0: ครั้งนี้ขอเลยอยากให้มาอีกนะครับมาแบบเยอะๆเลยอันนี้เราถือว่าเป็นผลดีกับเราเนาะ
1: อ
0: ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: ครับผม
0: เฮ้ยเราออกตีหนึ่งว่าจะเด็ด
1: ตีหนึ่ง
0: เราออกตีหนึ่งนะเพราะเห็นจุ่นมารอแล้วอ่ะช่วงนั้นที่นายไลฟ์บอลโลกนะของผมจันอู๋จันเอกหมดเวลาละ
1: ช่วงหน้าตีหนึ่งตีสามเนี่ยเป็นจุ่นกระบอม
0: อ๋อจุ่นกระบอมนะ
1: ตีสาม
0: รับหน้าที่ต่อ
1: ตีสามตีห้านี่เป็นคมกับ
0: คมกศล
1: อ้าวลองงี้ถ้าบอลต่อเวลา
0: ก็สวยไป
1: ถ้านอร์เวย์บราซิลต่อเวลา
0: ผมไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล
1: ้
0: วผมกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกงสีทอง
11: 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโม โอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโม โอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของ โอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะจุนรายการอะไรอ่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์บอลโลกนะ อยู่กับพี่บอมพลบรรหาแล้วก็ผมจุนพินกวินนะครับ
0: เมื่อกี้ยังถามอยู่เลยตกลงชื่อรายการอะไรนะเราเท่ามันไม่ได้มีฟุตบอลไงช่วงนี
1: ้ซึ่งบอกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจชื่อรายการถูกหรือเปล่า
0: ช่วงนี้คิดว่าสถานีน่าจะมีรายการเดียวนะในที่นายไลฟ์บอลโลกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับก็มาพบเจอกัน2ชั่วโมงตีหนึ่งถึงตีสามนะ
0: ครับ
1: เพื่อรอเวลาเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนะวันนี้ก็โอ้โห
0: ทำไม
1: ใครที่ต้องทำงานในเวลาปกตินี่ จะปวดนะเพราะว่าคุณจะเลือกดูคู่ใดคู่หนึ่งมันก็เสียดายอีกคู
0: ่
1: ถูกไหมแต่เวลามันก็จะทำร้ายตัวคุณหน่อยเพราะตีสามกับเจ็ดโมงเช้าก็เลือกเอา
0: เลือกเอา
1: ว่าจะยังไง
0: แต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สบายใจได้ฮะวันนี้ไม่มีด้วยทุกฟรี
1: โอ้
0: ก็
1: คือก็
0: จิบปวด
1: มันก็ต้องยอมรับนะว่าจะไปให้ถ่ายคู่ใหญ่คนที่เขาเสียตังก็อาจจะรู้สึกตังหิดใช่ไหม
0: แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเรา
1: ครับผม
0: ที่ทำงานใส่เสียบหูฟังไว
1: ้
0: สบายใจ
1: ครับผม
0: เจ้านายเรียกก็หันหน่อย
1: แต่ว่าถ้าใครเข้าหลัง9โมงโอ้แต่ว่าก็ไม่แน่7โมงมันอาจจะไม่จบใน90นาทีนะ
0: คุณมั่นใจหรือว่าคู่บราซิลจะจบแค่7
1: ไอ้คู่เม็กซิโกดิ
0: โอเคเม็กซิโก
1: เพราะเม็กซิโกมันจะออกสตาร์ท7โมงใช่ไหม7โมงคงไม่เสร็จ9โมง
0: ถ้าจบ90ประมาณ9โมงน่าจะจบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอ้โหอาจจะถึง11โมง
1: โอ้โห
0: 10โมง11โมงเงี้ย
1: ประมาณ10โมงกว่าๆ
0: ถ้ามันยืดเยื้อถึงจุดโทษอย่างเงี้ยนะ
1: พอเราก็ไม่รู้ว่าต่อเวลา
0: เอ
1: าว่าทดเวลาเนี่ยมันจะทดกี่นาทีด้วยบางทีก็ทด10นาทีก็มี
0: เมื่อวานคู่ฝรั่งเศสก็10นาทีนะ
1: ครับผม
0: โอ้ลูกปารากวัยไล่เตะปุ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โห
1: ไม่โดนใบเหลืองเลยปารากวัย
0: ตลกมาก
1: ครับผมเป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันแต่ก็ตามนั้น
0: เก่งว่ากรรมการอุซเบกประเทศเขาเก่งมวยเขาเรียกว่าชกมวย
1: แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสจะโดนไป3มั้ย
0: ใช่ไอโอริเซ่โดนน่าสงสารมากไม่ได้ทำอะไรเลยไอกาลาซ่าเดินมาแล้วก็ล้มใส่ก็มาข้างก็เดินมาแฉกไปเหลือโอริเซ่โอริเซ่ก็หัวเราะเองดิอะไรวะ
1: ก็ตามนั้นนะฮะ
0: สนุกดี
1: ว่ะเพราะว่าอย่างในข่าวล่าสุดที่รายงานออกมาก็คือฟาโรลิมบาโลกุนกองหน้าตัวความหวังของทางสหรัฐอเมริกาที่โดนใบแดงในเกมกับทางบอสเนียปรากฏว่าตามรายงานล่าสุด
0: เ
1: จ้าตัวจะลงสนามในการเจอกับเบลเยียมได้นะครับในรอบ16ทีมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยอัตโนมัติคุณโดนแบน1นัดในนัดต่อไป
0: แล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะมันคือแบน1นัดแต่อัตโนมัติตามกฎไง
1: แต่อยู่ดีก็มีการประกาศออกมานะครับว่าโทษแบน1นัดตรงนี
0: ้ครับ
1: คาโทษไว้1ปีนะครับ
0: เล
1: ยทำให้บาโลกุนหรือบางคนอาจจะเรียกบาโลกันเนี่ยลงสนามได้นะครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับเบลเยียมนะ
0: อยู่ๆฟีฟ่าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาเรื่องด่วน
1: เรียกว่าคนใน Facebook ส่วนใหญ
0: ่ก็สรรเสริญกัน
1: ต่างชาติก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับผม
0: ฟุตบอลโลกแห่งความอีหยังวะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่ามีเคยมีกรณีของโรนัลโดไงก็คือก่อนจะมาฟุตบอลโลกหนเนี้ยก็ติดทดแบน3นัดเหมือนกัน
1: ก็โทษแบน1นัดแล้วก็อีก2นัดเป็นค่าโทษ
0: ก็คือจะมีกรณีคล้ายๆกัน
1: แต่นี่คือไม่โดนเลย
0: แต่ของโดนเข้าใจได้มันแบนไปแล้วนัดนึงไง
1: อ
0: ีก2นัดค่าโทษไว
1: ้
0: แต่นี่คือระหว่างทัวร์นาเมนต์ไม่เคยเจอนะ
1: อันนี้คือในทัวร์นาเมนต์เลย
0: ไม่เคยเจอนะ
1: ครับผม
0: ไม่เคยเห็น
1: ครับตามนั้น
0: เอาง่าย
1: ๆ
0: ปีที่เกาหลีใต้เป็นยังไม่มีเลย
1: จบก็เห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาขอบคุณ
0: อี
1: ฟ
0: ่
1: าด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: โอ้ชัดเลยอย่างนี้ยิ่งชัดเลยโห
1: โอ
0: ้โหใครจะไหวอะไรอย่างงี้
1: คลาสสิกบอกเลยว่าคลาสสิกฮะ
0: โอ้สายแข็งจริงแต่เอาจริงอเมริกามีบาโลกุนสักคนนี่ทำไงอ่ะ
1: ก็เป็นกองหน้าตัวความหวานคือเขาบอกว่าตอนแรกถ้าบาโลกุนไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางคุณโอเปปิลงสนามแทน
0: เอ้ยนั่นก็ใช้ได้นะเล่นพีเอสวีป่ะ
1: ใช่ครับมีข่าวฟูลแลมด้วยก่อนหน้านี
0: ้เอ้ยใช้ได้อยู่นะเคยเห็นเลยเขาเล่นอยู่
1: เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและก็แก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ
0: ่
1: คือก็เขาก็มีก่อนหน้านี้มองว่าโอ้โหบาโลกุนก็ไม่ควรจะโดนใบแดงหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีกรณีของเมสซี่ก่อนหน้านั้นที่ลักษณะคล้ายกัน
1: จังหวะโอเคมันอาจจะดูอันตรายแหละกับทาริกมูฮาเลโมวิชในจังหวะนั้นกับทางบาโลกุนแต่ว่าก็มองว่าบาโลกุนก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็น่ากลัวแต่ว่าก็สุดท้าย ยังได้ลงสนามครับ
0: จริงๆนะกรรมการน่าจะปรึกษาเนี่ยเกมนั้นแล้วไม่น่าให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะเอาจริงๆหลายคนก็เห็นใจว่าเออมันก็ไม่น่าจะถึงแดง
1: อ
0: ู้แต่จังหวะข้อเท้าพับไปก็น่ากลัวนะตรงหลังบอสเนียใช่ไหม
1: ใช่
0: เออพับไปแบบไม่หักก็บุญแล้ว
1: จะเอาเป็นว่าร
0: ู้สึกเล่นต่อไม่ได้เลยใช่ไหมรู้ป่ะ
1: ลงได้ลงได้เล่นต่อได้ใน
0: เล่นต่อได้ใช่ไหม
1: เล่นต่อได้เออมอเรโมวิชเล่นต่อได้ในเกมนั้น
0: เออก็
1: ตามนั้นครับ
0: ก็ตามนั้นแหละ
1: ครับลงได้นะครับ
0: ก็เป็นน่าจะเรื่องเรตติ้งแหละผมว่า
1: ทำไป3ประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นะสำหรับทางอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันไปอยู่กับAS Monacoนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กำลังเนื้อหอมเลยนะครับ
0: ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นดีเลยนะกระทั่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงนะ
1: อ้าวก็ยิงนะ
0: เพราะมันขึ้นมานานแล้วนะขึ้นมาสักพักแล้วเอออ
1: ่ะก็นอกนั้นนี่ข่าวเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ1ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นทางการนะ
0: อะไรสิ
1: บาซูมาน่าตูเร่ไปของอลุยโคสนะครับวัย20ปีก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวรวมเนี่ย42ล้านปอนด์นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ฮอฟฟินแฮมเองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตด้วยนะครับสำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ไปตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็จริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทางอิริโคสหรือว่าโคดิวัวไป3นัดด้วยกันนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับที่ได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะครับเขาเองเนี่ยก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆอย่างนิวคาสเซิลนะครับบอกนิวคาสเซิลก็เปรียบเสมือนดังครอบครัวนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะช่วยให้เขาเองเนี่ยเรียกว่าโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะครับแล้วเขาเองก็จะทุ่มเทในทุกๆวันนะครับภายใต้เสื้อของทางนิวคาสเซิลนะครับ
0: ก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วกับฮอฟเฟนไฮม์ว่าทำผลงานดีนะ อยู่ในบุนเดสลิก้า18เดือนเองนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่อันดับหนึ่งของบุนเดสลิก้าในการเปิดบอลนะครับประสบความสำเร็จก็คือคอสบอลเข้าเป้าแหละนะครับแล้วก็แอสซิสต์ที่เป็นอันดับ2ร่วมนะครับ9ครั้งไม่ต้องไล่โอริเซ่นะเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงเก่งด้วยนะครับเลี้ยงประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอันดับ3ของมุนเดลิก้าผ่านคู่ต่อสู้ได้48ครั้งแล้วก็โอ้เป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสเหมือนกันนะครับอันดับ4ของบุนเดสกับ45ครั้งแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสแบบบิ๊กแชนคือโอกาสทองกว่าจะจ่าใน11ครั้งนะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าเป็นประเภทตัวปั้นเกมนะนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด
1: ์ใช่42ล้านปอนด์คือเดี๋ยวนี้ถ้านักเตะแบบอายุน้อยดูมีความสามารถดูมีของขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะ
0: ตัวเล่นนี่20ปีเอง
1: ใช่ก็ผมไปดูสถิติการลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วในฮูสกอร์ของทางบาซูมาน่าตูเล่เนี่ยก็เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นไปตัวด้านบนเลยนะทางฝั่งซ้ายก็มีนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายก็มีขยับไปเล่นขวาบ้างในบางเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไปเล่นหน้าเป้าอยู่4นัดด้วยเหมือนกัน
0: ก็เป็นแนวรุกแบบยุคใหม่นะ
1: เว้นได้หลายตำแหน่งซ้ายก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: เป็ดนะ
1: แ
0: ต่ในขณะนั้นน่าจะเป็นฝั่งซ้ายป่ะ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายครับฝั่งขวานี่ไปเล่นอยู่แค่นัดเดียวนะเท่าที่ผมดู
0: นี่ไงเหมือนนี่ไงแพทริกดอกูของผมนี่ไง
1: อ๋อช่วงนี้เล่นตัวบนละ
0: เล่นได้หมดเลยใช่ไหมคาริกบอกอยู่ข้างบนอันตรายน้อยสุด
1: ไปเล่นตัวบนดีกว่า
0: ไปถึงอันตรายกับทีมตัวเองน้อยสุดแล้วอยู่ตรงนั้นดีแล้ว
1: อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของบาซูมาน่าตูเล่นะการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิล
0: แต่นิวคาสเซิลเขาเก่งอยู่แล้วเขาหาพวกดาวรุ่งพวกนี้เก่งนะครับเอามาปั้นเก่งเหมือนเอลเดียร์เจสันเนี่ยโอ้โหปล่อยไปท่านไหนเอ้ยเจสันไม่ใช่ดีกว่าขาดทุนปล่อยให้ฟอร์เรสต์แค่35ล้านปอนด์แต่ก็ถือว่าโอเคไงถือว่าปล่อยให้ฟอร์เรสต์แค่35ล้านปอนด
1: ์แต่ก็ถือว่าโอเคไง
0: ถือว่า
1: ปล่อยคือปล่อยในช่วงนั้น30กว่าผมว่าราคาไม่ถูกนะ
0: เ
1: พียงแต่ว่า
0: แต่เขาก็ยังมีได้ส่วนแบ่งนี่
1: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องให้เครดิตกับฟอร์เรสต
0: ์ใช่
1: ที่ช่วย โอ้โหทำให้นักเตะไปราคารวมเท่าไหร่116ล้านปอนด์
0: ใช่แล้วมันเป็น116นี่ไม่มีแบบแอดออนอะไรนะคือฟิกเลย116แมนซิตี้ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเฮ้ยลงเท่านี้แล้วค่อยจ่ายเพิ่มเลยไม่มี
1: ก็ต้องให้เขาไป
0: เออ
1: ครับผม
0: นะฮะแต่แฟนนิวคาสเซิลนี่บ่นกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสโมสรนะเขามีปัญหาเรื่อง
1: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก็ต้องปล่อยด้วยบังคับปล่อยด้วย
0: ไอ้กฎ PSR นี่แหละมันบีบแบบโอ้โหนิวคาสเซิลนี่ตอนแรกมีเจ้าสวยจากซาอุมาเทคเราก็นึกว่าจะสบาย
1: ครับ
0: โอ้โหใช้ชีวิตลำบากเลยนะ
1: ส่วนทีมของพี่นั้น ก็เห็นล่าสุดไปมีข่าวกับอันเดซานโตสมิดฟิลด์ที่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะของทางเชลซีนะครับก็กลายว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดให้ความสนใจสำหรับมิดฟิลด์วัย22ปีรายนี้นะครับก็เห็นว่าก็มีไปคุยกับทางฝั่งตัวแทนนักเตะนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าระหว่างสโมสรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เขามองว่าเชลซีบอกว่าถ้าเกิดราคามันได
0: ้
1: ก็โอเคที่จะปล่อยให้
0: โอ้โหราคาที่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะ50ล้านปอนด์นะ
1: โอ้โหก็ผมยังตกใจกับราคาข่าวก่อนหน้านี้ไอ้มาโลกูสโตอ่ะ75ล้านปอนด์อ่ะผมงงมากเลยเฮ้ยโห
0: เดี๋ยว
1: 75เลยเหรอ
0: แล้วใครจะซื้อวะนะ
1: เพราะตอนแรกมัน
0: ลืมมาติดซื้อดุมฟิส40ล้านยูโร
1: ไม่ถึงด้วยดุมฟิสจริงๆสุดท้ายมันจบที่17ล้านกว่า
0: เออ17 17เป็นปอนด์
1: ใช่17ล้านปอนด์ 17.3 มึง
0: 20เป็นยูโร
1: โอ้โหคือแบบผมตกใจเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจทางมาโลกูสโตแต่พอเขาบอกว่าถ้าเชลซีจะเอาราคานั้นเนี่ยทางซิตี้ที่ก็เป็นเอนโซมาเลสกาไปคุมทีมใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งก
0: ็
1: เคยคุมเชลซีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปมองตัวเลือกรายอื่นแทนละเพราะไม่ไหวกับราคา75ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว
0: ้เอ้ซิตี้นี่แบ็คขวาเขาใช้ใครอะปกติ
1: มาทุสนูเนสนะไอ้ลูกาที่ผ่านมา
0: คือถ้าไม่ใช่เป๊ปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะนูเนสอะ
1: ถ้าเรื่องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนักเตะเนี่ยเป๊ปเก่งนักแล
0: ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆซิตี้ต้องซื้อหมดนะเพราะผมว่านิโก้อะไรนี่ก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายนะมันเหมือนมิดฟิลด์เหมือนอะไรมากกว่านะเวลามันเล่นอ่ะ
1: คือจริงๆก็เป็นมิดฟิลด์ก่อนแต่ว่าพอไปเล่นแบ็คซ้ายมันก็โอเคแล้วดีก็จนถึงขั้นว่าอ่ะก็ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นระบบของเป๊ปอ่ะมันเล่นดีไง
1: แต่พี่อย่าลืมสิขนาดว่าดึงเอ็ดนูรี่มาแพงอ
0: ่
1: ะส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายกลายว่าก็ยึดแบ็คซ้ายอยู่ดีโอเรลี่
0: เออก็เพราะเอาจริงก็คือโอลิเวียมีประโยชน์มากกว่าไงเพราะระบบของเป๊ปมาส่วนใหญ่แบ็คก็จะอินเวิร์ตเข้าไปทำประตูด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างโอลิเวียมันโอ้โหอย่างกับอังกฤษนี่เกือบทำประตูได้ไงใช่ไหมฟุตบอลโลกมงชนคานไปที
1: ก็ซิตี้เองเรื่องของขาที่ปล่อยไปก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลกับการปล่อยทางนาธานาเก้ไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับก็รู้สึกจะ7ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก 1.5 มั้งตัวเลขประมาณนี
0: ้แต่ผมพอมันมีข่าวแมนยูกับอังเดซันโตเนี่ยผมก็แอบแบบเราก็ต้องไปตามบอร์ดต่างๆนะของเด็กพี
1: เป็นไงฮะส่วนใหญ่เชียร์ไหมครับ
0: คนก็บอกว่าถ้าพวกมึงซื้อตัวนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นแชมป์เพราะว่าคือมันก็จะเหมือนเดิมนึกออกป่ะไปหาไล่ซื้อนักเตะสำรองของทีมอื่นที่เขาไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่วิสัยของทีมใหญ่อะไรหรือเปล่า
1: น้อยมันอาจจะมาแล้วดีก็ได
0: ้ไม่คือตอนนี้ที่แมนยูขาดคือมิดฟิลด์ที่มันต้องใช้ได้เลยเว้ยใช่ไหมเพราะที่ไปกับซิมิโลไอเอเดซอนนี่ไม่รู้ยังไงนะมาเนี่ยต้องปรับตัวอีกแต่ยาอันเดซันโตน่ะถ้าเกิดเป็นประมาณว่าถ้าตามแพลนอ่ะมันซื้อมา3ตัวเป็นเยซันโตตัวนึงเป็นเอเดซอนตัวนึงแล้วก็มีตัวท็อปตัวนึงอ่ะผมเอานะตัวท็อปนี่ต้องหมายถึงระดับคิวอาเมนี่อะไรพวกนี้นะ
1: แต่ก็ไม่ได้มาดูนูเนสไม่ได้ซันโตโตนาลีแล้วสเปอร์เอาไว้ละ
0: เออ
1: แล้วอูกาเต้ด้วยความที่อ่ะเจ็บยามันจะมีผลมั้ยมันจะเหลือแค่2มั้ยหรือจะ3
0: นี่แหละพออูกาเต้เจ็บนี่คือแผลเนี่ยรวนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโหถ้าเอามาแค่2ไม่พอใช้นะจุดลองดูนะตอนนี้แมนยูเหลือมิดฟิลด์ตัวกลางจริงๆอ่ะเมนูคนเดียวนะที่ใช้งานได้ไอ้อูกาเต้เจ็บอย่าไปนับมันนับเจ็บเป็นปีด้วย
1: แล้
0: วมีเอเดซอนเนี่ยเหลือ2ตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาสมมติซื้อมา2ตัวก็เป็นคู่นึงใครเจ็บไปทีก็โอ้โหจั๊กเหมือนกันนะแล้วมันอยู่เตะ4ถ้วยนะฮะโอ้โหแชมเปี้ยนลีกด้วยเอาไอ้เนี่ยไปเตะแชมเปี้ยนลีกกับทีมสำรองไงนะ
1: ก็ตอนนี้มีข่าวแฮร์ริสสกอตชัวเมนี่อันนี้ก็ล่าสุดอเดซานโตสอีกคนนึง
0: ไปกัดจะไปเอาเฟลิกเมชาก็ดอทลุนก็เอาซะแพงใช่ไหมร้อยล้านปอนด์
1: เฟลิกเมชาเห็นก็มีข่าวกับนิวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
0: เ
1: ฟลิกเมชามีข่าวกับทีมอื่นด้วย
0: ที่ผมไม่เข้าใจตรงดีไว้โตนาลีเนี่ยคือเหมือนมันไม่ได้อยู่ใน ม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วอ่ะเพราะเหมือนเขาก็ปล่อยไปเฉยๆเลยนะแมนยูอ่ะไม่ได้แบบ
1: อาจจะมองว่าราคาแพงไปไหม
0: โอ้โหถ้าพูดถึงราคาแพงก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็ต้องประมาณนี้แหละ
1: เพราะถ้าคุณจะซื้อตัวท็อปอะเน
0: า
1: ะ
0: เออถ้าไปเอาเล็กสกอตก็80-85ราคาเท่าไอ้มาติอุสเฟนันนี่แหละเราเป็นบอลมัดเราไม่ได้อยากปล่อยอยู่แล้วเราเห็นโอ้โหขนาดมาติอุสเฟนันมันเล่นในพรีเมียร์ลีก2ปีเองใช่ป่ะแล้วเวสต์แฮมมันโขกได้ตั้ง85ล้านปอนด์อ่ะเป็นจุนปุ่นจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะก็ต้อง80-85
1: แล้วมันมีทีมที่พร้อมจะจ่ายด้วยไงถ
0: ู
1: กป่ะโดยไม่ต้องแอดออนด้วย
0: มันมีสเปอร์
1: คือคุณจะไปเล่นไงวะดึงเชงไว้ก่อนเผื่อจะได้ราคาที่ดีอ้าวแต่ถ้าเกิดมันมีคู่แข่งเข้ามาก็เรียบร้อย
0: จริงๆอ่ะไอ้กรณีของแฟนนันพี่ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไอ้ The Athletic จริงๆอ่ะมันอยู่ก็อยู่มันดีๆแหละมันก็กะว่าได้แน่ๆแหละก็คุยกันไปประมาณว่าก็จะจ่ายละ85แต่จ่ายไปก้อนนึงก่อน
1: สุดท้ายมันจะรู้สึกว่า80บวก5ด้วย
0: เออประมาณนั้นแล้วทีมันมีทีมที่พร้อมจ่ายเต็มคือสเปอร์นี่กับผมเข้ามา
1: เอาไปเลยพี่
0: คราวนี้ก็เป็น
1: ยูโรไม่ต้องแอดออนให้เสียเวลากัน
0: แล้วไปเจอเรื่องค่าจ้างอะไรเงี้ยโอ้โหค่าจ้างแฟนนั้นก็โขก200,000-200,000ก็ปอนกันนะ
1: แต่สเปอร์นี่น่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: คุณได้มากอสเนซี่เข้ามาเติมว่าเกมรับคุณได้ฟานฮักเกอร์เข้ามาค
0: ุ
1: ณได้แอนดี้โรเบิร์ตสันเข้ามาโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยโอนาลี่กับมาดริดฟานเดสก็จะเข้ามา
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เออและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แมนยูไนเต็ดเขาไม่ตัดสินใจถอนจากแฟนนั้นก็คือตัวนักเตะเองมันก็ไม่ได้พูดชัดๆว่ามันอยากย้ายมาแมนยู มันไม่เหมือนกรณีของมาติอุสกุนย่าไบอันเบอร์โมพวกเนี้ยเออว่าพวกนี้คือมันพูดชัดว่ามันอยากมาอยู่แมนยูแมนยูก็ตามจีบไปเรื่อยเท่าไหร่ก็
1: ตอนนั้นมันเหมือนที่มันมีข่าวมาว่าม
0: า
1: ดริดฟานันเนี่ยมันจะไปทีมไหนก็ได้ที่จ่ายให้กับเวสต์แฮมอ่ะโอเคที่สุดนี่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะ
0: จ่ายให้มันด้วยแหละ
1: เออ
0: นะก็โอ้ดูแล้วลำบากแล้วแมนยูอ่ะนะครับ
1: ลำบาก
0: แต่จริงๆตอนนี้ที่พี่ลุ้นนะพี่อยากได้ตัวกองกลางของทีมชาติโมร็อกโกชื่ออะไรนะตัว
1: บัวดี
0: ้เหรอเออตอนนี้ก็มีข่าวอยู
1: ่พี่เจออาร์เซนอลนะ
0: ฮะ
1: เจออาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมีข่าวซิตี้ก็เห็นว่ามีข่าวกัน
0: มันจะไปสนุกอะไรอยู่กับทีมพวกนั้นอยู่แมนยูดิไม่ถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดอย่าง
1: นั้นมันจะเสี่ยงไหมก็โอเคอายุน้อยก็จริงแต่จากลีกเอิงมาพรีเมียร์ลีกล่ะ
0: ก็เป็นตัวนี้ไงก็ถือว่า
1: แล้วเจอความกดดัน
0: ตัวนี้ไม่ใช่ถือโควต้าตัวท็อปไงก
1: ็
0: เป็นตัวเอามาพัฒนา
1: แต่ต่ำๆ80นะ
0: ฮะ
1: ต่ำๆ80นะ
0: 80คิดว่าแมนยูสู้ไม่เล่า
1: ผมว่าไม่ผมว่าไม
0: ่แต่พี่อยากได้ไงแต่พี่ก็ว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มเยอะว่าแต่ไอ้นี่เล่นดีจริงนะชื่ออะไรนะบัวดี้ใช่ไหม
1: บัวดี
0: ้เ
1: ออ
0: คือตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลเลยเห็นเลยแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบบ้าที่มันท้ายเกมยังวิ่งเป็นไม้เลย
1: IQ ในการเล่นความวิ่งทักษะอะไรมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะอายุยังน้อยอ่ะ
0: โอ้มาคู่เมนูนี่แจ่มเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เมนูนี้ตอนนี้ตะคิวกินขาแล้วหนูยุงยังกัดหนูถูกเคลื่อนไม่มองเลย
1: นั่งโอ้ก้นแฉะแล้ว
0: ขนาดเจอปานามามึงยังไม่ได้ลงเรียบร้อย
1: ส่วนสเปอร์ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยขาออกนะครับ ก็ตามรายงานล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่จะปล่อยทางลูก้าวุสโควิชไปให้กับไบรตันถูกไหมนี่ก
0: ็ราคาดี
1: ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะก็ปล่อยยืมไปให้กับฮัมบูร์กปรากฏว่าผลงานดีจนสุดท้ายก็มีข่าวก็คือเรื่องของไบรตันที่เตรียมออฟฟิเชียลในการเซ็นสัญญาทางวุฒิโควิดไปร่วมทีมนะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆว่าแลกกันอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ว่า
1: เพราะว่าสเปอร์ไปเอาฟันแฮกเกอร์มาส
0: ่
1: วนทางไบรตันก็เอาลูก้าวุฒิโควิดไปแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าจะออกอีกคนหนึ่งในเกมรับของสเปอร์ก็คือทางลาดูดากูชินนะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือจะไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบยืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดด้วยนะครับ
0: โอ้คริสเตียนโรมิโร่นี่ไม่มีขาออกไง
1: โรเมลเออจริงๆโรเมลเป็นคนที่มีข่าวตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะมีข่าวกับพวกตาหมีอาเลโกมาดริดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับแต่ไปมานี่กลายว่าตอนนี้เนี่ยที่จะออกก็คือทางวุสโควิชแล้วก็ดาวูชินก็เป็นอีกคนนึงที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีแต่ว่าจะไปอยู่กับทางด้านของมุ่งมหาการฟิออเรนติน่านะครับก็เขาบอกว่า ไอการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ได้ลงสนามนะครับของทางฝั่งดากูชินแล้วก็อาจจะมีสเปอร์เองได้เรื่องของการที่เผื่อฟิออจะขายในอนาคตอีก 10%สำหรับถ้าไปแล้วดากูชินกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขายต่อในอนาคตก็ได้อีก 10% ก็สเปอร์เรื่องของขาออกอ่ะนอกจากเดี๋ยวรอลูก้าวุชโควิชออฟฟิเชียลกับไบรตันดากูชินออฟฟิเชียลกับทางด้านของฟิออกุยโมวิคาริโอก็คงไปเพราะว่าตามรายงานคือคินสกี้จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ไปดึงดูบราฟก้า

0: จอมเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพนะครับ
1: โอ้โหสเปอร์นี่มันจะลุ้นแชมป์เลยเพราะว่าเนี่ยนี่มีข่าวกับราฟาเอลเลย์เอาเลยนะจะไปเอาราฟาเอลเลย์เอามาอีกคนนะ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่พี่จะทำทีมจากลุ้นหนีตกชั้นเป็นพลิกกลับมาลุ้นแชมป์แต่มันก็ต้องอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้โหก็ไม่ไหว
0: ก็คุณเอาจริงคุณโปรเจกต์คุณคือการได้เดซาบี้มามันก็โอเคอ่ะอาจจะมาในช่วงเวลาที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่ว่านั่นแหละโอ้โหก็ทุ่มไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น
1: ใช่
0: เพราะในเมื่อกุนซือคุณก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนื้อหอมอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: เออแล้วก็อ่ะการเสริมทัพน่าสนใจ
1: ครับ
0: มีโอกาสลุ้นแชมป
1: ์จริงนะทำเป็นเล่นเลย
0: ถ
1: ึ
0: งแชมป์ไหมหรือว่าเต็มที่แค่4ก่อนพี่ว่า
1: 4ผมว่า
0: จะมันเป็นไปได้เพราะว่าทีมอื่นๆมันก็เริ่มต้มนับ1นะ
1: ถูกป่ะใช่มันล้างไพ่กันหมดเลยทุกการ
0: เนี่ยชาบี้อลอนโซกับเชลซีเอนโซมาเลสก้ากับซิตี้ลิเวอร์พูลกับอิลาโอล่า
1: ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่พร้อมสุดอาร์เซนอลนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งหลักอะไรเรียบร้อย
0: อาร์เซนอลมันคือการที่ผมใช้คำว่ามันคือการที่อยู่ในจุดที่เป็นการทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากตำแหน่งที่คุณคว้าแชมป์แล้วนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: เริ่มด้วยการปล่อยเรียนโดนทอสซาไปก่อนโอ้โหแฟนถึงต้องด่าจับ
0: 20ล้านยูโร
1: ก็ไปปล่อยไปแบบไม่แพงมาก
0: กับอาจจะเรื่องของอายุกับสัญญาเหลือปีเดียว
1: แต่แฟนถึงต้องสัญญาเขาจะรักทอสซาเพราะมองว่าเวลา
0: ปล่อยมาตินเนล
1: ี่เวลามันอึดอัดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ทอสซาจะมาช่วยแต่คุณอาจจะไม่ได้ของที่มันเกรด A กว่ามีโอกาสที
1: ่
0: จะ
1: ได
0: ้กว่านี้ก็ได้
1: เขาอาจจะไปจีบใครอยู่กับควิชาคอร์เทเรียอยู่ก็ได้ตอนเนี้ย
0: แบลเลนบาคูล่าดูจะมีโอกาสกว่า
1: โอ้โหบาคูล่าไปเชโคแคว้งกันนะ
0: แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสอยู่นะมันก็ต้อง
1: แล้วฟอร์มดีด้วยไงทุกคนโล่งอ่ะโชว์ของด้วยตอนเนี้ยทำไปทำมานี่กลายเป็นตัวจริงไทยดูเอ้แล้วนะ
0: เล่นแต่เมื่อวานดูเอ้ลงมาก็ช่วยพิสานการนะ
1: ใช่ไปเรียกจุดโทษได
0: ้ครับผม
1: นะฮะบาคูล่านี่น่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งลิเวอร์พูลใช่ไห
0: ม
1: อาร์เซนอลโอ้ได้ผมเนี่ยมาเห็นฟอร์มเขาจัดจ่ายในฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งเห็นมันกระชากแบบเร็วๆให้ดูอ
0: ่
1: ะเร็วจริงว่ะเร็วแบบน่าเกียดเลย
0: จรวด
1: เออ
0: สายจรวด
1: เออแล้วยิงดีด้วยผมเหมือนมั่นใจมากนะครับพอลงเล่นในฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: แต่จริงๆผมว่าเปเช่คงไม่อยากปล่อยอ่ะถ้านักเตะไม่แบบอยากจะเล่นตัวจริงแล้วอยากย้ายเลยนะ
0: คือถ้าดูความเป็นไปได้มากสุดก็นี่แหละถ้าจะเป็นขาออกของเปเช่ในช่วงหลังที่มันจะมีข่าวนะก็คือแบลเลนบาโคล่าเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหอาร์เซนอลได้มานี่กันน่ากลัวเหมือนกันนะดีกว่ามาดูเอเก้เยอะนะหลังหลานเรียกกิจเดียวโห
0: อาร์เซนอลช่วงนี้มีข่าวใครมอร์แกนโรเจอร์นะครับมีข่าวกับทางแบลเลนบาโคล่ากับตำแหน่งอื่นๆอาบูโนคิมาไลส์นี่ก็มีข่าวอเล็กซ์สกอตก็มีข่าว
1: นิวคาสเซิลคงปล่อยแล้วปล
0: ่
1: อย
0: ชูซาโนก็มีข่าว
1: ปล่อยนี่หนีตกชั้นนะนิวคาสเซิลปล่อยบูโนอีกคนเด
0: ีย
1: ว
0: เออแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับผู้เล่นอวาเลส
1: เออใจใครชูซาโนนี่
0: ด
1: ี
0: พี่
1: ดูเห็นตั้งแต่มันเล่นในหมายแล้ว
0: ครับผม
1: เป็นที่ดีคุมเกมเล่นฉลาดมาก
0: พลังกำลังดีด้วยอายุยังน้อย25เอง
1: มาเล่นบอลโลกนี่ยิ่งเด่นขึ้นไปใหญ่
0: ครับผม
1: เออแมนยูไปหาอย่างนี้มันก็ได้นะตัวใหญ่ไคชูเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันก็ต้องแมนยูมันต้องมีตัวแข็งๆสักคนอะตรงกลางอะ
0: แต่กับแมนยูบางทีผมว่ามันผมใช้คำว่ายังไงดีอะมัน
1: เล่นไม่ได้
0: มันเจอความกดดัน
1: อ
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือผมว่าแมนยูหลายครั้งปัญหาคือนักเตะมันเจอความกดดัน
1: ต้องใจถึงก่อนนะ
0: ใจมันต้องเยี่ยมอะ
1: ต้องเหมือนมาติอุสกุนย่าไม่กลัวอะไรอย่างนั้นถึงได้อยู่แมนยูได้ไม่
0: เซน
1: า
0: ลาเมนอย่างเงี้ย
1: เออไม่น่าเชื่อนะ
0: ผมว่าเอ้ยโหมันพิสูจน์ตัวเองเร็วมากนะ
1: ลัมเม้นนี่ผมจำได้เลยแอบมันไส้เหมือนตัวมันให้สัมภาษณ์ตอนแรกมันมีของมันอยู่ก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาตัวสไตล์ไหนมันบอกว่าครบเครื่องได้หมดทุกแนวพอมาลงไปเล่นก็จริงของมัน
0: มันนิ่งเกินแบบ
1: เ
0: ฮ้ยโอเคเลยอ่
1: ะ
0: คือคุณมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูซึ่งเราก็ได้เห็นน่ะโอนาน่าขนาดพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกกับอินเตอร์มาว่าเป็นนายทวารที่ดีอ่ะ
1: จริงๆอ่ะโอนาน่าตอนมันอยู่อาแจกผมก็มองมันหมูมากนะแต่ผมมาอยู่กับอินเตอร์ก็เฮ้ยม
0: ัน
1: เก่งขึ้น
0: เ
1: ลยโอ้โหพอมาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: โอนาน่าโอนาน่า
0: ส่วนกับทีมอื่นๆอ่ะก็คอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของเดนเซลดูมฟรีสนะก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่4นะของทางเรอัลมาดริดนะครับ
1: อ๋อแล้วไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะจุดลองดูสิถ้ามาดริดชุดนี้มันได้มาใครมาบ้างนะ
0: ก็ได้โกนาเต้ได้

0: บร์โรซิลวามาร์กูกูเลย่าแล้วก็เดอะเซอร์ดุมฟริส
1: คือข้างหลังนี่คือเขายกเครื่องนะมีข่าวว่าไอ้กาเซเลสเนี่ยชื่ออะไรวะไอ้แบ็คซ้ายเขาอะ
0: กาเลรัส
1: เนี่ยอาจจะถูกขายออก
0: แต่มันก็มีข่าวมาว่ากาเลรัสอาจจะเป็นตัวสแตนบายก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: แล้วกูกูเลย่าเป็นตัวจริงแล้วก็ทางขวาเนี่ย
1: ขวานี่เป็นผมใช้ดุมฟิสแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะว่าเทรนด์นี้ก็แหม
0: แต่เปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเปลี่ยนใจมูได้ไหมถ้าการซ้อมพรีซีซั่นดีๆเป็นไปได้ไหม
1: ถ้าเป็นมูรินโญ่ผมยิ่งว่าเขาเอาดุมฟิสแน่เพราะเกมรับมันดีกว่าผมเป็นถ้ามูรินโญ่ผมว่าเขามองเกมรับก่อนใช่ไห
0: ม
1: ยกเว้นว่ามูจะเล่นหลังสามอะแล้วให้เทนไปเล่นวิงแบ็กอะถ้าเทนวิงแบ็กก็ผมว่าโอเคกว่า
0: โอ้โหดูฟิตเกมลุกก็โคตรดีเหมือนกันนะ
1: ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเกมครับมันก็ดีกว่าด้วยไงทุกคนนะอย่างเทรนด์มันจะมีปัญหาเวลาใจกองหน้าตัวใหญ่ๆคล่องเร็วๆมันเอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากไงอย่างไอ้ดูฟิตมันชนได้ไงใช่ป่ะตัวมันใหญ่ๆชนปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เยอะก็อาจจะสลับโรเตช
1: ั่
0: น
1: ใช่มันโรเตชั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงไงเป็นไลน์อัพตัวจริงเงี้ยก็หลังดีขึ้นเลยนะพอมีโกนาเต้มาเนี่ยเพราะว่า
0: แต่โกนาเต้มาแล้วจะตัวจริงเลยไหมนี่ผมก็ยัง
1: ผม
0: ยังไม่ชัวร์เพราะการลิเวอร์พูลเอาจริงมันก็มีความผิดพลาดมีช็อตที่แบบ
1: ผมว่ามันจะได้เป็นตัวจริ งเพราะอะไรร
0: ู้
1: ป่ะเพราะว่าร่างกายมันสดกว่าอย่างไอ้พวกเอเดมิดิตา
0: ล
1: มันจะเจ็บบ่อย
0: ถ้า
1: เ
0: ก่งก่อนนะเนี่ย
1: ถ้าเก่งจริงผมว่าเซนเตอร์พิเศษผมว่ามิดิตาลน่ะเก่งสุดละแต่ว่าโอ้โหปัญหาคือมันเจ็บบ่อยจริง
0: ผมว่าดีนเฮาเซนน่ะตัวหลักแน่ๆล่ะดีนเฮาเซนแน่ๆ
1: ก็อาจจะยืนชื่อกูเนี่ยก็พอดีเฮาเซนก็จะ
0: ก็
1: คล่องหน่อยคล่องมั้ยวะ
0: แต่ก็ผมว่าก็มองว่า
1: แล้วเขาก็ต่อสัญญากับลูดิเกอร์ได้ใช่ไหมมันก็
0: ลูดิเกอร์ใช่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีมั้ง
1: โอ้ก็คือหลังปึ๊กเลยนะมาดริดชุดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเซ็นเตอร์แบ็คเขาเจ็บเยอะ
0: ชอบเจ็บ
1: แล้วมันต้องไปใช้อาฮิลาอูเซนซิโอ้โหโคตรหมู
0: โอ้ซ้ายแต่ซ้ายคงต้องปล่อยสักคนอ่ะเพราะมันมีแฟรองเมนดี้มีมาร์คูกูเลย่ามีกาเลรัส3คน
1: ถ้าทรงนี้ก็น่าจะเป็นเมนดี้อ่ะแต่ว่าเมนดี้มันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเจ็บมันเจ็บตั้งปีจริงนะเจ็บอยู่ท่านน่ะโอ้โหนี่แหละก็น่าสนใจนะเรื่องมันติดชมใหม่เกมรุกนี่ไม่รู้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะ
0: เกมรุกมีข่าวไหมอ่ะ
1: เกมรุกนี่เงียบเลยนะใช่ป่ะเกมรุกเขามีตอนนี
0: ้ไม่มีข่าวกับตอนนี้อยากได้ฮูเลนอัลวาเรสไงอ๋อ
1: นั้นการเมืองคือยื่นตามสัญญาไงเขาออกนโยบายว่าถ้าเกิดได้ไปเลสชนะเลือกตั้งก็จะซื้อนักเตะราคานี้มาคนหนึ่งร้อยสิบล้านยูโรแล้วประชุมปุ๊บยื่นเลย
0: โอริเซ่ไงที่มีข่าว
1: โอริเซ่เขาปฏิเสธแล้ว
0: ก็เห็นอุปาเมกาโน่มึงใช่ไหมที่ออกมาบอกว่า
1: ไม่ย้ายหรอก
0: ไม่ย้ายหรอกหรือน่าจะเป็นดาโยอุปาเมกาโน่หรือใครเป็นคนพูดสักอย่าง
1: เรียลมาดริดเขาแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอริเซ่เงินก็เลยว่าไม่ซื้อเหมือนกรณีของอิโซเฟรนันเดสไงเคยเห็นไหมนะทีมไหนแบบแถลงการไม่เอาฟุตบอลเลยลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอ้คือแบบไม่ต้องไปลื้อแล้วแถลงการเลยโอ้แต่น่าสนใจนะกลางอ่ะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะปล่อยชัวร์เมนี่เพราะบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบแต่ทำไปทำมาคงไม่ปล่อยอ่ะดูว่า
0: ก็ถ้าในฟุตบอลโลกผลงานดีมากๆนะ
1: นะครับกลางก็ได้ชุดเติมบ้างเลยมาติดวาเวเดชูอาร์นะครับคนที่น่าจะหลุดที่สุดน่าจะเป็นอย่างเงี้ยคามาวิงก้าถ้าจะปล่อยนะ
0: ตอนนี้หลังที่มีออกไปแล้วก็
1: อาราบา
0: ก็โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายนะนึกว่าตัวเขาจะไปได้ดีกับเรอัลมาดริดปรากฏไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอาราบา
1: น่าสงสารแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ปล่อยพวกตัวเก่าพวกแดนนี่กับบาคาอะไรไป
0: เซบายอสก็ปล่อย
1: ตามสังขาร
0: เซบายอสก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
1: ขวาเขาถ้าเกิดรูดิโก้หายมาก็ไม่ต้องไปหาใครนี่ใช่ไหมไอ้ของเรมันตีแต่ตัวรุกผมไม่ลืมโมดิโก้ไปเลยนะ
0: ใช่
1: เอนดริกนี่อาจจะดึงกลับมาก็ได้
0: เอนดริกก็มีโอกาสแต่ก็ผมว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วก็มูก็คงรอดูว่าคนไหนยังใช้คำว่าไงคงดูก่อนว่าใครอยู่ในแผนใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ปล่อยเอาไปก่อนอะไรเงี้ย
1: บาโวเซซิโอนี่ไม่น่าอยู่หน้าตอนนี้มีใครหน้าเป้าเขาว่า
0: เอ็มบัปเป้
1: มีเอ็มบัปเป้เนาะ
0: แล้วก็มีไอ้
1: กอนซาโล
0: กาเซียแต่กอนซาโลกาเซียผมมองเฉย
1: มันบุบวาบขึ้นมาช่วงเดียวเองช่วงพรีซีซั่นของอาซาบิลอนโซ่ไง
0: พวกตัวเกมลูกนี่ เรายังไม่นับพวกมาสตันตูโอโน่นะอาดากูแลนะ บราฮิมดิอาสนะ
1: ก็แทบไม่ต้องเติมแล้วแหละจริงๆตัวมันเยอะอยู่แล้วเกม
0: วินิซิอุสจูเนียร์โรดริโกเอ็มบัปเป้เอ็นดริกโอ้คุณได้แมโดซิลวาซึ่งอ่ะไปเล่นตัวด้านบนทางขวาก็ได้
1: ใช่
0: ไปเล่นตัวมิดฟิลด์ก็ได้
1: เนี่ยใครอยากดูวิธีการทำทีมที่ฉลาดเนี่ยดูเรามาดิดดูอินเตอร์มิลานใช้เงินไม่เยอะแต่โอ้โหทีมแข็งโป๊กเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่โหบางทีมซื้อนั่นยิงซื้อยิงจบกูจะบ้าตาย
0: ครับผมนอกนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอันไหนเพิ่มเติมมาอีกสักครู่เอ
1: ้ยไอ้นี่เยอร์เก้นคล็อปไง
0: โอเค
1: เดี๋ยวเขาก็มีข่าวนี่โรมาโน่นะ
0: เฮียวิโกแล้วล่ะนี
1: ่ก็บอกว่าตกลงแล้วคุมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับเรดบูลอยู
0: ่
1: ก็ครอปเขาเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอ่ะ Head of Global Football เขาว่ามันต้องเรียกว่าอะไรภาษาไทยประธานฝ่ายฟุตบอลสากลระดับโลกเนี่ย
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับซึ่งครอปอ่ะจริงๆเขาอยากมาคุมเยอรมันอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ว่าแบกท่ามานั้นแหละเพราะว่าก็คือผมว่าเขาก็รอนี่แหละคุมทีมชาติ
0: อ
1: ่ะก็คงมองแล้วว่าแหมไอ้นาเกลมันเนี่ยอยู่นานโอ้ทำบอลกลายเป็นทำบอลเยอรมันทำไม่ดีนะผมว่าสองทัวร์นาเมนต์นี่แบบล้มเหลว
0: คือแต่เอาจริงผมก็เห็นใจนาเกลสมันในระดับหนึ่งตรงที่คุณภาพตัวนักเตะเยอรมันอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วว่าเฮ
1: ้
0: ยวัดกันจริงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครคือผู้เล่นเวิร์คคลาสของเยอรมัน
1: โอ้โหเวิร์คคลาสผมว่า
0: ถูกป่ะจามามูเซล่าที่มันดูมีโพเทนเชียลที่จะเป็นได้ดันไปตั้งแต่7พักยาวไปยังไม่กลับมาเป็นคนเดิม
1: ผมว่าเยโชคิมมิทอ่ะ
0: คิมมิชหลายคนมองไปด้วยซ้ำว่ามันผ่านการพีคไปแล้ว
1: น้อย
0: เมื่อผ่านการพีคไปแล้ว
1: ใช่ผ่านพีคไปแล้ว
0: ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดบนยอดพอดีนะตอนนี้
1: เหมือนเขาสร้างนักบอลไม่ทันนะใช่ไหมมันไอตัวที่ขึ้นมามันไม่
0: เหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันก็
1: คือถ้าสมัยก่อนอ่ะคุณ
0: ไฮฮาวเวสมันก็คุณจะไปไม่ได้ไปสุด
1: คุณจะไม่มีทางได้เห็นเดนิสอุนดาฟมาเล่นในทีมชาติเยอรมันถ้าสมัยก่อนนะ
0: แต่กลายเป็นว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้
1: เวลามันจะเป็นตัวแบก
0: ดู
1: ดิกลายเป็นต้องใช้กองกลางจริงมันคือกองกลางแล้วคายอาแวสน
0: ่
1: ะ
0: แล้วจริงพาร์คลูวิชกับเฟลิกเมช่าผมก็ยังเฉย
1: ๆกองกลางใช่ไหม
0: ลีรอยซาเน่นี่ก็โดนด่าฟอร์ลินเวสอาจจะได้รับคำชมมากหน่อยกับการเล่นในเยอรมัน
1: แต่มันก็แบกไม่ไหวใช่ไหมแต่โหเรื่อง
0: ดีจริงๆเดนบราวน์ก็ต้องรอหน่อยแหละเด็กกำลังเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวดูกับบาเยิร์นจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
1: แล้วดูยิงจุดโทษสิ
0: แล้วประธานมาเสียนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบกไปอีก
1: อันนี้หนักจริง
0: อันนี้ก็โชคหลายบี
1: แล้วได้ถูกเขายิงจุดโทษผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแบบนี้เลยนะยิงแบบย
0: ิ
1: งแบบ
0: แพ้จุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
1: ยิงแบบลนรานไอยูนาธานทาเดินออกมาแบบโอ้ยิงข้ามไปนู่น
0: ก็เห็นไอโกเลสกาไม่ยอมยิงนี่ใช่ไหม
1: ก็ถึงคิมิดเดินไปถามสองรอบเฮ้ยเอาไงยืนนิ่งอ่ะยืนเงี้ยยืนตลกไม่ตอบไม่พูดไม่จาจน
0: เราแบบเราก็เห็นได้เราต้องแบบโอ้โหเยอรมันก่อนหน้านี้ใครเจอเยอรมันเจอจุดโทษนี่เหนื่อยทั้งนั้นนะ
1: หน่อยยังยิงดีเลยจุดโทษเอาจริงเลยก่อน
0: ใช
1: ่
0: ครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะในการจะมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับทางทีมชาติเยอรมันนะสำหรับเยอร์เก้นคล็อป
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวรอไปตกลงค่าเฉยๆกับทางเรดบูล
1: เดี๋ยวดูถ้าเป็นเยอรมันเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยเฮ้ยจะได้นะนักบอลเยอรมันเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ปกติอ่ะ
0: โอ้คือนักเตะเยอรมันอ่ะที่เราคุ้นเคยกันอ่ะถ้ายังไม่จบ90นาทีอ่ะสภาพจิตใจอะไรต่างๆอ่ะ
1: ใช่ขึ้นชื่อเรื่องใจสู้
0: คุณประมาทเยอรมันไม่ได้เลย
1: นะฮะแต่ว่าลีรอยซานเน่นี่อาจจะไม่อาจจะหลุด
0: ก็โอ้เป็นหนึ่งในคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: โอ้ทั้งขี้เกียจทั้งเล่นไม่ดีแบบโอ้สารพัดไม่อยากจะบอกเหมือนแรดฟอร์ดเลย
0: เดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่บอม
1: ได้ครับ
0: เนาะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงนั้นเอ้ยเรามีทาง Facebook ด้วยนี่ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อ่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความในช่วงต่อไปแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวจ้ะ
1: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุก
3: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อม

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายบอลโลกนะครับยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่บอมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาว่ามีใครเข้ามาพูดคุยบ้างเริ่มที่ SMS ก่อนละกันนะทาง4689899นะครับ
4: ครับ
3: บอกว่าคืนนี้สายฟรีได้พักตามมาฟังวิทยุพอประกาศชื่อนักเตะผมคงหลับแหละขออีกฮ่าฮ่าจากคุณลงเล้งแต่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะนอนไหวหรอเกมน่าดูอ่ะพี่บอกมองว่าไงเกมคู่นี
4: ้บราซิลนอร์เวย์เหรอ
3: ครับผ
4: มว่าสูสีนะ
3: อืม
4: อาจจะยืดเยื้อแหละดูทรงแล้วอ่ะจะ
3: มีโอกาสที่ไม่จบใน90นาที
4: เออสุดท้ายว่าบราซิลน่าจะเบียดได้นะผมเชื่อในอันเช่
3: แต่จะเบียดใน90นาทีไหมหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
4: ใจจริงก็อยากให้เวียนใน90นาทีแหละต่อเวลาพิเศษมันจะง่วงไง
3: ผมไม่แคร์ละเพราะยังไงผมต้องอยู่ถึงคู่ไอ้เม็กซิโกกับอังกฤษอยู่แล้วจะต่อเวลาจุดโทษผมก็ไม่แคร
4: ์ยังไงเราก็ต้องดูอังกฤษอยู่แล้ว
3: ใช
4: ่ในฐานะแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมเออแล้วผมนี่เชียร์ทั้งบราซิลทั้งอังกฤษเนี่ยทำใจยากเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบ8ทีมเนี่ย
3: ปรากฏไทยนอร์เวย์เจอเม็กซิโก
4: หลอกกันจักเลย
3: โอ้ช็อกเลยระหว่างบราซิลกับอังกฤษพี่กลัวใครว่าจะไม่รอดมากกว่า
4: บราซิลกับอังกฤษหรอพี่กลัวอังกฤษมากกว่า
3: โอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมเม็กซิโก4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะหมดไม่เสียประตูเลย
4: เออ
3: ถูกป่ะแล้วก็อ่ะสภาพเรื่องของอากาศความสูงจากระดับน้ำทะเลแฟนบอลอีก
4: อ่าฮะ
3: ฟอร์มอังกฤษเองด้วย
4: โอ้โหอังกฤษนี่เอาตรงยุคทูเคิลนี่ยังไม่รู้เลยว่าเล่นกันทรงไหนเนี่ยคือเล่นไปเล่นมาก็
3: เอาว่าไป
4: ประมาณใส่เฮอร์รี่เคนอยู่บัดนี้
3: ไปเอามาไอ้4เกมที่ผ่านมาไอ้เกมกับโครเอเชียดูดีสุด
4: โอ้สุดท้ายตอนนั้นนึกว่าลุ้นแชมป์แล้วโ
3: อ
4: ้เจอเกมกับปานามา
3: ดิโอ้ยปรับแค่เกมรับที่มันเสียประตูง่ายน่าจะดีโอ้ที่ไหนได้เกมบุกดูจะมีปัญหาฮะ
4: อ๋อการเนี่ยเจอกับกาน่าแล้วนะกับปานามานี่ยิ่งหนักเลยดียังมีแฮร์รี่เคน
3: อ
4: ่ะจะอยู่กันยังไงไม่มีเคนเนี่ย
3: ใช่
4: ผู้แรดฟอร์ดก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โห
3: กับโครเอเชียดีนะยิงได้ด้วย
4: เออก็นั่นไงถึงก็แย่งตัวจริงจากกอดอนมาได้นัดกับปานามาใช่ไหมแล้วก็ออกทะเลอีก
3: พอดีอาคองโกกอดอนลงมาแอสซิสเลย
4: สองแอสซิสเลยโอ้โหหนักเลยคราวนี้สำรองอีกฮะแล้วชี้นั่นนี้ดูแล้ว
3: ก็เห็นว่ามีข่าวว่าการคาดเดาเนี่ยจะเป็นทางกอดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทก่
4: อ
3: นบางแหล่งนี่มองไปว่าอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ออกสตาร์ทด้วยซ้ำนะทางซ้าย
4: ผมไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ฉีกขนาดนั้นเพราะโรเจอร์มันยิงแทบไม่ได้เล่นเลยตัวนี้เนี่ย
3: บอกว่าไกลาติกอเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียร์ของพี่โอ๊กการทำแมนยูไม่ได้ใครยั่วอิอิจากคุณลงเล้ง
4: คือจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณแดนนี่เลวี่นะที่เขาสะสมกันเอาไว้ให้
3: อ
4: ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแดนนี่เลวี่ยังนั่ง CEO อยู่คุณไม่มีทางเห็นสเปอร์ ทุ่มอะไรขนาดนี้แน่นอนก็จะเหมือนแมนยูจะเจรจาเอ้ยถ้าถึงตัวเลขได้ตามนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกูถอนแล้วก็นู่นน่ะไปเล่นตัวเกตเบีย
3: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นะครับ
4: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนอันนี้มันช่วงเราหรือเปล่าหรือว่าอ๋ออันนี้ช่วงเราถูกแล้ว คุณปาร์คบอกสวัสดีนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: คุณยูกิบอกว่าตอนนี้ช่วง 21:00 น.ต้นชั่วโมงเปิดเพลงอย่างเฟี้ยว
4: เพลงอะไรจ๊ะ
3: 3ทุ่มผมไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไร
4: เพลงนี้
3: ใคร
4: บายบายบอย
3: โอ้โหมาสมัยเลย
4: โอ้เพลงนี้ใครทันนี่ก
3: ็เอ๊ะหรือว่าชมเพลงช่วงเราเพราะว่าเป็นการต้อนรับเบบี้มอนสเตอร์มา
4: ช่วงเรานี้ก็จะติดอันนี้หน่อยเป็นผู้หญิงซะเยอะ
3: รอบนี้นี่ที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีไหมใช่ป่ะเดือนไหน
4: เดือน11
3: เดือน11กี่รอบ
4: หมายถึงอะไรกี่รอบเขาเล่น2รอบ
3: เบบี้มา2รอบแล้วพี่ดูทั้ง2รอบไหม
4: ผมดูก่อนตอนนี้ก็ตีซื้อตั๋วไว้รอบนึงก่อนเพราะวันเสาร์นี่เป็นแฟนเดย์ต้องไปกับแฟน
3: โอ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วพี่ดูกี่รอบนะ2รอบ
4: ปกติดู2รอบตลอดแล้วฮะ
3: โอ้
4: หนีแฟนไปดูฮะ
3: สุดยอดจริง
4: ๆฮะ
3: อันนี้ได้บัตร VIP มั้ยฮะหมายถึงว่าซื้อบัตร VIP เลยมั้ย
4: รอบนี้ได้ฮะ
3: โอ้ย
4: เป็นไง
3: VIP เท่าไหร่ฮะบัตร VIP
4: เอ้จุดนี้ก็ความรับราชการประมาณนี้แหละก็ปกติ 7,000 ประมาณน
3: ี้โอ้ยสุดยอดถูกจริง
4: ๆแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตดูอยู่คนเดียวนี่แหละ
3: จริงอ่ะ
4: แหมเว้ย
3: ก็เห็นวันนี้ช่วงนี้ Baby Monster ก็มาเมืองไทยถูกป่ะ
4: อ
3: ่
4: ะใช่
3: เค้ามางานอะไรพี่
4: เค้าเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไอ้ Ragnarok อ่ะ
3: เอาหรอ
4: เอ
3: าแร็กนาล็อกยังมีอยู่เหรอเนี่ยผมไม่เคยรู้เลย
4: ผมเพิ่งก็เห็นเหมือนกันเบบี้มอนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์แร็กนาล็อกเขาก็เหมือนมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยสปอนเซอร์จ้างมาก็มาโอ้ไอ้ข้อสี่หาม
3: เอาหรอ
4: ไม่ไหวไหม
3: แล้วเขามากี่วัน
4: น่าจะวันเดียวแหละพวกนี้เขาบินว่าเล่นอยู่แล
3: ้วอ๋อแต่ก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือมีแสดงสักเพลง2เพลงไหม
4: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่เห็นคลิปที่พวกแฟนคลับถ่ายมาไม่มีแสดงนะ
3: เอาหรอ
4: มีเป็นแบบขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปตอบคำถามอะไรเงี้ย
3: พูดคุย
4: หรืออาจจะอีกคล้ายไม่ทำแสดงด้วย
3: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อวานสิแต่ในวันนี้มันเข้าวันไหนวันนี้มันเข้าวันจันทร์
4: ใช่ไห
3: มวันเสาร
4: ์
3: อิจีมา
4: เพื่อนผมถ่ายคลิปมาอยู
3: ่หมายถึงว่าคลิปการแสดงคอนเสิร์ต
4: คลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาเข้าไป
3: เป็นยังไงเขาชอบไหม
4: ไม่รู้แต่เพื่อนผมดูทุกวงผมก็ไม่รู้
3: ร่ำรวยจังเลยร่ำรวยจริง
4: ๆทำงานอะไรก็
3: ร่ำรวยจริง
4: ๆผมผ่านคอนเสิร์ตที่แพงมากเลยคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ย
3: โอ้โหอย่าว่าแต่เกาหลีเลยพี่ตอนนี้คอนเสิร์ตใครมาราคานี่มันไม่ได้แบบ
4: คอนเสิร์ตไทยก็แพงมากตอนนี
3: ้หาหลักร้อยไม่เจอแล้วมึงมีไหมหลักร้อยนะตอนเนี้ย
4: โอ้โหบัตรหลักร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมเคยซื้อดูอ่ะคอนเสิร์ตเบิร์ดการ์ด30 ปีอ่ะนานมาแล้วอ่ะ
3: ตอนน
4: ั้
3: น
4: แปดร้อย800คืออยู่ข้างบนนะก็แถว Impact แถวอ
3: ะไรถ้าของคนไทยเราเองผมจำได้ผมเคยดูเดี่ยวพี่โน้ตอ่ะบัตร500นะ
4: อ๋อเคยมีบัตร500อยู่เหรอ
3: มีตอนนั้นเล่นที่ไอ้นั่นนะพี่ที่สยามอ่ะที่โรงหนังอ
4: ่
3: ะ
4: สยามพิคเนต
3: ลิโดตอนเล่นที่ลิโดน่าจะ500
4: ไม่ใช่ว่าดูครั้งแรกอ่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกก็ว่า
3: ไม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเดี่ยวอันนั้นน่าจะเดี่ยว5หรือ6เนี่ยแหละ
4: ผมเนี่ยก็ของพี่โน้ตนี่ก็ผมไม่เคยไปดูเลยนะว่าจะต้องหาทางไปดูได้สักที
3: อ๋อยังไม่เคยเลย
4: ย
3: ัง
4: ไม่เคย
3: ผมเคยไปดูมารู้สึกจะ2หรือ3เดี่ยวมีพักมีที่ลิโดที่1แล้วก็มีที่พารากอนรู้สึกจะ2ครั้งนั่นแหละ
4: สมัยก่อนของพี่โน้ตนี่ดูแผ่นซึ่งเขาไม่ได้ทำปั๊มแผ่นนะแต่ผมดูแผ่น
3: เหรอ
4: ครับ
3: แล้วตอนนั้น VCD ไม่ทำหรอ
4: ไม่ร
3: ู้แต่พี่โน้ตจริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะคือผมดูจากวิดีโอจำได้มันเป็นยุควิดีโอแล้วก็สมัยก่อนรู้สึกเดียวจนถึงเดียว3หรือ4อ่ะ
4: อ
3: ัดเป็นเทปมาขายด้วยผมจำได
4: ้
3: ผมฟังเทปเกือบทุกคืน
4: เออแต่ช่วงอัดเป็นเทปมาขายผมชอบฟังนะ
3: ผมฟังจนแบบฟังเกือบทุกวันก็คือเหมือนเปิดเพื่อกล่อมนอนไปเลยมันก็เหมือนเราสมัยนี้ฟัง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปิดอ่ะ
4: แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่โน้ตออกเป็นเทปผมฟังออนไลน์พี่โน้ตแกก็บ่นอย
3: ู่พี่
4: โน้ตแกก็บ่นอยู่สมัยก่อนแกจะชอบแซวเรื่องนี้แซวตัวเองแบบโอ้โหกูนี่แทบไม่หมดเลย
3: แล้วเดี๋ยวนี้จะเดี่ยวเท่าไหร่แล้วแต่แค่เพิ่งเห็นข่าวแก
4: 16ป่ะ
3: แกโดนเรื่องกงเรื่องอะไรไปอีกก
4: ็โอ้โหตัวมี100ล้านนะร้อยล้านนะ
3: ตกใจเลย
4: คือแล้วแบบคือเงินเนี่ยพี่โน้ตเอาวางตรงๆไกลเกษียณแล้วใช่มั้ยเดี๋ยว13หรือเดี๋ยว16วะเดี๋ยว16ดิแกก็โอ้โหแกก็เข่าซุดอ่ะใช่ไหมเจอแบบโดนไม่ร้อยล้านเขาบอกว่าลูกน้องเอาไปเล่นพนัน
3: เ
4: ออ
3: ผมเห็นข่าวอยู่แวบๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมันถึงกลายเป็นเรื่องแบบ

0: ควรจะสบายแล้วอ่ะ
1: ใช่แต่โอ้โหนะมันก็จะ60แล้วแกกับพี่ป๋องนี่คือแก่กันวะพี่โน้ตตู้ดง
0: อุ้ยผมว่าน่าจะ
1: รุ่นเดียวกันวะเพราะว่าพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่แท่งพี่โน้ตนี่เพื่อนพี่แท่งไงใช่ป่ะ
0: พี่ป๋องพี่แท่งรุ่นเดียวกันเหรอ
1: เขาเพื่อนกันนะเขาเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันนะ
0: หรอ
1: แก่กว่าไม่เกินปี2ปีอ่ะ
0: ผมว่าเนี่ยเหลือเกินปี2ปี
1: ไม่เกี่ยวกับหน้านะ
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: ตัวคนที่7ของผม
0: โอ้แต่ช่วงนี้ก็ใครหาเงินมาได้ส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าคอนเสิร์ตกันเยอะหน่อย
1: โอ้โหแต
0: ่ไม่ใช่ว่าคอนเสิร์ตไทย800นะพรุ่งนี้ยังมีมึงถ้าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นวงที่เป็นแบบดังมากๆอะไรเงี้ย800น่าจะยังโอเคอยู่ฮะ
1: 350น่ายังพอมีอยู
0: ่ไม่น่ามีมึงต่ำกว่า500ไม่น่ามีแล้วพี่ยุคปัจจุบันไม่น่ามีละไอ้ปังก่อน300 400อ่ะยังพอมีแต่ผมว่าโอ้ย
1: ปัจจุบันนี้ยุคพวกนี้ป่ะวะ
0: ยุคไหน
1: ยุคประมาณว่ายุค90น่าจะทันสิคือที่นักร้องดังๆเขาจะออกไปเปิดคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดแล้วบัตรมันจะประมาณนี้แหละ50
0: ปีทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยบ้านผมไอ้นี่งานเจดีย์
1: อ๋ออันนั้นมันเป็นงานนี่ไงอันนี้คือไปเปิดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยรุ่นโอ้โห
0: ก็นึกออก
1: ตั้งแต่รุ่นแบบ
0: สุดท้ายนี่น่าจะเป็นบอดี้สแลมไหมไลท์อินคาร์ที่ตอนเขาไปเปิดกี่จังหวัดสักอย่าง
1: เออประมาณนั้น
0: นะแต่นั้นก็ทำแบบแกนเลยนะ
1: อันนั้นเขาแกน
0: แกนเลย
1: แต่ที่เราหมายถึงไอ้คอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่แบบสเกลไม่ใหญ่มาก
0: นึกออก
1: เวลาจะไปเล่นต้องแห่รถ
0: ขึ้นรถด้านหลังไป
1: แล้วก็มีพวกสกอยขับ
0: เออแต่ว่าณปัจจุบันไอ้พวกคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเทศกาลเหมือนสมัยก่อนคอนเสิร์ต Earth Day
1: โอ้ไม่มี
0: คอนเสิร์ต Teenage Festival ไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้มัน
0: แต่เขาก็จะเป็นรวมศิลปินไปเลยรวมยุค90อะไรนี้มันจะออกไปแนวนี้มากกว่า
1: ค่ายมันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนไง
0: เ
1: ดี๋ยวนี้กลายเป็นว่านักร้องรุ่น90เนี่ยมารวมตัวกันจัดเองแล้วใครจะไปคิดว่านักร้องแกมมี่จะขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องไอเอสอ่ะ
0: จริงเปลี่ยนแล้วเนาะ
1: เออนะ
0: ฮะแล้วนี่บอกว่าในรายการวิทยุตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถกำลังจะลงไปเซเว่นแต่ว่าเพลงนี้ขึ้นมาก่อนจาก FM 99เพลงอย่างเฟี้ยวน้องทีมงานเทสโคตระดีไม่รู้เพลงอะไรจริง
1: ๆต้องบอกชื่อมาอาจจะคุ้นก็ได้นะ
0: แล้วบอกอ๋อผมภาคฟุตซอลแล้วก็เอามอสสุดเด็ดมาภาคบอลโลกครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะ แต่ว่าน้าหังพี่ท็อปมาละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกนะ
1: เซอร์ไพรส์มากนะน้าหังพี่ท็อป
0: คุณโอ้โหคุณจีมแมนยูเหรอนะครับอ่านขออภัยนะคุณจาอีมหรือคุณจีมนะบอกว่าทักทายท่านบิ๊กจุนขอถามหน่อยครับถ้าเราซื้อเสื้อบอลเสื้อเพลเยอร์หรือตัวแฟนบอลดีกว่าครับเอางี้ถ้ามองในแง่ของความสบายในการสวมใส่ลายผ้าที่สวยรายละเอียดของเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่
1: า
0: แต่ถ้าพูดถึงความทนทานในหลายๆกรณีแฟนบอลอาจจะทนทานกว่
1: า
0: เพราะว่ามันอ่ะอย่างตัวตราสโมสรน่ะบางอันมันเป็นถ้าเป็นเพลเยอร
1: ์มันเป็นเฟล็ก
0: มันเป็นเฟล็กเป็นยาง
1: เพราะว่า
0: ถูกไหม
1: นักบอลไม่สบายตัวถ้าจะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: โอ้โหจะครีมาใส่ได้เหนียวยิ
0: ่งผมนี่พี่แค่นี้เองนะ
1: เสื้อเสียเลย
0: สมมตินี่ตู้เสื้อผ้าผมมันจะมีเสาเหล็กใช่ไหม
1: เ
0: สื้อเอเวอร์ตันผมอะพยายามแยกไอ้ใจเราก็คิดว่าแยกให้มันกับตัวอื่นเพื่อเฟก
1: จะไม่ติดกัน
0: จะไม่ติดกันมันเท่กว่านั้นครับ
1: ทำไมครับ
0: มันติดเหล็กครับ
1: คือเรียกว่ามันพร้อมจะติดทุกอย่างที่สัมผัส
0: ถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณจะซื้อเสื้อฟุตบอล
1: ต้องทำใจนะ
0: ณปัจจุบันนี้

0: คุณต้องทำใจนะว่าโอกาสที่มันจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามีสูงมาก
1: มันไม่เหมือนเสื้อยุค90ที่มันเป็นไอ้
0: เป็นโฟม
1: เป็นโฟมอย่างนั้นน่าจะทนกว่า
0: แต่ว่าถ้าออกมาถ้าออกมาในตัวพวกแล้วโทรในช่วงหลัง มันก็ยังเป็นโฟมแหละแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นอีก
1: โอ้สูงเวอร
0: ์แต่คนที่เก็บโดยส่วนใหญ่บางคนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ออริจินัลแล้วครับพี่มันเป็นตัวทำใหม
1: ่
0: มันรู้สึกไม่ออริจินัล
1: โอ้แต่ออริจินัลก็เป็นหมื่นนะบางตัวก็
0: แล้วสภาพที่มันจะดีๆจริงๆมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: บางทีคุณไม่ใส่อะโฟมปัญหาโฟมบางทีคืออาจจะไม่ได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาขนาดนั้นแต่มันจะเหลือง
1: มันเหลืองอย่าไปขัดนะ
0: คุณก็เสื้อคอปกบางทีหรือเสื้อตัวสีขาวอ่ะผมพูดง่ายๆเลยอย่างถ้าคุณซื้อเสื้อฟุตบอลโลกปี2002
1: ฮะตอนนี้โดนกัดตัวแน่นอนดูทรง
0: ใช่สหรัฐอเมริกาผมนะครับเกาหลีใต้ผมที่มันเป็นเสื้อสีขาวทุกวันนี้เป็นสีไข่ไก่นะครับ
1: ครับผม
0: ขนาดผมไม่ได้ใส่นะครับเนี่ย
1: อยู
0: ่แขวนอยู่ในตู้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นสีไข่ไก
1: ่เสื้อขาวนี่จริงๆนะปราบเซียนจริงนะ
0: มันเหลืองเสื้อขาวบางทีมันแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นผ้ามันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผ้าในลักษณะที่เป็นแบบผมอธิบายไม่ถูกมันไอตัว2002ผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงพี่มันจะเป็นยืดๆเลย
1: บอกคล้ายๆเสื้อทีมชาติอิตาลียุคนึง
0: มันจะไม่ใช่ยืดมันแบบนั้นอันนี้จะเป็นผ้ายืดอีกแบบนึงอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้ไปอ่านมันว่าสุดท้ายมันคือผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าอะไรแต่มันจะไม่เหมือนแคปป้าของอิตาลี
1: เหมือนอ๋อ
0: ถ้าแคปป้าอิตาลี
1: จำได้ไหมมันจะมีรุ่นนึงที่มันแนบเนื้อที่กันดึงและยืดได้เยอะ
0: อันนั้นแคปป้าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้มันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะเป็น2ชั้นพี
1: ่
0: มันจะมีตัวข้างในเป็นซับอยู่ด้านในและไอ้ตัวผ้าข้างหน้ามันจะเป็นตัวแบบผมใช้คำว่าไงดีวะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจอผ้านี้ที่ทำออกมาเป็นเสื้อบอลแต่ตอนนั้นน่ะพวกทางฝั่งผมบอกเลยอย่างทางฝั่งไนกี้
1: อ
0: ่ะผ้ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ไอ้2002คือตัวที่เบอร์กลางกลมๆ
0: ไม่อันนั้นมันตัว2004
1: อ๋อ
0: 2002พี่นึกถึงอิตาล
1: ี
0: พี่นึกถึงเกาหลีใต
1: ้
0: นึกถึงเบลเยียมนึกถึงโปรตุเกสมันจะเป็นบราซิลอ่ะ
1: อันนี้ก็ออกนี่ก็ออก
0: ตัวสีน้ำเงินที่ยิงอังกฤษอย่างนั้นผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงนั่นแหละถ้าคุณสีขาวอ่ะโอกาสที่เป็นสีไข่ไก่สูงมากแต่ว่าตอนนี้ที่25นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับSMS Facebook หรือ YouTube ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักเดียวครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: บอลโลกสตอรี่ ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เป็นยังไงครับพี่
1: เป็นยังไงเราเปิดเพลงเขาเรียกอะไรโหมโรยกับทีมชาติอังกฤษก่อนนี่แทบจะเป็นเพลงประจำทีมชาติไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: มีสองเพลงนะดอนลูกแบงก์แองเกิลแล้วก็ไอ้เนี่ย
0: วันเดอร์วอล
1: วันเดอร์ว
0: อลตอนนี้มาฮิตโอเอซิสเน
1: า
0: ะก็ตอนนี้ไลน์อัพเกมคู่รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เชื่อ
0: เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับก็11ตัวผู้เล่นของอันเช่นะครับประตูเป็นไอซงเบกเกอร์นะครับแบ็คขวาดานิโลซ้ายดักลาสซานโตสคู่เซ็นเตอร์มาร์กินยอสกับทางกาเบียลมาร์กาเยสนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลกับบูโนกิมาไลส์นะครับด้านบนรายานทางขวาซ้ายวินิสจูเนียตรงกลางกาเบียลมาร์ติเนลลี่หน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าก็มีการคาดการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าทางมาร์ติเนลลี่จะออกสตาร์ทนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็สุดท้ายก็มาร์ติเนลลี่ออกสตาร์ทจริงๆด้วยนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับของทางด้านของสเตลเลอร์โซบาเคนประตูอายันนีลันแบ็คขวาได้จอมแอสซิสจากดอร์มุนด์กลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับยูเลียนไลเยอร์ซอนซ้ายเป็นทางเดวิดโมลเลอร์โวเฟอร์คู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อายเยอร์จับคู่กับทอมยอนเฮเกมตรงกลางมีซันเดอร์เบิร์กเกอร์แพทริกเบิร์กแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับกับตันทีมด้านบนอเล็กซานเดอร์โซลอสทางขวาซ้ายอันโตนิโอนูซ่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์ก็ไม่ปรับเลยนะก็ปรับแค่ตำแหน่งเรือสั้นที่ฟิตกลับมานะฮะ
0: เปลี่ยนใจไหม
1: ฮะ
0: ดูจากไลน์อัพแล้วจะมีเปลี่ยนใจว่าจะจบใน90นาทีไหม
1: ถ้าใน90นาทีถ้ามีใครชนะผมว่าเป็นบราซิลแหละดูเกมโรงเกมกูเกมรุกจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่เชิง
0: โอ้โหด้านบนของนอร์เวย์ก็โหดอยู่นะเออร์ลิงฮาแลนด์นิวซาโซลอตยังมีพวกออสการ์บ๊อบที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมด้วยนะ
1: แต่ของบราซิลผมไม่แน่ใจว่าลาฟินญานี่ฟิตไหม
0: ลาฟินญาเจ็บครับพี่ไม่ฟิต
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ไม่ฟิต
1: เนย์มาร์ก็ไม่มีอะไรนะ
0: เนย์มาร์ตอนแรกก็มีคาดการเหมือนกันว่าอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์ติเนลลี่เนี่ยแหละอาจจะเป็นเนย์มาร์ลงหรือเปล่าเออแต่ว่าสุดท้ายเนย์มาร์ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ท
1: ก็เหมือนก็ให้รางวัลมาร์ติเนลลี่ไปนะครับช่วยทีมเข้ารอบมาได
0: ้นะใน90นาทีไหมสำหรับพี่
1: ผมเหรอผมก็ว่าน่าจะยืดเยื้อแหละน่าจะไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาแล้วบาซิลก็เบียดก็เบียด
0: เลยก็เบียด
1: เบียดเบียด
0: ครับผม
1: แต่ลายยาผมว่านักตัวนักเมนนี้ยังไม่ปังเท่าไหร่นะ
0: ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด็กด้วยแหละเพิ่งขึ้นมาดีมากๆจริงกับบอลหมัดในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ลองเอาเอเดอร์ซอนมาเล่นบ้างไหม
0: เดซอนไปอยู่ตรงกลางซะมากกว่าสิผมคิดเหมือนพี่บอมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื
1: ้
0: อนะครับผมมองว่านอร์เวย์ก็น่ากลัวเหมือนกันเกมลุกของพวกเขาบราซิลจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างซะขนาดนั้นนะเกมกับญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาพลิกสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังจากการแก้เกมของอัญเชลติเนี่ย
1: แก้เกมแบบรู้เรื่องเลยอ่ะอะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังอันเชปรับได้หมดเลยเรื่องแบบเข้าหาบอลเร็วขึ้นนะครับก็ขยันเปิดมาครึ่งแรกที่ถ้าไม่เปิดเลยนะครับพอครึ่งหลังก็บอมใส่เลยนะครับได้ผลเหมือนกัน
0: แต่ก็
1: เจอลูกบอมก็สะท้านเหมือนก
0: ันแล้วบราซิลนี่ไม่เคยชนะนอร์เวย์ด้วยนะ
1: เออ
0: เจอ2นัดที่เสมอกับแพ้ไปผมก็เห็นด้วยกับพี่บอมนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่านอร์เวย์ยืดเยื้อได
1: ้
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: โอเคก็ตีสามนะครับติดตามได
1: ้แต่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ละคู่นี้นะครับเป็นบอลเกมรุกเนาะ
0: ครับผม
1: คู่นะ
0: ฮะยิงกันเยอะไหมถามว่ายิงกันเยอะไหมดีกว่า
1: โอ้โหบอลโลกผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี
0: ้คือถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คู่อื่นอ่ะผมอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คู่นี้มันเกมรุกมันถือว่าโอเคทั้งคู่
1: เหมือนมันรับไม่เป็นทั้งคู่ไง
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามตีสามจะเป็นน้องคมกับน้องสนเข้ามา
1: แหมแต่ดูรายชื่อบราซิลแล้วดูกิเลสกิเลส
0: ก็หลายคนบอกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้กลัวนักเตะนะ
1: กลัวโค้ช
0: กลัวโค้ช
1: เออ
0: กลัวกึ๋นของโค้ช
1: ถ้าเป็นโค้ชเป็นแบบเตเต้ติเต้
0: โอ้เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ผมว่าไปตั้งนาน
0: เรียบร้อยโดนกับญี่ปุ่นละ
1: หาไม่ขายดีไม่ได้อีกนะโค้ชบราซิลตั้งแต่หมดยุคพวกฟิลิเปสโคลารีอะไรพวกนี้มา
0: ส่วนอื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมก่อนที่จะกลับไปข้อความเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับถ้าพี่บอมมีอะไรเสริมได้เลยนะ ครู
1: ่มีไหมมีไหมเดี๋ยวไปผมรายงานผลทีนี้พี่เป็นด้านนี
0: ้ได้เลยครับ
1: พี่อาจบางคนอาจจะตามอยู่นะครับหญิงเดี่ยวนะครับรอบ16คนปรากฏว่ามีพิกล็อกนะครับนาวมิโอซากะนะสาวญี่ปุ่นนะครับมือ14นี่พิกล็อกโคนาริน่าซาบาเรนก้านะเต็งหนึ่งของรายการตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เธอก็ผ่านเข้ารอบ8คนของวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกนะสำหรับโอซากะนะเอาชนะทางด้านของซาบาเรนก้าไปได้6-2นะครับแล้วก็7-6ไทเบต7-2นะฮะเล่นเซนเตอร์คอร์ตนะครับก็เธอก็มาวิมเบิลดันคราวนี้ชุดเปิดตัวนี่เป็นชุดแบบสไตล์กิโมโนนะชุดคุมนะฮะอันนี้เป็นชุดธรรมดามันจะเป็นชุดแบบเป็นกิโมโนเลยขาวๆนะออกมาก่อนเหมือนเป็นเสื้อคุมแล้วเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแข่งที่จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกไม้สไตล์เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นนี่โอริกามิ
0: อ
1: ะไ
0: รอย
1: ่าง
0: เ
1: งี้ยนะฮะก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าอีกคนหนึ่ง
0: ครับผม
1: ส่วนโอ้โหโนวัคยอโควิดนี่ก็ยังก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่เอาชนะโรมันซาฟิวลินนะครับที่เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับในรอบ16คนสุดท้ายเช่นกันที่สำคัญคือทำสถิตินะครับชนะมากที่สุดวิมเบิลดันด้วยนะครับสถิติเดิมของโรเจอร์ฟีเดอร์นี่105ครั้งนะชนะแต่ว่าตอนนี้ยาโควิดทำลายแล้วชนะเป็นนัดที่106นะฮะชนะซาฟิวลินไป76ไทเบรก8663 36แล้วก็63นะฮะ
0: ครับ
1: คืออายุขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหระดับไอ้ซินเนอร์ไม่ใช่เอากาลาสน่ะเอาไม่ลงนะ
0: ยกมือต้นๆโลกอะเนาะ
1: เออนะฮะเออครับแล้วก็เนี่ยแหละก็มีมือด้านก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มียานิซินเนอร์ก็มือ1ก็แล้วก็แชมป์เก่าก็เล่นอยู่นะครับ เจอกับนักเทนนิสญี่ปุ่นนะชินทาโร่โมชิสุกิผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเหมือนกันตอนนี้เก็บเซตแรกไปแล้ว6-3
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: ตอนนี้ผมก็เชียร์แต่น้องเอร่าแหละครับผมไม่เชียร์ใครแล้วคร
0: ับ ล้อเป็นไง
1: นะเรียกเอร่าโอ้น่ารักมากเลยนะฮะสิทธิ์นาดาวฮะนะเอ้ยคุณไม่รู้จักอเล็กเอร่าเหรอเนี่ย
0: ต้องเห็นหน้า
1: โอ้โห
0: แต่เทนนิสช่วงหลังผมแทบไม่ค่อยได้ตามเลย
1: จริง
0: ว
1: ่า
0: ผมจะไปตามวอลเลย์บอลหญิงตุรกีมากกว่า
1: เนื่องไงเอ้ยน้องฟิลิปปินส์
0: ทำไมผมดูคล้ายๆลาดูคานูเลยอ๋อถ้าเป็นฟิลิปปินส์โอเคโอเคโอเค
1: เด็กฟิลิปปินส
0: ์มีตอนนั้นมีคนบอกผมละ
1: นี่ไงหยองถึงก็ยอมตื่นเช้าไปดูที่นี่ตอนมาแข่งซีเกม
0: ส์อ่ะเอ้ยผมว่าคล้ายๆกับลาดูคานู
1: นะกระสงนี่พี่ชอบไง
0: หมายถึงสไตล์การตี
1: หน้าตานี่แหละครับรูปร่างก็ดีฮะ
0: ครับผมส่วนผมไปดูพวกตัวสำรองเนี่ยก็มีชื่อของราฟินญาเข้ามานะในชุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟิต 100% นะครับแต่แน่นอนก็คือพวกเขาขาดลูคัสปาเกต้าที่เจ็บมาจากเกมกับญี่ปุ่นนะครับผ
1: ม
0: โอเคส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงเรื่องกุนซืออะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างของเบนฟอร์ดเนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือสามารถตกลงเบื้องต้นนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาเจดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะตัวรุกรายนี้ก็ตามรายงานเบื้องต้นคือเงิน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับโดยที่เจดอนแอนโทนีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีในการย้ายมาค้าแข่งกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันแต่ตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เซกิเชลิกนะครับก็ตามรายงานก็คือตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับหมาป่าโรม่าออกไปนะครับและรายต่อไปก็คือเปาโลดิบาร่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาละนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไทริกจอร์ดนะดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับก็ here we go ในการที่จะอยู่ถาวรกับเอเวอร์ตันหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวมานะครับก็ค่าตัว18ล้านปอนด์เบื้องต้นมีแอดออน6ล้านปอนด์แล้วก็มี เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงิน 15% จากการขายในอนาคตด้วยนะครับ
1: มีข่าวของทีมชาติอังกฤษนิดหนึ่งนะ
0: เดลิก
1: า
0: ปี
1: ้ทูมัตทูเคิลอะไรครับว่าออกมาแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเขาบอกมาปฏิเสธข่าวที่เขาบอกว่า ตอนนี้มีข่าวว่าตั้งตีมแย่งกิจ
0: การอ๋อไอ้ไวอาก้า
1: จะใช้แพร่คราเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันอยู่ในที่สูงของเม็กซิโก
0: ครับผม
1: ก็ล่าสุดนี่ก็ปฏิเสธแล้วนะ
0: โอ้ไม่จริงนะไม่ได้ใช้นะ
1: เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นบอลเลยนะโอ้ข่าวนี้ก่อนนี้ไอ้ต้นข่าวมาจาก Global Esporte นะ
0: ครับผม
1: น่าจะสื่อแถวลาตินนั่นแหละ
0: เออก็เห็นมีนั่นแหละเพิ่งมีนักข่าวไปถามทูเคิลใช่มั้ยทูเคิลก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะส่วนคริสติโน่โรนัลโดนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาละนะครับไม่บางคนอาจจะบอกว่าปีนี้มันเท่าไหร่นะ41
0: 41
1: ปีหน้า45เอามั้ย
0: โดพอแล้ว
1: เออนะครับน้องก็ให้สัมภาษณ์ของว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็สนุกกับทั้งแฟนบอลทั้งคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเขาตัดสินใจแล้วนะฮะเออนั่นแหละนะฮะ
0: โอเช
1: แล้วก็มีชมลามินยามาลด้วยว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกสเจอกับทางด้านสเปนนะรอดในวันนี้สุดโต่งเนี่ย
0: แต่ความรู้สึกเขานี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะนะเพราะพวกเรามาด้วยความหวังแต่สูสีนะ
1: ฮะ
0: พี่บอมว่าถ้าให้เลือกระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
1: โอ้ยเอาจริงเรื่องไม่ถูกนะน่าเสื่อจะมองว่าสเปนได้เปรียบแต่ลงไปเล่นกันจริงๆผมว่ามันสู้กันได้นะ
0: นะคุณภาพตัวผู้เล่นใกล้เคียงมากโอเคว่าโปรตุเกสอ่ะถามว่าฟอร์มนัดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ดี
1: ใช
0: ่ก็อาจจะแค่อุซเบย
1: ์
0: ถูกไหมอื่นๆมันยังดูตะกุกตะกากกับโครเอเชียก็เกือบแต่ในขณะที่สเปนจะบอกว่าออกสตาร์ทนัดแรกกับแคปเวิร์ดไม่ดีพอคุณไปเห็นแคปเวิร์ดเล่นกับอาร์เจนตินาปุ๊บเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายของสเปนเว้ยเฮ้ย
1: จริงๆไม่ใช่ว่าสเปนเล่นไม่ดีนะแค่มันยิงไม่เข้าไม่หลงป่ะติดไอ้โวซินยาคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแคปเวิร์ดมาเนี่ยเอาจริงในตลอด90นาที4นัดไม่แพ้ใครหรือว่าเสมอหมด
1: เกมอาร์เจนตินาพี่เซอร์ไพรส์นะแคปเวิร์ดอ่ะที่เขาตีเสมอได้2ครั้ง
0: ใช่ใช่ใช่ผมเห็นด้วย
1: แล้วจะแซงเขาด้วยนะ
0: ใช่ผมว่าไอ้ช่วงต่อเวลาเรื่องของพลังงานมันดูแบบเล่นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแคปเวิร์ดผมยังเสียวแทนอาเจนเลยแต่ว่าสุดท้ายอาเจนเอาตัวรอดไปได
1: ้กลายเป็นทีมที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยเล่นไปเล่นมา
0: แต่สเปนเนี่ยไปมาอ่ะโอเคอาจจะใช้คำว่าสะดุดแหละกับการออกสตาร์ทเสมอแคปเวิร์ด 0-0 แต่หลังจากนั้นก็ชนะมาเรื่อยๆอ่ะรอบที่แล้วก็ถล่มออสเตรียมา
1: 3-0
0: แต่ถ้าวัดกันคุณภาพตัวโปรตุเกสก็ผมว่าคู่เนี่ยโยนหัวก้อยเลยอ่ะใครก็ได้วันนั้นมันอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นน่ะใครจะท็อปฟอร์ม
1: ถ้าสมมติโปรตุเกสถ้ามิดฟิลด์มันเข้าฟอร์มมาทั้งแผงอะบูโน่วิตินยา
0: ชัวเนเวส
1: เงี้ยแล้วคือโอ้แบ็คเขาใหญ่ชัวกาเซโลนี่ก็ประมาทไม่ได้นะ
0: นูโน่เมนเดสอีก
1: ถ้าสองฝั่งอะใช่ไหมขยันเปิดให้พี่โดหน่อย
0: หัวก้อย
1: ไม่ใช่คืนหลังอย่างเดียว
0: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
1: แล้วแต่เลยอารูปแกอาจจะเป็นสเปนแหละที่ครองบอลบุกเข้าใส่อะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่ว่าโอ้โปรตุเกสก็ครองบอลเหนียวล่ะ
0: ใช่ผมก็ไม่ง่ายอ่ะจริงๆถ้าโปรตุเกสเล่นได้ตามคุณภาพนักเตะที่มีจริงๆอ่ะ
1: ถ้าจะมีอะไรที่ทำให้โปรตุเกสตกรอบก็อีดิโก้คอสต้านั่นแหละฮะประตูผมจังหวะออกมาจังหวะอะไรดูมันเหวอๆเออแล้วเซ็นเตอร์ทำไมเขาใช้ไอ้เวก้าผมไม่เข้าใจตัวอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยเลยตัวแข็ง
0: ก็อาจจะ
1: แต่ก่อนมันจะมีดาวรุ่งอังเดซิวาอะไรขึ้นมาใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้มันจะมีกอนซาโลอิกนาซิโ
1: ออ
0: ันโตเดียวซิวา
1: โตเดียวซิวา
0: แต่ว่าสุดท้ายกลายว่าเป็นรูเบนดิอาสจับคู่กับเรโตเวก้าในทัวร์นาเมนต์นี้
1: เพราะเวก้าพี่จำได้มันเป็นมิดฟิลด์ใช่ไหมจริงๆแล้ว
0: แต่ว่าช่วงหลังเหมือนเขาพูดเองว่าเขามีทั้งไปเล่นมิดฟิลด์เล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าช่วงหลังก็มาเซ็นเตอร์ละ
1: แต่รูปร่างมันได้อยู่นะ
0: ได้แล้วก็ประสบการณ์ก็โอเคเขาก็เล่นกับบีเล่าไงนะครับ
1: น่าสนุกนะครับเป็นอีกคู่เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นะ
0: เดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้ามาพี่บอมมีมาผ้าคู่ไหนมั้ย
1: ไม่แน่ใจต้องรอคิวก่อน
0: โอเคอย่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมพี่มองใคร
1: สหรัฐกับเบลเยียมเหรอพี่มองกับมองว่าสหรัฐว่ะ
0: พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหมัน
0: เบลเยียมปีนี้ผมเฉยๆมากแล้วผมยังตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโหพลิกสถานการณ์กับเซเนกัลมาได้อย่างเหลือเชื
1: ่อ
0: คือโอ้โหในขณะที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่นับเกมที่แพ้ตุรกีซึ่งจริงๆพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบโอ้โหใช้คำว่าไงเล่นได้ใจแฟนบอล
1: เอาจริง
0: ๆเกมกับบอสเนียเหลือ10คนยังมาได้ประตูที่2อ่ะ
1: ลองไปดูตัวผู้เล่นดีๆตัวดีนะ ใช่ป่ะมิดฟิลด์นี่ปึ๊กเลยนะและที่สำคัญคือนักเตะเขาฟิตไง
0: ครับผม
1: โอ้ฟิตมากนะครับแล้วโอ้มีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เรื่องสภาพอากาศอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหรัฐนี่แหละที่ชนะเบลเยียม
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอมเอาลูกากูเป็นตัวจริงเนี่ยยังไงก็ตกรอบ
0: นี่ไม่เชื่อใจชาร์ลส์เดอะคาตาลาเลอร์ฮะเดี๋ยวผมมองเหมือนพี่บอมผมมองคู่นี้ถ้าเลือกผมเลือกสหรัฐอเมริกามากกว่าอาร์เจนตินากับอียิปต์จะมีพลิกล็อกไหม
1: โอ้โหพลิกยากพลิกยากพลิกยาก
0: เนาะ
1: แต่ก็เหนื่อยแหละผมว่าเพราะอียิปต์บอลก็เขี้ยวอยู่
0: น
1: ะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบว่าที่จะชนะอาร์เจนตินาได้หรอก
0: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
1: ผมว่าโคลอมเบียวะ
0: no.
1: ผมชอบโคลอมเบีย
0: มาดีมาเงียบๆแต่มาดี
1: เออ
0: ผมก็ชอบคุณภาพของโคลอมเบียมากกว่านะโอเคอ่ะนั่นก็ถ่ายเล่นๆรอบ
1: นี้มีราฟินญาลงมาวอร์มแล้ว
0: ครับผม
1: วันนี้ได้เล่นนะมั้ย
0: ก็เดี๋ยวต้องดูอ่ะว่าสภาพความฟิตจริงๆจะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่วันนี้มีชื่อสำรองไปก่อนนะครับราฟินญา
1: เอา
0: ตัวอ่ะส่วนข้อความเดี๋ยวกลับมาดูนิดนึงนะครับจุนทำทีม99อดแชมป์จริงไหม FC จุนวันนวิจิตพิบไหวทิมสกุลก็จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลภายในเราครั้งหนึ่งผมเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทีมแพ้รอบรอง
1: โอ้เป็นตราบาปในชีวิต
0: โรแบร์โตบาโจแต่บาโจพลาดรอบชิง
1: คุณพลาดรอบรอง
0: ต่อพลาดรอบรองหัวไม่ขยับครับพี่จุนลุงบอมจากน้องอัมซ่า
1: ครับ
0: ตื่นเร็วมากนักเตะแอลจีเรียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยัดมาเลต
1: คุณอา
0: จารย์ก็เห็นประกาศเลิกเล่นทีมชาตินี่ใช่ไหม
1: พอแล้วไห
0: ม
1: เท่าไหร่ครับวันนี้30กว่า
0: สามสิบกว่าแล้วอ่ะส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับบิ๊กจุนวิบไหวกับพี่บอมไม่มีปัญหาครับ
1: อุ๊ย
0: ทำไมพี่บอมไม่มีปัญหา
1: น่าเป็นคุณผมปัญหาไงครับเราเรียน
0: จาก
1: ค
0: ุณพี่บอมร้อง Bye Bye Boy ทำให้ผมนึกถึงเพลง Can't Get You Out of My Head ของ Kylie Minogue โอ้โหผมว่า Bye Bye Boy เก่ากว่าเป็น10ปีนะ
1: เหรอ
0: ผมว่า Kylie Minogue เพลงนี้นี่น่าจะต้น 2,000
1: ผมนึกถึงเพลง Bye Bye Boy ขึ้นมาเพราะอะไรป่ะผมไปดูไอ้สจ.โทนไงไปออกไอ้ The Stadium อ่ะ
0: โอ้โหที่เขารวมฮิตแรปแขก
1: ที่ชิดมันชงให้ไง
0: Bye Bye Boy ผมว่าใกล้ๆกับโซเดียคอมนะ
1: ใช่ยุคนั้นเลย
0: เออ
1: ยุคเทปปอมพี่บอกว่า
0: ไอ้ Number One Dance
1: พี่ก็จะชอบอัดเทปขายในตลาดนั้น
0: ใช่ ผมว่ามันใกล้กันกับไอ้พวกเฮ้มาเกเลนะ
1: เออ
0: Bye Bye Boy
1: อุ๊ยแต่ Bye Bye Boy นี่ฮิตมากอะ
0: ฮิตมากฮิตมากฮิตมากเนี่ยแล้วก็โซเดียคอม
1: เออโซเดียคอม
0: แล้วก็มีอะไรอีกว่า
1: ฮะ
0: ในอัลบั้มนั้นน่ะ
1: อย่าบอกว่าเมกาแดนไม่เอาแล้วเมกาแดนนี่มีเวอร์ชั่นไทย
0: แต่เมกาแดนไอ้นั่นมาก่อนแน่ๆอะไรฮะ Broken Heart Broken Heart Woman มาก่อน Bye Bye Boy แน่เพราะว่า Bye Bye Boy ผมรู้สึกได้ว่าผมประมาณม.1
1: ใช่มัน
0: ส่วน Broken Heart Woman น่ะผมได้ประมาณป.4 ป.5
1: โอ้เก่ามาก
0: เก่ามากเก่ามาก
1: เออมีเนื้อไทย
0: โอ้ก็ไอ้นั่นไงเมียคอยมาคุมไง
1: อ๋อพี่เทพเสด็จมาคอมเมียคอยมาคุมเทพทันเดอร
0: ์สมัยก่อนเขาแสดงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตครับ300จนถึงปัจจุบันที่พารากอนหออ ันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกมึงที่หอประชุมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าประมาณครั้งที่ห้าหรือหกที่ผมไปดูอันนั้นจะเป็นที
1: ่พูดถึงเดี่ยวพี่โน้ตนะ
0: สี่นี่จะไปที่อื่นละเท่าที่ผมนึกถ้าผิดขออภัยจะไม่ใช่หอประชุมละแต่ผมน่าจะครั้งที่5เพราะว่าผมดูตอนที่มันเป็นไอ้นี่พี่โน้ตเขาจะเป็นชุดเสื้อน้ำเงินแขนยาวแล้วก็มีตามมิกกี้เมาส์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ลีโดนะครับ
1: กองเชียร์นอร์เวย์นี่ก็พายเรือตั้งแต่เย็นเกมไม่เลื่อนจะกลับบ้านเหรอจ๊ะ
0: ลูเออมันก็ดูแบบแล้วเวลาแข่งชนะนะแล้วก็มานั่งนักเตะกับแฟนบอลให้โอเดกาตีกองก็เท่นะ
1: จริงนะไม่ได้อะไรนะดีกว่าไอ้ท่าหันหลังกระโดดของแมนซิตี้เ
0: ยอะหอยพอสนันแดนนะ
1: เออนั่นมันของเหมือนไปเอามาจากเลสพอสนันไง
0: ใช่แกเป็นคนไว้ใจคนง่ายครับเลยโดนหลอกอ๋อหมายถึงพี่โน้ตอ่ะเนาะ
1: เออก็จริง
0: ได้ๆตอนนี้หลายๆคอนเสิร์ตก็ถูกกว่าตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนครับอ้าวโอ้แพงจริงเห็นล่าสุดของพี่แดนน่ะพี่แดนนี่อ่ะแกไปดูตั๋ว คู่ไหนไม่รู้รีเซลเป็นแสน
1: ก็เลยตั๋วอเมริกาผมดูรายการของคุณมอสลา
0: อ
1: ยู่
0: ใช่ไอ้ขนาดเป็นตั๋วอาจารย์อเมริกากับตุรกี
1: 83,000
0: เออ
1: บ้าปอตั๋วกับแสนอ่ะ
0: ผมอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าที่เขาว่าแพงๆอ่ะผมยังคิดว่าเอ้ยมันคงใกล้ๆกับที่ผมไปดู NFL
1: เท่าไหร่คุณโดนไปเท่าไหร่ NFL
0: NFL ผมไปดูคือ NFL มันขึ้นอยู่กับทีมถ้าทีมนั้นมีสตาร์ผมไปดูไอ้ปีสุดท้ายของเบรดี้อ่ะประมาณ 17,800 แต่อยู่ข้างบนเลยนะที่เลมอนเจมอ่ะ
1: ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
0: คุ้ม
1: เพราะเป็นเกมของเบดี
0: ้ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะประมาณสัก 20,000 30,000 อะไรเงี้ย
1: มันเกือบแสนเลยอ่ะตกใจมาก
0: เลยเพราะอย่างพรีเมียร์ล
1: ีกแล้วไปตั๋วหลังโกนะที่เขาถ้าได้ยินที่เขาเกี่ยวพูดนะของมอสลา
0: เพราะอย่างพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชหน่อยอะไรๆเกมประมาณ 50,000 ที่รีเซลอันนี้ขนาดว่าคู่ก็ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆอ่ะแต่มันเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยหรอมึง
1: ด้วยอาจจะความต้องการสูงแต่โอ้คนอเมริกาไม่น่าเชื่อนะก็ตื่นตัวฟุตบอลโลกครั้งนี้มาก
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะเมเจอร์ลีกนั่นแหละผมว่า
0: บราซิล3นอร์เวย์1จากคุณอัจฉรพรชยาธนันนะคร
1: ับกาเซมิโร่หม่ง2ลูก
0: อุ้ยจอมหม่งของจริงคุณดนุชเดชแสงจันทร์นะครับบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยครับพี่ชอบมากๆครับก็ฝากติดตามกับ FM 99ด้วยนะครับบอกว่าฟังแล้วสบายใจทุกครั้งครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าพี่บอมใส่แว่นดำจะกลายเป็นคุณชิน 4S เหรอเขาชื่อคุณชินเหรอ
1: ชื่ออะไรนะ 4S สร้างสรรค์ใช่
0: เพลงดีมีคุณภาพอย่างครับท่านแต่ผมไม่รู้จักชื่อพี่เขาอะนะว่าชื่ออะไรคุณ F16แล้วกันผมไม่รู้ว่าชื่อจริงๆอ่านว่าไงนะสวัสดีครับเจ๊ไม่มานะ
1: เจ๊จุน
0: เจ๊ลิมิงไม่มานะฮะคุณซิกโคเตอร์บอกว่าเพลงเฟี้ยวจัดครับเอาน่าจะหมายถึง Wonderwall ม
1: ั้งถ้า Wonderwall เฟี้ยวอยู่แล้ว
0: ก็หนึ่งในเพลงคลาสสิกอะนะจานบอม2วันล้วนเลยนะจากคุณไทซันนี่
1: ผมเนี่ยนะฮะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะงานซาซาหน่อยงานคืองานอะไรเนี่ยงานหลวงซะออกมารับช็อป
0: บอกว่ายามาเนี่ยผ่านคนอื่นได้หมดครับแต่อย่าลืมยามาเจอนูโน่เมนเดสทีไรไปไม่เป็นทุกทีครับโดยเฉพาะเนชั่นลีกนัดชิงคุณพงศพัฒน์บุญเย็นบอกรายชื่อมายังจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสจ.โทนไม่มา99หรอครับไม่ได้มานะพี่โทนไม่ได้อยู่99แล้วนะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเลย
0: คุณตาลินอาถามผมใช่ผมก็ไปทำนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าวัยเด็กผมโตมากับค่ายเลดบีดครับ
1: เอ้ยเลดบีดนี่เดี๋ยวนะ
0: ไ
1: อคุณเหมือนกันเลดบีด
0: ใช่เขาจะออกเพลงแดนซ์มาเยอะๆไอเพลงที่ผมชื่อพูดชื่อได้ใช่ไหม
1: ได้
0: เฮปปี้ได้ก่อที่เขาหมายถึง
1: ปีนี้หมายถึงพี
0: ่ใช่ไหมเพลงนี้ก็ดังแล้วก็อีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเป็นใครนะคะวู
1: ้เพลงอะไรวะ
0: พี่โต้งคุ้นป่ะเขาเป็นใครนะคะวู้เขาเป็นใครนะคะวู้เนี่ย
1: โต้งยังใส่หัว
0: เลดบีดดีผมจำได้ผมจำ
1: จุดนี้เที่ยวรถบัมบ่อยหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะเขาเป็นใครนะคะ
1: โอ้ยุค
0: ผมจำเพลงแดนเพลงนี้ได้คุณมะเหมียวนี่ไงพี่เลดบีดมิวสิกจริงด้วยเขาเป็นใครนะคะ
1: มีจริงด้วย BMV ด้วยน้อง
0: คนที่ร้
1: อง
0: น่ารัก
1: เ
0: ลยผมฟัง
1: เขาเป็นใครนะ
0: เขาเป็นใครนะคะวู้แล้วติดหูมากนะพี่ขึ้นดูผมไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงอ่ะแต่มันผ่านมาต้องระดับโอ้โหมันต้องเป็น20ปีผมยังจำมันได้อ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่ารอดสายตาผมไปได้นะ
0: เพลงกี่ปีแล้วพี
1: ่อันนี้ต้อง2003อ่ะ
0: พี่คิดดูดิแล้วผมไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยนะแต่ผมสามารถจำเพลงนี้ได้จากไอ้ท่อนเนี้ย
1: อ๋อแต่2003พี่อาจจะไม่ได้ฟังแล้วว่าเพราะ2003นี้พี่เริ่มไปทางเกาหลีแล้วเพราะพี่เริ่มทำงานตอนบรรลุ2002อ
0: ่ะ Baby Walks
1: แล้วตอน Baby Walks
0: กำลังมาเลย Baby Walks ยุคแรกมามีใครมั้ง Baby Walks
1: Baby Walks
0: ดงบังชิงกิ
1: ดงบังกะเปียดงบังชิงกิ
0: ผู้หญิง Baby Walks วงแรกเลยไหม
1: ถ้ามาทันในไทยนะ Baby Walks ก็จะเป็นเจนหนึ่งไงพวกนี้ จะหนึ่งจะมีไอ้วงของไอ้อีฮโยริอ่ะฟิงเกิลฟิงเกิลอะไรนะเกาหลีนะเจนหนึ่งอ
0: ่ะอุ้ยแต่อีฮโยริวงเขามาตอนมันก็ยังไม่ได้แบบบูมในบ้านเราเนาะบ้านเราที่มันบูมจริงๆคือเบบี้วอล์ก
1: ใช่เบบี้วอล์กเขามาทำตลาดในบ้านเรา
0: เพลงที่มันจะกับแกมมี่อ่ะ
1: ที่เขาก๊อป
0: ของซาซ่าไปเจอแกมมี่โก้เจอแกมมี่ป้า
1: ไปแชนไปแชน
0: นั่นแหละได้ข่าวพี่ไปตามด้วย
1: ก็ตามไปพัทยาแหละครับ
0: พี่รู้ไหมผมซื้อเสื้อเกาหลีใต้ปี2002เนี่ยก็เพราะ Baby Walks
1: อ่ะจริงป่ะใครใส
0: ่มันจะมีโปรโมทอันนึงของทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2002อ่ะ Baby Walks ใส
1: ่
0: ไอ้เสื้อสีแดงของเกาหลีใต้ปี2002ผมไม่ซื้อเลยอ่ะจากแรกๆผมเฉยๆเลยนะพอเห็น Baby Walks ใส่เท่านั้นแหละเรียบร้อยซื้อทันที
1: พี่เหมือนจุ่นเป็นเหยื่อการตลาดเสื้อแมนยูนะไม่ซื้อนะตั้งนานอ่ะ
0: จนเจนนี่ใส่เหรอ
1: จนชิกิต้าหยิบไปใส่จนเจนนี่หยิบไปใส่ผมจะซื้อเรียนแบบตามแบบนั้นไป
0: ครับผม
1: พี่ทำร้านอยู่ต้องรีบทักมาเลยร้านพี่มีนะเดี๋ยวไปซื้อแพง
0: ห้ามดื่มโนโค้กเนี่ยหรอน่าจะหมายถึงโนโค้กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โนโค้กของอะไรนะ MC Hammer
0: อ่ะเอ้ย MC Hammer มันน่าจะอ่านหรือเปล่า
1: ไม่รู้ไม่รู้พี่โนโคก
0: น่าจะอีกคนนะพี่จุนเหมือน F4 เฮ้ยจริงเหรอ
1: เ
0: อ
1: าแค่ซื้อเลยวิกกี้หรือวิกฮะหรือว่าเคนฮะ
0: อยากกินอะไรบอกนะคุณมะเหมี่ยวสีเฮ้ยแต่เขามาคอนเสิร์ตบ้านเรานี่ใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: F4 มานี
1: ่เอาจริงว่าใช่มาตั๋วแพงด้วย
0: แต่รู้สึกว่าเคนเขาจะไม่ได้อยู่วงนี้ละ
1: โนโคของดร.อัลบาน
0: เออ
1: ใครนะมันจะมีหายไปคนนึง
0: เคน
1: เหมือนรู้สึกว่าอินรู้สึกไม่ถูกกับฝ่ายจัด
0: สักอย่าง
1: ก็ดื่มมาแทน
0: ใช่
1: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีไงไอโฟนหัวชั้นไทยหัวชั้นไทย
0: อันนี้อะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นชื่อคุณไก่คำไต

0: ครับวิทยุแอป FM 99ทำไมฟังไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้เขาใช้อะไรนะ
0: มันเป็นมันเป็นอีกแอปหนึ่งไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
1: Mcot Connect อะไรเนี่ยตอนนี้ที่เขาใช้
0: สักอย่างสักอย่าง
1: เออต้องเปลี่ยนแอปอ่ะครับ
0: แต่ถ้าดูจากผ่าน YouTube ก็ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับคุณชลวิทย์บราซิลแพ้โอ้ยนี่มีทำป้ายเออร์ลิงฮาแลนด์น้องร้องไห้ด้วยนะ
1: มันก็มีมุมแพ้ท่าแหละเออร์ลิงฮาแลนด์มันนะโอกาสครั้งสองครั้ง
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามะเมียวศิลาลมครับอีกเพลงหนึ่งคือไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่เขาเป็นใครนะคะเนี่ย
1: เรื่องคุณแหละเขาเป็นใครนะคะ
0: พี่เชื่อผมพี่ไปเปิดฟังแล้วพี่จะ
1: คุณแหละต้องคุณแหละ
0: แน่นอน
1: เอออ
0: ๋อที่บอกว่า Baby Walks ทั้งใจครับใบละใบละกัมมิโก
1: เออบัลละบัลละกัมมิโก
0: โอ้ร้องได้สุดยอดจริงเป็นภาษาลาตินใช่ไหม
1: เ
0: พลงมันจะออกแนวแดนซ์ลาตินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ถ้าเต้นจะเป็นแนวนั้น
0: ใช่
1: โอ้ยวอล์กตอนนั้นผมบ้ามากนะครับคือ
0: คลั่งเลยปะ
1: เรียกว่าคลั่งเลยก็คือไปเข้าแฟนคงแฟนคลับเป็นเรื่องเป็นราว
0: ผมจะไปติดจากถ้าเกาหลีที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกาหลีน่าจะฟูลเฮาส์และตามด้วยรายการ X-Men หรือ X-Men นะ
1: X-Men ผมเนี่ยเข้าเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเว้ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังฮอลลีวูดของคุณปัญญาเนี่ย
0: ครับ
1: ชื่อไอตี้ลูกเจ้าของร้านทองมันมาทำงานที่ออฟฟิศเก่าผมไม่อยากมีอะไรแป๊บเดียว
0: ครับผม
1: มันแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องนี้My Sassy Girl โอ้ยออกมาจากเกาหลีไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
0: สุดยอดเอาเป็นหนึ่งในหนังคลาสสิก
1: โคตรดีอ่ะบทดีมาก
0: พูดถึงคำว่าคลาสสิกเดอะคลาสสิกอีก
1: เดอะคลาสสิกด้วยใช
0: ่ตอนที่กลางร่มแล้วเพลงขึ้น
1: เดอะคลาสสิกเนี่ยตอนนางเอกชื่ออะไรนะซอนเยจินนะครับเขามาไทย
0: ครับ
1: ผมตามนะแล้วก็ตอนเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีเดินจับมือผมก็ชูมือขึ้นไปเฮ้ยเขาจับมือผม
0: เอาล่ะ
1: โอ้ไม่อยากล้างมือเลยได้เลยเซ็นมาด้วย
0: จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้าง
1: โอ้เน่าละกี่ปีแล้วฮะซอนเยจินนะ
0: แต่ถ้าหนังเกาหลีแรกๆอ่ะ
1: นี่แหละคลาสสิกเกาหลีสุดยอดละ
0: กับอิวมาเล่ไหนมาก่อน
1: ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนแต่ดูทั้งสองเรื่องอิวมาเล่จะดูงงๆไง
0: อิมาเล่มันจะออกแนวเนิ่มๆหน่อย
1: เรื่องจดหมายข้ามเวลาเนี่ยนะคุณเชื่อ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไง
1: คุณเชื่อเรื่อง
0: พี่ชาย
1: โอ้นั้นไม่ไหว
0: ทำอินมายฮาร์ท
1: ดูนะแต่แบบโอ้โหมันเศร้าเกินโอ้โห
0: รันทด
1: จำได้
0: เลยรันทดขนาด
1: ดูแผ่นอะน้ำตาซึมทุกแผ่นอะโอ้ซองฮีเคียวนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็นางเอกตอนเด็กเป็นบุกินยองดังทั้งคู่เลยนะ
0: เออแต่เหมือนโตมาแกเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมึงใช่ไหม
1: บุกินยองเหรอ
0: ใช่
1: ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีผัวแล้ว
0: ผมโตมากับเพลงพี่หลิวครับผู้หญิงฆ่าใครแต่โอ้โหอันนี้ก
1: ็
0: คลาสสิก
1: ผู้หญิงฆ่าใครแต่ผมไม่ดูภาคไทยอ่ะตอนนั้นเขาดูภาคไทยหมดในโรงมันก็เศร้าแล้วแต่มันก็ตลกไงว่าพันธมิตรตลกมาก
0: จุนไม่ซื้อเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือบ้างหรอจริงๆถ้ามีผมก็อาจจะสนใจนะผมเป็นคนชอบเสื้อบอลทีมแปลกๆอยู่แล้วด้วย
1: นึกไม่ออกว่าเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือส่วนใหญ่จะเป็นแดงล้วนเนี่ยแดงล้วนกับขาวล้วนประมาณนี้
0: แต่ผมนึกตัวที่จะชอบไม่ออกเหมือนกันนะ
1: แต่ตาสโมสรก็ชัดเจนเป็นตาธงชาติ
0: แกมมี่ซื้อมาทำสองเพลงครับคือเพลงโกกับยอมคนใหม่ไม่ได
1: ้ของใครเอ่ย
0: แล้วไอ้ที่เพลงไอ้นั่นอะอะไรจบไปได้แล้วหยุดรัก
1: เพลง I'm missing you
0: อันนั้นก็อันนั้นจริงๆมันของใครก่อนที่ของไทยหรือของเกาหลีก่อน
1: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีก่อนใช่ไหม
1: เราจะมีคนอัพกันว่าเบบี้บ็อกไปก๊อปซาซ่า
0: บอกพี่โทนร้องเพลง To Let It To Quit อันเนี้ย MC Hammer คุณพิชี่บอกว่าสายฝนแนนซี่บีว่าพี่บองชอบ
1: ไปมาทางนั้นเหรอฮะรวยมาฉีกไปงั้นเหรอฮะต้องถามพยองเดียเรื่องนี้
0: อันนี้สมาชิกเบบี้วอล์กคนหนึ่งก็ยืนอินเฮครับนางเอกคอฟฟี่ปรินซ์แล้วก็พรินเซสอ่าวโอ้โหนี่นี่ก็ขวัญใจคนไทยหลายๆคนนะ
1: ที่ผมติดเบบี้วอล์กก็อินเฮนี่แหละฮะตอนนั้นอินเฮอายุ16อ่ะจุน
0: วิตาเด็กมากเด็กมาก
1: พี่โอ๊กก็ชอบพี่โอ๊กการเนี
0: ่ยแล้วยืนอินเฮผมว่าเธอก็ไปดังกับไอ้นั่นด้วยไงไอเอ็กซ์แมน
1: อ
0: ่ะที่เป็นคู่กับพี่บึกอ่ะ
1: จองกุ๊กชื่ออะไรวะ
0: จองกุ๊กจองกุ๊ก
1: กิมจองกุ๊กทุกวันเนี้ยไอ้คิมจองกุ๊กนี่มันไม่แก่ลงเลยนะ
0: จริง
1: โอ้โหหน้ามันเหมือนสตาร์วอร์สตัวแบบหุ่นดีมากแต่เขารักษาสุขภาพดี
0: แต่นี่ก็ไม่แก่นะ
1: ใคร
0: ยูแจซ็อกอะ
1: โอ้โห เขาแก่มันแต่เด็กไงยูจาซอก
0: ใช่ไหมพิธีกรคือยูจาซอกป่ะ
1: มันจะมีคังโฮดงใช่ไหม
0: ยูจาซอก
1: ยูจาซอกที่มา
0: ขอที่เด็ดคืนนี้หน่อยครับพี่บอมจัดหน่อยฮะ
1: คืนนี้หรอผมว่าบราซิลนี่แหละแล้วก็เม็กซิโก
0: แต่บราซิลต้องชนะใน90นาทีนะ
1: มีมุมถ้าจะนะผมว่าบราซิลนี่แหละ
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าคุณปิ๊กจุนน้องรักคุณวาวนะฮะหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ดูคือปิ๊กปี้ปิ๊กโอ้นี่ก็คลาสสิก
1: เรื่องอะไรนะ
0: ปิ๊กปี้ปิ๊ก
1: โอ้คลาสสิกปิ๊กปี้ปิ๊กปิ๊กดูกี่บ้าเลย
0: ไอ้ฉากที่มันตูลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้
1: นางเอกชื่ออะไรนะเอกน่ารักมาก
0: คิ้วเข้มๆอ่ะตาโต
1: ๆสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวดู
0: เออแต่เดี๋ยวนี้เธอหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ดังอยู่ช่วงนั้นแหละ
0: เธอดังช่วงนั้นเธอดังมาก
1: มาเล่นซีรีส์อยู่นิดนึง
0: อันชื่ออะไรชื่ออะไร
1: เออดูก่อน
0: พระเอกมันจะออกเล่นบทแนวเซ่อๆประจำหน่อยคนเนี้ยพระเอกนี่เล่นเดอะคลาสสิกด้วยมึงใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่มั้งเคยเห็นผมหน้ามาเคลฟนางเอกชื่อฮาจิวอน
0: ฮา
1: จิวอนฮาจิวอนสวยมาก
0: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าสรรเสริญฟีฟ่าด้วย
1: ไอ้นี่ใช่ไหมกรณีซัสเพนใบแดงของอารมณ์คุณ
0: บอกว่าขอเรื่องเล่าผีที่ชอบมากคนละหนึ่งเรื่องโอ้โหจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เรื่องเล่าผีอ่ะ
0: ที่คลาสสิกเหรอ
1: ผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเอง
0: เฮ้ย
1: เออแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอายุประมาณ14แล้วก็ผมเนี่ยอยากกินต้มยำไก
0: ่
1: นี่เล่าแบบเดอะโกสต์เลยนะมีอารมณ์พบทแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะอยากกินใช่ไห
0: ม
1: ก็ให้ตังค์มาให้ปั่นจักรยานไปซื้อต้นหอมผักชีปรากฏว่าระหว่างข้ามถนนผมไม่ระวังไงก็โดนรถชนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักแล้วคราวนี้
0: หมายถึงพี่บอมโดนชนขาหักเหรอ
1: ขาหัก
0: แ
1: ล้วคราวนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเว้ย
0: ครับ
1: อันนี้ของผมต้องผ่าตัดแล้วผ่าเสร็จผมก็ตื่นขึ้นมามันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยนะก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าจังหวัดไหนปรากฏว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยแล้วแม่ผมก็นอนเฝ้าอยู่นะเห็นกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบเตียงแม่งมีหมอมีพยาบาลมีอะไรคือล้อมเต็มเลยแต่ไม่มีตาไม่มีลูกตาโอ้โหแบบโคตรหลอนอ่ะแบบ
0: เฮ้ย
1: มันยืนยิ้มแบบลุมพี่อยู่อ่ะ
0: พี่เจอยาชาอะไรพวกนี้อยู่อ่ะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่รู้สึกตัว
0: สลืมสลือมั้ย
1: ไม่สลืมอ่ะรู้สึกตัวเนี่ยแม่อยู่เนี่ยเรียกแม่ไม่ได้อ่ะ
0: เหมือนโดนอัมเหรอ
1: เออจนสักพักนึงอ่ะอยู่ประมาณ10นาทีถึง
0: คือพี่มาเป็นตัวคือเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้เลยเหรอคือเขาไม่มีตาถูกป่ะแต่เห็นเป็นรูปร่างเป็นตาไม่ใช่ตัวดำดำ
1: เออแต่พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลไงจุดพี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นครั้งที่แบบเออเจอแล้วแบบจะจริงๆแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฤทธิ์ยาสลบเลยหรือว่าแต่แม่พี่อยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะพี่สะกิดแม่พี่ได้ตอนหลังอ่ะนี่นะฮะ
0: ผมอ่ะหนัก
1: สุดเนี่ยคลาสสิกของพี่แล้ว
0: ผมอ่ะหนักสุดในชีวิตนี้นะ
1: เออ
0: คือมันจะมีเสืออยู่อันนึงที่บ้านผม
1: อย่าบอกนะ
0: จะเอาไปเวลาไปเชงเม้งพี่นิวไหมคราวนี้เนี่ยวันนั้นญาติผมพี่ชายสองคนมานอนที่บ้านผมก็ให้เขาขึ้นไปนอนบนเตียงผ
1: ม
0: ทั้งสองคนคนหนึ่งนอนบนเตียงเพราะผมมันเป็นเตียงเดี่ยวแล้วผมก็ปูเสือเนี่ยนอนกับพี่ชายอีกคนนึงผมก็นอนหลับไปแล้วเว้ยพี่แล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ดีๆผมรู้สึกว่ามันมีเงาล่างดำๆอ่ะนอนทับตัวผมอยู
1: ่โอ้โห
0: ผมไม่สามารถมองขึ้นไปทางตรงได
1: ้
0: ผมมองเห็นแต่หางตาพี่นึกออกไหมมันเหมือนเราเหลือบไปเห็นเนี่ยเหมือนผมมองขึ้นไปอ่
1: ะ
0: ข้างบนมันคือรูปร่างคนสีดำและข้างๆอ่ะผมเห็นเป็นพี่ชายผมที่นอนอยู
1: ่
0: ผมตะโกนเรียกเพราะมือผมขยับไม่ได้อ่ะผมตะโกนเรียกแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ผมตะโกนไปสุดเสียงอ่ะมันก้องอยู่ในแค่ในหัวสมองผมเท่านั้น
1: นี่ไงคลาสสิกไงต้องอย่าง
0: ซึ่งผมจำได้ว่าผมอะทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก2นาทีอะจนผมไม่ไหวอะ
1: เหนื่อย
0: ฮะเหนื่อย
1: จริงถ้าโดน
0: เหนื่อยแล้วผมอะหลับตาแล้วก็สวดมนต
1: ์
0: สวดไปเรื่อยเบื่อเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการสวดมนต์อะ
1: สวดไปเรื่อยเบื่อเดมาคอมไม่ออกนะ
0: สุดท้ายหายเว้ยพี่แล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพี่สาวผมฟังพี่รู้ไหมพี่สาวผมพูดว่าอะไร
1: เจอเหมือนกัน
0: มึงหมายถึงเสือที่อยู่ในห้องอยู่ในตู้ข้างในห้องใช่ไหม
1: โอ้โหลุกออกมาจากเสือ
0: ผมแบบเฮ้ย
1: เดี๋ยวเขาหวงดิ
0: เขาก็บอกว่าเขาเจอมาก่อนนอนเสือนี้เขาโดนเหมือนกัน
1: แล้วไม่บอกสักคำแล้วพี่สาว
0: ใ ผมแบบโอ้ยนาอาหน้าที่ผมหนักส
1: ุ
0: ด
1: แล้วทำไมเสือผืนนั้นถึง
0: ก็ไม่รู้พี
1: ่โอ้มันต้องเป็นของใครมาก่อน
0: แต่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนเสือนั้นอีกเลย
1: ยังอยู่ไหม
0: โอ้ไม่น่าอยู่แล้ว
1: มาขายให้ป๋อง
0: ตั้งแต่บ้านเก่าแล้วคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองติดตามพี่จุนมาตั้งแต่ FM 99แล้วครับ
1: เอาตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนครับ
0: 96ผมเคยไปบอกผมเคยอยู่97หรือ98 96ไม่ได้เคยนะ
1: อ๋อ96นี่ต้องไปสยามกิน
0: สอบถามครับพี่ๆวันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่เบลเยียม 7:00 น.แล้วคู่อาร์เจนสาอาบจะเป็น 17:00 น.สรุปอาร์เจนเตะวันไหนทำไมอ๋อเขาก็คือหมายถึงว่ามันคือ17:00 น.มันคืออ
1: ีกวันนึง
0: อีกวันนึงแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาขึ้นวันนั้นมันคือผมใช้คำว่าไงมันคือดึกของ
1: ดึกของเป็นคืนของอีกวันนึงสมมติเป็นวันศุกร์ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วของคู่อาจจะมาเตะเช้าวันเสาร์อ
0: ย่างที่เขาบอกว่าอังคารคู่ตี2เนี่ยมันคือคืนวันจันทร์
1: ใช่
0: ส่วนอาเจนเนี่ยมันจะเป็น17:00 น.คืนวันอังคาร
1: ของวันอังคาร
0: คุณประสิทธิ์ชนะโลบอกสวัสดีครับเราทั้งสองคนนะครับตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เหมือนเดิมจังหวัดนครศรี
1: ฟังเรื่องผีหน่อยไหมฮะ
0: คุณซิงเกิลบอกว่าไลฟ์มิสเตอร์จุนมิสเตอร์บอมภาคบอลได้ดีแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารนะขอบคุณคุณซิงเกิลแบงคอกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอผลชิลีครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันละนะครับแล้วก็พี่ครับผมเน้นไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วขึ้นบ้างไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรพัฒน์พี่เล่าอะไรผมกินคนเดียวกินยาอยู่คนเดียวขออภัยคุณวิลาศักดิ
1: ์มีคนขอมา
0: คุณฮักขาวบอกว่าดีครับเล่าเรื่องเยอะๆครับแบบนี้คนหัวลุกดีเราสุขภาพดีกว่าพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะของทั้งสองชาติลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับผม
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ก็ลุ้นฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกับ FM 99ได้ตลอดนะจ๊ะ
1: จ้า
0: วันนี้ผมพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ระหว่างบราซิลนะครับพบกับทีมชาตินอร์เวย์

0: ายชื่อ11ตัวจริงของเกมชื่อนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับในเกมระหว่างบราซิลกับตองเบครับบราซิลเนี่ยวันนี้จะมีอลิซอนเบเกอร์เป็นผู้ชาประตูนะครับที่เหลือจะมีดันโลนะครับแบ็คขวานะครับแต่ว่าสปอร์ตีแบ็คซ้ายครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คคนนี้เป็นเกเบรียลมังกาเนียสกับคู่กับมาริโยสนะครับส่วนคู่กลางวันนี้เลือกใช้บูโน่ซิเมเรสกับคาซิโร่นะครับส่วนปีกซ้ายเกเบรียลมาร์ติเนลลี่ปีกขวารายานนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้มาเรสคุนยาแล้วก็วินซูซิมิมาร์ติเนลลี่เกมที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูได้ปั๊บวันนี้ไม่เป็นประตูส่วนรายชื่อของนอร์เวย์ของสเตลโซบาเกนนะครับวันนี้จะมีออยานิแลนเป็นผู้ชาประตูนะครับที่เหลือจะมีโรเซ่สายครับเอ็ดไวเออร์สันถ่ายเกมกลับมายืนแบ็คขวาได้นะครับวันนี้ที่แบ็คเป็นผู้ชาในเกมครับจับคู่กับบราเยอร์ครับทางที่จะมีเป็นเบิร์กชาเดอร์เบเก้และก็มาร์ติเนสกันนะครับและสามคนนี้จะแข่งขันกันในทีมชาติดูแล้วเนี่ย
1: Each side has its points of difference. Its center of attention, Holland, unquestionably, is Norway's.Against Japan in Houston last time out, Carlo Ancelotti once again exhibited extraordinary poise under pressure. A fuss-free half-time rejig, a few cajoling words. And by the end, the crisis had turned into an opportunity. And Stella Solbakken too showed nerves of steel to prevail in the face of pressure and very tight margins in their last game.
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: แล้วก็ส่วนวิรุณนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายร่วมกันแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่สำหรับคุณส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ผมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไมค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับที่เมดไลน์นะครับบราซิลกับนอร์เวย์บราซิลวันนี้ก็มาในชุดเหย้านะนี่รู้สึกเหมือนจะเสียงหายไปพอสมควรทีเดียวนะครับโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งสเวตรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่เมดไลน์เกมคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลวันนี้จะเป็นอลิซอนเบเกอร์เป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นดังการ์ซันโตสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยจะเป็นมาร์คินยอสจับคู่กับเกเบรียลมาการเยสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2เลยนะครับหรืออาจจะ4-4-1-1ก็ได้นะสำหรับบราซิลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับทางด้านของบรูโน่กิเมเรสนะครับปีกซ้ายเป็นเกเบรียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้รายานนะครับในขณะที่คู่หน้าเนี่ยมาทิวส์คุนยายืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็วินิซุสจูเนียร์จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้มีออยานิแลนเป็นผู้สาประตูนะครับแล้วก็สี่กองหลังมีโมเลโวเฟ่นะครับยูเรนไรเออร์เซนคริสโตเฟอร์อายเออร์แล้วก็ท็อปยอนเฮเกมนะครับสามกองกลางมีมาร์ตินโอเดกาซันเดเบอร์เก้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับส่วนสามตัวรุกวันนี้มีอันโตนิโอนูซ่านะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับลูคัสปาเกต้าเกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้นั่งสำรองแล้วปรับเอามาติลลี่มาเป็นแต่จังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาทางขวาตบกลับเข้ามา

0: เหลือเยอะขนาดนี้1-0นี่ครับ1-0ครับนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแพทริกเบิร์กแต่ธงล้ำหน้าก็ชูตระหง่านขึ้นมาเหมือนกันครับยังได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจังหวะเติมทางขวาเนี่ยคนออกบอลเป็นมาร์ตินโอเดกาดโอ้โหน่าจะล้ำครับดูจากลายวิ่งน่าจะล้ำครับตบกลับเข้ามาของอเล็กซานเดอร์สลอตแพทริกเบิร์กอยู่ตรงนั้นแล้ว3คนนะครับมีทั้งนูซ่ามีทั้งโมเลอร์โวเฟ่มีทั้งเบิร์กครับสุดท้ายเป็นแพทริกเบิร์กได้กดผ่านไปหมดเลยเข้าประตูแล้วด้วยแต่ธงล้ำหน้าขึ้นมาไม่ได้ประตูครับนอร์เวย์ยังเสมอ 0-0 ครับเริ่มมา4นาทีแรกก็ทักทายเลยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะยัง0-0อยู่นะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าชัดเจนกัปตันโอนี่ดูเหมือนจะออกบอลช้าไปซะหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้นี่5นาทีแรกแล้วนะครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็วันนี้เกมที่เม็ดไลน์นี่เป็นผู้สินจะเป็นอิสมาอิลเอลฟาสนะครับเป็นผู้สินชาวโมร็อกโกนะครับจังหวะนี้สลอตเปรียบจะลุยขึ้นมาครับทางขวาไม่ได้ครับนอร์เวย์ยังครองบอลอยู่ตรงกลางดูเหมือนนอร์เวย์นี่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบกลิ่งเกรงอะไรบราซิลเลยนะครับให้มาทางขวาครับเปิดของซอลอตลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนเป็นลูกเตะมุมของทีมชาตินอร์เวย์ครับทางด้านมุมตรงฝั่งขวาถึงตรงนี้แล้วนี่ผมกำลังพยายามจะหาเสียงสัญญาณอยู่นะฮะโอเคได้ละหาแล้วครับเตะมุมของนอร์เวย์จังหวะที่ทางด้านมุมทางฝั่งขวาครับเปิดยังไม่ทันได้เปิดHas eyes on everythingจะเป็นจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับมาร์ตินโอเดกาดอยู่ที่บอลให้สัญญาแล้วยกมาตรงกลางลูกนี้โดนหม่งสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับเตะจุดพลุออกไปไกลๆเลยบราซิลอันโตนิโอนูซ่าหนุนขึ้นหน้าพยายามจะเล่นต่อของนอร์เวย์ไม่ได้แล้วครับแต่เก็บจังหวะนี้โดนฉกไปสวนกลับมาให้บราซิลวินิซิอุสจับยาวไปแล้วครับนอร์เวย์ดักกลับมาแล้วขึ้นมาตรงกลางโดยโอเดกาดครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีคุณสดวิรุณนะฮะ
1: ครับสวัสดีจันโคมแล้วคุณผู้ฟังครับ
0: รถติด
1: นะไม่เจอด่าน
0: ใช่ใช่
1: สองด่านแล้วหน้าผมเหมือนคนเมาใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสมาขนาดนี้ โอ้โหเป่ามาสองด่านแล้วคือรถเข้าแถวยาวมาก
0: ผมผ่านเลยผมผ่านเลย
1: หน้าคุณถูกระเบียบไงหน้าผมผิดระเบียบ
0: ใส่แว่นด้วยขับรถอ่ะ
1: เนิร์ดเลย
0: เออ
1: ครับขออภัยด้วยก็เมื่อกี้นอร์เวย์ยิงเข้าไปแต่เหมือนรับหน้าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่เมื่อกี้ผมฟังมาก็น่าจะไมโครมีปัญห
0: า
1: เพราะว่าทางวิทยุนี่ไม่ได้ยินอะไรเลย นะครับอ่ะก็ขอบคุณพี่โต้งด้วยแก้ไขแล้วยังไงก็เดี๋ยวนั่งในห้องหลักไปก่อน
0: ก็แก้กันหน้างานไปก่อนตอนนี้เสียงกลับมาปกติแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ในเครือข่ายของ FM 99คลิปเรดิโอของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube
1: มีมุกด้วย
0: ใช่ๆ
1: เนี่ยมี SMS มาบอกเขาบอกตอนนี้เสียงซ่าครับไม่ได้ยินเลยครับจาก Mcodให้เอ็มคอร์ดเช็คทีจากปีศาจราชลี
0: อันนี้น่าจะแต่จังหวะนี้ขวาของบราซิลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะตักลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับมาติเนลลี่ให้ออกมาทางขวาอีกทีสวัสดีเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานกลางคืนกันอย่างขยันแข็งด้วยนะคร
1: ับไอ้รถเมื่อกี้ที่ให้เป่าก็เนี่ยครับมาภาคแล้วฮะ อ่ะก็ลุยกันวันนี้บราซิลชุดเก่งนะเสื้อเหลืองเก่งน้ำเงินนะครับ
0: ส่วนลุยขึ้นมาของวินีซุจูเนียจังหวะนี้ล้นออกหลังไปเองครับ
1: บราซิลบุกจากซ้ายมาขวานะครับตามจอภาพอาจารย์คมแล้วผมสนส่วนทางด้านนอร์เวย์วันนี้นี่โอ้โหเสื้อเก่งเลยนะครับเสื้อแดงเกงขาวก็แหละอัพแจ้งไปแล้วผลบอลอยากได้รายการไหนก็แจ้งมานะครับช่วงนี้นี่ก็โอ้โหหลักๆ ก็มีแต่พวกบอลถ้วยชิลีแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับSMS มาบอกหน่อยถ้าสัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับ4689899นะครับอันนี้มีบอกว่าในสนามนี่มีอาร์เซนอลกี่คนครับโอ้โหมีทั้งสองฝั่งอ่ะโอเดกาดของนอร์เวย์แล้วก็ทางมาร์ติเนลลี่ของบราซิลนะครับกาเบียลมาโกเยสนี่ของบราซิล
0: ใช่
1: ก็เกมผ่านประมาณ10นาทีนะครับยังไม่มีประตูแต่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับนอร์เวย์นะด้านคมดูแบบก็บุกใส่บราซิลอ่ะตอนแรกนึกว่าจะมาแพ็คมาแบบเอ้ยเอาชัวร์อ่อมไปก่อน
0: ไม่กลัวอยู่แล้วทรงนี
1: ้ก็หูนอร์เวย์ครองบอลช่วง10นาทีเนี่ยเยอะกว่าบราซิลด้วยครับย้ำอีกครั้งนะว่าชาติเนี่ยเรียกว่านอร์เวย์นะไม่มีนอร์เวย์อะไรไม่มี
0: แต่ตัวนี้บราซิลแย่งกลับมาได้ครับตรงกลางจะจ่ายยัดพลิกได้มาติเนลลี่ตวัดกลับมาโดนรวบล้มลงไป
1: เบื้องต้น
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มิ
0: สิทธิ์ยังนิ่งครับอิสมาเอลเอลฟาสไม่ให้อะไรเลยครับจังหวะล้มของมาดุสคุณย่าครับ
1: แต่คุณย่านี่ลงเลงแล้วบอกอาจารย์โอ้โหเขาเตะผมนี่ยังไงแต่ว่าผู้ตัดสินเบื้องต้นไม่ให้ครับดูจังหวะนี้ครับคือคริสโตเฟอร์อายเยอร์มาช้าโอ้โหแต่คือล้มตัวกวาดมันไม่โดนบอล นะครับคือคุณย่าเนี่ยแตะบอลไปแล้วอาเยอร์มาทั้งตัวเลยครับไม่โดนบอลแต่ว่าเบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้สำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ต้องดูว่ามี VAR เตือนมาหรือเปล่า
1: เขาเมื่อวานก็แบบนี้ไอ้ช็อตฝรั่งเศสกับทางปารากวัยนะครับเบื้องต้นผู้ตัดสินก็ไม่ให
0: ้โอ้แต่ต้องบอกว่าผู้ตัดสินเมื่อวานแย่มากนะ
1: ใช่ผู้ตัดสินจากอุซเบกอู้แต่ว่าย่อง VAR เหมือนจะเช็คครับอันเช่นี่หลงเล้งเลยบอกอาจารย
0: ์เด้งเลยครับคาร์วานชาร์ติ
1: แต่เอาตามตรงคือตามภาพเนี่ยมันไม่โดนบอลครับการเข้าของคริสโตเฟอร์อาเยอร์เนี
0: ่ยนี่เหมือนเตือนแล้วนะครับผู้สินดิสเมลเอลฟาสเตือนแล้วครับคือไม่ให
1: ้นี่ไปดู
0: ขอดูเองครับโอ้ถ้าขอด้วยเองมีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดโทษได้ครับ
1: ใช่คือก็อาจจะเข้าแล้วมันไปหน่อยครับทางอาเยอร์แล้วมันดูเหมือนค่อนข้างพรวดเนี่ยแต่คือตามภาพมันก็โดนข้อเท้าของคุณย่าแล้วไม่โดนบอลไง
0: หูยลูกนี้ไม่โดนบอลเลย
1: ใช่แต่ถ้าจะไม่ให้ก็อาจจะมองว่าก็พยายามยั้งแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเร็ว
0: ไม่มีเหตุผลในการพยายามยั้งเลยครับ
1: ยังไงจุดโทษครับ
0: อย่าชัดเจนครับจุดโทษเอาละครับจากที่นอร์เวย์ยิงขึ้นนำแล้วแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากจังหวะล้ำหน้านะครับบราซิลกำลังจะได้โอกาสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่ฉกบอลมาของรายานะครับแล้วนำมาซึ่งจังหวะหลุดไปในกรอบของทางด้านมาทุสคุณย่าครับแล้วอาเยอร์เนี่ยล้มตัวสกัดไม่โดนบอลจุดโทษครับนาที13
0: เอานะครับออยันนีแลนด์ครับดวลกับใครครับถ้าตามเบอร์ก็ต้องเป็นวินิซูจูเนียนะครับ
1: แต่ถ้าในกรอบก็มีโอ้โหบูโน่กิมมาไลส์ครับรับบอลจากวินิซูอุสกำลังจะเป็นคนยิงครับ
0: เฮ้ยเป็นบูโน่กิมมาไลส์นะครับ
1: ว่าที่กองหน้าเอาว่าที่กองกลางตัวใหม่อาร์เซนอลโปรยไปก่อนโปรยไปก่อนกิมมาไลส์ครับดวลกับ
0: ไอเนี่ยใหม่แน่
1: ใช่
0: ไอ้คริสตอฟซอลิดอ่ะใหม่แน
1: ่
0: ตอนนี้เอาละครับตูโดกิบราฮิมกับออยานีแลนด์ครับ
1: สูดหายใจลึกๆแล้ววิ่งมา
0: สับทั้งซอยแล้วยิงที่เซฟครับโอ้โหลูกนี้พุ่งสวยดีเหลือเกินครับออยานีแลนด์กระโดดไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วปัดทิ้งออกไปได้ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิล
1: โอ้โหเหลือเชื่อครับกิมาไลส์ยิงไม่เข้าครับนี่คือโอ้โหยิงไปขวามือตัวเองแล้วมันไม่มุมครับแล้วนีแลนพุ่งถูกตอนนี้ปล่อยเล่นต่อแล้วนะครับยังไม่มีเช็คเรื่องว่าเท้ายืนบนเส้นหรือเปล่าแต่น่าจะเคลียร์ครับ
0: ตักขึ้นหน้ามาของบราซิลจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับพลาดเฉยครับกิมาไลส์โอ้โหไม่นำครับบราซิลได้จุดโทษแต่ไม่นำครับย้ำอีกรอบ
0: สวัสดีเจ้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะด้วยนะครับส่งภาพเข้ามาว่านั่งฟังอยู่นะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของพื้นที่ของท่านนะครับ
1: ระยะอีกรอบว่าใครดื่มก็ไม่ทนขับนะฮะ
0: ใช่ครับด่านเพียบเลยครับวันนี
1: ้ เรียกได้เลยยูดิ้งหรือไม่ก็แท็กซี่นะฮะ
0: โอ้ยูนิพับเลิกด้วยนะครับ
1: เขาให้คำว่า superb safe คือแบบเซฟสุดยอดของนีลันเลยนะหลายวันพันปีไม่เห็นจะเหนียว
0: ใช่ออยานีลันไม่ใช่ผู้สาประตูที่เหนียวครับ
1: ตอนอยู่วิลล่าอย่างหมูโอ้โหคือ
0: แต่ยิงได้ดีด้วย
1: ส้นเท้าอยู่บนเส้นคือไอ้เท้าขวาหลุดออกมาแต่ส้นเท้าซ้ายอยู่บนเส้นครับแล้วโอ้โหปัดได้เต็มมือ2มือเลย
0: เหมือนซื้อใจบรูโน่กิมาไรซ์เลยนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแบบพร้อมแทบจะพร้อมกับจังหวะออกบอลของบรูโน่กิมาไรซ์เลยครับ
1: นี่ครับเสียดายเลยครับกิมาไรซ์นี่ไงไปโปยไงว่าที่กองกลางอาร์เซนอลเรียบร้อย
0: คุณไปเจิมทำไมล่ะสน
1: นี่ไงแล้วร้อยวันพันปีวิทยุทธ์มันจะยิงวันนี้มันไม่ยิงเฉยแต่ก็น่าจะซ้อมหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วแหละคร
0: ับ มีคนบอกว่าวิทยุ99ฟังไม่ได้ตอนนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นวิทยุนะแต่แอปพลิเคชันไม่ได้ครับ
1: ตรงนี
0: ้ใครต้องฟังใน M-Cord Connect เน
1: า
0: ะ
1: ใครรับฟังอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้แล้วลายานครับหลุดมายิงด้วยขวาไม่ตรงกรอบ
0: ลุยขึ้นมาของบราซิลเมื่อสักครู่นี้ครับหิวน้ำเลยครับคาร์โลอัลเชลติคอแห้งขึ้นมาทันทีเลยครับ
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนสนกัดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะจากทุนเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหบนนัทจันเพียดกันเป็นแถบโรนัลโดอาร์นาย
0: นั่นลูกชายโรนัลโดด้วยนะร่างข้างหลังอ่ะ
1: โคตรเนิร์ดเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อย
0: ลูกชายหน้าแบบหน้าเนิร์ดมากเลยแหละ
1: หน้าแบบสำเนาไม่ถูกต้องอ่ะ
0: มีว่าชี้ชัดลูกหนังนี้ให้บราซิลแล้วก็ยิงเยอะนะคู่เนี้ย จากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: แล้วฮะ
0: ใครคือชี้ชัดลูกหนังคุณหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบต้องถามหม
0: อ
1: หมอว่าไงวันนี้หม
0: อวันนี้ผมว่านอร์เวย์ไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใน90นาที
1: หมอตรงข้ามกับผมอีกแล้วนะ หมอเรียนมาแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อวานอ่
1: ะ
0: เมื่อวานอ่ะผมไลฟ์ของผมใน TikTok อ่ะ
1: ทำไม
0: ผมบอกว่าโมร็อกโกชนะเข้ารอบได้
1: ก็ใครก็มองโมร็อกโกเมื่อคืนอ่ะ
0: ฝรั่งเศสชนะไม่ขาด
1: ฝรั่งเศสน่าจะเละกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: เอาอีกแล้วหมออีกแล้วหมอโรงพยาบาลไหนเนี่ย
0: บอลซ้ายขึ้นมาของนอร์เวย์ครับอันโตนูซ่าน
1: ี่บอกนอร์เวย์นิสัยไม่ดีครับเอาฮาแลนด์ไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นคือยังไงงง
0: เอ
1: าฮาแลนด์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
0: ไม่ช่วงนี้มันมีคดีเรื่องของน้องที่เขาเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วของบ้านหล่นลงมาทับไงเขาจะฟ้องกันอยู
1: ่ไม่รู้อะ
0: มาดูบราซิลก่อนบราซิลจังหวะนี้ขึ้นมาของมาร์ติเนลลี่ซ้ายมีรอฝากออกซ้ายมาวินิซูจูเนียริมกรอบเขตโทษดีดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้จะขึ้นมาหม่งไม่ถนัดครับสวนกลับด้วยไป นูซ่าไปทางซ้าย
1: มีบอกนูซ่านี่คนยิง
0: ใช่ใช
1: ่ใส
0: ่
1: ไอ
0: ริ
1: โคสไอริโคสนะสุดสวย
0: มีบอกนั่งฟังอยู่แถวพระราม9ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ชวนกันเลยนะครับ
1: ชวนแล้วไปได้เหรอดูแต่ว่าถ้าเกิดนอร์เวย์ยิงหรือเข้ารอบอ่ะมันมีเรือไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแน่เรือไวกิ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาพายกันดิ
0: กลายเป็นมีมของทั่วโลกคราวนี้ไปเลยนะ
1: แต่ดูแล้วเหมือนวันนี้เรือยังไม่ได้จอดอ่ะ
0: นี่ว่าเอ็มคอร์ดฟังได้แล้วหลังจากเปลี่ยนไมค์ครับจากคุณปีศาจราตรีนะฮะ
1: ครับ
0: iOS ฟังได้ปกติครับ iPhone SE นะครับ FC คม Forens จากศรีนครินทร์นะครับ
1: โอ้โหอยู่ Forens เลยเหรออ
0: ะไรคือ Forens อ่ะ
1: น่าจะที่เที่ยว
0: บันเทิงเหรอ
1: น่าจะชื่อแบบนี้ไม่น่าจะร้านข้าวต้มอ่ะ
0: โหชื่อเพราะใช่นะครับส่วนจังหวะนี้ไม่ได้ครับนอร์เวย์บราซิลพยายามจะทะลุช่องขึ้นหน้ามาให้มาทุสคุณย่านะครับแต่ว่าไปโดนบังไว้ก่อนสุดท้ายออยานีเล่นออกมาดักไว้ได้ก่อน
1: คือบราซิลต้องพยายามรวบรวมสตินะครับไม่ได้จุดโทษก็ต้องพยายามหาทางเข้าทำครับแต่นอร์เวย์นี่ช็อตไปเลยครับหลังจากโดนเสียจุดโทษแต่ว่าเซฟได้เนี่ยเริ่มขึ้นบอลไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ต้องพยายามฝากริมเส้นนะครับ
0: จากซ้ายเข้ากลางกลับมาครับนอร์เวย
1: ์วันนี้คู่ใหญ่เราต้องเน้นเกมหน่อยเราไม่ต้องมาคายลาลินชําลาบเลยวันนี้ไม่ต้องมานะวันนี้ไม่ได้ภาคสวิตเลยอ่ะ
0: ไม่เอาไม่เอาอีกกรรมการคนนี้คุ้นเคยตัดสินลีกซาอุไม่ใช่อเมริกันแต่ได้สัญชาติอเมริกัน
1: ไม่ใช่อเมริกันแท
0: ้เป็นโมร็อกโกนะครับ
1: ครับ
0: เป็นโมร็อกโก
1: ทักทายคุณไก่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับรู้เยอะแล้วก็บอกเว็บไซต์ activeradio.mcord.net ชัดเจนครับจาก FC แก้วกระยาขอบคุณมากส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ48-9899วันนี้เขาใส่ให้เราถึงตีห้าใช่ไหม
0: ใช
1: ่คุณว่าถึงไหมเหลือจบภายในถึงอยู่แล้ว
0: เกิน
1: อยู่ที่ว่าเกินตีห้าไหม
0: เกิน
1: เหรอคุณนี่สวนผมตลอดเลยนะ อะไรนะหมอนี่ตรงข้ามตลอดเลยนะ
0: ไม่ใช่คุณไม่ผมไม่ได้ตรงข้ามคุณมันพอดีมากกว่า
1: วันนั้นคุณก็สวิตกับแคนาดา
0: แล้วใครเข้าล่ะใครเข้าล่ะ
1: สวิตไงผมสวิตไง
0: อ๋อนัดสุดท้าย
1: วันนั้นน่ะโอ้โหเกมเริ่มมา20นาทีสูสีเลยนะครับผมโหต้องใช้คำว่านอร์เวย์ดูดีเกินคาด
0: กลายเป็นว่า
1: เสียจุดโทษก็ไม่เสียประตูอ่ะ
0: ใช่ครับการพลาดจุดโทษของบราซิลนี่อาจจะช็อตไปพอสมควรนะครับ
1: บูโน่แม่กิมไลท์งงเลยดิยิงจุดโทษไม่เข้า
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของนอร์เวย์ครับทางขวาข่าวดีของนอร์เวย์วันนี้ก็คือการได้ยูเรนเวลสันกลับมาในตำแหน่งแบ็คขวาเลยมีข่าวว่าเจ็บแล้วก็เกมที่เราก็ไม่ได้ลงด้วยนะเจ็บไปตั้งแต่เกมเซเนกัลนะยูเรนเวลสันเนี่ย
1: แต่ตอนนี้แกไม่ได้ผมสีชมพูนะเป็นแบ็คที่ชอบทำผมแปลกๆอ่ะย้อมเป็นจุดๆก็มีแบ็คจากดอทมุนนี่ครับวันนี้เหมือนเขามองว่าบราซิลยืน 4-4-2 นะคือมาร์ติเนลลี่เป็นปีกซ้ายไลยันปีกขวาแล้วก็กองกลาง2คนมีกิมบาไลท์คาซิมิโร่หน้าคู่เป็นคุณย่ากับวินิซิอุสนี่ครับ
0: น่าจะเป็น 4-4-1-1
1: ประมาณนั้น
0: คุณย่าหน้าต่ำวินิซิอุสหน้าเป้าเลยแต่เหมือนจะเล่นแนวรุก4ตัวเลยนะเหมือนเล่น 4-2-4 เลยนะบราซิลวันนี้
1: ใช่
0: เพราะว่า4ตัวรุกก็คือยืนเป็นแผงเลยนะครับ
1: เพราะว่านอร์เวย์ก็เหมือน4-3-3ก็ได้4-4-2ก็ได้เพราะว่าเขาเอานูซ่าถอยมาแล้วก็หน้าคู่เป็นฮาแลนด์กับซอลอตไง
0: ครับมีบอกฟังจากหนองจอกครับทาง YouTube นะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีหนองจอกเลยครับมีคุณ FC แก้วกระยาส่งมาบอกฟังทางเว็บไซต์ activeradio.mcord.net ชัดเจนนะฮะ
1: ขอบคุณครับแจ้งกันเข้ามานะครับหรือใครเพิ่งตื่นใครเพิ่งขึ้นมาดูก็ทักทายกันหน่อย อย
0: ่
1: าอ่อมวันนี้อย่าอ่อมวันนี้นี่โอ้โหทั้งบราซิลทั้งอังกฤษ
0: บิ๊กแมตช์ไปอยู่คู่เม็กซิโกอังกฤษน่าดูมาก
1: ช่วงเช้าด้วยป๋าแปะกับพี่สุเทพผอ.สุเทพจัดให้
0: ใช
1: ่แต่ดูคู่นี้ก่อนนะครับ
0: มีถามว่าอเมริกาจะมีกำลังภายในไหมครับมีไม่มีไม่รู้ล่าสุดใบแดงฟลอรินบาโลกุลนี
1: ่ยกเลิก
0: ยกเลิกเฉยเลยนะคร
1: ับ โอ้โหมันเป็นยังไงทาง Facebook มีคุณพุทธิพงศ์บอกยิงจุดโทษแบบนี้เลิกซื้อครับนั่นหมายถึงกิมบาไลท์นี่บอกสายตาก็ไม่มั่นใจแล้วครับจากคุณนุนะ คุณนิคมบอกว่าขั

0: แท็กซี่ฟังอยู่ครับขอบคุณมากแสดงว่าเสียงโอเคแล้ว
1: มีส่งมาบอกว่าฟังจากออสเตรเลียชัดมากครับผมฮัลโหลออสเตรเลียนะฮะ
0: ครับนี่คุณผู้ชนะ10ทิศบอกคืนนี้สวนหมอครับเป็นไงหมอโดนแล้วหมอ
1: เชื่อหมอนี่หมอเรียนมาสายของนูซ่าหลบไปได้แล้วครับ2คนนูซ่าหน้ากรอบเขตโทษฝากลูกนี้เรียลเซนวนกลับมาให้ก่อนแล้วให้ไปซ้ายครับเข้าไม่ได้อ้าวลูกนี้โดนบราซิลดักเฉยเลยแล้วจะเป็นสวนกลับของบราซิลด้วยครับสวนขึ้นมาจังหวะนี้คุณย่าขอล่าตะไคร้ไม่ได้เพราะว่าโดนขวางไว้สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับ
0: โอ้โหตรงนี้คุณย่าโซโล่เดี่ยวเยอะไปหน่อยครับคือมีวินิตอุสขอบอลอยู่ซ้ายครับแต่ว่าคุณย่าเลือกจะสปีดแตะหนีเฮเกมนะครับแล้วเบียดไม่เข้าครับสุดท้ายล้มไปก็ไม่ได้จุดโทษครับไม่ฟาว
1: โอ้จังหวะกระชากของมานุสคุณย่านี่ขอกดเลยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถือว่าบังดีนะครับทัพยอดเฮเกมครับใช้ตัวขวางไว้ทั้งตัวสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลชุดนี
0: ้คือไม่ยอมร่วมเล่นกับวินิตอุสนะครับวินิตอุสก็เซ็งครับยืนขอบอลอยู่พลาดโอกาสไปครับบราซิลแม้ตอนนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกแล้วยังไม่มีไฮเดเรชั่นเบรกนะครับ
1: ทำไมผู้ตัดสินยิ่งแบบว่าเขาเรียกพอรอบลึกๆแล้วมันเริ่มแบบเอิดขึ้นไปเรื่อย
0: ๆก็ผมเป็นผู้ถูกเลือกอะไรงี้แบบผมได้เปล่าอะไร
1: เมื่อวานเหมือนดูคู่ไหนนะ
0: ก็ไอ้ปารากวัยฝรั่งเศสน
1: ะไม่คู่กับปารากวัยอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยนี่ไงโม
1: ยคือโอลิเวอร์ใช่ไหม
0: โอ้ยคือโอลิเวอร์ไงแต่ผมว่าโอลิเวอร์ไอ้วันเมื่อวานไม่ได้มีปัญหา
1: ผมจะบอกอย่างนี้ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเก๋าจังเลยนะโอ้โหเมื่อวานอย่างหยองเลย
0: เมื่อวานพอไปบอลโลกก็เป็นผู้ตัดสินตัวเล็กๆจากอังกฤษ
1: แบบโอ้โหเมื่อวานที่เห็นโอลิเวอร์เลยแบบเฮ้ยนายไม่ใช่คนแบบนี้นี่ว่า
0: โอลิเวอร์อ่อมอ่ะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้นี่ก็เริ่มแผงฤทธิ์แล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ให้นะแต่ว่าสุดท้ายพอ VR เรียกมาก็ต้องให้ครับวันนี้เป็นเอลฟาสนะ
1: มีคนส่งมาบอกบูวัวแดงกับไปหายไปไหนครับอันนั้นคนละที่เลยครับเกมผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้เปิดยาวของนอร์เวย์จังหวะนี้สลอตเก็บบอลไม่อยู่อีกครับกระโดดออกข้างไป
0: อิสมาอิลเอลฟาสชื่อก็ดูแล้วไม่ใช่อเมริกันแท้ดูนะฮะยิงไม่ใช่อย่างที่จานคมบอกเป็นเชื้อสายโมร็อกกันนะ
1: เป็นโมร็อกโกครับมีเยอะนะผู้ตัดสินเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นอิหร่านเลย
0: อ
1: าริเรชาชื่ออาริเรชาเลย
0: วันนั้นที่ภาคคือ
1: ใช่เป็นอิหร่านเลยแต่ว่า
0: ไม่ใช่สัญชาติอิหร่าน
1: ได้สัญชาติออสเตรเลียนะส่วนขวาขึ้นมาจังหวะนี้1 2กันของบราซิลไม่ดียังตามไปเก็บมาได้นอร์เวย์ต้องช่วยกัน3คนครับซ้อนแย่งกันลงมานูซ่าหลบขึ้นมาเลยนูซ่า3คนเอาไม่อยู่สุดท้ายมีกิมเรสครับมาสกัดบอลแล้วเคลียร์กันออกข้างเป็น
0: ฟูลิงเบรก
1: คูลิงเบรกเลย
0: เป็นไฮเดรชั่นเบรก
1: ใช่
0: โอ้โหเนี่ยจังหวะสปินครับต้องชมบิยอนเฮเกมครับคือรูปร่างอ่ะสูงใหญ่แต่ช้ากว่าโอ้โหแต่ว่าเบียดเหลี่ยมหนาแล้วก็ไม่ฟาวใส่คุณย่าครับรอดจุดโทษไปอีกดอกครับทางนอร์เวย์
1: เบียดเหลี่ยมหนานี่เป็นสนุกเลยนะฮะ จังหวะ
0: เหมือนเมื่อกี้ผมก็เบียดเข้าด่านนะ ผมเห็นแถวแล้วผมเบียดเป็นคุณย่าเมื่อกี้เลยแถชัดๆ โอ้ต่อแถวเกือบ
1: เห็น
0: สิบกว่าคันเลย
1: ด่านหน้าสุดแล้วทำ
0: เออ
1: เห็นแล้ว
0: แล้วมี2ด่านด้วยตอนแรกมีตรงข้ามเดี๋ยวสตีดแล้วด่านหนึ่งแล้วก็มีสูตรไม่ได้ทำอีกด่านหนึ่งเรียบร้อยระมัดระวังด้วยใครขับรถอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่พี่ๆเขาต้องการ
0: เขาเรียกว่าต้องการกวดขันเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
1: ใช่อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง
0: ครับโอ้โหเนี่ยกล้องจับกีมาไลฟ์เลยครับหน้าเสียเลยครับคือค่อนข้างมั่นใจว่าจะยิงได้แต่ว่าเนี่ยย้อนกลับมาช็อตดูที่อาเยอร์เนี่ยฟาวอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้ดูเวอาร์แล้วมาให้แต่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เหลือเชื่อนะคือจริงๆก็มีตัวยิงดีๆหลายคนในด้านคมบราซิล
1: ใช่ครับมีคนเด็กรถเขียวส่งมาดูจากท้ายรถขยะครับฟังจากท้ายรถขยะครับจากคนเด็กรถเขียวนะวันนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเออร์ลิงฮาแลนด์เลยครับ
0: ยังวันนี้ลงปะเนี่ย
1: ลง
0: ยังไม่มีซีนเหรอ
1: ยังไม่มีซีน
0: จริงๆผมว่าน่าให้คาเซมิโร่ยิงนะ
1: ใครก็ได้พี
0: ่เออกาเบียวปะล่ะ
1: เอ้ยไม่เอาอ่ะ
0: ไม่ให้กาเบียวยิงเหรอ
1: กาเบียวไม
0: ่ไหวกาเบียวมาเราเยสไงยิงมาแล้วเลยแชมเปี้ยนลีก
1: เข้าไหมล่ะ
0: ให้มาตินเนลลี่ยิงป่ะมาตินเนลลี่ยิงไงเข้าไอ้วันเจอเปเช่อะ
1: มาตินเนลลี่ยิงคมนะจุดโทษผมจะบอกให้เป็นคนที่ยิงโทษคมมากคนนึง
0: เอาอันเช่คุมอาร์เซนอลได้ป่ะจะได้เห็นแบบใช้งานมาตินเนลลี่ให้มันเป็นหน่อยอาร์เตต้าใช้ไม่เป็นเลยไง
1: ดูวันนี้ยังไม่เปื้อนเลยดูดิฮาแลนด์น่ะ
0: ฮาแลนด์นี่คนอีสานนะ
1: ยังไง
0: ฮาแลนด์ฮาแลนด์เออนี่ไงเดี๋ยวกูโดนด่า
1: เขาบอก
0: ไม่ซีเรียส
1: เขาบอกไม่ให้เล่น
0: เหรอเขาบอกแล้วบอกไม่ให้เล่น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เล่นได้นี่สไตล์แบบสปอร์ตเอนเตอร์เทน FM 99เล่นได้แต่ต้องหาม
1: ีบอกเพิ่งรู้ว่าคุณพัชญานี่เป็นลูกสาวเวชพงศ์โอสถเอ้า
0: อืม
1: ก็เขาเปิดร้านฉ่ำๆร้านเครื่องดื่
0: ม
1: ก็เอายาจีนที่เขาขายที่บ้านนี่แหละมาเป็นวัตถุดิบ
0: จริงๆก็น่าจะโหเวชพงศ์โอสถคุณเคยกินน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเวชพงศ์อ่ะ
1: ไม่เคย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: น่าจะแบบอู้ฟู่อยู่แล้วอันนี้ดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณรู้มาว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นน้องสาวต้นนฤบดินทร์อ่ะเหมือนที่เราเคยคุยกันเออนั้นตอนแรกก็เพิ่งรู้ไง
1: ไม่แต่คุณแพชญานิดนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะสำหรับผม
0: โนหนึ่งของคุณเลยอ่ะ
1: เออหนึ่งในตองอูเลยอ่ะ
0: ครับเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับบราซิลกับนอร์เวย์ยัง 0-0 นะครับจะผ่านเข้าไปได้ไหมครับบราซิลคือถ้าผ่านเข้าไปก็มีโอกาสจะชนอาร์เจนนะ
1: วางออกมาทางขวาครับบรายานย้อนจากขวาเข้ากลางมาแล้วตัดสูงสูงของบราซิลจังหวะนี้ล้นแต่วินิซุสอยู่ครับยังเก็บได้ไหลขึ้นมาทางซ้ายมาร์ติเนลลี่ยัดโอ้โหยังกระโดดมาทางขวาครับบรายานเก็บได้แล้วอ้าวยิงป้านๆแบบนี้ก็โดนนอร์เวย์ฉกสิครับ
0: ดานิโลมันทำไรครับ
1: คือนอร์เวย์เนี่ยตั้งรับแต่ละดอกเนี่ยจะโดนจะโดนเอานะครับ
0: เขาเรียกว่าเจียนอยู่เจียนไป
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังไม่เฉียบคมพอครับบราซิลเอาไม่ลงแล้ว จังหวะนี้ก็พลาดไปอีกครับ
0: ตรงนี้มาตินาลีเปิดเข้ามานี่วัดเลยครับกระชากหนีลายสั้นนะครับแล้วซ้ายเนี่ยยัดมาโดนปลายเท้าของนีแลนบอลมันก็เลยชาร์จไม่ได้ครับกิมไลส์วันนั้นเด่นนะครับมาตินเนลลี่เฮ้ยเขามีของดีว่ะ
1: อ
0: ้
1: าวใช่
0: สปีดก็เร็วหรือว่ากุนซือทีมเราใช้ไม่เป็น
1: เอ้ยไม่ขายผมก็ไม่ติดนะ
0: แต่หมายถึงว่าแต่ฟอร์มอาร์เซนอลนี่ผมนี่ไล่เช้าไล่เย็นเลยแล้วโอ้โหกับทีมชาตินี่โคตรดี
1: ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่อย่าเป็นตัวจริงแค่นั้นเองแต่จังหวะนี้หัวทองโอ้โหปั๊มลูกนี้เกือบโดนครับ
0: คุณบอกฮาแลนด์ไม่มาไงวันนี้มาแล้วนี
1: ่ยังมันต้องมีโควต้าหัวทองบนสกอร์บอร์ดสักหนึ่งชื่อหรือเปล่า
0: อ
1: นอร์เวย์เนี่ยเล่นในฟุตบอลคราวนี้ยิงแล้ว10ประตูนะครับเออลิงฮาแลนด์คนเดียว5ประตูครับ
0: นี่
1: JC
0: แรปเปอร์ชื่อดัง
1: แม่
0: JC วารสารธรรมศาสตร์นะ
1: ไม่ใช่ครับผมคุณอย่านะผมเรียนมานะ
0: หมอนี่เรียนทุกที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่ผมเรียน JC จริง
0: ๆ
1: เรียนปอโท
0: ปอโท
1: เออ
0: ผมเพราะผมจำได้ว่าคุณเรียนขอการค้าด้วยใช่ไหม
1: ปอตรีครับปอตรี
0: แล้วปอเอกเรียนยัง
1: ยังครับ
0: คราวนี้ได้เป็นด็อกเตอร์ไง
1: จะเป็นหมอสมชื่อมีคนเคยลงทุนแจ้งมาบอกฟังอยู่ที่สโนว์เกอร์ขับบางชันลำธาร109ส่วนนอร์เวย์เก็บบอลไม่ได้ครับนูซ่าคืนกลับมาตรงกลางก่อนเบอร์เก้ซานเดอร์เบอร์เก้จ่ายขึ้นหน้ามาพลิกของโอเดการ์ดแล้วฝากออกขวาไปครับบอลของนอร์เวย์กลับมาโอเดการ์ดดึงจังหวะให้ออกขวามาซอลล็อตยังใช้ตัวพิงไว้ได้ก่อนคืนกลับมาโอเดการ์ดให้มาตรงกลางครับเบอร์เก้ซานเดอร์เบอร์เก้ป้ายซ้ายมานูซ่าอันเดอร์นูซ่าจี้แล้วโยกลูกนี้ไปเจอต้นตำรับเขาก็เอาไปกินนะครับแล้วจังหวะนี้เล่น 1-2 กันของบราซิลสวนกลับขึ้นไปได้ด้วยครับวินิซุสแตะลูกนี้ป้ายออกมาทางขวาเติมขึ้นมาดานิโลย้อนกลับมาให้วินี่จี้ใส่กรอบเขตโทษกระชากลูกนี้ขาดวินกระเด็นออกเส้นหลังไปเลยครับ
0: คือมั่นใจความเร็วครับวินิซุส แล้วแตะยาวบอลออกหลังโอ้โหอันเช่หันมองเลยแล้วก็มาคุยกับซุ้มมานั่งมันทำอะไรคือจังหวะสวนกลับบาซิลน่ากลัวนะครับดานิโลลากมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้วินิซิอุสเล่นก่อนที่แม่จะมั่นใจความเร็วตัวเองแล้วก็กระชากออกหลังคือยังไม่ค่อยเชื่อมกันนะครับเกมลุกบาซิลวันนี้ทั้งคุณย่าเดยานแล้วก็วินิซิอุสครับก็เลยต่างคนต่างเล่นไปหน่อยเปิดยาวขึ้นมาของนอร์เวย์ครับ
1: เอชอนเบเกอร์ยังออกมาเคลียร์บอลทิ้งออกไปไกลๆได้ครับ
0: วันนี้ทาง YouTube นี่แฟนๆรายการเยอะนะ
1: คึกคัก
0: หลายคนเริ่มบอกเสียงโอเคแล้วขอบคุณมากนะครับนี่เขาพิมพ์มาเพนนอลตี คุณนันทพงศ
1: ์คุณนันทพงศ์เนี่ยขยันสร้างมุกไอ้นี่มานะ
0: ยังกินนีแลนด์ไม่ได
1: ้ส่วนจังหวะนี้เก็บบอลของฮาแลนด์ไถเข้าไปไถเข้าไปหัวทองไถไปลูกซอลอดไถต่อสุดท้ายเสียครับกลายเป็นบอลของบราซิลครับจากกลางสนามพาขึ้นมาเองลูกนี้ออกไปซ้ายวีนี่เข้ากลางมาขาเซมิโร่ป้ายออกไปขวาสุดรายานไหลตามช่องวีนี่ตวัดยิงติดบล็อกจะเล่นต่อก็โดนจิ้มไว้ได้ก่อนครับนอร์เวย์แกะออกมาแล้วเตะทิ้งขึ้นหน้ามากลายเป็นบราซิลเก็บที่บริเวณกลางสนามครับนอร์เวย์นี่ยิง10ประตูแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ฮาแลนด์เอาคนเดียวไป5
0: ทีมชาติฮาแลนด์นี่หว่า
1: ใช่
0: เหมือนทีมชาติเคนน่ะเดี๋ยวลงเช้านี้ 7:00 น
1: บอลยังเป็นของบราซิลอ้าวจ่ายแบบนี้เข้าทางนอร์เวย์เลยครับซอลอตมาอเล็กซานเดอร์ซอลอตผ่านครึ่งสนามมาแล้วครับขวามีรอฝากไปให้โอเดการ์ดให้มานูซ่าหน้ากรอบเขตโทษโยกแล้วไหลตามช่องลูกนี้ขึ้นมาของโอเดการ์ดยิงไม่ได้ครับแคบเหลือเกินบราซิลไล่ปิดไปหมดโอเดการ์ดในกรอบเขตโทษตะวัดลูกนี้หน้าต่างไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ
0: สวนดอกนี้ของนอร์เวย์ได้ลุ้นนะครับนี่คือโอเดการ์ดครับได้เหลี่ยมครับแล้วตั้งป้อมยิงซ้ายบอลเนี่ยมันแหมโดนหนาไปหน่อยครับก็เลยเข้าแค่หน้าต่างแต่น้ำหนักอะได้นะครับโอ้โหถือว่าสวนมาแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับ
1: กัปตันก็ยังเป็นกัปตันคนเดิมจริงนะ
0: แต่เขามีข่าวว่าจะย้ายแล้วนะกับอาร์เซนอลแล้ววันนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนแบบเขาบอกว่ายังต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องย้ายก็ขอบคุณอาร์เซนอลอารมณ์แบบเหมือนเปรย์ๆอ่ะ
1: อยู่ดีโดนปล่อย
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นกัปตันอยู่ดี
0: ๆก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นกัปตันเดคแคนไรส์เดี๋ยวมาฟังกับเมียคนที่7อยู่ครับและ6คนก่อนหน้าไปไหน
1: บราซิลเปิดไม่ดีเลยครับลูกนี้โนโนเวแย่งไปเฉยเลยครับไม่ฟาวด้วยซอลอดดึงจังหวะรอให้ไรซันเติมขึ้นมาทางขวาครับฝากขึ้นมาตรงกลางซานเดเบอร์เก้เล่นกับโอเดการ์ด
0: นี่คอมเมนต์มาใหญ่บอกขอการค้านี่ของดีนะครับ
1: ดีครับดีคุณต้องไปไล่ดูรุ่นพี่ผมแต่ละคน
0: ทำไมฮะ
1: หน้าตาดีทั้งนั
0: ้
1: น
0: อ๋อคุณเคยบอกแล้ว
1: ใช่วันนั้นยังเวลาไปดูเหมือนเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นพี่ปั๊บอะร้องเพลงกับคุณอิงอะ
0: พี่ปั๊บเปอร์โต้อะ
1: เออร้องกับคุณอิงวันทอนส่วนจังหวะนี้แม่พยายามจะกระดกยิงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับบอลยังไม่ข้ามอลิสันเบเกอร์เลยครับ
0: นี่ครับได้จบครั้งแรกของฮาแลนด์ครับบอลเปิดฝั่งซ้ายนะครับแล้วชาร์จโดยซ้ายแต่แม่เหมือนกับบอลมันไม่แรงครับแล้วก็อลิสันเบเกอร์รับเข้าซองยังไม่มีประตูนะครับอ้าวแล้ววันนี้คุณคิดว่ายิงเยอะยิงน้อย
1: ยิงเยอะยิงเยอะ
0: ยิงเยอะฮะ
1: ยิงเยอะเดี๋ยวนอร์เวย์นำก่อนแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะบราซิลมายิงคืนแล้วบราซิลกลับมานำแล้วนอร์เวย์ตีเสมอจบ 2-2
0: โอ้ถ้ารู้ขนาดนี้ไม่ต้องพลาดละ
1: ผมมาจากนาโคสครับ
0: โดเรมอน ไปบราซิลครับนาที37
1: พยายามจะชิปของบราซิลเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหนักไว้ได้ก่อนอุ้ยซานเดเบเก้เอ้ากรรมการเออนึกว่าจะโผ
0: กรรมการนึกว่าจะปล่อยดูไม่ค่อยทันเกม
1: โอ้โหอิสมาอิลเอลฟาสครับจังหวะกระดกบอลขึ้นมาของซานเดเบเก้เนี่ยคือโดนยันเต็มๆเลยครับแต่ผู้สินนิ่งจนแบ ยังนึกอยู่เลยว่าโอ้โห
0: เบอร์เก้กับมาเดเนลลี่อ่ะวันนี้ทากในเกมหน่อยผมเห็นมีคนบ่นมานัดที่แล้วหาว่าแบบไอ้คู่เมื่อวานคือเหมือนกับวันนั้นที่เราพากไอ
1: ้โมร็อกโก
0: แคนาดาก
1: ับแอฟริกาใต
0: ้บ่นเขาว่าโมแต่คุยก็เกมมันไม่มีอะไรไงวันนั้นแต่เดี๋ยววันนี้ตามให้ทุกดอกเลยใครชวนคุยเดี๋ยวเอสเปสไปด่า
1: ชวนคุยทำไม
0: เออทางบอลไงดูด้วย
1: ขี้ฟ้องขี้ผาย
0: เออไม่แล้วโหผมอยากให้คนด่าเนี่ยมาพากเกมวันนั้น
1: ใช่
0: ถ้าชวนคุยผมด่ากลับอ
1: ่ะวันนั้นง่วงจริง
0: โอ้โห
1: ง่วงเลย
0: เกมไม่มีผลอ๋อไม่ใช่มันเกมมันตื้อมากอ
1: ่
0: ะไอ้รอบตัดเชือกคู่แรกเลยไง
1: ใช
0: ่แคนาดาแอฟริกาใต้ไปนอร์เวย์ครับแหมถือว่าวันนี้ไม่ได้มาแพ็ครับต่ำเลยครับ
1: ก็สู้เลยครับส่วนจังหวะนี้นูซ่าเบิร์นแล้วติดอ้าวย้อนกลับไปวันที่เจอกับไอริโคดนะเชื่อไหมว่าพยายามจะขึ้นบอลครึ่งแรกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับนูซ่าผ่านจังหวะเดียวได้ประตูเลย
0: โดนไอ้วันนี้โค้ดนี่โอ้โหไอ้อาหมัดอุตส่าห์ยิงอย่างสวยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี 1-2 แต่นอร์เวย์เกมรับชุดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเหมือนกับเขาก็เสียประตูเกือบทุกนัดอ่ะ
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้รายานยังเป็นบอลของบราซิลนะครับชุดนี้ขึงแล้วหน้ากรอบเขตโทษกลับมาที่รายานอีกรอบนึงครับบราซิลคืนกลับมาลูกนี้ยิงติดบล็อกเปิดเข้าไปติดท็อปยอร์ไทเก้มอีกครับมีถามนอร์เวย์จะรอดไหมนี
0: ่ผมให้ 60-40 ตามที่เขามองกันเลยคือมุมชนะบราซิลเยอะกว่าแต่ไม่ได้มากแล้วตอนนี้เกมใกล้เคียงนะครับครึ่งแรกเหลือ5นาทีนะครับยัง 0-0สวิชทิ้งมาซ้ายครับวินิซิอุส
1: มีบอกว่าสอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่2เบลเยียม 7:00 ถึงจะเป็น
0: เอาตรงนี้ก่อนมาร์ตินเนลลี่แล้วให้ช่องวินิซิอุสซ้ายยิงติดเซฟแล้วโอ้โหออกหลังครับ
1: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของบราซิลเหลือเกินครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แล่นผีเข้าบอกเลย100วันพันปีมันไม่เห็นจะเหนียว
1: ความผิดพลาดของมาร์ตินโอเดกาในกรอบเขตโทษของตัวเองครับไปโดนขโมยมาก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยล็อกหลบยูเรนเรซันแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าหาประตูนอร์เวย์แต่ว่ายังติดเซฟออยานิแลนครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แลนกินกาวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังโคตรเหนียวประตูจากเซบีย่านะครับต้นสังกัดปัจจุบัน
1: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับไม่รวมทดเจ็บบราซิล0นอร์เวย์0
0: ไปนอร์เวย์บราซิลพยายามเร่งนะครับโอ้โหแต่วินิซิอุสจับบอลไม่อยู
1: ่มีบอกว่าผ่านด่านเหมือนกันแต่ไม่ได้เป่าเขาเป่าเฉพาะคนดื่มว่าปริมาณเกินหรือเปล่าไม่เชื่อเลยไม่เขาก็เป่าก่อนไงเขาต้องเป่าแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าเวลาเข้าด่านเนาะ
0: ก็ตาม
1: คือตรงนี้หน้าเขาก็ดูหน้าด้วยเขาดู
0: หน้าผมผิดระเบียบอยู่แล้วไง
1: ยังแบบพี่ตำรวจบางท่านเนี่ยเขาจะก้มหน้าเข้ามาในใกล้ๆตัวเราก่
0: อ
1: นดื่มมาหรือเปล่าครับ
0: มาสำรวจก่อน
1: ถ้ามีกลิ่นสวนขึ้นมาเลยอ้าวเชิญครับ
0: กลิ่นอะไรครับละมุด
1: ขออนุญาตใช่ถ้าเข้ามาปุ๊บจับละมุดมากันเรียบร้อยเลยนะครับ
0: หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่ปลดแบนบาโลกุนนะ
1: ใช
0: ่บอกว่าลองจิ้มสหรัฐเป็นแชมป์ไว้ก็ดีนะทิ้งไว
1: ้ได้นะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ไม่หมายถึงว่าในความเป็นสหรัฐอเมริกาผมว่าปีนี้สู้ทุกทีม
0: โดนันดักเขาขอโดนันดัก
1: อีกทีมหนึ่งที่ผมเป็นความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยรอบ8ทีมอย่างน้อยเลยนะเม็กซิโก
0: นี่เขาบอกว่านีแลนด์นี่แชร์วานมาแน่นอนครับ
1: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาของอันโตนิโอนูซ่าทะลุช่องให้ฮาแลนด์ได้หน้ากรอบเขตโทษฮาแลนด์ออกซ้ายสุดโอเดกาดจะยิงลูกนี้ติดดานิโลบล็อกออกหลังเตะมุมของนอร์เวย์บ้างครับ
0: โอ้โหคือตอนนี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับบอลเนี่ยของนอร์เวย์ตั้งที่โอเดกาดนะครับแล้วก็ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงยัดไปก่อนติดที่ดานิโลครับเตะมุมนอร์เวย์ครับนาทีที่43
1: ย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันในฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับวันนั้นนอร์เวย์ก็ชนะบราซิล 2-1 นะ เป็นเกมที่
0: คือเหลือเชื่อว่าบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์อ่ะ
1: ใช่ใช่ไหมเป็นเกมที่บราซิลนำก่อนจากเบเบโต้นาที78นะครับแต่นอร์เวย์มาได้2ประตูจากโทเร่งเดฟโลแล้วก็จุดโทษของเคทิเร็กดาวน์เลยแต่มุมของแพทริกเบิร์กโยนมาโดนบล็อกที่เสาแรกครับพยายามจะเก็บบอลของนูซ่าจังหวะนี้มงต่อให้เรซันกระดกสูงสูงโอ้โหสูงไปหรือเปล่าครับเนี่ยเข้ามืออลิสันเบเกอร์เลยครับ
0: เบิ้ลแรงไปครับก็ยังไม่คลิกเหมือนกันครับเกมลุกของนอร์เวย์ครับ
1: มีบอกว่าตอนนี้ติดเตาจิ้มจุ่มแล้วครับหิวนะครับ12หูหูฟังภาคมันมากพอดีพักเครื่องกินจิ้มจุ่มที่ครัวลีน่าพระราม9นะ
0: ครับ
1: ใครจะโฆษณาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ
0: ไปผมคาเซมิโร่ให้ช่องใน
1: เอาจ่ายแต่ก็ยังคุณย่าจะไปเอามาได้แต่ลืมบอลหรือเปล่านั่นแหละฮะลืมบอลครับวินิซิอุสโดนนอร์เวย์ดักแล้วสวนกลับด้วยครับนอร์เวย์ขวาของซอลอตพาขึ้นมาซอลอตใครเอาซอลอตไปยืนปีกขวาเสียของ
0: เขาแทคติกนี้อยู่แล้ว
1: เออ
0: โอ้แต่วันนี้เกมลุกบาซิลข้างหน้านี่คุยกันบ้างไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่นน่ะ
1: ผมว่าเหมือนพอเอามาติเนลลี่ลงมายิ่งไม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: ต่างคนต่างตะบี้ตะบันจะไปเองอ่ะ
1: ย้อนกลับมาครับนี่สูสีนะดูจากสถิติ
0: เลยดูกราฟดิ
1: ให้มาของเรียสันครับไปทางขวายังเข้าไม่ได้นี่บอกนีแลนบอกว่าขอเพิ่มยอดฟอร์ไอจีนะเป็นวัวซินย่าล่าสุดนี้วัวซินย่าเหมือนจะมีข่าวกับอินเตอร์ไมอามี่เลยนะ
0: ทีมของเดวิดเบ็คแฮมสนใจไงก็ดึงจังหวะกันหน่อยครับท้ายครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวโป่งปังขึ้นมามันจะเหนื่อยครับครึ่งหลัง
1: มีถามบอกไม่ทันนะครับตอนนั้นที่นอร์เวย์ชนะบราซิลมีอาร์ไนหรือยังครับมีแล้วครับปี98อ่ะมีหรือยังอ่ะ
0: มีดิ
1: เออ
0: เขาติดตั้งแต่ชุด94แล้วนี
1: ่วันนั้นเนี่ยคู่หน้าโรนัลโดเบเบโต้แล้วมีริวัลโดด้วยนะครับกลางมีเดนิสันลุดดุงก้าเลโอนาร์โดแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายเดียโก้คาร์ลอสเซนเตอร์แบ็คเนี่ย
0: โรเบโต้คาร์ลอสดิ
1: เออโรเบโต้คาร์ลอส
0: เป็นเซนเตอร
1: ์โรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเป็นจูเนียร์บายาโน่กับก็เซเวสนะครับผู้สับประตูเป็นทัฟเฟเรลนะครับมีแล้วอานายอ่ะ98อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์บุกขึ้นมานะครับทางขวาฝากมาที่อเล็กซานเดอร์สล็อตยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องคืนกลับมาที่รีเซนครับ
0: ท้องเสียแล้วเนื้อสล็อตเนี่ย
1: ใช่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเป็นอเล็กซานเดอร์สเลอร
0: ์โอ้อ่อมเลย
1: น่าเอาไม่ใช่เจซีตอนแรกนึกว่าเจซี
0: นี่น่าจะเป็นนักบาสเกตบอล NBA
1: เอาละครับลูกทุ่มของนอร์เวย์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาใกล้กรอบเขตโทษของบราซิลนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับทดค่อนข้างเยอะ
1: ขวามาจังหวะนี้จะเปิดยัดติดบล็อกอีกครับมีคุณเทยส่งมาบอกทีมเชียร์นครเข้าไปรอเจอใครในรอบต่อไปคะเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายมีบอกว่าทำไมแพ้ครับตอนนั้นนอร์เวย์ก็ดีกว่ามากเลยครับผมก็จำไม่ได้นะเหมือนกันครับรู้แต่ว่าแพ้ครับ 2-1
0: แต่มุมนะครับนอร์เวย์นาทีที่2ของช่วงทดเวลาต้องตั้งรับให้ดีครับบราซิล
1: เนี่ยท้ายครึ่งแรกนอร์เวย์มามือมาหนึ่ง
0: รูปร่างอะนอร์เวย์ใหญ่กว่าไง
1: เปิดมาลูกนี้บ่งย้อนไปไม่มีใครนะครับมีแต่บราซิลเก็บจะสวนกลับลูกนี
0: ้คืนฟอร์มละมาเตเนลลี่คืนฟอร์ม
1: ตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยหรือเป็นตัวรับที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อย
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ความขยันเนี่ยมันไม่เป็นน้องอะแต่ว่าเนี่ยเลือกเพลย์เล่นผิดครับเมื่อสักครู่ตัดได้แล้วแต่ว่าจ่ายไม่ตรงเพื่อนก็เลยไม่ได้สวนกลับครับบราซิล
1: ตัวเจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับบราซิลตั้งรับอีกแล้วครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นมาซาเดเบเก้เล่นกับแพทริกเบิร์กตรงกลางฝากไปทางขวาเรียลสันรับบอลแล้วเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางที่เบิร์กก่อนครับ
0: เบิร์กแล้วเมื่อไหร่ถอนครับ
1: นั่นน่ะ
0: แต่ถ้าเบิร์กถอนเร็วนี้ต้องเอ็มคอร์ดเราที่เขามีสปอตอะ
1: ใช่
0: นี่ไงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ทุกสลิปมีค่านี่เป็นไง วันนี้ไม่มีเหรอไอของผมอ่ะไอลัดข้อเข่าอ่ะอยู่ไหน
1: เมื่อกี้รีบเข้ามาตรงนี
0: ้เออมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วของมันต้องมี
1: เปิดยาวของนอร์เวย์ปั๊มได้แล้วฮาแลนด์เอาดินอร์เวย์ขโมยมาแล้วยิงหมดโอ้โหอลิสันเบเกอร์ครับล้มตัวดักบอลไว้ได้บอลเกือบจะปลิ้นผ่านตัวเขาไปแล้วใช้แรงกดของกล้ามเนื้อกดบอลไว้ไม่ให้กระดอนเข้าไปครับไม
0: ่
1: ได้ประตูครับ
0: นี่โอ้โหฮาแลนด์มาแล้วครับตันใส่มาเกาเยสแล้วปั๊มบอลชนะไปแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางโอเดกาดยิงติดอาริซงยังจินไม่ได้ครับ
1: จังหวะผ่านตัวลิทอนเบเกอร์ไปแล้วใช้แผ่นหลังกดไว้ครับ
0: บอลไม่ไปเอาฮาแลนด์ไม่อยู่แล้วช็อตเมื่อสักครู่อ่ะเสียเหลี่ยมเลยอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบราซิลนะครับขึ้นมาบ้างคุณย่าเอาเป็นคาเซมิโร่ครับให้เอาไปทางซ้ายขึ้นไม่ได้ครับ
0: สูสีอ่ะบอกเลยใครเชียร์บราซิลนี่ก็บัสวะเดี๋ยวอ่ะ
1: บอลของยิมเรสออกไปทางขวาดานิโลกลับมาที่คาเซโร่บอลมาอยู่ที่ยิมเรสอีกรอบนึงครับออกไปซ้ายสุดวินิสซุจูเนียร์หนีเจอกับยูเรนเรียสันดอดมุนประธามาดิดคืนกลับมาตรงกลางตั้งป้อมกดของยิมเรสเอ้าแล้วแฉลบนิดนึงบอลกระโดดมาทางขวาครับมีระยะดักไว้ได้ก่อนเปิดโอ้โหบินมาในลูกนี้นี่กะขวิดให้มันเป็นประตูเลยครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าบอลเลยออกหลังพี่ครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือตั้งปั้มเปิดเน้นเนื้อครับแล้วเนี่ยคาซิมิโร่โยนไปมาร์ติเนลลี่ครับเข้าบอลช้าไปครึ่งก้าวลอยตัวมาแล้วแต่หม่งไม่โดนครับคือเต็มศีรษะที่ 1-0 ของบราซิลแน่นอนส่วนเนี่ยครับช็อตก่อนหน้าฮาแลนด์ตันใส่กาเบียลกระเด็นแล้วปั๊มบอลชนะมาควินยอสสุดท้ายโอเดกาดแต่งยิงซ้ายยังติดเซฟอาริซงโอ้โหบราซิลเกือบโดน
1: ผมว่าเป็นภาพที่นักฟุตบอลมันก็คงงงไอ้นี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ต้องมายิงใส่กันอะไรเงี้ยนะครับ
0: เพียบอะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เพียบนิวคาสเซิล
1: จังหวะนี้นี่ก็คือมาติโอเดกาดอะไปฉกบอลจากกาเบียลมากันเยสนะครับ
0: นี่มัน All Star Premier League เจอกันนะชัดอาเยอร์นี่ก็เบนฟอร์ดนีแลนก็อดีตวิลล่
1: า
0: เอยานนี่บอลหมัด
1: ใช่
0: นี่มัน All Star Premier League
1: มอลเลอร์วอลเฟ่ก็วูฟไง
0: ใช
1: ่เ
0: ออคาเซมิโร่นี่ก็อดีตแมนยูไนเต็ด
1: ส่วนจังหวะนี้ตักของนอร์เวย์ลึกเกินไปครับโอเดกาดจะเล่นโดนขวางไว้ก่อนสวนกลับล
0: ู
1: กนี้บะโอ้โหจังหวะนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสายขึ้นมาดินิสจูเนียร์พยายามจะไปคนเดียวลูกนี้โดนขวางไว้แล้วเดินไปถ่วงเลยครับแม่เป็นยูเรนเรียสันนะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของทางเอาเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัว
0: ดู
1: นี่นะฮะ
0: ไอ้เมื่อกี้ฮาแลนด์ก็นักเตะอีสานไอ้วินิสซิอุสนี่นักเตะเหนือพอเลี้ยงไปไหนเลี้ยงออกหลังไป2รอบแล้วโอ้โหหรือวันนี้บราซิลเขาไม่คุยกันเขามีไลน์กลุ่มไหมเขาดูไม่ค่อยคุยกันเลยข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างเล่น
1: แล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมที่เมดไลฟ์บราซิลกับนอร์เวย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0-0ครับ
0: ก็รูปเกมเนี่ยสูสีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือบราซิลได้จุดโทษนะครับตั้งแต่นาทีที่14นะครับแต่บูโน่กิมาราสครับยิงไม่เข้าติดเซฟออยันนีลันก็เลยยังไม่มีประตูนะครับส่วนสแตทเนี่ยก็เป็นฝั่งบราซิลครองบอลแค่ 35% นะครองบอลไม่นานเอาบอลขึ้นไปบุกเลยแล้วก็ยิงไป8ครั้งตรงกรอบ2ที่เหลือไม่ตรงกรอบนะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยครองบอล 65%ยิงไป4ครั้งตรงกรอบ2แล้วก็ไม่ตรงกรอบ2นะครับก็ค่า XG นี่บราซิล 1.01 คือจริงๆควรจะมี1ประตูไปละแต่ไม่มีส่วนนอร์เวย์นี่ 0.35 นะครับ
1: ครับผมนะ
0: ครับก็เกมสนุกเลยแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับที่ AT&T ที่ MetLife นะครับที่นิวเจอร์ซีย
1: ์ก็สมกับเป็นงานเจอกันของคู่นี้นะครับ
0: เออแต่บราซิลตามสติเลยตามสติเลยคือเจอนอร์เวย์ทีไรเหนื่อย
1: ใช่ๆนะครับก็คราวล่าสุดที่บอกไปคือปี98ที่นอร์เวย์ชนะ
0: ครับ
1: ซึ่ง ปี98เนี่ยวันนั้น45นาทีแรกก็0-0นะแล้วครึ่งหลังไปมี3ประตูรัวนะ
0: วันนี้ก็มีโอกาสอีกเพราะจริงๆเกมเปิดนะ
1: ใช่ใช
0: ่แค่โชคร้ายหรือมันไม่เหมาะเจาะที่ไม่มีประตูครึ่งแรกนะ
1: เออเรื่องงานแรกนี่เหมือนได้ยินอะว่าเราแบบว่าเอ๊ยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยก็พยายามจะมีส่วนร่วมอยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: อุ๊ยมีเฮียน้ำทักทายมาน่าจะเพิ่งภาคแบตแคนาดาที่แคนาดาเสร็จ
1: ครับ
0: เออก็ทักทายเฮียน้ำด้วยก็ถ้าผลรายการอื่นนะครับก็ตอนนี้มีฟุตบอลถ้วยโคปาชิลีนะมี4คู่ช่วงท้ายเกมนะครับโครเบซอลเสมอกับโคเบลัว 2-2 โปโตมอนนะครับชนะทางฮัวชิปาโต 2-1 นูเบรนเซ่เสมอกับคูริโกยูนิโด 2-2 เดคอนเซซิโอนนะครับนำเรนเจอร์ 2-0 แล้วก็คู่สุดท้ายพักครึ่งนะครับซานตาครูซตามหลังออเด็กอิตาเลโน 0-1 ออเด็กอิตาเลโนนี่อดีตทีมของไอ้นี่นะฟังโก้ดิซานโตของเชลซีอ่ะก็ประมาณนี้ฟุตบอลน้อยนะครับ
1: มีบอกฝรั่งเศสนี่จับฉลากเข้ารอบมาได้หรือเปล่าครับรอดูว่าที่แชมป์อังกฤษเช้านี้ครับใส
0: ๆโหฝรั่งเศสเนี่ยนะจับฉลากเป็นโคตรดีเลยเมื่อวานแค่มันเจอแบบบอล
1: ต่อให้มัดมือข้างนึงแต่เออเดี๋ยวรอดูเลยครับ
0: อ
1: ังกฤษเนี่ยผมบอกว่าให้นะนัดสุดท้ายที่เล่นในอาสเตก้าคือนัดไหนรู้ป่ะ
0: นัดไหน
1: แคนอฟกอดครับ
0: อ๋อคลาสสิก
1: ใช่แ
0: ล้วคืนนี
1: ้นั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเล่นในเอสตาดิโออาสเตกานะครับ
0: เช้านี้คุณว่าไงหมอว่าไงหมอ
1: เม็กซิโกไม่แพ
0: ้อีกแล้วเหรอ
1: เอาดิเอาดิ
0: หมอตรงข้ามฟุตบอลอีสคัมมิ่งโฮมเหรอ
1: เออเม็กซิโกไม่แพ้ยิ่งผมแบ็คขวาไม่มีด้วยดีไม่ดีดีแค่ไรต้องไปเล่นแบ็คขวา
0: วันนี้นี่คุณไม่มีเป็นคุณพี่ชาคริตเลยคุณแบบว่าพี่เป็นต่อไม่เอาเลยนะคุณ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: โอ้
1: ไม่เอา
0: คู่นี้ก็นอร์เวย์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่คู่นี้ก็ชอบนอร์เวย์มากกว่าน
0: ี่คุณ6575พิมพ์มาบอกช่วยบอลรองด้วยช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ผมก็สบายแล้วนะฮะ
1: โอ้ยไม่ต้องช่วยหรอกครับบอลรองสู้ได้เนี่ยดูสถิติเนี่ยบราซิลยิง7ครั้ง
0: ยิงเยอะกว่า
1: ตรงกรอบ2ครั้งนอร์เวย์ยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: จริงๆมีโอกาสเยอะนะทั้งคู่เลยแต่ไม่มีประตู
1: นอร์เวย์นี่ครองบอล 59% นะครับ
0: มีบอกว่าวัวไม่ขยับครับพี่โสณวิคมจากอาร์มซ่านะฮะทักทายอาร์มด้วยแล้วก็มา1มุกนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยันนิลัน
1: อ๋อ
0: เป็นคนไทยด้วยออยันนิลัน
1: ฮะ
0: แล้วบอกว่าแซมบ้า
1: อ
0: ะไร
1: ล่าสุดแถลงการของสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับ
0: ทำไม
1: ดาฟีโอ้โหคนลุกคนลุกอ่านปุ๊บคนลุกเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของฟีฟ่าที่ประกาศให้ฟอร์เรนินบาโลกุลผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกคัดโทษแบนมีสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เบลเยียมจะเจอกับสหรัฐในวันจันทร์นี
0: ้
1: ฟีฟ่าใส่อำนาจตามมาตรา27ของประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่า FDC ในการตัดสินใจครั้งนี้นี่ออกแถลงการด่าฟีฟ่าเลยนะครับก็มีแจ้งมีแย้งฟีฟ่าด้วยว่ามาตรา 66.4 ของ FDC ระบุว่าใบแดงจะส่งผลให้มีการพักการแข่งขัน1นัดโดยอัตโนมัติในนัดถัดไปของทีมดังกล่าวเช่นกันนะครับก็เอาละครับ
0: เคลียร์กันยาวประเด็นนี้มันไม่เคยมีมาก่อนไงอยู่ดีมายกเลิกโทษแบนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีคำว่าอะไรนะเหมือนบ้านเราอ่ะมีเนี่ยคำว่ารอลงอาญา
1: ใช่
0: รอลงอาญาเพราะว่าก็คือพูดง่ายไม่ลงโทษนะตอนนี้สำหรับฟอร์เรนบอลกุล
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับมีคุณเธอลงทุนบอกว่าแซมบ้ายิงจุดโทษไม่เข้าหน้าตาทั้งส่วนเหมือนโดนผีหลอกเลยค่ะ
0: ใ
1: ช่เปล่า
0: ไม่ใช่อันนี้บอกว่าคุณคมใช่ลูกชายด็อกเตอร์โสพลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่อ้าวทำไมพ่อกูเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปนะครับ
0: อ๋อเสียใจด้วย
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคม
0: ครับ
1: หนึ่งเสียชีวิตวันแรงงานพอดีเลยคุณพ่อ
0: แล้วเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ป่ะครับ
1: เป็นอาจารย์ที่เกษตรลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทาง YouTube อีกนิดนึงเขาบอกว่าโอ้มีคุณจักริดนี่โดเนทมา20บาทนะครับคุณมาก
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: นี่บอกว่า
1: เดี๋ยวออกไปใครไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวบวยเลย
0: แบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหามาก
1: ครับผม
0: นะฮะนี่บอกโอเดกาจ่อๆไม่เข้านะฮะแล้วบอกว่าถ้าใจไทยเจอแคปเวิร์ดคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ผมว่ามี 3-0 ขึ้นไปอะ
1: ตอนนี้
0: แคปเวิร์ดน่าจะชนะได
1: ้ตอนนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: นี่มีส่งมาบอกชาวสวนยางอยากแคบนะครับอยากแคบ
0: ครับคุณกล้าวถามมาว่าจะได้เห็นเนมาไหมครับ
1: โอ้ไม่ได้
0: ถ้ายังเสมอเหรอ
1: ทรงนี้ไม่มีทางได้เห็น
0: แต่เนมาเริ่มบ่นแล้วนะว่าแบบเอาเฮียไม่ให้ผมลงเลยเหรอ
1: เออ
0: ฮะเฮีย
1: ลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทรงนี้เห็นยากเลย
0: ครับ
1: นี่บอกฟังในแท็กซี่ที่สวนสนามครับผ
0: ม
1: น่าจะสวนสยามหรือเปล่าครับผม
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกเสมอ90ที11นะฮ
0: ะคุณแบ่งไปหน่อยเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเนี่ยขอบคุณหน่อยนะครับสำหรับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ให้ติดตามได้ที่แอป Monomax นะครับ
1: ครับนะโอ้โหเอาตัวสั้นด้วย
0: ใช่ใช่ก็ไม่มีผ้าหรอกข้อเท้าอ่ะ
1: ส่วนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังร่วมสนุกกันได้นะครับก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะก็

0: จำนวน1รางวัลมูลค่า 1,599,990 บาท
1: ครับ
0: มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcor.net ได้นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคร
1: ับ จริงๆผมไม่ได้เอาตัวสั้นหรอกผมเนี่ยโมโนแม็กโอเคช่วงนี
0: ้มีถามพี่สนใส่อะไรไปครับวันนี
1: ้วันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสนี่ไง
0: ถามพามนะครับ
1: อ่ะตี4พอดีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามฟุตบอลโลกเกมระหว่างทางด้านบราซิลกับนอร์เวย์กันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
14: ของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่น

0: รดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่FM 99
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99ทีมเรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาติดตามกันต่อกับเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับบราซิลกับนอร์เวย์45ทีแรกยังเสมออยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแล้ว
8: จะขยับ2
7: นอร์เวย์ปรับเร็วเลยนะครับถอดอันโทนิโอนูซ่าแล้วก็
8: โซลอต
7: ซอลอตออกแล้วใช้ออสการ์บ๊อบกับอันเดรชเชลดรุปก็ชัดเจนว่าปีก2ข้างไม่ทำงาน
8: ใช่
7: นะครับนอร์เวย์ก็เลยเตรียมที่จะใช้ปีกอีก2คนแทนนะครับ
8: ก็เลือกถอดริมเส้นเลยนะครับทางนอร์เวย์แต่ฮาแลนด์นี่ก็ยังค้ำอยู่ข้างหน้านะครับส่วนบราซิลยังเหมือนไม่มีการขยับนะครับในครึ่งหลังแหมก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ามูฟนี้ของนอร์เวย์จะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
7: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
8: ครับ
7: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง41จังหวัดของสมาชิกอสมทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube และทางFacebook
8: ก็ขอความยังส่งมาได้นะครับ SMS 4689899นะครับเราอยู่ถึงตี5เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจบใน90นาทีแต่ถ้าโอ้นี่แฟนบอลหน้าคล้ายเนย์มาร์นะแต่ไม่ใช่เหมือนเดียอ่ะก็ถ้าต่อเวลาเดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับแหมแต่ว่าครึ่งแรกนี่จริงๆควรจะมีสักประตูครับเพราะว่าลูกเกมเปิดมากแล้วก็บราซิลได้จุดโทษด้วยครับแต่บูโน่กิมาราสยิงไม่เข้าครึ่งหลังบราซิลเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ
7: ควรจะมีสักประตูนี้คุณอยากให้ไปอยู่ฝั่งไหนครับ
8: ก็ดูโอกาสนี่มันก็ควรจะต่างไงก็ได
7: ้โอกาสเท่ากันตรงกรอบ2ครั้งเท่ากันเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่ Match Live ครับก็นอร์เวย์เริ่มมาครึ่งหลังนี่เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซอลอตออกส่วนบราซิลยังเป็นเสื้อเล่นชุดเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวเล่นนะคร
8: ับก็ยังมีสำรองดีๆนะของบราซิลอย่างวันนี้เนมาร์ก็มีชื่อนะครับแล้วก็พวกเอนดริกรวมถึงอีกอร์เชียโก้เนี่ย
7: ครับ
8: แต่วันนี้ลาฟินญา
7: เจ็บ
8: ไม่มีชื่อ
7: ใช่ใช่ใช่ยังเจ็บอยู
8: ่มีชื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างน้อย
7: ใช่ขอความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะทาง4689899นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับ
8: บุกตะลุยมาตรงกลางครับบราซิล
7: แหวกของแกเบรียลมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่วินิซุสจากซ้ายย้อนเข้ากลางกลับมาคาเซมิโร่ต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกเบรียลต้องดูการแก้เกมของคาร์โลอันเชลตินะครับถ้ายังจำกันได้รอบที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกบราซิลก็เป็นรองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้คาร์โลอันเชลตินี่นะครับแก้เกมเรียก2ประตูคืนกลับมาได้ส่วนบราซิลเปิดจากขวาเข้ากลางไปโดยรายานลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างมาก่อนครับเป็นทุ่มของบราซิลครับ
8: เป็นกุนซือที่แก้เกมเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์โลอันเชลติครับประสบการณ์มากมายครับ
7: ดีไม่ดีเนี่ยบารมีของอันเชลติเนี่ยอาจจะดีกว่านักฟุตบอลบราซิลทั้งทีมก็ได้นะครับ
8: ผ่านมาหมดแล้วครับ5ลีกใหญ่ซีเมนลีกเซเรียอาลาลิก้า
7: จังหวะนี้บอลโดนรายานน่าจะเป็นจังหวะบอลโดนมือรายานครับ
8: บุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับบราซิลดูแล้วก็น่าจะไม่อยากเป่าเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของนอร์เวย์นะครับนีแลนด์จะเปิดซึ่งแหมวันนี้โดดเด่นทีเดียวครับเอายันนีแลนด
7: ์วันนี้เนี่ยนะถ้านอร์เวย์เข้าเนี่ยนะพรุ่งนี้พาดหัวขึ้นเลยนะ
8: นีแลนด์เหรอ
7: ไม่ใช่อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรมาเลยนะ
8: พายเรือกันอีกครับ มาอีกแล้ว
7: ออสการ์บ๊อบโดนแซะล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของนอร์เวย์ครับ
8: เดี๋ยวถามครึ่งหลังผู้บรรยายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมครับอ๋อเราย้ายมานั่งข้างนอกเหมือนเดิมนะ
7: ใช่ครับ
8: ข้างในนี่อย่างกับตู้แช่ปลา
7: คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนครึ่งแรกเนี่ยมันมีหาเรื่องไม้ไม่ออกเสียงไม่มีเสียงนะครับมันก็เลยต้องขยับมาอยู่ข้างนอกที่เดิม
8: ดีละปกติผมชอบนั่งข้างในนะแต่ช่วงนี้ข้างในนี่เหมือนตู้แช่ปลาเขากลัวเราบูดอะ
7: แหมพอร้อนพวกคุณก็บ่น
8: พี่เจ๋งถามว่าออกมาบรรยายข้างนอกทันไหมเรียบร้อยนะพี่เจ๋งก็ย้ายออกมาข้างนอกละนะครับ
7: ครึ่งแรกมีปัญหาเรื่องไมโครโฟน
8: ครับ
7: เพราะว่าเรื่องคือไมโครโฟนมันแบบเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ที่เสียงไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดนะครับแล้วมันหลบอยู่ข้างหลังแค่นั้นเอง
8: ครับ
7: ส่วนจังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาทางขวาครับมาร์ตินโอเดกาดไหลเข้ากลางครับบอลของแพทริกเบิร์กหลบมาได้แพทริกเบิร์กโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของแพทริกเบิร์กข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับโบโดกริมไปได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับแพทริกเบิร์กฟอร์มดีเหลือเกินนะครับกับโบโดกริมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุด
8: ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนอร์เวย์จังหวะจบของแพทริกเบิร์กคุณซื้ออย่างสตาร์เลสโซบักเคนก็ยังชิวๆครับสกอร์ลูกทีมยังไม่ตามหลัง
7: ครับ
8: ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึ้นมาเพลสแดนบนใส่บราซิลด้วยครับตอนนี้ขึ้นบอลลำบากครับทีมแซมบ้าม
7: ันเปิดมาจังหวะนี้โดนดักนอร์เวย์เก็บบอลได้ครับซาเดเบเก้ให้มาโอเดกาดออกขวามายูเลียนเรเซนยังไม่เปิดบอลกลับมาโอเดกาดอีกทีตอกส้นมาจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ๊อบออสการ์บ๊อบเล่นแคบๆแม่บอลแคบๆนี่ขยันเล่นกันเหลือเกินนะครับแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นบราซิลทำออก
8: กลายเป็นว่าครึ่งหลังนาที49ตอนนี้นอร์เวย์นี่บุกใส่บราซิลอยู่นะครับแม่แท็กติกมาแปลกเลยครับแล้วทุ่มสั้นๆมาที่โอเดกาดนะครับเล่นกับไลเยอร์สันล้มลงไปโอ้ไม่ได้ครับเป็นทุ่มของบราซิล
7: นี่มีคนเขาถามมาใน YouTube บอกต้องสนขอบอลตอนเช้าสักคู่สัก3คู่ได้มั้ย
8: 3เลยเหรอนี่ไงก็ต้องบราซิลช่วงนี้นาติโก้ไป 6:30 นเ
7: ม็กซิโก 8:00 น
8: ตามนั้นหมอให้เม็กซิโก ไปบอลของนอร์เวย์นะครับมงสวนบายอาเยอร์แล้วฝากมาฮาแลนด์เก็บได้ครับย้อนกลับไปที่โวลเฟอร์อู๋กลายเป็นบราซิลครึ่งหลังเนี่ยลงมาแพ็คในแดนตัวเองนะครับมามุกไหนเนี่ยอันเช่
7: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เติมขึ้นมาแล้วครับอาเยอร์ให้ออกมาขวาสุดที่ยูเลนไรเออร์สันไรเออร์สันฝากลูกนี้มีสถิติหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะคุณสนหกครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกนะครับบราซิลตกรอบด้วยการเล่นในรอบตัดเชือกกับทีมจากยุโรปทั้งหมดนะครับ ก็คือเอาง่าย

0: ก็คือทีมจากยุโรปตกรอบตลอด
1: อ่ะครับโอ้นี่คุณเอาสถิติเข้าทางนอร์เวย์ต้องใช้คำว่านอร์เวย์ของคุณตอนนี้ได้เอาสถิติมาอ้างอิงใหญ่เลยนะ
0: เอาจริง
1: อ่ะบราซิลขึ้นบอลไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับดานิโลโดงโดงโอ้แล้วคุณทางมาร์ตินานี่เก็บไม่ได้เป็นโอเดกาเก็บได้ม้วนย้อนคืนออกมาบอลตั้งที่ไอเยอร์ครับ
0: กลายเป็นว่าครึ่งหลังกลับมานอร์เวย์ก็ยังดีกว่าครับ
1: เนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆละเผลออันเช่รอสวนอ่ะ
0: คืออันนี้ก็คือปล่อยให้ตายใจให้บุกเพลิน
1: อาจจะแบบรอสวนแล้วก็อาจจะหรือก็ค่อยมาคองบอลบุกนาทีท้ายๆอะไรอย่างน
0: ี้
1: เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องร่างกายอ่ะนักเตะนอร์เวย์ดูดีกว่านะความสูงใหญ่ความฟิตเนี่ยนะโอ้แปลกครับแท็กติกครึ่งหลังของอันเช่เนี่ยปล่อยให้นอร์เวย์คองบอลเลยครับผ่านครึ่งหลังมาเกือบ10นาที
0: บอลของนอร์เวย์ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาติโนเดกาดครึ่งหลังนี่บราซิลก็ยังไม่ไล่นะครับ
1: แลเยอร์สันครับเล่นกับออสการ์บ๊อบตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึงเกมใส่เลย
0: แต่ว่ายืนโซนแน่นจนนอร์เวย์เองก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับลองขึ้นซ้ายดูครับนอร์เวย์เมื่อโบเฟ่คืนกลับมาที่ท็อปยอร์ให้เกมครับเล่นสั้นๆบอลของโอเดกาดเล่นอะไรครับคาร์โลอันเชลติแต่จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับซ้ายของเชลดรุปออกไปซ้ายสุดโมโลโบเฟ่เปิดไม่ดีครับโดนมาคุณยอเตะทิ้งมายังเป็นนอร์เวย์ได้เก็บอีกทีนึงครับพยายามจะเบิ้ลออกทางซ้ายก็ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยครับจังหวะเปิดของท็อปยอนเฮเกมออกข้างยังได้ทุ่มครับ
1: บราซิลนี้นี่มี6วงได้เลยนะบราซิลนะ
0: ไปจัดไป
1: แล้วเนี่ยทุ่มช้าด้วยครับดานิโลเอาลูกเก่ามาสู้เลยดึงช้าคือผมมองว่าอันเช่จะมองว่าถ้าเล่นเร็วเนี่ย
0: เสียเปรียบอ่ะ
1: เสียเปรียบแล้วโอกาสมันจะ50-50ถ้าดึงเล่นช้าหน่อยเอาแต่จะมีโอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วได้เปรียบนะสำหรับบราซิลแต่ตรงนี้นอร์เวย์ลุยมาอีกแล้วโอ้โหยังติดที่ดานิโลดานิโลฝากสั้นๆชิงกันมามาร์ตินเนลลี่วันนี้เล่นเบอร์8เลยครับมาร์ตินเนลลี่ติดเครื่องม้วน1ทีคองบอลก่อนถ่ายมาซ้ายครับ
0: บอลซ้ายเติมขึ้นมาครับบราซิลจังหวะนี้ฝากถึงวินีซุจูเนียร์แล้วครับวินีจี้ใส่แนวรับนอร์เวย์แล้วพาขึ้นมาถึงริมกรอบแต่โทษแตกอ้อไปแล้ววินีซุจูเนียร์หลังโอ้โหสุดเส้นหลังแล้วบอลสุดท้าย
1: ไม่ได
0: ้โดนวินีซุ
1: จะได้ไหม
0: ได้หรือเปล่าครับ
1: โอ้ไอเยอร์ครับแ
0: หมเหมือนจะได้นะ
1: วินีอุสนิดนึงแต่วินซู
0: มได้แต่มุมครับ
1: กระชากหนีออสการ์บ๊อบไปเร็วกว่าแล้วโอ้โหคล้องหนีไรเยอร์สันไปสุดเส้นหลังยัดมาจริงต้องได้ครับเพราะว่าแม่โดนไอเยอร์แต่มุมครับยังไงแต่มุมครับของบราซิลครับเล่นโดยคุณย่า
0: อาเยอร์นี่พยายามจะไปประท้วงว่ามันโดยวินิซิสออกหรือเปล่าครับแต่มุมทางฝั่งซ้ายนะครับมาริสคุณย่าจะเปิดเข้าไปโหแดงเถือกไปหมดเลยครับนอร์เวย์อยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองวินิให้ไอ้คุณย่าให้สัญญาณเปิดไปเสาแรกล้นไปหมดเอาละครับล้นทางซ้ายแล้วสวนกลับของนอร์เวย์ด้วยครับอันเดรสเชลดรุปไม่รีบครับขึ้นไม่ได้โดนบราซิลดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาท็อปยอนให้เกมเล่นกับอาเยอร
1: ์คุณว่าครึ่งหลังเขาดึงช้าลงไปทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เกมนี้ต้องมีประตูแรกนะครับเชื่อว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอน
0: อาจจะมั่นใจว่าออยานีเล่นเหนียวสู้อลิสันเบเกอร์ไม่ได้ก็เลยรอวัดจุดโทษเลยดีกว่า
1: ขนาดนั้นเลยแล้วไอ้คุณมีวินิซิอุสมีตัวดีๆนี่คุณไม่เอาเลย
0: โอ้10นาทีผ่านครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์0ครับบรายสันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บ๊อบคืนกลับมาให้มันตรงกลางซานโดเบเก้เล่นแล้วบอลออกมาที่บ๊อบเอาละครับออสการ์บ๊อบทางขวามีบรายสันประคองอยู่นะครับฝากไปที่บรายสันแล้วไม่เล่นเร็วด้วยไรซันคอขึ้นกับมาตรงกลางโอเดกาดให้มาที่อาเยอร์โอเดกาดอีกทีมาที่โอเดกาดซานเดเบเก้กลับมาโอเดกาดอีกรอบครับ
1: ตอนนี้ติดชึ่งเลยครับคือฝ่ายไหนคล้องบอลอีกฝั่งหนึ่งก็ลงไปแพ็คแน่นครับในแดนตัวเอง
0: ส่วนจังหวะนี้ออสการ์บ๊อบเก็บบอลได้จากบริเวณกลางสนามแล้วให้ไปทางซ้ายเติมขึ้นมาของเชลดรุปจะปาดเข้ากลางลูกนี้บราซิลยังดักไว้ได้ก่อนครับมีเหนียวนิดนึงแต่ว่าเชลรูปไปเอามาได้ทางซ้ายโดนรุม2

0: 2คนสุดท้ายบอลโดนเชลดรุปออกครับ
1: ไปไม่ผ่านครับเจอดับเบิลทีมครับระหว่างดานิโลกับมาคินยอฟเข้าไปบีบครึ่งหลังผ่านมา11นาทีนะครับยัง 0-0 ครับบราซิลกับนอร์เวย์ครับ
0: ช็อตแรกนึกว่าไอโชสปีด
1: เออไม่ใช่เมื่อวานไอเกมเคปเบิร์ดไงไอโชสปีดเข้าไปดูมาไปเชียร์เคปเบิร์ดขอความมาได้เลยนะครับ4689899ครับเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆครับนี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมคิดว่าเนมาร์จะได้ลงอีกสักนัดไหมครับผมคิดว่าอันเช่คงจับนั่งตลอดแน่เพราะวันนี้ทุกนัดต่อจากนี้สำคัญจากคุณโค้ชบ้านนอกผมมองว่าถ้าเสมอยังไม่ได้ลงแต่ถ้าบราซิลตามหลังอาจจะมีเพราะเหมือนอย่างวันเจอญี่ปุ่นก็เห็นวิ่งมาวอร์มนะครับเนมาร
0: ์วอร์มเอาไอ้นี่ไปนั่นแหละ
1: เอาเหงื่อ
0: เอาผ้าไปนั่นแหละ
1: เราต้องเหนื่อยแต่ครึ่งหลังต้องบอกว่าสปีดบอลช้าลงครับนี่บอกนักคมนักสนครับเช็คไว้ให้หนูด้วยนะครับว่าใบเหลืองเนี่ยอ๋ออย่าให้เกิน4เตะมุมอย่าเกิน8ค่ะจากคุณนงทุน
0: ใบเหลืองน่าจะยัง
1: น้อยนะ
0: เก
1: มนี้เขาไม่ค่อยแจก
0: 45ถึงตรงนี้เนี่ยจะ60นาทีแล้วยังไม่มีใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็เตะมุมอ๋อแต่ว่าเตะมุม5ครั้งแล้วครับเอาละครับเอนดริก
1: เอนดริกกำลังจะลงมาแทนมาทุสคุณย่าโอ้โหถอดคุณย่าเลยครับอันเช่หลังผ่าน57นาทีเอนดริกนะครับตัวกองหน้าจากมาดริดที่ปล่อยไปให้ดียงยืมซีซั่นที่แล้วกำลังจะลงมา
0: เขาไปเฉิดฉายกับลียงนะ อยู่กับเรอัลมาดริดนี่คาร์ลอนเชลติไม่เคยเรียกใช้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่กับทีมชาติบราซิลนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรียกเอนดริกมา
1: ก็นัดเจอญี่ปุ่นก็ลง
0: ใช่
1: อายุ19เท่านั้นนะครับเอนดริก
0: จังหวะนี้บอลของนอร์เวย์ครับยังได้บุกขึ้นมาทางขวายูเรนเรเซนไหลตามช่องมาให้ออสคาร์บ๊อบ 1-2 กันบอลกลับมาที่บ๊อบแต่ว่ายังอยู่ทางขวานั่นแหละครับเข้าไม่ได้โอริกาจะจ่ายยัดติดบล็อกครับคาเซมิโร่ดักดีแล้วสวนกลับลูกนี้ให้วินิซุสแตะหลบมาแล้ว1ทิ้งขึ้นหน้าให้เอนดริกหลุดมาจังหวะนี้เอนดริกจับยาวมากแต่จิ้มไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจ่ายอย่างสวย
1: ยิงไปไหน
0: ยิงอย่างสวยเลยครับเอนดริกไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบราซิล
1: โอ้โหตรงนี้เล่นกันแค่2คนครับเนี่ยแกะตรงกลางครับคาเซมิโร่แล้วทิ้งมาทางซ้ายวินิซุสครับแตะหนีไรอาซันแล้วให้ช่องในครับทะลุแนวรับคู่เซนเตอร์เอนดริกบอลแรกไม่ดีก็เลยต้องจิ้มฉีดยาด้วยซ้ายซึ่งไม่ตรงกรอบครับตรงนี้คือโอ้โหพื้นที่และเวลาเยอะมากแต่ว่าพยายามจิ้มหนีนีลั่นครับแล้วบอลมันหลุดเสาไกลครับ
0: คือจังหวะจ่ายบอลของวินิซุสจูเนียร์เนี่ยกองหลังนอร์เวย์3คนนี่หลุดทั้งแผงเลยนะครับโอ้แต่เอนดริกยิงหน้าผิดหวังเหลือเกินครับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับบราซิล
1: ต้องบอกว่าเนี่ยครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังคือลงมาแพ็กนะครับแล้วรอสวนจากความสามารถเฉพาะตัวของวินิทูสมาร์ตินเอลลี่แล้วก็พวกเอนดริกครับ
0: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์ไอ้ของบราซิลเหลือเกินแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสเลยนะจนเมื่อกี้นะ
1: เน่งๆเมื่อสักครู่แต่ว่าไปวันนี้บราซิลก็ไม่คมนะครับได้จุดโทษยิงไม่เข้าเมื่อสักครู่หลุดเดี่ยวไปก็พลาด
0: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษบราซิลแล้วให้มาทางขวาครับบ๊อบในกรอบเขตโทษแล้วด้วยบ๊อบโยกบ๊อบมั่วสุดท้ายไม่ได้เลยครับบอลหล่นไปเข้าทางบราซิลครับมาร์ติเนลลี่เก็บบอลแล้วให้ไปทางขวาครับเติมขึ้นมาบอลของดานิโลให้ตรงกลางลูกนี้เอนดริกจ่ายไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยหนุนขึ้นมาอีกทีนึงบอลกลับมาที่เอนดริกอีกรอบนึงครับเอนดริกหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์จับจังหวะนี้แต่ออกซ้ายแล้วยิงเลยบอลฉลับท็อปยอนเฮเกมออกหลังเป็นเตะมุมของทีมชาติบราซิลครับ
1: ยิงไปตรงนั้นนี่วินิซิอุสคอนเลยครับขอบอลฝั่งซ้ายแต่เอนดริกไม่ให้ครับบอกผมจะเกิดครับแล้วกดด้วยซ้ายติดเทเกมครับออกหลังเตะมุมบราซิลครับอ่ะเริ่มมีช็อตได้ลุ้นครับทีมแซมบ้าเตะมุมนะครับกราเบียลน่าสนใจครับรูปร่างสูงใหญ่ทำได้ดีเวลาเล่นเซตเพย์ให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงพวกดานิโลคาเซมิโร่ครับมีลูกหม่งที่อันตรายครับ นอร์เวย์ต้องโอ้โหตั้งแนวเลยครับไอเจอร์นะตามประกบมาควินยอร์ดอยู่คนเตะนี่บูโน่กิมาไลส์ครับเตะมุมทงฝั่งขวาครับเหลี่ยมเท้าขวา
0: เปิดของบูโน่กิมาไลส์เข้าไปนีแลนด์ชกทิ้งมาซะก่อนครับนอร์เวย์พยายามจะเคลียร์มาอีกครั้งนึงแต่ว่าโดนบราซิลเก็บไปแล้วครับจังหวะ2ตัดขึ้นหน้าลูกนี้มงตั้งกลับมาได้ด้วยบอลอยู่ที่ระยานยิงเลยติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหทิ้งตัวควักออกมาได้ครับเอายานีแลนด์แล้วไม่ออกด้วยครับนอร์เวย์จังหวะนี้ได้สวนไหมตักมาบอลย้อนหลังพี่หัวทองไปอีกครับ
1: ยังหาแลนด์ดีกว่าฮะก็ทิ้งมาสวนกลับไม่ได้ครับนอร์เวย
0: ์ถ้าอ่านชื่อหัวทองเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่น
1: ใ
0: ช่
1: ไหมเดี๋ยวก็หาว่าบูลลี่ที่ห่างม้าเนี่ยทรงผมไว้เตียห่างม้าบ๊อบมั่วจริงเมื่อกี
0: ้โอ้โหเลี้ยงคือแบบเลี้ยงอยู่ที่พันขาเฉยเลย
1: แต่ลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณย่าผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าไอ้คนหลุดไปนั่นเป็นเอ็นริกนะครับ
0: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของบราซิลครับวินิซุสหลบเรียซันทำไมวันนี้มันขวาผ่านตลอดเลยวะ
1: ตอนนี้ไรยาซันเริ่มกลายเป็นกรวยแล้ว
0: แล้วตากลูกนี้มงกลับเข้ามาไปยัดติดแซมอีกครับโอ้โหออยานดีแลนกินอะไรมาครับวันนี
1: ้น่าจะกินกาวอ่ะ
0: โอ้โหบูโนกิเรสนี่ปลาเน่งๆเลยครับแต่ว่าออยานดีแลนปัดทิ้งออกหลังไปอีกครับ
1: เนี่ยตรงนี้คาซิมิโร่ตักมาจริงก็มีเหลื่อมตั้งแต่ตรงรายยานแล้วครับแล้วมงชงกลับมาแต่ว่าโอ้โหกินมาไลส์ครับจ้องบอลแล้วก็วางเท้าแปรด้วยขวากับแทกไปแต่ว่าติดมือซ้ายของนีแลนด์ครับปัดออกหลัง
0: โถจังหวะแปรนี่คือเน้นเลยครับกินมาไลส์ยัดลูกนี
1: ้ผีเข้าวะแหละนีแลนด์เนี่ยโอ้โหแล้วช็อตยิงของรายยานนี่ก็เซฟครับโอ้โหวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มจริงครับนีแลนด์น่าจะดูโวซินย่าเยอะหรือไม่ก็ดูไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้โอแลนโดกิลอ่ะ
0: อินสปิเรชันมันสูงเนี่ย
1: มาเปลี่ยนเพิ่มครับทางนอร์เวย์ครับไรเยซันนี่ไงออกเลยไม่ไหว
0: เออวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะ
1: เออร์สเนสลง
0: เพราะว่าจังหวะวินิสุสเลี้ยงอ่ะมีอยู่ช็อตนึงที่เหมือนก็ทำท่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออ
1: ยู่ไม่ไหวเหรอ
0: เอออูโน่หล่าทอง
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนอร์เวย์ดึงช้าเลย
0: เอาเฟรเดริกอุสเนตลงมาแล้วครับสำหรับนอร์เวย
1: ์ก็เล่นแบ็คขวาได้อุสเนตของเบนทีก้า
0: เพราะไรซันน่ะก็คือขวาผ่านตลอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้อุสเนตจ่ายยัดเข้ามาได้ด้วยถึงฮาแลนด์แต่ว่าพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวของฮาแลนด์ก็ยังติดบล็อกอยู่บอลกระดอนมาซานเดอร์เบเก้เก็บครับนี่บอกว่าแช่ว่านสำหรับเดียวกับเสือใบแน่นอนถึงเหนียวขนาดนี้เกมครึ่งหลังผ่านมา20นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้
1: ตัวเนี้ยอันเช่เลือกใช้คนที่ลงมาแทนปาเกต้าคือมาร์ติเนลลี่นะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็ดูตอนนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีครับ
0: บอลของนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์นี่ไม่เอาเลยครับตอนนี้
0: เหมือนพอเอาเฟรเดริกอุสเนตลงมาก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับจังหวะการเล่นอุสเนตให้มาทางขวาลูกนี้ออสคาร์บ็อบจะพลิกแล้วอุสเนตมาช่วยตบเข้ากลางมาให้บริการได้ครับบอลถูกย้อนกลับมาที่แพทที่เบิร์กก่อนบริเวณกลางสนามเบิร์กลากขึ้นมาลูกนี้ให้ไปซ้ายเติมของมูเรโวเฟ่ไม่ได้ครับพอเข้าแล้วรู้สึกตันถอยออกเลยนะครับนอร์เวย์มาอีกทีนึงสายของนอร์เวย์มูโรโวเฟ่เปิดลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีโอ้โหเกือบพลาดครับบราซิลอลิซอนออกมาตัดบอลไม่โดนครับยังดีที่นอร์เวย์หาบอลไม่เจอบอลยังกระโดดออกหลังเป็นเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
1: ทิ้งบอลด้านซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหอลิซอนออกมาไม่เจอแล้วไปกักกับแกเบียครับดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับก็เลยยังปล่อยออกหลังเสียแค่เตะมุมนะครับบราซิลโอ้โหฮาแลนด์เนี่ยถล่มไปแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหส้มหล่นมาทั้งสวนครับ
0: ถ้ามีผู้เล่นนอร์เวย์หาบอลเจอสักคนเมื่อกี้เป็นเรื่องแน
1: ่โอเดกานะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับจะเปิดโค้งหาปากประตูครับฮาแลนด์นะครับอายเยอร์เฮเกมอยู่ในกรอบครับ
0: เตะมุมของนอร์เวย์ยกเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกมาครับบอลล้นกระดอนออกมาทางกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนอร์เวย์ยังตามมาเก็บได้ครับเชลดรุกให้มาบ๊อบออกไปที่เชลดรุกทางซ้ายบอลจับไม่นิ่งแต่ยังได้บอลอยู่เชลดรุกโดนบีบต้องคืนกลับมาบ๊อบ บ๊อบเล่นกับเชลรุกทางซ้ายแล้วนะครับแคบๆเข้ายังไงบอลกลับมาบ๊อบจิ้มลูกนี้นอร์เวย์หลุดเข้ามาแล้วดีดโอ้โหจะให้ฮาแลนด์ชาร์จไม่โดนครับอู้จังหวะนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เหลือเกินครับจังหวะแอสซิสต์ของคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่จะแจ้งของนอร์เวย์เลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นกันระหว่างบ๊อบกับเชลรุปครับแล้วสุดท้ายดีดมาอายเออร์เปิดไปเสาไกลให้กับฮาแลนด์แล้วเนี่ยตัวคุมไม่อยู่แล้วครับเปิดไซก้อยมาโอ้โหแต่ฮาแลนด์ช้าไปครึ่งก้าวครับชาร์จไม่โดน
0: อายเออร์นี่จังหวะนี้น
1: ี่ครึ่งก้าว
0: แอสซิสต์เป็นปีโร่เลยครับ
1: โอ้โห
0: ไซก้อยด้วยครับ
1: เป็นไง
0: โอ้โห
1: ชาวไวกิ้งอุทจันเสียดายครับโอ้โห
0: เสียดายเลยครับ
1: เป็นซิตี้เป็นดอนอยู่ซิตี้นี่เข้าแล้วแล้วเปลี่ยนครับบราซิลมาติเนลลี่ออก
0: ไม่ไหวก็บอกแล้วว่าให้เป็นตัวสำรองอู้แล้วเอา
1: ลายานออกอู้ถอด2ตัวลุกครับบราซิล
0: เอาดานิโลซันโตสลงมาครับ
1: อ้าวนี่ไงคุณจะหาว่าไม่มาเน
0: ย
1: มาครับ
0: เนย
1: มาเนยมาลงมาครับนาที67ลงมาพร้อมดานิโลครับ
0: เอาเนยลงมา
1: เอ้ยอย่างงี้ข้างบนก็มีแค่วิทิอุสกับเนมาแล้วดิ
0: ใช่ครับผู้สินปล่อยไฮเดรชันเบรกก่อนครับแบบนี
1: ้กินน้ำสักคร
0: ู่เนยเพิ่งลงมาไฮเดรชันเบรกทำไมอู้นี่เลือกถอดรายานออกนะครับ
1: นี่เขาก็เล่นกัน2คนไปเลยเนยอ่ะเนยกับวิทิเนยกับอุส
0: เ
1: นี่ย
0: เป็นคู่หูวีเนย
1: เนยกับนี่
0: วีเนย
1: โอ้โหหาแล่นเมื่อสักครู่พลาดได้ไง
0: เนาะมันเป็นท่าไม้ตายของเขาตอนอยู่ซิตี้แล้วท่าแบบเนี้ยเอาละครับเห็นมีคนถามมาพอดีว่าเนยจะได้ลงไหมนะฮะ
1: มาแล้วเนย
0: เนยมาแล้วนะฮะ
1: เอาอีกแล้วเหลือเนี่ยครับ10 22นาทีครับควอเตอร์สุดท้ายแหละพักกันสักครู่เดี๋ยวแม่แต่กล้องจับมาเอนดิกด้วยนะครับก็แหมพลาดโอกาสทองจังหวะที่วีนี่ดีดมาให้เข้าข้างบนมี3คนขออภัยมีเอนดิกผมลืมไปแล
0: ้
1: วไม่ค่อยมีตัวตน
0: ใช
1: ่เอนดิกเดมาแล้วก็วิทิอุสนะครับ
0: เอาเลยครับ
1: โชว์สเต็ปเดี๋ยวแข้งจากซานโตสเนมา
0: ดาวยิงที่ประธานาธิบดีต้องออกตัวว่าให้เอามา
1: เนี่ยแต่ว่าไอ้จังหวะเอนดิกหลุดไป
0: น่าเป็นประตูที่สุด
1: โอ
0: ้
1: โหไอ้โนยิงไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮาแลนด์กุมหัวเลยว่าโอ้โดนแล้วแต่ว่าไม่โยนครับ
0: ฮาแลนด์บอกถ้าเป็นกูหลุดไปนะ
1: โอ้โหไม่อยากจะคิด เดี๋ยวดูกันครับ
0: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าครับเนมา
1: เนมาเอนดิกวีนี่3ประสานครับ
0: กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีนะในช่วงครึ่งหลัง
1: 3ประสาน NEV ไปปลุกเร้าเพื่อนๆครับเนมา
0: อ้วนเหมือนกันนะ
1: โอ้โหเขาเรียกว่า
0: เจ้าเนื้อ
1: ทรงเสีย
0: สารประสานครับ NEV NEV แนวรุก NEV
1: มีอยู่ไหม VEN
0: มีบอกราฟินญาไม่ฟิตหรือเปล่าครับเจ็บเลยครับไม่ใช่ไม่ฟิตครับราฟินญาเจ็บโหนี้เม็ดไลฟ์คนเต็มอ่ะ
1: แต่ต้องยอมรับว่าดูเสื้อแฟนที่ใส่เสื้อเหลืองเชียร์บราซิลเยอะกว่านะ
0: ใช
1: ่นอร์เวย์อาจจะมีประมาณ 40%ลุยกันต่อนะครับไปอย่าอม
0: 20นาทีสุดท้ายครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับต่อจากนี้ใครมีประตูอาจจะเป็นประตูชัยเลยก็ได้นะครับ
1: ช่วยคมๆด้วยเพราะว่าจริงๆคือมีโอกาสทั้ง2ทีมนะลุยกันต่อครับทุ่มบราซิลครับด้านซ้ายย้อนกลับไปตั้งที่กราเบียลมาโกเยส
0: คือหลังกลับไปไล่กันอยู่ครับมาควินยอสโดนไล่เพรสสูงเลยออกมาทางขวาเปิดมาลูกนี้พยายามจะบีบตรงกลางดานิโลซันโตสยังเอาตัวรอดได้ดีครับตอนทางซ้ายของบราซิลวินิซุสให้มาเนย์มาจับบอลแรกเนย์เนมาติด
1: โอ้เนมาติดเลี้ยงติดเลย
0: เนมาเลี้ยงติดแต่ว่ายังได้ทุ่มครับจังหวะนี้บอลกลับมาที่เนมาอีกรอบ
1: นึงแล้วเวลาลงมานี่เป็นเบอร์10เลยทิ้งบอลไปไหน
0: ไปหาออยานนีแลน
1: โอ้เฮีย
0: เอาละ2จังหวะแรกเริ่มแล้ว
1: โอ้เลี้ยงติดกับเปิดเข้ามือโกแต่ตอนนี้ลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับเนมาแล้วขยับวินิซูสไปชิดด้านซ้าย
0: บอลขึ้นมาจังหวะนี้ของนอร์เวย์โดยคริสโตเฟอร์อายเยอร์เปิดขึ้นหน้าอย่างไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ก่อนอ้าวแต่บราซิลก็เปิดติดเหมือนกันครับออสการ์บ๊อบไปเก็บมาให้ได้ออสการ์บ๊อบฝากเข้ากลางมาบอลของมาร์ตินโอเดกาดจิ้มมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งเข้าขวาโอเดกาดไปช่วยเก็บไว้ก่อนโอเดกาดดึงโอเดกาด 3-4 คนตรงนั้นโอ้โหไปขนมปังในบ่อปลาเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบราซิลเตะทิ้งออกมาแล้วครับ
1: โอเดกาดไม่ยอมให้บ๊อบครับคิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่ครับแม้จะกระชาก 4-5 ด่านเนี่ย
0: 5คนของบราซิลเดินลุมจ๊อบแจ๊บๆๆๆทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ไอ้จ๊อบแจ๊บนี่ลุมกินขนมอ่ะ
0: เหลืองเป็นแผงอยู่นะครับเอาละครับขึ้นมาของนอร์เวย์อีกรอบหนึ่งซันเดเบอร์เก้ยังไงดีครับบอลของ
1: โอ้โห
0: นอร์เวย์ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นย้อนกลับมาตั้งกันที่อาเยอร์อีกรอบหนึ่งเสร็จขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายไม่ได้อะไรครับ
1: แต่ movement เปลี่ยนเนมาลงมาของอันเช่นี่แม่ยังไม่สร้างความแตกต่างนะครับ
0: ครับ
1: บอลกลับไปตั้งที่นีแลนด์เลยครับของนอร์เวย์ฝากตรงกลางเบิ้ลมาที่อาเยอร์ครับแล้วตอนนี้บราซิลเพรสสูงนะครับมงตัดไปได้เอแดร์สั้นไฮไบวิทิอุสทิ้งมาติดครับ
0: พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของนอร์เวย์บริเวณกลางสนามลูกนี้เอาไปรอบอลอ้าวกอดกันแล้วครับบรูโน่กิเบเรสกับแฮตติกเบิร์กครับ
1: นี่
0: เลโอนาร์โดดิคาปริโอครับ
1: โอ้นี่ข้างล่างนี้มีโทบี้แม็กไกวร์ด้วย
0: เออใช
1: ่
0: คนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
1: ดาราฮอลลีวูดเครียบ
0: คนนึงเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได
1: ้ไปละ
0: เออช่าง
1: เหลือ17นาทีนะครับโอ้ตอนนี้คือเกมเล่นกันแบบระมัดระวังครับ
0: กำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะ
1: นอร์เวย์นี่ไม่เอาแล้วครับเคาะบอลเงินหน้าปากประตูของคู่เซนเตอร
0: ์สวัสดีสมาชิกบ้านดำของ FM99 เราด้วยนี่ต้องเรียกเป็นบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: บ้านดำบ้านแดงบ้านเขียวนะฮะ
1: บ้านเขียวที่ไหนอะลายอะมีแต่บ้านฟ้าไปนอร์เวย์ครับให้ช่องในอะโอเดกาดยังแตะบอล
0: นี่ก็ชอบแบบเป็นคนเรียกจริงๆนะ
1: มั่นใจมั่นใจ
0: มาที่บรรยากาศเนี่ยอ้าวแต่จังหวะนี้พลาดหรือเปล่าบราซิลยังเอาตัวรอดได้ครับดานิโอสโตสไหลขึ้นมาจังหวะพลิกของเอ็นดริกเอาเป็นเนยมาครับให้มาทางซ้ายวินิซิอุสจากซ้ายไหลมาตรงกลางจับจังหวะนี้ไม่ยิงให้ออกมาขวาบราซิลเปิดยัดติดบล็อกอีกครับเอาเลยครับลูกเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้แต่เปิดไปติดกันเองนอร์เวย์แก้กลับมาได้แล้วสาดทิ้งออกไปข้างหน้าก่อนฮาแลนด์ใช้ตัวบังแล้วดีดคืนกับหลังไม้เพื่อนเล่นโอเดการ์ดออกไปบ๊อบดึงจังหวะรอเติมแล้วนะครับอุสเตทางขวาเลือกไหลเข้ากลางครับโอเดการ์ดให้มาอริบราฮาแลนด์ป้ายออกมาซ้ายสุดเชลดุบแต่งแล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหสับด้วยขวาลูกนี้ดีอลิสันเบเกอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้โหสวนกลับมา4คนของนอร์เวย์ครับนี่คือเชลลุปยิงก่อนด้วยขวาติดอลิสันเบเกอร์นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ซัดอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟครับแม่ไม่นำครับนอร์เวย
0: ์นี่ถ้ายืนไม่ดีลูกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแน่ครับบราซิล15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์0ครับ
1: สุ่มสั้นๆมานะครับเกมฝั่งซ้ายของนอร์เวย์ครับ
0: ไต่เส้นอยู่แล้วแย่งเอากลับมาได้บอลเป็นของนอร์เวย์ด้วยตรงกลางเล่นแคบๆกันอยู่จังหวะนี้กลับไปทางซ้ายอีกรอบนึงแล้วครับเบอร์เก้ให้มาโอเดกาดกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นนอร์เวย์ครองบอลนะครับทีนี้ย้อนลึกเลยครับย้อนมาอาเยอร์เลยครับ
1: กลายเป็นบราซิลนะครับมาตั้งรับรอสุดกลับ
0: แล้วสายของเชลดรุปไหลตามช่องลูกนี้ตวัดติดบล็อก
1: ไม่ออก
0: ไปออกด้วยครับบราซิลมาเก็บไว้ได้โดยมาคุนโยสเปิดลูกนี้ไม่ถึงเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เป็นลิงเลยครับตอนนี้วิ่งไล่บอลไม่เจอ
1: ขอโอกาสลงสนามไงก่อนหน้านี้แหมมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ายังไม่ได้ลงเล่นนัดที่2เพราะก่อนหน้านี้ลงไปเป็นสำรองแม่ก็วันนี้ได้โอกาสนะครับประมาณ20นาทีครับเนมาแต่ยังไม่แผลงฤทธิ
0: ์มีบอกว่าตกใจมากเลยนะครับจังหวะเรียกชื่อเนเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: หรือว่าไม่ใช่เนมาครับผมเป็นเนอื่น
1: แต่มาแล้วครับลงแล้วโหแล้วตอนนี้นอร์เวย์เซตบอลใส่บราซิลเลยครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นเนมานะครับแต่ว่าถ้าชนะจะเป็นเนอื่นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับ
1: โหวันนี้ผอ.เบ่งมากกำกับงานเองเลยนะ
0: ใช่ๆนี่เราเปิด TikTok ด้วยแล้วผมก็เขินอยู่หน้า TikTok เลยนะฮะ
1: โอ้โหบราซิลกลายเป็นว่าต้องไปแพ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะเขาทำแล้วอะไรครับ
0: นี่ถือว่านอริชซิตี้นะครับโดนขึงขนาดนี
1: ้เบนฟอร์ดดีกว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ย โอ้โห
0: นี่ครับนอร์เวย์นี่ออกบอลเยอะกว่าบราซิลเกือบครึ่งนะครับ
1: 503อ่ะ
0: จังหวะนี้บอลเปิดมาสกัดไม่นิ่งอีกแล้วจะตามไปเก็บบอลกาเบรียลกับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก
1: ็ไม่เบื่อไม่เมาอ่ะโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนครับหลังจะลงนะครับ
0: ข้างสนามที่รออยู่เอาแต่เหมือนต้องเล่นก่อนนะครับ
1: เอเดอสันของแมนที่จะมาเป็นนักเตะใหม่แมนยูไงไอคนที่ลงมาตอนแรกอ่ะเป็นนี่ก่อน
0: ดานิโลซันโตไง
1: ใช่ตอนแรกเป็นดานิโลแต่ตอนนี้เอเดอสันกำลังจะลงโอ้โหกลายเป็นว่าอันเช่จะแพ็คครับโดนนอร์เวย์บุก
0: เหมือนพอกลางเก็บบอลไม่ได้เนี่ยมันต้องเอาใครลงมาเก็บบอลครับแล้วจะใช้เอเดอร์สันครับ
1: เราได้เปลี่ยนตัวครับตอนนี้ของบราซิลแล้วถอดกิมาไลส์ออกนะครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับมิดฟิลด์กับมิดฟิลด
0: ์ครึ่งหลังหายไปเหมือนกันนะครับตั้งแต่ยิงจุดโทษไม่เข้าครับ
1: ใช่
0: เงียบเลยครับบรูโน่กิมาไลส
1: ์ก็สำคัญเลยครับวันนี้บราซิลพลาดโอกาสสำคัญ2ครั้งคือจุดโทษของกิมาไรส์แล้วก็ไอ้ลูกหลุดเดี่ยวของเอ็นดริกนะครับ
0: ก็เลยจังหวะยิงของกิมาไรส์ที่แปรยัดด้วยนะ
1: ใช่ก็เท่ากับตอนนี้เกมกลับมาสูสีมากๆครับ
0: มีบอกว่าลิโอเซนซ่าของแชมป์ตันเนี่ยนะถูกเรียกตัวมาติดเซบาชุดนี้ด้วยนะครับฟอร์มดีเลยปีนี
1: ้เล่นในแชมเปี้ยนชิพคงติดยากครับอันนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะ
0: ใช่
1: แต่ฟอร์มดีจริง
0: อันเชลตินี่เป็นกุนซือติดแกลมนะครับเหมือนดีเยเดชองน่ะ
1: คิดดูขนาดเจ้าเปโดเชลซียังไม่ติดอ่ะ
0: ใช่
1: ไปแล้วนอร์เวย
0: ์สวยครับเชลรุปลุยขึ้นมาแล้วเปิดลึกมาฮาแลนด์เรียบร้อยดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเออร์ลิกบราวฮาแลนด์เลยครับ1ประตูต่อ0เรียบร้อยแค่นี้ครับโผล่มาแล้วยิงเลยครับเออร์ลิกฮาแลนด
1: ์โอ้โหเอลฟี่ฮาแลนด์เนี่ยคุณพ่ออยู่บนอัฐจันทร
0: ์แล้วก็มี
1: ได้เฮเลยครับ
0: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โห
0: อยู่ในสนามด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหอดีตแชมป์โลก5สมัยครับตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้มีตามหลังญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วกลับมาได้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เหลือ11นาทีเศษนะครับนอร์เวย์1บราซิล0ครับลูกมงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำให้ทีมไวกิ้งขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเปิดแต่ว่ามง
0: น่าจะเบ็ดขาดหรือเปล่าคร
1: ับใช่ครับ
0: เป็นเชลดรูปครับ
1: เชลดรูปครับทางซ้ายตัวสำรองแล้วลงมาเปิดด้วยขวาฮาแลนด์ครับทะยานขึ้นถึงบอลก่อนกาเบรียลมาเกลเยสครับแล้วโขกเข้าไปครับอดิสันเบเกอร์หมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับนอร์เวย์ออกนำ
0: ปล่อยให้เขาเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
1: นี่ไงผมทองคุณอะโอ้โห
0: บอกแล้วว่ามันต้องมีโคต้าหัวทอง
1: ทยานโอ้โหคือขึ้นสูงกว่ากาเบียลมาเกลเยสครับแล้วโขกเต็มศีรษะครับ
0: โอ้แล้วโขกกดลงพื้นด้วยนะครับ
1: เรียบร้อยครับโอ้โหได้เฮครับดีไหมแฟนนอร์เวย์ดีไหม
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา นี่ครับมากุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โห
0: รวมไปถึงคุณพ่อครับ
1: คุณพ่อเช็คผลงานลูก very good
0: พ่ออาฟิงเกฮาแลนด์ก็อยู่ในมานั่งสำรองอยู่ในอัศจรรย์ด้วยนะครับ
1: โอ้โหโอกาสจะแจ้งมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าคมกว่าครับตอนนี้นอร์เวย์แล้วไถมาเอ็นดิกแถไปไม่ได
0: ้กลายเป็นว่าทำไมนอร์เวย์จะกลายเป็นของแสลงของบราซิลหรือเปล่าครับ
1: ทีมจากยุโรปที่คุณบอกอ่ะ
0: ใช่ แล้วจังหวะนี้ไปอีกแล้วเกือบโดนครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาร์คินยอสยังเอาตัวรอดได้ครับมาร์คินยอสโอ้แล้วถ้าวันนี้บราซิลเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับที่บราซิลจะตกรอบน็อกเอาท์ด้วยทีมจากยุโรปนะครับ
1: แต่ยังเหลือ10นาทีครับอันเช่ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเติมมาหมดเลยครับตอนนี้คาเซมิโร่พาบอลมาเองครับกลางสนาม
0: ไม่นิ่งแล้วเหรอปกติต้องนิ่งไหมเหรอ
1: เออ
0: เห็นคนอื่นก็ชมบอกนิ่งประจำเลยนิ่งไม่ไหวนะครับ
1: หนาวบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 10นาทีสุดท้ายครับที่เมดไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์1ครับโคต้าหัวทองมีจริงๆด้วยวินิซุสมาวินิซุสหนีวินิซุสจะไปลูกนี้2คนของนอร์เวย์ช่วยซ้อนไว้ก่อนแล้ว
1: เตะมุม
0: โดนบล็อกออกหลังไปครับ
1: โดนบล็อกออกหลังครับเตะมุมของนอร์เวย์ครับของบราซิลครับ
0: เนไปไหนครับเน
1: ลงมาแต่ฟอร์มยังไม่มา
0: เนมาหรือเปล่าครับเน
1: โอ้โหแฟนบราซิลตอนนี้เครียดแล้วครับอันเช่นี่ก็ลุกยืนแล้วครับปราบญี่ปุ่นปราบได้หลายๆทีมตอนนี้กำลังจะน็อกครับบราซิล
0: จังหวะเตะมุมของบราซิลโดยเนย์มาร์อ้าวจังหวะนี้ยัง
1: ตั้งบอลยังไม่ตรงจุดครับเนย์มา
0: ร์เนย์มาร์ให้สัญญาแล้วเปิดเตะมุมเข้าไปลูกนี้โดนบ่งสกัดนะครับย้อนกลับไป1998ประตูขึ้นนำเป็นบราซิลนำนะครับวันนั้นจากเบเบโตนาที78ครับแต่วันนี้กลับกันครับเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาที79ครับ
1: แต่มุมต่อเนื่องเลยครับบอลเมื่อสักครู่เนี่ยออกโดนทางอาเยอร์ออกเนย์มาร์แต่มุมต่อครับ
0: โยนเข้ามาของเนย์มาร์ไม่ดีครับบอลลดออกไปบราซิลพยายามจะเก็บโดยคาซิมโร่จับแล้วไม่ยอมให้ออกด้วยครับคืนกลับมาดานิโลยกมาลูกนี้ติดโดนท็อปยอร์ไทเก้สกัดออกมาบอลออกมาเข้าทางเนย์มาร์ครับเนย์มาร์ดวลกับอุสเนตเนมาโยกเนมาหลบมาสวยเนมาล็อกอีกทีลูกนี้แน่นไปหมดแล้วครับนอร์เวย์3คนช่วยเคลียร์ออกมาบราซิลต้องดึงบอลกลับมาได้แล้วให้ไปทางซ้ายครับวินิซุสจากซ้ายตัดเข้ากลางหาบอลไม่เจอแล้วออสการ์บ๊อบชนลูกนี้ไม่ฟาวนะครับบ๊อบมาบ๊อบไหลต่อมาโอเดการ์ดจี้เราโยกเข้ากลางกลับมาบ๊อบอีกทีช้าไปแล้วครับนอร์เวย์บราซิลเขาลงมาแน่นหมดแล้วครับแต่ไม่สนแล้วครับนำเล่นอะไรก็ได้เข้าขวาของบ๊อบเข้ามาโอเดการ์ดไอ้นั่นนั่งหอบแล้วฮะชัยเยลดุบหัวละโอ้แล้วนอร์เวย์แตกคืนหลังกับเบอร์ครับเซตใหม่ครับ
1: ตอนนี
0: ้เอาละครับ
1: บราซิลต้องพยายามเพลสบอลคืนนะครับเหลือแค่6นาทีนะครับ
0: คุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตแซมบ้านะครับ
1: เรือมาอีกแล้ววันนี้ มาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องลุ้นต่อเวลาก่อนครับบราซิลสกอร์ตามหลังอยู่นะครับ
0: มีคุณไก่ร้อยเอ็ดบอกว่าไฟไหม้ทำไมต่ำเพลงนะ
1: โอ้โหตอนนี้ได้รถดับเพลิงด่วนเลย
0: สว่างเคลียร์ขึ้นมาของนอร์เวย์ลูกนี้บราซิลยังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ไงเรือมาแล้วกองเชียร์บรรดาจันทร์กองเกิงมาแน่วันนี้ถ้านอร์เวย์ชนะนะครับแต่ยังเหลือเวลานะครับบราซิล6นาทีพาบอลมาเองครับ
0: ไม่รวมทดเจ็บนะครับ
1: ดานิโลถ่ายมาที่วินิซิอุส
0: คือเข้ามาตรงกลางดานิโลทะลุช่องมาแล้วพยายามจะเล่นเร็วของแอนดริกลูกนี้อ้าวโอ้โหนอร์เวย์สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลย้อยเกือบจะเข้าข้ามตัวออยานีแลนไปแล้วแต่ว่านีแลนถอยไปปัดออกมาได้ก่อนครับ
1: ผีเข้าวันนี้นีแลน
0: บราซิลอีกทีบราซิลทางขวาเนย์มายกมาลูกนิดโดนมองสกัดออกไปด้วยอาเยอร์ครับแต่ว่าบราซิลเก็บอีกครั้งนึงครับบอลออกมาทางซ้ายของเนย์มาฝากลูกนี้ลงเปิดเข้ากลางชาร์จไม่โดนสักคนครับโอ้โหจังหวะเปิดของคาเซมิโร่ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือชิ่งกันเร็วแล้วก็หลุดไปในกรอบได้แล้วนะครับเนี่ยคือคาเซมิโร่ครับหลุดไปในกรอบไปทางด้านซ้ายแล้วตักบอลหนีอาเยอร์แล้วมันผ่านไปหมดเลยครับมีเนมาร์กับวินิซิอุสรอช้าแต่ว่าถล่มไปโอ้โหฮาแลนด์เป่าปากแบบรอดมาได้ยังไงครับโอ้แต่ว่าไอ้ยิงตรงนั้นของบราซิลก่อนหน้านี้บอลมันไปฉลับเกมรับนอร์เวย์ครับแล้วก็เก เกือบเสียบคานเข้าประตูครับแต่ว่านีแลนยังถอยกลับมาแล้วปัดทิ้งไปได้ครับ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ถ้าบราซิลตกรอบภาพการยิงจุดโทษพลาดของบูโน่กิเบรซจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
1: เรียบร้อยโอ้โหแต่นีแลนวันนี้ก็เซฟเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าผิดฟอร์
0: ม
1: ปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะครับเอายันนีแลนโอ้โหแต่น่าจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับเสียประตูของนอร์เวย์
0: เหมือนจะโดนอัดเข้าไปที่บริเวณกรามครับเอายันนีแลนจังหวะนี
1: ้4นาทีที่เหลือครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์1ครับเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวดูครับตรงนี้ค้ำกันอยู่แล้วโอเดกาดแกะเพรสได้ให้ช่องมาเบอร์เก้ทิ้งไปที่โวเฟ่แล้วฮาแลนด์เบิร์นมาทางซ้ายหมายแล้วครับนอร์เวย
0: ์แพทริกเบิร์กควบขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายมีตัววิ่งตัดหลังไปแล้วครับเป็นเชลดรุปแต่ว่าเบิร์กเลือกไหลเข้ากลางมาให้กับโอเดการ์ดโอเดการ์ดหาในขวาออกมาอุสเนตเฟดริกอุสเนตมองเข้าไปยังไม่รีบเปิดมุมทงคือเราเข้ามาโอเดการ์ดอีกทีบอลมาทางขวาครับบ๊อบออสการ์บ๊อบแหวกแม่ลูกนี้ควายกลับมาเข้าทางโอเดการ์ดโอเดการ์ดโยกจะยัดเลยลูกนี้ตามมาบล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนครับบราซิลไปเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหตอนนี้บราซิลละส่ำครับคือนอกจากจะเอาบอลไปบุกไม่ได้แล้วโดนนอร์เวย์สวนมาแล้วตรงนี้เรียกเตะมุมได้ครับแม่คึกคักเลยครับแฟนไวกิ้งครับ
0: วันนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วครับต่อจากนี้
1: แชมป์โลก5สมัยครับกำลังลำบากครับบราซิลนี่แล้วโอ้โหแฟนๆบนหัวจันทร์ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับนอร์เวย์เวลาเนี่ยเหลือ2นาทีเศษนะครับช่วงปกติ90นาที
0: ครับ
1: บอลที่อุสเนสครับคืนกลับมาอาเยอร
0: ์กำลังจะตกรอบด้วยทีมจากยุโรป6ครั้งติดต่อกันครับ
1: โอ้แล้ววันนี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
1: ถ้าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยุโรปเกรดนอร์เวย์นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกรด A ของยุโรปแต่วันนี้เล่นดีมากครับ
0: ก่อนหน้านี้5ครั้งฟุตบอลโลกบราซิลตกรอบเพราะทีมจากยุโรปหมดเลยครับ
1: ขึ้นบอลมาใหม่ครับบราซิลดานิโล
0: แล้วถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย2002นะบราซิล
1: 24ปีที่แล้ว
0: ใช่ครับเอาละครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับบราซิลขึ้นมาของเนย์มาเปิดออกไปทางซ้ายลูกนี้วินิซุสจูเนียร์รออยู่ครับวินี่จี้ใส่กรอบวินี่โดนขวางไว้บอลสุดท้ายเดียววินิซุสออกด้วยครับ
1: ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลกำลังจะครบ90นาทีนะครับนาทีสุดท้ายอาจจะต้องมาหวังกับช่วงต่อทดเวลาแล้วครับว่าจะทดให้เท่าไหร่อู้แล้วเนี่ย
0: จังหวะนี้เกือบโดนตีเสมอจริงๆครับ
1: โอ้นีแลนวันนี้นี่องลงครับบอกเลย
0: โอ้ถ้าเป็นแมนออโตแมตไม่มีใครห้ามเลยครับ
1: อ้าวนอร์เวย์มาสวนกลับขึ้นมาทางซ้ายเชเยลดรุปจากซ้ายไหลเข้ากลางมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตังแล้วยิงเรียบร้อย
0: 2ประตูต่อ0จากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
1: ์สายคมกริบ
0: ขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับคริสเตียโนมาเป้ที่7ประตูครับ
1: โอ้โหมุมมันแคบมากครับแต่ว่าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยิงเรียบร้อยเลยครับบอลเนี่ยหนีอลิสงแล้วเข้าโคนเสาไกลเป็น 2-0 ครับให้นอร์เวย์หนีห่างนาที89ยิงปั๊บอันเช่อ้าปากค้างครับโอ้โห
0: โอ้ลูกนี้ส่งบราซิลกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์โอ้โหคือคมจริงๆครับจะบอกว่าเขาคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของโลกก็ณตอนนี้ไม่ผิดครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
0: ์คือขอแค่ได้จับอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ขอแค่ได้จับจริงๆครับ
1: นี่คือโอ้โหเชลลุป
0: อู้แล้วไปชิ
1: ง
0: สองแอสซิสต์คร
1: ับ แล้วให้ตรงนั้นเนี่ยมันนอกกรอบด้วยซ้ำครับแล้วแต่งหาเหลี่ยมซ้ายกดหนีบล็อกเกมรับบราซิลแล้วเอทางด้านอลิสงเบเกอร์ก็ไม่ทันครับนี่นอกกรอบด้วยนะครับมาหาว่าเขาเก่งแต่ในกรอบแล้วได้ยิง
0: ล
1: อดวางขา
0: ลอดวางขาดานิโล
1: แล้วก็เสียบเสาครับ2-0ครับแซมบ้าลำบากแล้วครับ
0: หัวทองของจริง
1: ไงคุณไปบูลลี่เขาโอ้โห
0: เชื่อหมอนี่หมอ
1: ได้แล้วยังไงครับบราซิลโอ้โหเนี่ยกล้องจับมาทีละคนคาซิมิโร่บอกหัวจะปวดครับแล้วจับไปเอนดิกคือที่หลุดเดี่ยวก่อนหน้านั้นรวมถึงไหนจะจุดโทษของบูโน่กิมเมไลท์ทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยครับบราซิล 3-4 โอกาสไม่ได้เลยแล้วตอนนี้โอ้โหฮาแลนด์ฉายครับยิงไป2ดอกนั่งแล้วในอันเช่นั่งผลเจ็บ7นาทีครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์2ครับถ้าอยากจะอยู่รอดต่อต้องมีประตูเลยครับสำหรับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไปได้ซะก่อนครับโอ้แล้วเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยไอ้นอร์เวย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยิงแล้ว12ประตูฮาแลนด์คนเดียว7ลูกเลยครับยิงเกิน 50% ของทีมประตูของทีมตัวเองอีกนะครับ
2: แล้วฮาแลนด์ไอ้หนังยางมัดผมมันหลุดเมื่อกี้นี้ผมสลวยสวยเก๋เลย
1: โฆษณาแผ่นทีมต้องเข้านะครับ
2: โอ้โหยังไงครับบราซิลเอ้าตัดมาได้ล้มลงไปเล่นต่อครับได้เปรียบ
1: ยังเป็นบอลของบราซิลจะลุยเข้ามาลูกดีดีทิ้งเข้าไปก่อนครับกระโดดออกมายังเป็นบราซิลเก็บอีกทีนึงมีสักลูกก่อนไหมตางปอมทางขวาของดานิโลยกเข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับบอลกลับมาวินิสุดวีนิขวางแล้วจะไหลลูกนี้โดนดักต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับฮาแลนด์เบียดแล้วออกไปทางซ้ายบอลอยู่ที่แพทริกเบิร์กครับแพทริกเบิร์กพาหนีไม่ได้สวยครับแพทริกเบิร์กกูเล่นดีจริงๆครับแพทริกเบิร์กคนเดียวใน 3-4 คนบราซิลไม่อยู่แล้วล้างเลี้ยงคืนกับหลังมาดินอร์เวย์ยิ่งได้เปรียบไปเรื่อยๆเลยครับ
2: คือตอนนี้เนาะบราซิลต้องชิงบอลกลับมาก่อนนะครับกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเอนดิกเริ่มไม่ได้บอลครับเนี่ยแล้วตรงนี้เริ่มเก็บได้ครับกับอีก5นาทีที่เหลือครับ
1: เราอาจจะเคยเห็นทีมชาติเบลใช่ไหมคราวนี้เราได้เห็นทีมชาติฮาลันครับ
2: ครับไปเนมาครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนเปลี่ยนแกนไปขวาครับ
1: บอลของบราซิลทางขวาตั้งปอมยกกลับเข้ามาให้ใครแล้วครับนั่นล้นไปหมดอุสเนตเตะจุดพลุออกไปเลยครับ
2: หันหน้าทางไหนเคลียร์ไปทางนั้นครับตอนนี้ครับชาวไวกิ้งโอ้โหเรือมาแน่นอนเตรียมไม้พายเลยตอนนี
1: ้มันกลายว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโชว์ฝีเท้าของนักเตะระดับไคจูอ
2: ่
1: ะแบบต้องเป็นพวกแบบมหัศจรรย์เท่านั้น
2: เลยอีลิตเขาโชว์กันฮาแลนด์เอ็มบัปเป
1: ้เมสซี่
2: เอาลุยต่อบราซิลยังไม่หมดเวลานะครับ
1: ตรงกลาง
2: เนมา
1: ให้มาซ้ายครับดักลาสโตสนี่ลึกลักนะครับบราซิลตัวนี้ไม่รู้ทำไงครับนำ2ลูกเนมาทางขวาฝากออกมาก่อนดานิโลยัดเข้าหลังครับลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนยังเป็นบราซิลเก็บอีกทีดานิโลสโตสจิ้มได้แต่ว่าจิ้มออกไปแล้วครับ
2: โอ้โหคือตอนนี้เห็นชัดว่าเนมาร์เมื่อกี้ปกติเป็นระยะเก่งแล้วเขาแปะหาเหลี่ยมยิงแต่ตอนนี้เขาช้าไปเยอะส่วนลูกยิงฮาแลนด์เนี่ยบอกว่าโอ้โหเต็มร้อยให้ล้านเลยครับคือมันหนีทั้งบล็อกลอดหว่างขาผู้เล่นบราซิลแล้วก็หนีมืออลิสงเบเกอร์แล้วเข้าโคนเสาไกลครับ
1: มุมดิกเลยครับเออร์ลิงบราฮาแลนด
2: ์โอ้โหเจ้าตัวยังโอ้โหยิงเข้าไปได้ยังไงครับยังงงโอ้แต่เป็น 2-0 ตรงนี้นี่ลำบากเลยครับบราซิลแล้วตอนนี้ทดมาแล้ว4นะครับจาก7แล้วเปลี่ยนเกมรับลงมาเพิ่มด้วยครับเลโอออสติการ์ดครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลงมาเพิ่มเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกนะครับตรงนี้บอลโด่งๆแล้วต้องมงทิ้งไปก่อนครับแนวรับบราซิล
1: คือเป็นคนที่ไม่ต้องเล่นให้เหนื่อยเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะยืนอยู่ตรงแถวนั้นน่ะเดี๋ยวก็ส่งบอลถ้าได้ยิงก็เดี๋ยวเข้าเองอะไรเงี้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องลงมาล้วงบอลไม่ต้องอะไรเลยครับส่วนนอร์เวย์ทางขวาขึ้นมาอีกทีนึงนี่เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับ
2: เอาไอเยอร์ไอเยอร์ออกก็ตามตำแหน่ง
1: ใช่ครับส่วนตอนนี้โอเดการ์ดมุมธงแล้วครับวนอยู่ทางนั้นนะครับมีบอกนอร์เวย์น่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันเหลือ3อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์มาอีกทีเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังดักไว้ได้อีกครับแก้กันบราซิลแก้มแล้วโดนนอร์เวย์เอามาอีกบ๊อบโชว์แล้วครับนอร์เวย์
2: คุณบอกบ๊อบมั่วโอ้โหบ๊อบโชว์ให้อดิคมดูใหญ่เลย
1: โอเดการ์โดนเนมาจิ้มด้านหลังเข้าไปลูกนี้ใบเหลืองเลยครับเนมาน
2: ี่ครับโอเดการ์คือโอ้โหจังหวะนี้สเต็ปหนีเนมาต้องฟาวครับแล้วเวลาเนี่ยมันใกล้ครบแล้วด้วยครับที่ทดเพิ่มนะครับแม่ดูแล้วไม่มีต่อเวลาครับวันนี้มีโอกาสสูงฟรีคิกของนอร์เวย์นะครับลืมกอบเพทโทษด้านขวาครับโอเดการ์ดอยู่ที่บอลครับเหลี่ยมเท้าซ้ายฮาแลนด์เข้าไปประจำจุดเลยครับหรือจะแฮตทริกโอ้โหฮาแลนด์ทำเป็นเล่น
0: แฮตทริกแต่บราซิลน
2: ี่ลุ้นจะแฮตทริกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยิง7ลูกเท่ากันหมดเลยครับฮาแลนด์เอ็มบาเป้แล้วก็เมสซี่คร
0: ับแต่เมสซี่ยังเหลือเกมในมืออีก1เกม
2: ใช่We thought it was going to be a tight contest this, and maybe Brazil would edge it. นี่บุรสินให้สัญญาณมาครับนาทีสุดท้ายนะครับบราซิล0นอร์เวย์2ครับย้ำอีกครั้งครับ
0: แล้วคาร์ลอันเชลอตติเนี่ยต่อสัญญากับบราซิลตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยครับ
2: อยู่ยาว
0: ๆเอานัวแล้วครับนัวแล้วจังหวะนี้เตะอัดกันแล้วนัวกันแล้วครับวินี

0: ำลังจะมีโอกาสโดนใบเหลืองไปด้วยแล้วจะเป็นอาจจะเป็นบอลโลกรอบสุดท้ายของเจ้าตัวครับ
1: นิทานาเวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็สมกับราคาทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่สุดทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ล้มอิตาลีมาในรอบคัดเลือกแล้วนะครับ
0: โทษจะครบแล้วนะครับ7นาทีแต่เดี๋ยวน่าจะใส่เพิ่มครับผู้ตัดสิน
1: มีจังหวะปัญหาจะเพิ่มอีกสักนาทีหรือ2นาที
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่สีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาต
1: เสียงหายเลยเหรอครับพี่สีเป็นอะไรครับพี
0: ่หายไปเลยหายไปเลยครึ่งนึงเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมีเข้ารางนิดน้อยตอนจัดรายการสองทุ่มใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับพอตื่นขึ้นมาวอร์มเสียงกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
1: โอ้
0: ก็เป็น
1: อาการเหมือนไข้หวัดกำลังจะเริ่มแล้วนะพี่สีถ้าเกิดว่าเสียงหายแบบ
0: ใช่ค่ะก็ติดคอมา2วันแล้วก็เป็นขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนปรึกษาหมออยู่เลยปรึกษาหมอที่จัดรายการหมอวิวัฒน์หมอก็แนะนำเอาตื่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ก็รบกวนน้องโด่งหน่อยนะคะก็จะพยายามเป็นผู้ฟัง
1: ได้ครับได้ครับอันนี้
0: เชิญ
1: ได้งั้นเดี๋ยวให้พี่สีพูดน้อยๆเนาะจะได้เซฟเสียงไว้ก่อนนะครับ
0: คอยหัวเราะคอยหัวเราะอย่างเดียว
1: ได้ทีนี้ก็ต้องทานนี่นะน้ำอุ่นแล้วก็พวกพ่นคอพ่นยาอย่างเงี้ยนะพี่นะพ่นหนักว่า
0: ใช่ค่ะ
1: เออพวกยาอมหรือว่าพวกอะไรแบบเนี้ยช่วยได้ใช่ครับ
0: จริงใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่นะอากาศจะเปลี่ยนบ่อยนะในพิธีไปแล้วหนึ่งนะคุณรู้ฟังระวังด้วยนะครับ
0: ด้วยจริงจริงมีทั้งฝนแล้วก็ติดจากหลานเพิ่งหายก
1: ็
0: หลานหายก็เป็นอย่างเงี้ยทุกฤดูกาล
1: เอาครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้เรามาแบบนี่ยังช็อกสดๆร้อนๆเลยนะที่เมื่อกี้ตื่นมาเลยก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับไปเปิดผลฟุตบอลดูนั้นที่เพิ่งจบไปตอน5:00เนี่ยนะครับคู่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะฮะปรากฏว่าแชมป์โลก5สมัยบราซิลเนี่ยแพ้ครับพี่ตกรอบนะครับโอ้โหตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนอร์เวย์เอาชนะไปได้2-1นะฮะโอ้โหจากนี่เลยตัวกองหน้าตัวเก่งนะฮะเออร์ลิ่งฮาแลนด์ยิง2 ประตูครับแล้วก็ช่วงนาทีที่90+10ไปนะครับเนย์มาร์มาไล่ยิงไล่ตีตื้นขึ้นมา1 ลูกก็ไม่ทันแล้วครับบราซิลครับแชมป์โลก5สมัยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับพี่โอ้
0: โห
1: นะครับบราซิลปีนี้เขามาแบบมีความหวังนะว่าคือพอจัดอเมริกาเนี่ยมันใกล้กว่าประเทศเขาด้วยนะแฟนบอลในสนามเนี่ยมันเอื้อนะมันเอื้อต่อการจะคว้าแชมป์โลกนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับบราซิลตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่นะเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมาบอลโลกเนี่ยตั้งแต่ที่ดูว่าตั้งแต่ปี94นะพี่1994นะแล้วก็ไม่เคยได้มาบอลโลกอีกเลยนะปีเนี่ยโอ้โหนี่2026 30ปีมั้ย26แล้วก่อน2020โอ้30กว่าปีนะครับเพิ่งจะได้มาเขาดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยส่วนข่าวหน้าหนึ่งครับพี่สีวันนี้นะฮะโอ้หยุดไป2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของน้องแอร์โฮสเตสสาวเนาะที่ถูกจับเรื่องของเฮโรอีนพกเฮโรอีนนะครับก็ใช่มีนะก็มีความคืบหน้าไปในตัวเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้สาวในขบวนการเนี่ยได้เกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกแอดมินนะพี่ที่เป็นคนติดต่อเธอมาว่ารับหิ้วของไหมคะที่ใช้ชื่อว่าโรสอะไรพวกเนี้ยนะครับคนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็ตอนที่ผ่านมาก็จับไปได้หมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เธอที่คอนโดนั่นแหละ ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเขาถูกนำตัวไปค้นที่อยุธยาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษน้องแอร์สาวนะเขาบอกว่าเขารู้แต่ต้นแล้วนะฮะว่าไอ้กระเป๋าช้างโอท็อป12ใบที่เอามาเนี่ยมันมีการแพ็คมันมีการซีลเฮโรอีนมาตั้งแต่ต้นทางเอามาให้น้องแอร์สาวเนี่ยเป็นคนหิ้วไปต่างประเทศดูดิใจคอนะคือถ้าไม่โดนจับนะฮะก็มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็รับเงินไปสบายหกเขาได้ค่าจ้าง60,000ในการเอากระเป๋าโอท็อปไปนี่นะครับมาให้กับมาให้กับน้องแอร์มีนาเนี่ยเป็นคนทำการบินไปต่างประเทศนะครับโดยรับการว่าจ้างมาจากสามีภรรยาที่บอกว่าเมียเป็นคนลาวนะและสามีเป็นคนไทยอ่ะอยู่ทางแถบใต้อีสานแถวเชียงคานนะครับส่งมาให้เขาก็มีหน้าที่เอายาช่วงเนี้ยนะครับที่บรรจุไว้ในกระเป๋าไว้ในเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยไปส่งตามจุดต่างๆเพื่อรับหิ้วให้คนรับหิ้วรับไปรับเคราะห์ไปถ้ารอดก็โชคดีไปถ้าไม่รอดก็เป็นเหมือนน้องแอร์มีนาเนี่ยนะฮะนะครับนะก็ได้ตัวละครในนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพกันหมดแล้วนะครับของขบวนการนี้อืมนะครับก็ส่วนว่าเธอจะรอดไหมนี่ก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการของออสเตรเลียเลยนะพี่ว่าจะมีการประสานขอข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใส่ในสำนวนเพื่อที่จะขึ้นศาลเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับก็หลังจากนี้ก็เหลือพวกเครือข่ายที่อื่นๆนะครับที่ไปส่งตามจุดอื่นๆนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับปปส.บอกว่าเฝ้ามา2ปีแล้วพี่ศรีจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะติดตามติดตามรายงานข่าวของการส่งเฮโรอีนเนี่ยนะฮะข้ามชาติแบบนี้เนี่ยนะครับติดตามมาเนี่ยนะฮะ2ปีนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับคุณอารีพักเงินบำรุงนะฮะท่านเป็นโฆษกปปส.ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเอาของข้ามมาจากฝั่งลาวแล้วก็ส่งมาให้กับเครือข่ายเพื่อเอามาส่งให้กับน้องอีกทีนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกปปส.เนี่ยขยายผลมา2ปีแล้วมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับมีหน้าที่บรรจุหีบพัสดุพันนะฮะคือรับเฮโรอีนรับยาเสพติดนะครับมาจากสปป.ลาวนะแล้วก็มาบรรจุใส่อย่างที่บอกบางทีแจกันก็มีนะคือมันซีลไว้ในแจกันไม่รู้มันทำไงนะฮะทำแจกันให้แตกแล้วก็ซีลเข้าไปนะฮะใส่ไว้ในเสื้อเย็บเสื้อใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเย็บเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เอามาส่งไปรษณีย์แบบเนี้ยเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับปปส.เนี่ยเฝ้าติดตามเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเขาจะส่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในซุกซ่อนเอาไว้เอามาพักยาไว้นะครับแล้วก็ลำเลียงส่งนะครับส่งยาเสพติดตรงงานติดนะครับก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเป็นขบวนการในการลำเลียงนะครับเขาบอกว่าพัสดุพันส่วนใหญ่ที่ทำสำเร็จรูปมาจากสปป.ลาวนะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามักจะปักพยัญชนะภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้หลักคำว่าไทยแลนด์อยู่บนของสิ่งนั้นนะพี่อย่างเช่นถ้าเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่แบบถ้าเป็นเสื้อก็จะมีอาจจะเป็นรูปเสื้อรูปช้างแล้วเขียนไทยแลนด์สื้ออย่างเงี้ยพี่กระเป๋าอย่างเงี้ยเห็นไหมกระเป๋าก็จะมีช้างมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทยอันนี้คือลักษณะจุดเด่นเลยที่เขาจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่รับหิ้วอะไรพวกอย่างเนี้ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะชะล่าใจนิดหนึ่งนะพี่นะคนรับพี่เขาเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงฝรั่งเขาคงชอบเขาเอาไปขายส่งต่อไปเขาคงเอาไปแบบเอาไปขายได้มั้งรับพี่ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ย ที่อย่างที่เราก็ต้องข้อสังเกตพี่ศรีนะว่าเอ๊ะทำไมรับพิ้วต้อง 8,800 8,800 นี่ของกระเป๋า12ใบถ้าเอาไปขายต่อมันจะคุ้มเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ครับเออดูมันดูแบบว่าเอาไปขายได้ใบนึงมันจะเท่าไหร่กันอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะเออแต่ว่าก
0: ี่บาท
1: เออมันจะสักกี่บาทกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่แหละเขาบอกให้ดูข้อสังเกตนี้นะให้ระวังนะใครมาฝากอะไรที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่มีคำว่าไทยแลนด์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้ครับก็นะฮะนี่ฮะก็มีอาชีพแปลกๆนะการรับผิวเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสของแอร์สาวการบินไทยผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกตีแผ่ขึ้นมาในสังคมเนาะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เออว่ามันเป็นนะครับอาชีพที่แบบเกี่ยวกับสายการบินมาดีอ่ะเนี่ยอีกอาชีพหนึ่งที่ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำนะถ้าเจอปุ๊บจับปั๊บนะครับมีคนโดนมาแล้วนะฮะเออโพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันอาชีพนี้จะมักจะเกิดกับพวกอินฟลูพวกที่มีคนติดตามเยอะๆเออนะครับนะก็พวกนี้มันจะเขาจะจ้างนะแค่วันละ300เพราะอะไรพี่สตอรี่เนี่ยเหมือนถ้าใครเล่น Instagram หรือเล่น Facebook เนาะละลงสตอรี่อ่ะมันจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเออบางคนเขาก็ถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปหลักฐานตรงนี้ลงไปดิแต่วันละตั้ง300เออเขาจ้างวันละ300นะล่าสุดเนี่ยนะฮะอินฟูสาวนะครับไปโพสต์สตอรี่แปะเว็บลิงก์ธนันได้ค่าจ้างวันละ300ตำรวจไปจับส่งฟ้องศาลศาลสั่งขัง4เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
0: โ
1: อ้โหขนาดแค่วันละ300เนี่ยแล้วก็ลงแค่สตอรี่นะไม่ได้แบบว่าลงเฟซค้างไว้นะลงสตอรี่แว็บเดียวอ่ะลงปึ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว1วันเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอรับจ้างลงวันละ10ครั้งนะครับทำมานานกว่า1ปีแล้วได้ค่าจ้างวันละ300แต่มันได้ทุกวันไงวันละ300ได้ทุกวันน่ะเดือนนึงก็ 9,000 นะฮะปีนึงก็ 90,000 ก็สบายสบายเป็นงานที่สบายอ่ะเวลา300ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะโหบางคนถ้ากว่าจะได้เงิน300นี่เหนื่อยแทบตายนะพี
0: ่ดูง่ายๆอย่างเงี้ยของเขานะง่ายมาก
1: อันนี้รับจ้างอย่างเดียวครับพี่จ้างอย่างเดียว
0: ค่ะ300ได้ทุกวัน
1: ใช
0: ่
1: 1
0: ป
1: ี
0: แล้วเหรอ
1: 1ปีพี่สียังไม่มีหน้าใหม่นะพี่สีเนาะ เดี๋ยวให้น้องกวางบอกหน่อยนะถ้ามีนะให้กวางแจ้งมาหน่อยละกัน
0: ค่ะ
1: ครับเผื่อใครอยากมาคุยนะฮะโอ้เดี๋ยวจะให้คุยกับพี่สีเยอะๆครับพี่ให้หน้าใหม่นะคุยพี่เยอะๆวันนี
0: ้ไม่มี
1: เสียงแกไม่มีนะ
0: ฟังได้อย่างเดียวแล้วก็ออไปครับโตมานะคะน้องเออพี่ๆ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โทรมาคุยได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับสดๆร้อนๆนะครับตอนประมาณเกือบ1ทุ่มครับพี่นะครับฝ่ายปกครองของเพชรบุรีครับเอาหมายไปค้นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ที่ไก่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับฟาร์มไก่ชนแต่ว่านักพนัน17คนครับไปเปิดไฮโลเล่นกันอยู่ในฟาร์มไก่โอ้โหนะทำไมกล้าอย่างนี้นะครับว่า17คนนี้มันก็บ่อนย่อมๆนะเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่ามอบหมายเลยนะครับให้นายอำเภอท่ายางครับแล้วก็ทางปภ.ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนำอส.นะเข้าไปเลยบุกจับกุมนะครับนักพนัน17คนเจ้ามือ1ผู้เล่น16นะครับอุปกรณ์ไฮโลครบชุดถังเก็บเงินกล้องวงจรปิดที่ดูต้นทางนะฮะ จออุปกรณ์การเสพบางคนนี่เล่นไฮโลไปเสพยาบ้าไปก็มีครับโอ้เป็นบ่อนที่ครบคันเลยนะฮะก็หลังจากได้รับรายงานมานะครับจากชาวบ้านในชุมชนนะครับว่าเสียงดังเล่นการพนันกันแบบโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเขาบอกว่าฟาร์มไก่แห่งนี้เนี่ยลักลอบนะครับนอกจากเป็นฟาร์มไก่ชนแล้วเนี่ยนะครับเปิดที่มีการเล่นการพนันด้วยโอ้โหนะฮะอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนจับไปสินะฮะเนี่ยลักลอบเล่นการพนัน
0: คร
1: ับผมอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะเห็นใจหรือว่าคือตอนนี้ข่าวนี้ผมเห็นนะพี่ตีความเห็นในโซเชียลน่ะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนลักษณะไม่มีคนอยู่เจ้าของแบบซื้อไว้แต่ว่าตัวเองไม่ได้มาอยู่คนก็เอารถมาจอดที่หน้าบ้านเขาจอดรถหน้าบ้านนะแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะจอดรถไว้ที่หน้าบ้านนะครับปรากฏว่ามันดีคืนดีครับเศษปูนบนหลังคาหล่นลงมาใส่รถคันนี้ครับปักเข้าใส่กระโปรงหน้ารถอ่ะพี่นะฮะทีนี้เจ้าของรถเขาก็เหมือนออกมาตัดพ้อถามหาความรับผิดชอบ
0: อ
1: ย่างนี้จะไปอย่างนี้จะเอาผิดเจ้าของบ้านได้ไหมล่ะของบ้านแบบฉันไม่รู้อ่ะก็หนึ่งเศษปูนหล่นเนี่ยมันก็อุบัติเหตุนะสองแล้วคุณมาจอดรถหน้าบ้านฉันน่ะแล้วจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็เอากล้องวงจรปิดจากบ้านตัวเองคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแต่รถเขาก็เลยก็มาจอดไว้นะก็มองออกมาเห็นแล้วนะแล้วก็กล้องวงจรปิดของบ้านเขาก็ยิงออกมาที่หน้าบ้านมันก็เลยเห็นเหตุการณ์นะครับว่ามีวัสดุลักษณะเป็นปูนหรือกระเบื้องไม่รู้ล่ะจากเหมือนจากด้านบนหลังคานะฮะมันตกลงมาถึงหน้ารถเขาเลยที่จอดอยู่ด้านนอกหน้าบ้านนะครับบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายใด
0: ๆ
1: ผู้โพสต์ระบุว่ากฎหมายไทยบอกว่าสิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือเราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองวงเล็บไม่ได้จอดประจำบ้านไม่มีคนอยู่นานๆทีเจ้าของจะเข้ามานะครับแล้วอยู่วัสดุในบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ตกลงมาใส่มีหลักฐานแต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลยหนึ่งเขาบอกเขาแจ้งนิติบอกว่าเจ้าบ้านปฏิเสธจะรับผิดชอบให้ไปแจ้งความเอาขอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกรับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวันแต่ว่าแจ้งความไม่ได้นะมันเป็นคดีแพ่งสามเขาจ้างทนายฟ้องจะจ้างทนายฟ้องทนายบอกฟ้องได้แต่ค่าทนายเนี่ยมากกว่าค่าเสียหายรถนะแล้วถึงถ้าถึงศาลเนี่ยก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถอย่างเช่นซ่อม10,000ก็เรียก10,000แต่ค่าทนายไป30,000แล้วนะคุณจะฟ้องเหรอ
0: เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็บอกว่าเขาหมดหนทางนี่แหละแต่พอเขาพูดแบบนี้ไป
2: สวัสดีครับ
1: สายมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ไหนครับพี่
2: อ๋อผมลีครับ
1: พี่ลีใช่ไหมครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับพี่ลีจากจังหวัดไหนครับ
2: อ๋อกรุงเทพครับอยู่เสรีนี่แหละหมู่บ้านเสรีครับ
1: หมู่บ้านเสรี
2: อ่อนนุ
1: ชอ่อนนุชใช่ไหมพี่อ่อนนุ
2: ชใช่คืออย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: จะถามเกี่ยวกับเรื่องไทยพัฒน์เนี่ย
1: ครับ
2: คือเวลาเขามีไทยพัฒน์ทำไมของมันขึ้นราคากันสูงน่ากลัวเลย
1: เอาแจ้งเลยแจ้งกระทรวงพาณิชย์เลยเขาบอกว่าใครฉวยโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเขามาจับให้นะยังไงพี่ขึ้นยังไง
2: ผมอยากให้เขามาตรวจสอบได้เช่นข้าวแกงสูงมา40ก็ขึ้นเป็น50เลยทันที
1: อ้าว
2: เหรอแต่น่าเกลียดมากคือเราซื้อ
0: ขึ้นเกินไป
1: ขึ้น
2: แล้วก็โดด50
1: ร้านนี้พี่กินประจำใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนมัน40
2: ใช่แล้วอยู่ๆขึ้น50ไม่มีแจ้งครับเก็บเฉย
1: ขึ้นช่วงเดือนที่แล้วที่ไทยพัฒน์มีเลยเนี่ยแหละ
2: สดๆเลยฮะสดๆร้อนๆเลย
0: ก็
2: จะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์แต่ขึ้นกันทุก
1: แก้วเลยสดร้อนไงสดใหม
2: ่เออสดสดเลยแบบน่าเกลียดมากคือไม่มีการ
1: ร้านแถวไหนพี่ร้านแถวไหน
0: เออ
2: ในหมู่บ้านเสรีเนี่ย
1: ใน
2: ตลาด
1: นั
2: ่นเนี่ยจะมีอยู่สองวันหนึ่งพฤหัสกับเสาร์
1: ถ้ามาเจอตลาดนัดนะครับมีการเสาร์นี่เหรอพี่เหรอ
2: แต่พอติดราคาปุ๊บมันจะโหดเลย
0: จะโหดไหม
2: อย่างเช่นปลาตาบ่าเงี้ยตัวนึงซื้อ80 101ตอนนี้ขึ้นมาเป็น130 140 150 160คือมันน่ากินมันเวอร์ไปมันทำให้เราไม่อยากซื้อเลยผมอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้ไหมคือถ้าเราแจ้งไปเนี่ยเหมือนระบุร้านชื่อร้านมันน่าเกลียดใช่ไหม
1: ถ้าแจ้งเจ้าหน้าที่
2: ดูกันเองเลยว่า
1: แจ้งเจ้าหน้าที่ระบุได้พี
0: ่
2: ผมไม่กล้าระบุแล้วมันน่าเกลียดมันโจมตีเกิน
1: เออ
2: เพราะอย่างนี้มันชัดเจนคือถ้ามาเดินนะจะเห็นเลย
0: ครับ
2: แล้วราคาไม่ติดตัวบางที
1: แต่ว่ากรมการค้าภายในทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกเลยนะเขาอยากเจอนะไอ้พวกร้านแบบนี้ที่แบบว่าแอบฉวยโอกาสขึ้นราคา
2: ในช่วงไทยครับที่ปลอมแปลงเดินเข้ามารวมๆมาเขาอะมีแค่สองวันเองพฤหัสกับเสาร์ตอนเย็นรับรองเจอ 100% อยากให้มาตรวจเองแล้วจะเห็นกับตาเลยว่าทำไมถึงฉวยโอกาสกันหมดเหมือนทุเรียนนะที่มาตั้งขายเราตั้งราคาไว้100ถ้าป้าลึงขึ้นพอมีไทยพับปุ๊บ120เลขเจ้าหนึ่ง179โอ้ยฟังแล้วตกใจ
1: โอ้คือเมื่อก่อน
2: ก็ถือถ้ามีเจ้าที่จะดีกว่าฮะถ้าให้ผมแจ้งเงี้ยผมอันตรายกว่าเยอะ
1: โอ้ได้ก็จะได้เป็น
2: ตอนนี้ยอมรับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เมื่อก่อนชามละ50ขึ้นเป็น65เฉย
0: ครับ
2: นี่ตรงนี้แหละ
1: หรือเขาขึ้นในช่วงวัตถุดิบมันน้ำมันมันแพง
2: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะน้ำมันลงแล้วลงแล้ว
1: น้ำมันลงแล้วน้ำมันลงแล้วตอนนี้
2: ขึ้น
1: ของไม่ลง
2: น่าเกลียดขึ้นแบบไม่ลง
0: ขึ้นแล้วไม่ลงเลย
2: ใช่
1: เน
2: า
1: ะ
2: ขายราคาตามใจฉันนะ
1: เออ
2: ซึ่งไม่น่าเจอและตลาดนั้นเราก็รู้ใช่ไหมครับเรากินกัน
1: เป็นประจำเดิมนะ
2: เติมมาลูกค้าเดิมๆไม่ใช่ลูกค้าขาจรมันเป็นขาประจำ
0: คร
2: ับแต่เราเจอแบบนี้เรา
1: ก็รู้แล้วว่าร้านน
2: ี้
1: ขายเท่าไหร่
2: มันเสียความรู้สึกไปเลยไงว่าทำไมเขาทำอย่างนี
1: ้
2: เคยซื้อเมื่อกี่ปีก็ราคานี้มาตลอดไม่เคยขึ้นบทจะขึ้นจะขึ้นตรงไทยพาร์ทนี่เลยกลายเป็นว่ามีไทยพาร์ทนี่แย่ตรงนี้นะ
1: ถือโอกาสแล้วเราก็ไม่ซื้อร้านนี้ได้ไหมพี่ถ้าคนในหมู่บ
2: ้
1: าน
2: ได้ผมไม่ซื้อได้แต่ความรู้สึกไงเราไม่ซื้อเจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่พอใจกับเขาอยู่แล้วสมมติแต่คนอื่นล่ะเดินเข้ามาพวกเอ้าไม่ไรไทยพัดก็ถือว่าประหยัดแต่ในมุมกลับกันน่ะคนขายมันรวยไม่ไหวแล้วไอ้จริงรวยเขาใหญ่อีกไอ้เราคนเราก็จะจนกันจนต่อไป
1: เออผมแจ้งไว้เป็นข้อมูล
2: นี่เหรอว่าใครแก้ไม่ได้นะรัฐบาลนี่มันต้องแก้ตรงนี้ก่อน
1: เออ
2: เพราะมันขึ้นกันเองมันไม่ใช่
1: ใครเจอแบบพี่ที่คือขึ้นราคาเองหรือว่าขายของแล้วมันแพงไม่ตรงกับป้ายเนี่ยนะฮะโทรไปที่สายด่วน1569โหอยากเจอมากเลยฮะพวกที่ใช้ไทยพันธ์แล้วมาฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้มานะ
2: ผมอยากให้ตรงนี้เป็นสื่อกระแสให้เจ้าหน้าที่เขาทราบว่าลองแวะเข้ามาสุ่มดูมันต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องสุ่มได
1: ้แค่ในตลาดนัดของหมู่บ้านแล้วพี่
2: วันไหนก็ได้ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วจะรู้เลยว่าราคามันโหดไม่โหด
0: โหดจริงๆจ้ะใช่คร
2: ับ ใช่มันโหดเบอร์
1: แกงถุงละ60ใช่ไหม
2: ถ้าเกียร์
1: ละไอ้ถุงละ50หรือ60พี่แกงถุงละ50
2: 4โดด5 4ขึ้น10บาทขึ้น5บาทยังพอรู้มารวยใช่ไหมต้องขึ้นถึง10บาทเลยมันเป็นไปได้ไงแล้วถุงเท่าเดิมแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราซื้อครั้งเดียวเราก็จบเราไม่อยากซื้อแล้ว
0: น่าจะมีเยอะอยู่
2: ช่เยอะเยอะมากเลยแหละไม่ใช่น้อยอ่ะของผมเจอเลยฮะของผมเดินนี่เจอเลย
1: ได้แต่ว่า
2: ให้เจ้าที่จัดการได้ยิ่งดี
1: พวกเราผู้บริโภคเรารู้นะเออคุณจะทำอะไรเนี่ยเรารู้นะเราคอยสังเกตกัน
2: เราทำอะไรไม่ได้

0: เขาให้แจ้งเมื่อเจ้าที่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบ
1: โอ้
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ขอบพระคุณที่นี่ครับแจ้งข่าวสารกันฮะ
3: ตุลาการศาล
4: อ่อนเลยถามหมอกลับไป

0: ันเพลงนี
1: ้ครับแกขอเพลงเหมือนเสียงแกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ใช่แกขอเพลงไว้เหมือนเสียงที่แกเล่าแกเสียงสไตล์แกเลยอ่ะ
0: สนุกมาพ่อค้าแม่ค้านะคะ
1: ครับผมเนาะอย่าถือโอกาสนะจริงเงินไทยพัฒน์มันก็ได้เท่าเดิมนะคุณขายของใช่ไหมมันไม่ได้ว่าคุณได้ลดลงเลยนะเราจ่ายน้อยลงแต่ว่ารัฐบาลก็มาสมทบให้เฉยๆใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมไปถามพ่อค้าแม่ค้านะว่าเราจ่ายไทยพัฒน์กันเนี่ยเงินเข้าเมื่อไหร่กี่วันได้เขาบอกว่าสมมติวันนี้เราตึ๊ดจ่ายเงินกันเนี่ยนะพี่จะมีเงินมาเข้ามาสองรอบไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคนป่ะนะพ่อค้าแม่ค้าแต่มันต้องผมคุยกับพ่อค้าที่ซอยสี่ตีหนึ่งเนี่ยจะเข้าละรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณสิบโมงเช้า

0: าก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งเออก็เหมือนรอบที่หนึ่งให้เพื่อเอามาหมุนเงินให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาซื้อของในวันไปขายวันรุ่งขึ้นก่อนแล้วก็แล้วพอ10โมงเช้าเงินก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ขายของต่อนะครับวันรุ่งขึ้นก็ขายจบวันเดี๋ยวตีหนึ่งเงินเข้า10โมงเช้าเงินเข้าอีกรอบหนึ่งเออมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช้านะพี่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหต้องรอวันที่15ของเดือนไปเบิกกันคุณจะมาขึ้นราคาทำไมใช่ไหมฮะเอออ่ะอย่างเงี้ยก็ฉวยโอกาสแต่ว่าฉวยโอกาส
1: ไม่ดีนะคะ
0: ขาผมแอบฉวยโอกาสกันนะครับมาที่เหตุเสียชีวิตแบบโหนั้นเห็นข่าวแล้วก็นะฮะที่บอกว่าจะว่าบางคนก็มองเป็นเรื่องโอ้ยตลกมีคนส่งมาให้ผมไงจามอนอย่าไปทำงี้นะเออดูสิเสียชีวิตในรถนะผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแบบว่าโดยที่อวัยวะยังสวมถุงยางอนามัยอยู
1: ่
0: นะฮะแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่เออแต่มันก็แปลกที่ผู้หญิงก็เสียชีวิตด้วยนะพี่แล้วก็น้ำลายฟูมปากคือถ้าจะบอกว่ามีอะไรกันในรถเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพูดตรงๆมันก็เป็นรสนิยมของคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะตื่นเต้นเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะเออแต่พี่แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตถึง2คนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงอ่ะนะครับเห็นบอกล่าสุดเนี่ยผลชันสูตรออกแล้วนะครับกรณีที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับที่แถวบางแวกเขตภาษีเจริญนะครับก็เสียชีวิตทั้ง2คนเลยผู้ชายอายุ44ผู้หญิงอายุ27เองอ่ะ
1: โ
0: อ้คือถ้าเกิดว่าบอกว่าผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตคาถุงยาอนามัยเนี่ยแล้วหัวใจวงหัวใจวายอะไรมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าผู้หญิงเสียชีวิตด้วยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคดีปริศนาขึ้นมานะครับก็เขาบอกในรถเนี่ยเจออีกล่องยาบำรุงสำหรับผู้ชายอ่ะนะครับก็โอ้ผู้ชายก็คงจะมีการโดปมีการอะไรเข้าไปด้วยนะฮะนะก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวันนี้ที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าว่าเสียชีวิตแบบไม่มีใครคาดคิดคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่โทษใครเลยนะโทษไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นแฟนของลูกสาวก็รับรู้มานานแล้วว่าเขาคบหากันนะครับส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้มีการพูดคุยเดี๋ยวขอนำศพลูกเลยนะครับกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ญาติฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆนะครับไม่สะดวกนะฮะทีนี้เขาบอกว่าผลการชันสูตรเนี่ยนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับเชื่อว่าเนี่ยคือไอ้ตัวยาบำรุงที่ว่าเนี่ยมีการแกะกิน1เม็ดมีการแกะกิน1เม็ดด้วย
1: กินคู่เหรอ
0: กินคู่มั้ยแต่ผู้หญิงก็น้ำลายฟูมปากนะพี่นะฮะเนี่ยแล้วก็ผลชันสูตรก็ออกมาเนี่ยว่าระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจล้มเหลวไม่รู้ว่ากินไอ้ยานี่มันอันตรายเหมือนกันนะมันจะเหมือนพวกไวอากร้าอะไรอย่างนี้ไหมพี่เดี๋ยวเขาคงมีผลตรวจออกมานะครับตอนนี้เขาคงจะส่งไปตรวจแล้วแหละว่าไอ้ซองยาที่กินเข้าไปหรือว่ายาที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องมีผลแน่ๆแหละเพราะว่าผลชันสูตรเขาบอกว่าระบบหายใจล้มเหลวอะ
1: แล้วหายใจพร้อมกันแบบล้มเหลว
0: ใช่เนี่ยโอ้ใครที่ใช้ไอ้พวกยาพวกนี้นะบางทีเนี่ยออยเมื่อก่อนจับบ่อยนะพี่ออยจับบ่อยนะแมลงวันสเปนในพวกไวอากร้าในพวกนี้คุณผู้ชายที่ ชอบใช้อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ระวังนะเนี่ยหัวใจล้มเหลวนะมันคงกินเข้าไปมันคงแรงนะมันทำให้เราแบบมันคงไปทำอะไรมีปฏิกิริยาในร่างกายเราสักอย่างอ่ะ
1: ไม่แปลกว่าทำไมเสียชีวิตพร้อมกันนั่นแหละ
0: แล้วแสดงว่าอาจจะให้ทานทั้งคู่นะมันจะได้แบบคิดว่าเขาอ่ะเราคือไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะว่าไงเดี๋ยวรอผลดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายหญิงน้ำลายฟูปากด้วยเนี่ยเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกข่าวหนึ่งพี่ตีวันนี้เขาบอกหน้าหนึ่งไทยรัฐลงเลยนะฮะยิงหัวเรียงตัวนี่เป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับยิงหัวเรียงตัวเมียดับผัวใหม่เจ็บส่วนอดีตสามีที่เป็นมือปืนโหดเนี่ยนะฮะระเบิดขมับตัวเองเป็นศพที่สองเส้นลัดล่ม
1: โอ้โห
0: นะฮะผมเลยคิดเข้าไปอ่านเลยครับว่าโอ้โหทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองนะแถวแถวบ้านพี่สีนะครับมีนบุรีนี่เองนะครับก็ตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะครับในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับย่านมีนบุรีนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮ้าส์2ชั้นนะครับห้องโถงข้างล่างนะฮะหน้าห้องน้ำพบศพนะพบศพนายรังสรรค์คนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะครับนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวานะครับ1นัดเจอปืน1กระบอกนะครับตกอยู่ด้วยนะฮะตรงบันไดเจอศพแฟนเขานะครับแฟนเก่าเขานะครับชื่อว่าปิยนุชอายุ36ปีนะครับก็นอนจมกองเลือดถูกยิงเข้าที่ขมับเหมือนกันนะครับนะฮะส่วนที่โซฟานะครับเจอนายวรโชตวรโชตคนนี้เป็นเหมือนแบบแฟนใหม่แฟนใหม่นะครับนอนจมกองเลือดอยู่แต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะนอนหายใจรวยรินอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกระสุนตกอยู่4ปลอกนะครับจากการสอบสวนอดีตแม่ยายนะครับก็คือแม่ของน้องที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่ยายเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกสาวนะครับก็นั่งคุยกับแฟนใหม่ก็คือนายวรโชตอยู่ที่ห้องโถงนี่แหละนะฮะจู่ๆรังสรรค์เปิดประตูบ้านเข้ามาอ้างว่าจะมาเอาของในห้องนอนของลูกสาวซึ่งคนเนี่ยสองคนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะแม่ยายว่าอย่างนั้นนะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วลูกสาวก็มีแฟนใหม่นะก็พาแฟนใหม่มาที่บ้านแฟนเก่านะครับตัวของรังสรรค์เนี่ยเปิดประตูเข้ามาบอกว่าจะมาเอาของนะครับพอได้ของแล้วเนี่ยนะฮะรังสรรค์ก็ลงมาปรากฏว่าชักปืนออกมาด้วยครับพกปืนมาแต่ข้างนอกก็แหละนะฮะเอาปืนมายิงใส่แฟนใหม่2นัดแล้วก็หันมาเล็งไปที่ลูกสาวที่แฟนเก่านะฮะยิงไปอีกหนึ่งนัดจากนั้นคงรู้สึกผิดก็เลยจ่อเข้ามาตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายตามโอ้โหนี่แม่นั่งอยู่ในบ้านนะยังดีว่ามันไม่ทำอะไรแม่ไม่ทำอะไรแม่ยายนะนี่ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่แม่ยายนั่งอยู่ในบ้านนะครับ
1: แต่เขาแน่มืดแล้วนะ
0: ตอนนั้นมืดแล้วพี่ตอนนั้นคงหึงหวงนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่างนี้ตัวรังสรรค์เนี่ยนะฮะเขาอยู่กินกับคุณปิยนุชมามีลูกชายกันมา1คนนะครับก็ทำงานทำหมากินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์รังสรรค์นะครับก็เข้ามาขับไรเดอร์หาเลี้ยงครอบครัว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในรังสรรค์เนี่ยจับได้ว่าแฟนเนี่ยนะครับแอบไปคบหากับผู้ชายคนใหม
1: ่
0: นะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่อ๋อบ้านนี้เป็นบ้านแม่นะครับพอรังสรรค์รู้นะครับว่าหนีกลับมาอยู่กรุงเทพนะแถมยังพาแฟนใหม่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่บ้านแม่คบหากันด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเกิดความหึงหวงนะครับนั่นแหละแล้วก็ ก่อเหตุในที่สุดโอ้โหนะเห็นบอกว่าจริงแล้วตัวนายรังสรรค์เนี่ยนอกจากขับไรเดอร์แล้วเนี่ยนะฮะขายลอตเตอรี่อยู่ที่เพชรบูรณ์ด้วยนะฮะตัวเนี่ยช่วงต้นเดือนแบบนี้เขาจะมากรุงเทพเพื่อมาเอาโควต้าลอตเตอรี
1: ่
0: นะครับที่สำนักงานสลากนะโอ้โหบอกว่ารังสรรค์เนี่ยนะครับบอกกับแม่นะว่าจะขอมาพาลูกชายนะครับจะมารับลูกชายไปเที่ยวปรากฏว่าพอมาแล้วอาจจะเห็นพอมาที่บ้านแล้วอาจจะเห็นภาพแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านด้วย
1: โอ้โหแล้วมีอาวุธมาด้วยนี่นะ
0: แต่เขาตั้งใจพกมานะพี่สิเนาะอันนั้นก็น่าจะแบบว่าน่าจะคิดมาโกรธแค้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงพกปืนถึงพกปืนมาขนาดนี้นะครับโอ้โหพอมีปืนนะมันก็เวลาจะตัดสินหาอะไรมันก็นี่แหละฮะ
1: ใช่
0: นะ
1: ก็จะมาค่ะ
0: ใช้ปืนอ่ะครับ
1: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะคะมีสูตรสมุนไพรยาแก้ไอแก้หวัดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเพียบเลยใบชะพูใบชะพูมีใบชะพูมีที่บ้านค่ะ
0: มีเป็นแฟนน่ารักมากนะเป็นแฟน
1: น่ารัก
0: ลูกทุ่งมหานครนี่ให้สูตรมานะฮะอันนี้เป็นสูตรช่วยให้มีเสียงหรือว่าให้เสียงไม่มีเลยฮะ
1: โอ้ยนี่ก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนน้องต้งเลยเฉย
0: ได้เลยพี่สีมา
1: อ
0: ยู่เป็นเพื่อนมาอุ่นใจนะ
1: เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะเสียงไม่มีเดี๋ยวพักแป๊บน้อยช่วงหน้าน้องต้งก็อยู
0: ่ได้เลยครับนะให้พี่สีไปพักเอาสูตรยาของแฟนมากินก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ได้ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

6:11 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้ข่าวยามเช้าของเรานะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ทักทายทุกท่านนะครับฟังจากวิทยุทั่วประเทศนะซึ่งอสมทของเรานะครับรวมไปถึงใน Facebook ตอนนี้580ท่านโดยประมาณนะครับ577นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้อีกประมาณ50นาทีนะครับก็จะ7โมงนะฮะเช้าวันจันทร์กรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะยังไม่ได้ออกไปไหนนะแต่คิดว่านะคิดว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยรถมันคงจะติดนะครับใครที่ไม่ต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุงนี่นะแม่ตื่นเช้ามาฟังเสียงนกเสียงกานะครับกวาดบ้านอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นทุ่งนาเห็นพระอาทิตย์ที่มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านในเฟซนะครับพี่อารมณ์นะครับบอกว่าทักทายทุกท่านไปตัดยางก่อนค่ะนะครับแสดงว่าฝนไม่ตกนะพี่เนาะช่วงนี้ฝนรู้สึกจะซาซาลงไปแล้วนะใช่ไหมนะครับสวัสดีพี่เปลื้องนะครับพี่เฉลียวครับพี่กัลยาสวัสดีนะครับนะฮะพี่คัชรินนะครับทักทายทุกท่านเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้สูตรยานะครับตอนนี้พี่สีไปชงยากันละไปชงยาอมนะเอาสมุนไพรนะครับแล้วก็คงจะควบคู่กันไปกับยาแผนปัจจุบันด้วยนะเขาบอกว่าให้กินน้ำอุ่นๆใช่ไหมแล้วก็จะละลายเสมหะแล้วกินอะไรที่มันพ่นคออะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับดูแลสุขภาพกันนะทุกคนเนี่ยฮะขณะพี่สีจะตื่นเช้าทุกวันเป็นประจำนะแล้วก็นะครับพักผ่อนนะคือหมายถึงว่าเขารู้เวลานะคะคนที่รู้เวลานะมันก็ป่วยได้นะคนเรามันก็ป่วยได้มีสิทธิ์ป่วยได้นะงั้นใครที่ทำงานยิ่งบอกว่าต้องออกไปข้างนอกกลางดงกลางแดดอะไรแบบนี้นะครับก็นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาชวนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงของเราวันนี้มาอัปเดตข่าวแรกกันที่คุณเมพิชนาธก่อนคุณผู้ฟังคุณเมพิชนาธนี่เธออัปเดตตัวเองด้วยนะว่าอายุครรภ์ตอนนี้6เดือนแล้วนะครับท้อง6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังแพ้ใครที่จำโมเมนต์ได้ไหมท้องแล้วแพ้อะไรกันบ้างคุณผู้ชายไม่แพ้ใช่ไหมคุณผู้ชายเราไม่ค่อยแพ้เฮ้ยแต่บางคนแพ้แทนภรรยาก็มีใช่ไหมอย่างคุณเมย์เนี่ยเขาแพ้แต่บางวันเขาแพ้ยาสีฟันสมมติว่าเสือช่วงแปรงฟันน่ะเขาจะพูดอึดอมมากแพ้ยาสีฟันเนี่ยแพ้ยังไงก็แพ้ท้องเนี่ยแพ้เหมือนเดิมแปรงฟันเช้าแปรงฟันเย็นเจอยาสีฟันเข้าไปมันจะอ้วกมันจะพูดอึดอมเออเธอแพ้ยาสีฟันนะแต่ไม่แปรงก็ไม่ได้นะคนเรานะเฮ้ยแปรงนี่คนข้างๆก็จะนะครับเธอบอกว่าอัปเดตวันนี้ค่ะท้องบะจ่างครบ6เดือนเต็มวงเล็บนามสมมุตินึกว่าให้ลูกชื่อบะจ่างนะนะครับอาการแพ้ท้องยังเหมือนเดิมแต่น้อยลงค่ะแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเธอว่ากันนะนั่งรถเป็นหลักท้องใหญ่ขึ้นมากเริ่มกลับมาออกกำลังกายชีวิตช่วงนี้ออกงานบ้างประปรายส่วนใหญ่คือไปโรงพยาบาลนะครับนะก็อัปเดตชีวิตพร้อมกับโชว์รูปอันเดอร์ซาวนะนะครับของหนูน้อยนะครับอายุครรภ์6เดือนนะคุณพ่อโชว์รูปผมไม่ได้ตามข่าวขออภัยจริงไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายนะจริง6เดือนของลูกเพศแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับคุณเมย์ก็สดใสนะเป็นคุณแม่ที่ยังสวยนะครับท้องก็เริ่มโตขึ้นละคือถ้าไปข้างนอกเนี่ยเดินก็รู้แน่นอนนะครับไม่มีใครมากล้ามาชนแน่นอนนะเพราะว่าท้องเริ่มป่องแล้วนะครับเริ่มป่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเฝ้ารอนะครับอีก3เดือนนะอีก3เดือนอายุครรภ์6เดือนใช่ไหมประมาณสัปดาห์เขาบอกว่า
คนเราก็สัปดาห์ที่38นะฮะก็จะเริ่มที่จะไม่รู้ว่าจะผ่าหรือคลอดเองเนี่ยก็38 39ไปจนถึง40แล้วแต่เลิกในช่วงนั้นเลยแล้วแต่คนเลยนะครับพอครบ38สัปดาห์เนี่ยคุณหมอสามารถที่จะให้คลอดละให้คลอดนะครับคลอดได้ละนะครับส่วนพี่โน้ตนะครับนี่ฮะโน้ตอุดมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเห็นบอกไปออกรายการคุณสอยุทธนะแล้วก็ไปโปรโมทแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการถูกลูกน้องโกงไปอ่ะนะครับเขาบอกโกงไปหมดตัวเลยนะก็เลยต้องกลับมาจัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้อีกนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณโน้ตเขามีข่าวว่าสรุปว่าคบแบบเขาเป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงเนี่ยกับคุณโยอรุณีนะฮะคุณโยนี่ก็เป็นเหมือนอินฟูสาวนะอินฟูที่เขาแบบตลกตลกอ่ะนะครับที่เขาทำร้านอาหารอยู่ที่ถนนข้าวสารน่ะนะฮะเมื่อวานคุณโยไปออกรายการนะครับไปออกรายการแล้วก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ฝ่ายชายเนี่ยเคยบอกว่าผมนี่รักเขามากหมายถึงรักคุณโยมากนะ นะครับคุณโยไปออกรายการแซ่บโชว์นะคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันนะครับนะก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้จากพี่โยเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณโยบอกว่าล่าสุดนี่ถึงขนาดไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะนะครับไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะฮะก็ไปถึงเนี่ยก็ให้หวยแม่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเหมือนกันถูกคอซะด้วยนะเข้าถูกทางซะด้วยนะครับถ้าเราฟังพี่โน้ตมาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่พี่โน้ตนี่เขาก็เป็นคอหวยนะนะเนี่ยก็ไปถึงก็คุยเรื่องหวยนะครับแม่ปลื้มไหมนะเขาบอกว่าถามว่าตอนนี้ปลื้มไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ใจคุณแม่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาให้เรานั่งพื้นไม่ให้นั่งโซฟาอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่ค่อยรู้ใจกันนะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับพิธีกรถามตรงประเด็นขึ้นเลยนะครับว่าอ้าวแล้วที่ใส่ภาพชุดเจ้าสาวนี่มันยังไงเตรียมตัวไว้หรือเปล่านะครับเขาบอกไม่เลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณโน้ตเนี่ยเขาเรียกคุณโน้ตว่าเฮียนะเฮียเขาชวนไปขึ้นเวทีนะแล้วเพื่อนเขาชื่อคุณฝนเนี่ยเขาก็ไปทำพิธีกรนะครับเราก็บอกหุ้ยแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนะทำไงดีนะนั่นแหละก็เลยเหมือนกับว่าเอางี้ถ้าไม่รู้คุยอะไรเนี่ยก็ใส่ชุดเจ้าสาวขึ้นไปจะได้มีเรื่องอะไรคุยเขาบอกก็ไม่มีอะไรนะครับดูแล้วคู่นี้น่าจะเป็นแค่คู่จิ้นรู้ฟังคงเป็นคู่จิ้นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านะเขาต้องไปเดี๋ยวไมโครโฟนเนี่ยต้องไปแน่เพราะว่าเธอก็เป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรได้ตลกเป็นคนที่มีศิลปะในการเล่าเวลาเป็นคนเล่าเรื่องแล้วมักจะจบด้วยความตลกอ่ะความตลกนะครับงั้นก็ไม่แปลกที่เดี๋ยวจะได้เห็นเธอในเวทีเดียวไมโครโฟนอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไปดูอาการของเขาบอกนักร้องเนี่ยคนจะเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะหนึ่งเสียงไม่มีเนาะเสียงหายใช่ไหมสองตกเวที นี่ฮะล่าสุดครับวงบิ๊กแอสนะครับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็ไอเล่นคอนเสิร์ตนะครับ
ที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีคลิปออกมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยกระโดดมันจัดคือชาวร็อกไงชาวร็อกเล่นเพลงร็อกไม่ยอมร้องลูกทุ่งลูกทุ่งนี่สบายสบายเต้นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะพอเป็นชาวร็อกนี่นะฮะกระโดดล่วงลงมานะครับตกลงมาอยู่ที่พื้นโอ้เขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยนะต้องหยุดการแสดงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนวงบิ๊กแอดนะครับพี่หมูบิ๊กแอดเนี่ยเป็นคนโพสต์แจ้งข่าวนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ร่างกายของหนุ่มเจ๋งเนี่ยนะฮะกระแทกพื้นโดยเฉพาะขาข้างเดิมที่เคยประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บมาก่อนทำให้เกิดบาดเจ็บซ้ำเข้าไปที่แผลเก่าขึ้นมาคือตอนแกกระโดดอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะเข่าขวาเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ละใส่เหมือนใส่อะไรไม่รู้อะนะครับอยู่ที่เข่าอะสีดำๆแผ่นนึงเนี่ยนะฮะเหมือนกับรัดเข่าเอาไว้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าพอตกเวทีเนี่ยกระโดดมันจัดเนี่ยนะฮะตกเวทีก็มันคงจะไปซ้ำกับแผลที่เขาพันเอาไว้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตวันไหนอย่างไรนะเดี๋ยวต้องคอยติดตามอาการกันนะครับสำหรับวงบิ๊กแอร์เพราะว่าล่าสุดเนี่ย Facebook เนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปไว้นะครับพี่เจ๋งเนี่ยล่วงลงไปแล้วตรงกลางมันเหมือนคือกลางเวทีมันมีแผ่นกลมๆอ่ะเหมือนเท่าคนตกไปได้อ่ะแล้วแกตกลงไปอยู่ที่กลางเวทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเวทีทำไมมันถึงทะลุลงไปได้นะอาจจะมันจัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปตกเวทีลงไปโอ้โหแล้วขึ้นมาในแกขากระเพกร้องเพลงไม่ไหวเลยนะพี่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะเวลาคนไทยเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะเราจะบอกว่าเอานะฟาดเคราะห์ไปฟาดเคราะห์นะครับสำหรับนี่ฮะพี่เจ๋งบิ๊กแอสนี่ครับก็ต้องรีบหายนะเพราะว่านะที่เรารู้ว่าวงบิ๊กแอดเนี่ยนะครับคุณแดกเนี่ยเขาก็นะกลับมาแล้วนะหมายถึงว่าพร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตยงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยนะฮะกลับมารวมวงกันคนก็เฝ้ารออยู่นะพี่เจ๋งกับพี่แดกร้องคู่กันนะครับเป็นตำนานของบิ๊กแอดทั้งคู่นะฮะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับหายไปไวได้กลับมานะสร้างผลงานนะครับให้กับคนดูได้อีกนะครับนอกจากบันเทิงวันนี้เดี๋ยวพาไปฟังกีฬากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะโหฟุตบอลก็เตะเอาเลยนะฮะก็เริ่มกำลังจะเข้าสู่ตอนนี้เป็นรอบ16ทีมอยู่นะคุณผู้ฟังนะสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เริ่มได้ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็มีฝรั่งเศสนะครับมีนอร์เวย์ที่เมื่อเช้านี้ก็เอาชนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนาะนะครับล็อกถล่มเลยนะฮะล้มบราซิลได้นะครับตอนนี้8ทีมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปเจอกับโมร็อกโกนะครับในสายบนนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอร์เวย์เอาชนะบราซิลไปได้เมื่อเช้าก็เดี๋ยวรอเจอนะครับคู่7โมงเนี่ยนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับจะเจอกับอังกฤษนะครับไทยชนะก็เข้าไปเจอกันกับนอร์เวย์นะในรอบ8ทีมส่วนสายล่างเนี่ยนะครับสายล่างนี่เตะพรุ่งนี้นะโปรตุเกสเจอสเปนนะครับโปรตุเกสเจอสเปนแล้วก็สหรัฐเจอกับเบลเยียมนะฮะคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันโอ้โหนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาร์เจนตินานะครับเจอกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันในรอบ8ทีมโอ้ก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนักฟุตบอลหลายคนก็เป็นตำนานอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนบอกเฮ้ย
เดี๋ยวครั้งหน้านะอีก4ปีข้างหน้าตอนนี้โรนโดนี่41แล้วนะโรนโดนี่อายุ41นะคุณผู้ฟังอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอายุ45มันมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะฮะจะร่วมกับสเปนแล้วก็โมร็อกโกนะครับแล้วก็โปรตุเกสมันจะเป็น2ทวีปแต่ว่าประเทศเขาติดกันเขาข้ามมันนิดเดียวเนาะเป็น2ทวีปที่อยู่ใกล้กันโมร็อกโกเนี่ยก็จะอยู่บนสุดของแอฟริกาอยู่ติดกับยุโรปนะฮะข้ามมาก็เป็นโปรตุเกสสเปนละนะฮะเออก็จะจัดฟุตบอลโลกนะเป็นเจ้าภาพคนก็บอกหุ้ยต่อซะหน่อยไม่ล่าอีกสักปีไม่ล่าอีกสักครั้งไม่ล่าตอนนั้น45นะ45นี่วิ่งบอลไหวไหมเนี่ยคนไทยนี่เขาถูกจัดเป็นประเภทแบบฟุตบอลผู้สูงอายุนะอายุ45เนี่ยเออนะครับล่าสุดมีคำยืนยันจากคริสเตียโนโรนัลโดออกมาแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแฟนโปรตุเกสก็จะไม่ได้เห็นนะจะไม่ได้เห็นโรนัลโดนะครับลงเตะในประเทศของตัวเองอย่างแน่นอนนะตอนที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030ชาวบ้านเสียดายก็เสียดายนะเออนะครับว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วนะฟุตบอลกับคริสเตียโนโรนัลโดนะแต่ว่าจะเข้าใจแหละว่าตอนนี้เธอตอนนี้โรนัลโดเขา41แล้วอ่ะพี่นะครับเออ41แล้วก็ครั้งนี้ก็เห็นแล้วนะว่าท้ายๆเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยดูจะเหนื่อยๆไม่ไหวละนะครับซึ่งโรนัลโดให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นฟุตบอลโลกโขนสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนดังนั้นการเจอกับสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยใส่กันเต็มที่แน่นะครับวันที่ผมอำลาฟุตบอลทีมชาติจะมาถึงอยู่แล้วไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอำลาด้วยความสบายใจแบบ 100% เพราะผมทุ่มเททุกอย่างให้ฟุตบอลไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องมีมันในชีวิตด้วยซ้ำและผมก็มีชีวิตที่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีใจรักผมเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมรักฟุตบอลและฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นที่จดจำของผมมากที่สุดเพราะความคลั่งไคล้ของผู้คนมันมากกว่าครั้งไหนๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยสมัยแรกปี2006ปี2006เขาทำอะไรกันอยู่ฮะ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไป21เรียนจบยัง21เดือนนึกก่อนนะฮะเอออายุ21เนี่ยผมเพิ่งเรียนจบนะโรนโดเล่นฟุตบอลโลกจำไม่ได้นะฮะปี2006เออนะครับนะครับ6สมัยเข้าไปแล้วคนอะไรนะเล่นบอลโลกต้อง6สมัยนี่มันกี่ปี64 24ปีโอ้โหนะมีแหละนะก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะครับนะแต่ว่าก็ประกาศว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในฟุตบอลโลกนะฮะก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็มีความทรงจำหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างนะครับนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งนะอีกหนึ่งนะตำนานคือลีโอเนลเมสซี่นะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าครั้งหน้ายังไงคือครั้งหน้าเนี่ยเจ้าภาพหลักนี้เขาจะเป็น3ประเทศนะครับสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกใช่ไหมแต่เผอิญว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบ100ปีที่มีฟุตบอลโลกมานะฮะเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาเกิดกิมมิกว่าเฮ้ย100ปีเราก็ไปจัดย้อนกลับไปที่ประเทศแรกที่จัดฟุตบอลโลกสิดี1930น่ะอุรุกวัยอาร์เจนตินาบราซิลแถบนู้นน่ะรู้สึกว่าอีก3ประเทศนี้ก็เลยจะได้จัดฟุตบอลโลกอีกประเทศละ1แมตช์นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับย้อนรำลึกครบ100ปีฟุตบอลโลกฟีฟ่าก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่านอกจาก
3ประเทศนี้แล้วมันยังวุ่นวายไม่พอเราไปจัดอีก3ประเทศอีกทวีปนึงดีกว่าเพื่อให้มันเกิดภาพขึ้นมาว่านี่คือ100ปีฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่100ปีเราไปจัดที่อุรุกวัยนะถือว่าอุรุกวัยเซนติน่าแล้วก็บราซิลด้วยนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งโปรตุเกสทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีตำนานฟุตบอลของเขานะทั้งคริสเตียโนโรนัลโดทั้งลีโอนีลเมสซี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ล่ะเมสซี่นี่ยัง39อีก4ปีก็43คน43วิ่งไหวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูสภาพตอนนั้นแต่ว่าโรนัลโดประกาศไปแล้วแน่ๆ1คนนะฮะครั้งหน้าไม่อยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่นี่ยังไม่ได้ประกาศก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะเตะในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นว่านักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้านะครับคือไม่ได้ว่าไวอากร้านี่เราก็เพิ่งรู้นะพี่นะครับคุณผู้ฟังว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับแบบว่าในด้านเพศอย่างเดียวนะเขาบอกว่าการเตะกับเม็กซิโกเนี่ยนักเตะอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้าเพื่อเพิ่มการขยายหลอดเลือดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่จะลงเตะกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเตะในระดับสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,240 เมตรโหนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การหายใจนะระบบการหายใจของนักเตะเนี่ยมันต่างไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระแสข่าวมานะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเลือกใช้การแก้ปัญหานะครับด้วยการใช้ไวอากร้านะครับในเกมปะทะกับเม็กซิโกนะเพื่อให้นักเตะเนี่ยนะครับมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมือนเดิมเขาบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดในปอดนะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวมันจะเหนื่อยน้อยลงคือถ้ายิ่งเล่นในสนามที่สูงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีในอเมริกาใต้นะมีประเทศหนึ่งครับโบลิเวียไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะบราซิลอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปเยือนโบลิเวียเนี่ยนะมักจะประสบปัญหาเพราะว่าโบลิเวียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราฟิตเว้ยเราฟิตเต็มร้อยแต่คุณวิ่งไปเนี่ยเฮ้ยคุณจะเหนื่อยคุณจะหอบคุณจะหมดแรงแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินกับประเทศเขาจะไม่เป็นนะมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสข่าวว่าเอ๊อย่างเงี้ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ยาเพื่อช่วยหรือเปล่ายาที่ใช้นี่คือไวอากร้านะครับล่าสุดนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับโทมัสทูเคิลนะฮะถึงกับยิ้มแบบเจือนๆนะครับถูกสื่ออังกฤษถามว่าตกลงแล้วนักเตะของยูเนี่ยต้องเทคไวอากร้าก่อนลงสนามจริงไหมทูเคิลตอบว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความจริงครับผู้จัดการทีมออกมาปฏิเสธแต่ถ้ามันไม่มีมูลมันจะมีข่าวหรือใช่ไหมไม่รู้กันนะสื่อสีเขาก็ตีข่าวกันแล้วล่ะนะครับว่าโอ้ก็ในเมื่อมันไม่ได้ผิดกฎมันไม่ได้เป็นเรื่องของการโดปยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันจะช่วยในทางการแพทย์ให้นักเตะเนี่ยเหนื่อยน้อยลงอย่างเงี้ยในที่สูงอ่ะก็ไม่รู้ล่ะนักข่าวก็เลยไปถามจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษว่าคุณใช้ยาไวอากร้าจริงไหมนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันบอกว่าสงสัยว่าผมไวอากร้าจะช่วยผมได้จริงๆแหละแล้วแกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่นนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษก็บอกว่ายอมรับว่าสภาพแวดล้อมที่เล่นในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับนักเตะจะรับรู้ได้นะครับว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายผมเองก็รู้สึกได้นิดหน่อยแม้แต่ตอนที่เพิ่งลงเครื่องมาที่โรงแรมแค่เดินไปมาก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าในช่วง 10-15 นาทีแรกของร่างกายเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆแต่พอผมซ้อมไปเรื่อย
มันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็ไปโฟกัสกับการฝึกซ้อมแทนตัวนักเตะก็ออกมาปฏิเสธครับว่าไม่ได้ใช้ไวอากร้าโอ้ไวอากร้านี่อ๋อมันขยายหลอดเลือดใช่ไหมขยายหลอดเลือดมันเลยทำให้เวลาเราคือเราเคยได้ยินแต่เอาไปใช้ในเรื่องของแบบการมีเพศสัมพันธ์นะทางเพศเนาะมันจะทำให้เราแบบว่าได้นานขึ้นและอะไรอย่างนี้ขึ้นเนาะเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายเหรอนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะนะครับก็เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะครับส่วนว่าทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้นะทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้ไวอาก้านะคุณผู้ฟังแม่พอสื่ออังกฤษเนี่ยเขาจะมีแบบว่าสื่อหลักเนาะแล้วก็จะเป็นพวกสื่อแบบหนังสือพิมพ์ที่เป็นพวกแบบว่าข่าวลือข่าวเมาส์ข่าวเจาะข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์เดอะซันเนี่ยนะก็จะเป็นสื่อที่แบบใครที่ชอบเสพแบบข่าวที่มันแบบหวือหวาหน่อยข่าวจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเขาก็ไปส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้มาให้นะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข่าวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับออกมาเพราะว่าแท็บลอยด์หรือว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยก็ยังขายได้เนาะคนก็จะชื่นชอบนะครับอีกเรื่องนึงที่ควันหลงฟุตบอลโลกอัปเดตกันสักนิดแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับคือเมื่อวานเนี้ยทีมชาติฝรั่งเศสเตะกับปารากวัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลแมตช์นึงที่บางคนถึงใช้คำว่าอัปยศอ่ะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นบอลเพื่อจะเอาชนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาด้วยแท็กติกเล่นแบบเล่นแรงอ่ะเล่นแรงเล่นนอกเกมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าติดปลายดาบนิดนึงสมมติเสียบก็เสียบหนักๆแล้วก็จะมีลูกแถมตอดลูกตอดลูกแถมนิดหน่อยมือไม้สะบัดแข้งขาเหวี่ยงไปโดนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะปารากวัยทำฟาวไป28ครั้งนะ28หรือ30ครั้งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะแต่ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับไม่ให้ใบเหลืองปรากวัยแม้แต่ใบเดียวกลับกลายเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถูกยั่วยุจนโดนใบเหลืองไป3ใบแล้วบอกว่าผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นคนเอเชียด้วยนะเสียชื่อตรงนี้นะเป็นชาวอุซเบกิสถานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ตัดสินได้แย่ที่สุดอ่ะนะฮะสำหรับผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยนะฮะนะครับผู้ตัดสินคนนี้ชื่อว่าอิลกิชตันตานเซฟนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวอุซเบกิสถานต้องจำชื่อแกไว้นะเพราะว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์มาตัดสินระดับสโมสรในเอเชียนะครับ AFC พวกเนี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาตัดสินในเกมสโมสรของ BU มาแล้วนะครับแล้วก็เคยให้ใบแดงนักเตะไทยทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยนะฮะโดนใบแดงมาแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะโค้ชทัศน์ตะวันศรีปานเนี่ยฮะคุณตะวันศรีปานเนี่ยชื่อเดิมกันเนี่ยนะมานั่งในห้องแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมอะว่าผู้ตัดสินยอมรับนะครับว่าให้ใบแดงผิดพลาดแต่ให้ไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ขอโทษทางทีมสโมสรจากไทยด้วยดูดิมาตรฐานหมอนี่เนี่ยมันตั้งแต่ระดับสโมสรในเอเชียนะไม่รู้ถูกคัดเลือกไปตัดสินบอลโลกได้ยังไงนะฮะเนี่ยจนไปสร้างชื่ออีกแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่านักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยโดนยั่วยุโดนเข้าหนักใส่พอกรรมการไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยมันก็เข้าแท็กติกเขาสิเพราะว่าเขามาแบบเล่นแรงอยู่แล้วอะเล่นแรงแต่ไม่ถึงกับนอกเกมแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะเล่นแรงเล่นตุกติกมันก็เป็นแท็กติกหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าคนมองว่าเฮ้ยปารากวัยนี่ไม่มาแบบไม่เล่นบอลเลยมาแบบเล่นแรงมาแบบเล่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้เลยถูกจดจำนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าฟีฟ่าจะลงโทษว่าไม่ให้เขาทำการตัดสินอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าตัดสินได้ค้านสายตาถึงจะไม่ได้ผิดกฎอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันปล่อยเกมไหลจนนักเตะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บกรรมการนี่มีส่วนนะเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยกรรมการอุซเบกคนนี้ลงตัดสิน2นัดนะรู้ป่ะแจกใบเหลืองนัดละใบเพราะฉะนั้นป
รางวัลเขาศึกษามาแล้วว่ากรรมการคนนี้ให้ใบเหลืองยากแท็กติกของเราคืออัดหนักเว้ยอัดหนักฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจับบอลโดนทำโดนเข้าทำเกมมันก็เลยแบบมันไม่ไหลลื่นนะแต่ว่าไม่ได้มันก็เขาเลือกที่จะมาแท็กติกแบบนี้นะก็ต้องยอมไปนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้บันเทิงกีฬาปิดก่อนครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจอร์ฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักฟังเพลงสดกันเลย1เพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะได้เตรียมอ่านข้อความแล้วก็เตรียมกลับมาในช่วงท้ายกันอีก1ช่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสดกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พอลซ่า
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาส่งท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าใจนะเวลาหนีพี่สีไปนะแล้วทิ้งพี่สีอยู่คนเดียวนะจัดคนเดียวนี่มันเหงายังไงนะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเยอะนะครับวันนี้นะใน Facebook เนี่ยยังโหหลายร้อยท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้คุยเป็นเพื่อนกันเข้ามาเนาะเห็นผมอยู่คนเดียวใช่ไหมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับทิ้งท้ายนะเป็นอุทาหรณ์เรื่องราวเนี่ยนะครับที่อยุธยาครับนะฮะคนต่างจังหวัดที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนาะนี่ล่าสุดนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนลูกไปปรากฏว่ายางรัดผมลูกร่วงคือยางรัดผมลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะแบบว่าเป็นกิฟต์แบบบางคนก็ซื้อลายน่ารักมาเนาะเวลาหล่นแล้วก็เสียดายเนาะแม่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งไปเก็บยางรัดผมเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับคงไม่ได้ตามมากระชั้นหรอกแต่คือเขาขับมาตามปกติเนี่ยอีกคันหนึ่งก็มากันพ่อแม่ลูกเหมือนกันไม่เห็นว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะมาก้มเก็บยางรัดผมพุ่งชนเข้าไปนะครับเจ็บทั้งหมดเลย4คนนะฮะใน4คนเนี่ยมีสาหัส2คนด้วยนะครับโอ้โหคุณแม่ที่ก้มไปเก็บเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สาหัสเพราะว่าโดนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งชนเข้าไปนะครับส่วน3พ่อแม่ลูกที่ขี่มาเนี่ยนะฮะก็มีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหนัก1แล้วก็เจ็บแบบมีแผลถลอกอีก2นะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณฟังเหตุการณ์นี้นะคือไม่ได้เกิดแต่มันเกิดกลางคืนด้วยนะมันจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะแต่ว่า3ทุ่มอ่ะมันก็ถ้ามันมืดมันไม่มีไฟเนี่ยเราไปเก็บอะไรกลางถนนนี่ก็ต้องระวังนะเมื่อวานผมก็เจอนะผมขับรถเก๋งอยู่นะมีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดที่ซ้ายแล้วเขาก็วิ่งออกมาเก็บอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันอยู่คนละเลนกันเราคิดว่าโอ้ยแต่เราอันนี้เราเห็นแล้วเพราะมันเป็นกลางวันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะมองไม่เห็นนะครับก็กู้ภัยก็นำตัวนะครับทั้ง4คนเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลนะครับก็ประกอบด้วยนะคนขับมอเตอร์ไซค์ในอาการสาหัสนะครับนอนหมดสตินะมีเลือดออกที่ศีรษะส่วนคุณแม่ที่โดนชนนั้นก็นะครับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็บสาหัสไปอีก1รายแล้วก็น้องผู้ชายนะเด็กชายที่ซ้อนมาด้วยนะกับคุณแม่ก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์ส่วนที่ย่านโรจนะนะครับเส้นโรจนะนี่นิคมเนาะแถวนั้นก็รถก็วิ่งกันค่อนข้างเร็วนะมันเป็นถนนแบบ6เลนน่ะนะครับวิ่ง6เลนน่ะผมเคยไปเส้นนั้นอยู่นะนะเอาจะลงไปเก็บของอะไรก็คือแต่แบบว่าถ้าย้อนกลับไปได้ยางรัดผมเส้นเดียวเธอคงไม่ลงไปเก็บหรอกครับเพียงแต่ว่านะตอนนั้นนะคุณฟังนะบางทีมันแบบว่ามันเสียดายอย่างที่บอกอ่ะมันเสียดายอ่ะยางรัดผมก็เสียดายอ่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็ต้องอ่านเลยแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นหูเป็นตาหน่อยนะอาชีพคือของคนไทยที่เขาห้ามนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมห้ามต่างด้าวขายนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยห้ามเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปเจอที่ศรีราชาครับชาวเมียนมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เขาก็ขายของแต่ของเมียนมานะขายให้กับแรงงานพี่น้องชาวเมียนมาด้วยกันน่ะซึ่งอย่างนี้มันก็เข้าข่ายแย่งอาชีพคนไทยผมไม่เพียงเท่านั้นนะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจซูเปอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับที่ศรีราชาที่บ่อวินเนี่ยนะฮะเจอร้านตัดผมนี่ของคนเมียนมาเหมือนกันโหร้านตัดผมนี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็นั้นดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็ แจ้งเตือนนะครับว่านี่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับห้ามมาเปิดร้านแข่งคนไทยแบบนี้อีกส่งเรื่องไปทำบันทึกที่ตัวอำเภอศรีราชานะครับทั้งเจ้าของร้านซูเปอร์แล้วก็เจ้าของร้านตัดผมนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช่ว่าตัดทางทำมาหากินนะแต่ว่าในประเทศเราอ่ะมันก็เป็นอาชีพสงวนแล้วก็คนไทยก็หากินลำบากกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝากเอาไว้